0: จริง
1: โอเค
2: จริง
1: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
2: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
1: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
2: ความชื้น
1: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไปหาเขากันนะครับ
2: ค่ะ
1: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
2: ใช่แล้ว
1: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
2: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
1: ทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ไงเป็นเหล็ก
2: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนค
1: ุ
2: ณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะ
1: ครับผม
2: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
1: ใช่
2: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
1: เหล็กเล็กเล
2: ็กเหล็ก
1: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
2: เหล็กเด็กเล็ก
1: เด็กเล็กก็เป็นเหล็กมีเหล็กดัด
2: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
1: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
2: หลายสิ่งเลย
1: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
2: ใช่แล้ว
1: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
2: เราทำกันหลายอย่างมาก
1: สุดยอดไป
2: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
1: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
2: ใช่แ
1: ล้วขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
2: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
1: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
2: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
1: ถึงจะทาได้
2: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
1: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
2: ใช่แล้ว
1: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
2: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
1: 10นาทีเท่านั้น
2: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
1: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
2: รวดเร็วมาก
1: สำหรับงานทาสีเหล็ก
2: ที่บอกว่า2 in 1คุณฮ่องเต้
1: เ
2: ขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
1: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
2: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
1: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
2: แบบเดิม
1: ดำด้าน
2: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะวันนี
1: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
2: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
1: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
2: มาถึงกลิ้ง
1: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
2: กลิ้ง
1: นะครับ
2: แปรงกลิ้ง
1: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
2: เรา
1: ใช้ทินเนอร์
2: เราผสมเองเลย
1: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
2: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนสม่ำ
1: ครับนี่เป็นสิ่งที่ควรทำ
2: ใช่แล้ว
1: อยู่แล้วด้วยจะเป็นสีอะไรก็ตาม
2: เตรียมการเนื้อก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
1: ี่
2: ย
1: เหมือนฉันไม่ต้องคนแล้วอะ
2: คนซะหน่อยเขา
1: แนะนำมา
2: ดูเรียบเนียน
1: โอ้ยคลิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
2: เสร
1: ็
2: จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
1: ้
2: ผสมนิดนึง
1: ผมว่าผมเบิกอากาศร้อนจริง
2: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
1: 10-15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
2: ใช่
1: ไม่ธรรมดา
2: ที่ฝาแห้งแล้วค่ะ
1: แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
2: โอเค
1: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
2: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับอย่างนี้คือยังไม่ค่อย
1: ยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวาไนซ
2: ์
1: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
2: ไม้ได้หมด
1: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์

0: แอนลอกนอกนอกบ้านเนี่ย
1: ค
0: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะว่าเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
0: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
0: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
0: ไปทากัน
1: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากครับพี่ตองเต
0: ้
1: การทำการเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
0: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งแล้วกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ียกว่า
0: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
0: เขียวเข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
0: ้นี่วิ่งเป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
0: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
0: นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
0: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองที่มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
0: ทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะ
0: มาดูกัน
1: ที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
0: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
0: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหม่นลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่เราแนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกบูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค่ะ
0: แต่แดงในทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมันอะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
0: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะที่มันพ่นได้
0: เนี่ยแต่ผมว่าปัดนี้ก็สวยนะคุณดูดิเนี่ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
0: มันก็ได้เห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่างน
1: ะฮะ
0: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมองจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
0: ู
1: ด้วยนะคะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได
0: ้ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็นทูอินวันด้วยแบบที
1: ่
0: ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็
0: น
1: ะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก็
0: ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: จะบอก3ท่าน
0: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
1: ่
0: นี่เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับ แน่นอนพี่โจมาก็ต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงาน

0: ร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละ
1: เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
1: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
4: ใช่แล้ว
2: น้องบางแก้ว
1: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
4: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
1: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยแบบพละกำลังมันนะ
2: ใช่ครับ
1: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
4: ใช่เป็นหมาที่แรงเยอะ
1: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้อง
2: ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
1: ่โกงแหละ
4: โกงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขัง
1: โกงแหละ
4: เป็นโกงที่ใหญ่หน่อย
1: ให
4: ้อยู่อย่างสบายนั่นเอง
1: ใหญ่ใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80คูณ80อยู่กันแบบสบายเลย
1: 80คูณ80เลย
2: ใช่
1: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
2: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิด
1: เดียวที่บอก80 80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
2: ต่อตัวครับ
1: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83 24 2เมตร40คูณ80
2: ถูกต้องครับ
1: เป็นคอนโด
2: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
1: บ้านแถว
2: ใช่ครับ
4: อยู่ห้องแถวกันเนาะ
1: เอาวงหมา
4: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี
2: ่
4: ย
2: 3ตัวเลย
1: 3
2: ตัว
1: ก็อยู่กงติดกันเลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปเราคือจะทำเป็น
4: รวมกัน
1: บ้านแถว
2: ใช
1: ่แบบ1 2 3นี้เลย
2: ถูกต้องครับ
1: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
2: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่า
1: ออ
2: กงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
1: ดัง
2: น
1: ั้
2: น
1: ไม่ไหวหรอก
2: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
1: ครับ
2: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
1: โอ้ไม้แผ่นนี้นะ
2: แม้เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
1: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลัก
2: ใช่ครับ
1: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
2: ถูกต้อง
1: ว่ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
2: ใช่คร
1: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
2: ถูกต้องครับ
1: นะ
2: จะเป็นสกิลหลักเลย
1: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบนี้
4: ค่ะ
1: คือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่ากัน
2: ใช่ครับ
1: จำนวนมากๆ
2: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
1: ครับ
2: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
1: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้น
2: ใช
1: ่ตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
2: ถูกต้องครับ
4: มันจะเท่ากันด้วย
1: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
4: ็
1: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
2: ใช่
1: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
2: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
4: มันก็จะไม่ค่อยเออร
1: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
2: ใช่
4: ใช
1: ่ตีมันไม่เพี้ยน
2: ครับ
1: เออโอเคตั้งจิกนี่มันต้องทำยังไงบ้างพี
2: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
1: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
2: ใช่
1: ไหมฮะโอเค
2: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
1: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
2: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
2: ใช่
1: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
4: ระยะสิ้นสุด
2: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
1: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
2: ใช่
4: แล้วก็ตัด
1: ขึ้นเอาออกสอดเหล็กเข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
2: ้ใช่ใช่
1: ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆ
2: ถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
2: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
1: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
2: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
1: ธรรมดาเลย
4: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
1: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
2: ใช่ไ
1: หมแต่นี่จะแข็งแรงหน่อยเหนียว
2: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันหมอเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
1: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
2: ถูกต้องครับ
1: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
2: ครับ
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
2: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับ

0: เกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
1: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
0: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้คือเดี๋ยวเราจะนอนทั้งวันถูกไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของกรงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบกรงเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรก็กำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอ้โหเออโอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากรงโครงสร้างมันใหญ
2: ่
1: ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้ล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกปลอดภ
2: ัยไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ถ่ายแบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใ
0: ช่หนีอ่ะโอ้แหกคุกอ่ะโอเ
2: ค
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เอาถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลัง
1: คุณผู้ชม
2: ด้านนี้ด้านหน้าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขังเดี่ยวข
1: ัง
2: เด
1: ี่
2: ยว
0: ผมไม่ให้เรียกกรงขังเดี่ยวน่ากลัวอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: าละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นสำเร็จอันนี้คือจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: อึฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉีดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลทจากพื้นได้ด้วยนะจะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได
1: ้ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: 2เซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโปร่งและจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดอ่ะเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกรูนะครับปลายเจาะเหล็กนะครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโคร

เหล็กที่เราวางไว้เป็น8ครับแล้วก็สกรูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกรูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็ก8ที่เราทำไว้ก็คือเป็น1นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ TV
2: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่สองก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะและข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็สะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี่เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่สองเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น.ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคน1ในหั่นที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายเบิดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจังมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู
1: ้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยๆก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: รู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยๆมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: ไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยๆนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขและเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
6: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจ

0: ว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
1: เอ๋เมืองนามารูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
2: เพราะ

0: ิชาเอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
0: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
2: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
1: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
2: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
1: พายุแรงขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
0: เสียเจ้าปานเข็มพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
2: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
0: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
3: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
1: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
2: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
1: มานี่สิ
2: เจอแล้ว
0: เข็มทองจับมือข้า

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วเห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้านี่รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุบทิ้งจุบ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ดนตรีในมุมมองของแต่ละคนอาจจะเหมือนหรือต่างกันไปแต่สำหรับผมดนตรีคือทุกอย่างในชีวิตผมใช้ชีวิตอยู่กับชุมชนมาตั้งแต่เกิดจำความได้ก็อยู่ในชุมชนแล้วพอพูดถึงชุมชนแออัดคลองเตยทุกคนก็คิดถึงไปในทางเดียวกันเลยก็คือเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าแหล่งมั่วสุมอบายมุขต่างเด็กๆในชุมชนเป็นเด็กที่เหมือนไร้ศักยภาพไม่มีการศึกษาอะไรเงี้ยครับมีปมในใจว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาเกิดที่นี่หรือว่าทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งนั้นมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมเข้มแข็งมากขึ้นตั้งแต่ผมอายุ8ขวบมีมิชชันนารีท่านหนึ่งเดินออกไปตามเด็กๆบอกว่ามาเรียนดนตรีไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นการมาเรียนดนตรีครั้งแรกครับตอน8ขวบพอเราได้เริ่มเข้ามารู้จักดนตรีเนี่ยดนตรีเหมือนพาเราเดินทางไปพบสิ่งใหม่ๆมากขึ้นทำให้เราได้รู้ว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญกับชีวิตเรายังไงตอนนั้นมีหนังเรื่อง Season Change เข้ามาเป็นหนังที่ฉายเกี่ยวกับวัยรุ่นนักดนตรีที่มีความรักในมหาลัยในรั้วดนตรีและนั่นก็คือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับทำให้เราได้รู้จักสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นแหล่งที่เพาะคนดนตรีให้เป็นมืออาชีพแล้วก็ทำให้เราได้มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักดนตรีจริงๆและช่วงนั้นก็เป็นช่วงพอดีที่มิชชันนารีชาวฟินแลนด์เข้ามาเขาเป็นนักไวโอลินมืออาชีพเขาก็เลยนำเราเนี่ยไปเรียนกับเขาจนเราเก่งดนตรีแล้วก็สามารถสอบเข้ามหิดลได้คำพูดหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากนะครับจากท่านดร.อาจารย์สุกรีเจริญสุขนะครับท่านเคยพูดไว้ว่าวันหนึ่งเขาจะทำให้เวลาพูดถึงมหิดลคนก็จะคิดถึงดนตรีผมก็ใช้หลักคำสอนนี้กับผมเหมือนกันถ้าเกิดวันหนึ่งคนพูดถึงคลองเตยก็จะคิดถึงดนตรีคลาสสิกเป็นอันดับแรกในขณะที่ผมเรียนอยู่ที่มหิดลนะครับผมก็มีโอกาสได้ทำงานที่โรงเรียนดนตรีเอมานูเอลมิวสิกสคูลในชุมชนแอดคลองเตยนะเพราะว่าเนื่องจากอาจารย์ก็จะไม่สามารถสอนนักเรียนทีเดียว70คนได้เขาก็เลยจะเรียกลูกศิษย์เก่าๆที่โตขึ้นแล้วมาช่วยสอนอะไรเงี้ยผมก็เหมือนได้โอกาสได้เรียนการสอนไปด้วยนะครับ
1: ครูต้นกล้วยก็สอนดีด้วยไม่คิดเงินแล้วก็ให้เรียนฟรีแล้วก็ให้ยืมไวโอลินครูต้นกล้วยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยดุที่ผมอยากเป็นนักไวโอลินมืออาชีพถ้าผมมีความรู้มากผม

0: ก็จะกลับมาสอนที่นี่เพื่อจะได้พัฒนาเด็กที่ไม่มีเงิน
1: ผมเป็นชนเผ่าลาโหที่อยู่อำเภอพานครับที่ผมมาเรียนเพราะว่าผมอยากเอาดนตรีเหล่านี้ไปพัฒนาที่หมู่บ้านที่เชียงรายซึ่งแถวนั้นจะไม่มีดนตรีคลาสสิกคนที่นั่นจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เรียนส่วนใหญ่ที่นั่นจะมีแค่ทำงานแล้วก็เด็กๆไม่มีอะไรทำผมก็อยากให้ดนตรีเนี้ยทำให้เขามีประโยชน์แล้วก็ทำให้อนาคตของเขาดีขึ้น
2: พี่ต้นเป็นคนที่ติวเทรนให้ก่อนเข้ามหิดลค่ะที่ทำให้หนูมีวันนี้ได้ก็เพราะพี่ในวันนั้นนะคะที่พี่ตั้งใจสอนหนูเขาเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่นี่รวมทั้งหนูด้วยเด็กทุกคนอยากเป็นเหมือนพี่เขาอยากเดินตามเขามีชีวิตที่ดีขึ้น
3: ผมเคยโดนทับทามนะไปสอนที่สิงคโปร์นะฮะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะได้มีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศถ้าเราไปอย่างเงี้ยใครจะดูแลน้องๆเรารู้สึกว่าเด็กที่นี่สามารถมีอนาคตได้ขณะที่เราสอนดนตรีเราก็แทรกประสบการณ์ชีวิตที่เราเคยเจอมาต่างๆโลกภายนอกที่เราเห็นมาแล้วก็มาแบ่งปันกับน้องๆเราอยากเห็นเขาโตไปในทางที่ถูก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตอนพนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดจดจ่ายกาสินใหม่แก่กทม.ก.ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะติดเปียกชุ่มน้ำมาเต็มกันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โค้งเล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปก้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั่งเสาไฟฟ้า

0: ทำให้เสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้นายดำจดใจก่าสินใหม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดเมื่อแก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนายดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ้อผอ13ทับ2556ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการติดผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยเปียกจุ่มน้ำมาเต็มกันรถซึ่งมีน้ำหนักมากบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนช่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้ก้องเข้ากับสายไฟฟ้าซึ่งเป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปร่างเสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางผาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณตางโก้งอันบอกคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลาน

เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ

0: ับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
1: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
2: จับโจร
1: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
1: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
3: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
4: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
3: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
2: ์มีเรื่องอันใดหรือ
1: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
2: เอ็งมานี่ไป
3: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
2: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
3: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระบวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
5: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
6: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
5: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
6: ครับ
3: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
5: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
6: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
5: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
6: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่า
0: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ที่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: แองนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
1: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
2: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
0: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
3: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
0: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
3: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดี
5: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
0: ด้วยความยินดีครับคุณตา
3: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
2: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
0: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
1: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
0: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดแล้วถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
3: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
1: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
2: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
3: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
0: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์มาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะ พอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูก

0: เอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
1: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
2: สุดยอดเลยครับ
3: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
5: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
2: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
6: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
2: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
4: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
2: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
4: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
2: ว
4: ้
2: าวว้าวรวดเร็วทันใจมาก
4: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
2: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
5: ครับ
6: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
4: ดูสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
5: น่าสงสารเขาเนาะ
2: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
7: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
8: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
7: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
8: ้รับทราบครับ
7: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
8: เย้ได้เลยครับผม
4: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
7: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
8: ได้
7: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะ

0: ไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
2: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ BLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.bltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่า

0: ไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเฮ้ยที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะกี่ที่กี่ที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
1: yeah!
0: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดการอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทาง

0: ว่าแต่จะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: ถึงแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

สวนจักรีและก็ไปที่ตลาดสนามหญ้าครับ

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google แบบบอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงผลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพาเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนครั้งนะครับซึ่งในชั่วโมงนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วใช่ไหมครับที่เราได้เรียนรู้กันในเรื่องนี้นะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนต้องหาผลบวกผลลบของจำนวนครั้งกับจำนวนครั้งได้นั่นเองครับนักเรียนครับจากที่เรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้รู้ในเรื่องของการบวกการลบจำนวนครั้งกับจำนวนครั้งใช่ไหมครับในชั่วโมงนี้เราก็จะมาต่อนะครับนักเรียนครับครูฟุกจะให้นักเรียนหาผลลบของ3เศษ2ส่วน9ลบด้วย1เศษ5ส่วน6นักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรบ้างยังจำได้ไหมครับทางต้นทางและปลายทางมีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับในการหาผลลบทำไงบ้าง

0: ธอเรียนรู้ไปถึงกี่วิธีกี่วิธีครับ2วิธีเอ๊ะทำอย่างไรบ้างถ้าเป็นวิธีแรกทำยังไงที่เราได้เรียนรู้ไปทำยังไงครับ
1: ทำจำนวนค่าให้เป็นเศษเก
0: ินเขียนจำนวนค่าให้อยู่ในรูปของเศษเกินนี่คือวิธีแรกใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาใช้วิธีนี้กันก่อนนะครับวิธีทำครับนักเรียนก็ลอกโจทย์ลงมาจากนั้นครับนักเรียนต้องเขียนจำนวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับถามจะเอาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มดีรายบุคคลนะครับครูฟุกขอถามหัวหน้าห้องครับยืนหน่อยครับ3เศษ2ส่วน9เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับ
2: เศษ29ส่วน9ครับ
0: เศษ29ส่วน9เพื่อนๆคนอื่นว่าไงครับถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้หัวหน้าห้องเราหน่อยครับจากนั้นครับ1เศษ5ส่วน6เขียนในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับขอตัวแทนกลุ่ม3ครับเชิญครับ
3: 11ส่วน6ค่ะ
0: เศษ
3: 11ส่วน6ค่ะ
0: 11ส่วน6นั่นเองครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับตอนนี้นักเรียนก็จะได้เป็นเศษ29ส่วน9ลบด้วยเศษ11ส่วน6ลบกันได้หรือยัง
4: ยัง
0: เพราะอะไรครับนักเรียน
4: เพราะ
0: ตัวส่วนนั้นยังไม่เท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากันได้อย่างไรนำตัวส่วนไปหาครนอแล้วครนอของ9และ6คืออะไรครับ
4: 18
0: เท่าไหร่นะ18นะครับได้ครนอคือ18แสดงว่าเนี่ยต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับครนอก็คือ18จากนั้นครับมาดูเศษ29ส่วน9นักเรียนต้องทำ9ให้เป็น18 9คูณจำนวนใดได้18ครับ
4: 2
0: 9คูณ2นำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ29ส่วน9ได้ดังนี้ครับแล้วก็เครื่องหมายลบนะครับลบด้วยอะไรตัวส่วนเป็น6ใช่ไหมตัวส่วนเป็น6นำอะไรมาคูณ
4: 3
0: นำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ11ส่วน6ได้เป็นดังนี้ใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนช่วยครูฟุกหน่อยเร็วบรรทัดต่อมาได้เท่าไหร่ครับ
4: ได้58ส่วน
0: 18เศษอะไรครับ
4: เศษ
0: 58ส่วน18ลบด้วย
4: เศษ
0: 33ส่วน18ตอนนี้ตัวส่วนอะไรกันแล้ว
4: เท่ากัน
0: เมื่อตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษมาทำอะไรกันลูก
4: ล
0: บกันตัวเศษของเราคือ58ลบด้วย
4: 33
0: เท่าไหร่ครับคำนวณเลยครับเท่าไหร่นะ
4: 25
0: ได้ตัวเศษเป็น25ตัวส่วนคงเดิมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
4: เศษ
0: 25ส่วน18ตอบได้หรือยังเพราะอะไรต้องตอบในรูปอย่างง่ายซึ่งตอนนี้อยู่รูปของเศษเกินแสดงว่าเราต้องตอบในรูปของอะไรตอบได้เท่าไหร่ครับช่วยกูฟุกคิดหน่อยเร็ว
4: 1 7
0: ส่วน18นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครูฟุกแสดงให้เห็นเลยนะครับ18หาร25ได้ผลหารเท่าไหร่เหลือเศษเท่าไหร่ครับ
4: ได้ผลหารเป็น1
0: เศษ7นะครับก็ได้เป็น1เศษ7ส่วน18ก็ตอบให้เรียบร้อยครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็ตอบ1เศษ7ส่วน18ใช่ไหมถูกต้องครับเก่งมากเลยนะครับเรียบร้อยครับ1ข้อวิธีนี้เป็นยังไงบ้างครูฟุกถามว่าถ้าทำแบบหัดใครจะใช้วิธีนี้บ้างไหนยกมือหน่อยเร็วนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ก็คิดว่าวิธีนี้ก็ค่อนข้างง่ายใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูวิธีต่อไปเอามือลงครับวิธีต่อมาครับซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมครับว่าจะทำแบบใดนะครับโจทย์ข้อเดิมเลยนะครับจะทำอย่างไรครับ
5: จำนวนนับบวก
0: เขียนจำนวนคระให้อยู่รูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้เขียนได้อย่างไรครับขอตัวแทนกลุ่ม2ครับใครก็ได้ครับ1คนกลุ่ม2ครับ
2: สามบวกเศษสองส่วนเก้า
0: สามบวกเศษสองส่วนเก้าถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับเครื่องหมายลบใช่ไหมพอข้อนี้เป็นการทำผลลบนะครับหนึ่งเศษห้าส่วนหกเขียนในรูปของการบวกจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ได้อย่างไรครับ

0: โกง5ครับ
1: 1บวกเศษ5ส่วน6ค่ะ
0: 1บวกเศษ5ส่วน6แต่นักเรียนอย่าลืมต้องมีวงเล็บด้วยนะครับได้เป็นดังนี้เลยนะครับนักเรียนจากนั้นทำอย่างไรต่อตอนนี้เราเขียนจำนวนคระให้อยู่รูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนซึ่งเป็นสัดส่วนแท้ด้วยอ่ะทำยังไงต่อครับต่อไปทำอะไรครับนำจำนวนนับลบกับจำนวนนับเพราะข้อนี้เป็นการหาผลลบนะครับนักเรียนข้อนี้เป็นการหาผลลบนักเรียนทางต้นทางและปลายทางดูดีๆนะครับนักเรียนต้องนำจำนวนนับลบกับจำนวนนับใช่ไหมและนำเศษส่วนลบกับเศษส่วนใช่ไหมครับแต่ครูฟุกบอกแล้วว่าในการลบนะครับเนี่ยต้องมาพิจารณาที่เศษส่วนก่อนใช่ไหมว่าเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งเนี่ยลบเศษส่วนที่เป็นตัวลบได้หรือไม่เพราะตัวตั้งต้องมีค่าอะไรกว่าตัวลบมากกว่าตัวลบนักเรียนต้องมาตรวจสอบก่อนนะครับว่าเศษ2ส่วน9มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ5ส่วน6ใช้อะไรเข้ามาช่วยเกณฑ์อะไรเกณฑ์ครึ่งมาดูเกณฑ์ครึ่งเรามาเริ่มที่เศษ2ส่วน9ก่อนเศษ2ส่วน9เติมในช่องไหน
2: น
0: ้
2: อยกว
0: ่าเศษ1ส่วน2เพราะตัวเศษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนครึ่งหนึ่งของ9คือเท่าไหร่
2: 4
0: เศษ1ส่วน2แต่ตัวเศษเราเป็น2เห็นไหมตัวเศษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแสดงว่าเศษ2ส่วน9น้อยกว่าเศษ1ส่วน2มาดูเศษ5ส่วน6ก็ต้องอะไรกว่าม
2: ากกว่า
0: ใช่ไหมเพราะครึ่งหนึ่งของ6คืออะไร3แต่ตัวเศษเราเป็น5ใช่ไหมตัวเศษมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนก็ต้องมากกว่าเศษ1ส่วน2จากนั้นนักเรียนจะสรุปได้อย่างไรครับเศษ2ส่วน9เป็นอย่างไรกว่าเศษ5ส่วน6
2: น้อยกว่า
0: อะไรนะน้อยกว่านักเรียนสรุปได้เลยนะครับว่าเศษ2ส่วน9น้อยกว่าเศษ5ส่วน6แสดงว่าเศษส่วนของตัวตั้งน้อยกว่าเศษส่วนของตัวลบกันได้หรือยังทำงี้ลบได้ไหมตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบยังลบกันไม่ได้ใช่ไหมครับทำอย่างไรเราต้องไปกระจายใครมากระจาย3มาเท่าไหร
2: ่
0: มา1กระจาย3มา1เมื่อเศษส่วนของตัวตั้งลบเศษส่วนของตัวลบไม่ได้นักเรียนต้องมากระจายจำนวนนับของตัวตั้งมา1ก็คืออะไร
2: 3
0: ใช่ไหมจำนวนนับคือ3กระจายมา1เหลือเท่าไหร่ครับ
2: 2
0: ก็จะได้เป็นในวงเล็บ2บวก1ใช่ไหมครับเพราะเราไปกระจาย3มา1ใช่ไหมครับบวกเศษ2ส่วน9เครื่องหมายลบใช่ไหมครับตัวลบเขียนเหมือนเดิมจากนั้นนักเรียนดูนะครับนักเรียนดูที่วงเล็บแรกเมื่อสักครู่นี้นักเรียนกระจายมาเท่าไหร่นะครับ
2: 1
0: นักเรียนต้องเขียน1ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจากนั้นจึงนำมารวมกับเศษ2ส่วน9การที่จะนำมารวมกันได้ตัวส่วนต้องอะไรกัน
2: เท่าก
0: ันแสดงว่านักเรียนจะเขียน1ให้อยู่รูปของเศษส่วนเนี่ยตัวส่วนก็ต้องเป็นเท่าไหร่
2: 9
0: ตัวเศษก็ต้องเป็น
2: 9
0: แสดงว่า1ของเราก็จะเท่ากับเศษ9ส่วน
2: 9
0: ในเมื่อตัวเศษเท่ากับตัวส่วนก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ
2: 1
0: ใช่ไหมนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะรู้ได้ไงล่ะว่าเขียนเป็นเศษส่วนใดให้นักเรียนมาดูตรงนี้ครับตัวส่วนที่เราจะนำมารวมเนี่ยคือส่วนเป็น9แสดงว่า1นี้เราก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปของเศษ9ส่วน9เพื่อให้ตัวส่วนเท่ากันและนำตัวเศษมารวมกันจากนั้นดูนะครับจะได้เป็นเท่าไหร่ในวงเล็บ2เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมครับ2เหมือนเดิมบวก1เขียนในรูปของเศษส่วน
2: เศษ
0: 9ส่วน9บวกเศษ2ส่วน9ลบด้วยในวงเล็บ1บวกเศษ5ส่วน6จากนั้นนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจดูดีๆนะครับครูฟุกจะพิจารณาที่วงเล็บแรก2นะครับเขียนเหมือนเดิมนักเรียนต้องนำเศษ9ส่วน9บวกเศษ2ส่วน9เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ
0: 11ส่วน9ลบด้วยในวงเล็บ1บวกเศษ5ส่วน6เศษส่วนลบกันได้หรือยังได้ยัง ได้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นทำยังไงเมื่อเศษส่วนลบกันได้แล้วก็นำจำนวนนับลบกับจำนวนนับจำนวนนับลบกับจำนวนนับคืออะไร2ลบด้วย1จากนั้นนำเศษส่วนลบกับเศษส่วนกลายเป็น
2: เศษส่วน
0: 9ลบด้วย
2: เศษ5
0: ส่วน6นะครับและอย่าลืมระหว่างจำนวนนับกับเศษส่วนต้องมีเครื่องหมายอะไรอยู่เสม
2: อ
0: บวกจากตรงนี้จำนวนนับลบกันได้ใช่ไหมครับเศษส่วนลบกันได้ไหมได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราได้ไปกระจายจำนวนนับมาแล้วนะครับจากนั้นมาดูนักเรียนมาพิจารณาที่เศษส่วนตัวส่วนเท่ากันหรือยัง
2: ย
0: ังตัวเศษส่วนตัวส่วนยังไม่เท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนนั้นไปทำอะไรหาคอรอนอคอรอนอของ9และ6คืออะไร
2: 18
0: คอรอนอคือ18ทำตัวส่วนให้เท่ากับ18มาดูต่อจำนวนนับลบกันได้เท่าไหร่นะ1บวกในวงเล็บนั่นเองก็นำ2ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ11ส่วน9นะครับแล้วก็ลบด้วยนักเรียนก็นำ3ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน6ก็ได้เป็นดังนี้ครับจากนั้นทำยังไงต่อบรรทัดต่อมาเขียนอะไร
2: 1
0: บวกในวงเล็บได้เท่าไหร่ครับลบด้วยลบกันได้หรือยัง
2: ลบก
0: ัน
2: ได
0: ้แล้วได้เท่าไหร่ครับตอบครูฟุกเลย
2: เศษ
0: ส่วนลบกันได้เศษ7ส่วน18ดังนั้นบรรทัดต่อมาจะเป็นอะไร
2: 1
0: บวก
2: เศษ7ส่วน18
0: จากนั้นสรุปคำตอบเลยครับเท่ากับ
2: 1
0: เศษ7ส่วน18ตอบให้เรียบร้อยครับจากตรงนี้สงสัยตรงไหนไหมครับถามคุณฟุกได้เลยสงสัยไหมครับสงสัยไหมไม่เป็นไรถ้ายังไม่สงสัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อและถ้าสงสัยตอนไหนเนี่ยยกมือถามได้เลยนะครับต่อไปมาดูที่การบวกนะครับการบวกเราก็มีกี่แนวคิดจากที่ได้เรียนรู้มา
2: 2
0: แนวคิดแนวคิดแรกเดี๋ยวเราใช้แนวคิดแรกก่อนคือการเขียนจำนวนคะในรูปของ
2: เ
0: ศษเกินเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมกันเลยนะครับ5เศษ7ส่วน9เขียนในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับ
2: เศษ52ส่วน9
0: เท่าไหร่นะ
2: เศษ52ส่วน9
0: เศษ52ส่วน9จากตรงนี้ทุกคนเขียนได้นะครับคิดยังไงล่ะนำ5คูณอะไรครับ5คูณ9เป็นเท่าไหร
2: ่
0: 45นำ45ไปบวกกับตัวเศษก็คือ7ก็กลายเป็น
2: 52
0: ตัวส่วนคงเดิมจากนั้นเขียน3เศษ11ส่วน12ในรูปของเศษเกินเท่าไหร่ครับ
2: เศษ47ส่วน12
0: เศษ47ส่วน12บวกกันได้หรือยัง เพราะอะไร
2: เพราะต
0: ั
2: วส่วนยังไม่เท่ากัน
0: เพราะตัวส่วนยังไม่เท่ากันกลุ่ม5คอรนอของ9และ12คืออะไรทุกกลุ่มคิดตามนะครับครูฟุกถามกลุ่ม5คอรนอของ9และ12คืออะไรครับเท่าไหร่ครับตอบได้เลยเชิญครับ
1: 36ค่ะ
0: 36กลุ่มอื่นว่าไงครับ
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้
2: อง
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคอรนอเป็น36นะครับแสดงว่าเรียนทำตัวส่วนให้เท่ากับอะไร
2: 36
0: 9คูณจำนวนใดได้36
2: 9ค
0: ูณ4นำ4คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ52ส่วน9ได้ดังนี้ครับต่อไปเครื่องหมายบวก12คูณอะไรได้36 12คูณ3นำ3คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ47ส่วน12ได้ดังนี้ครับบรรทัดต่อไปต่อครูฟุกเร็วแล้วเรียนปลายทางคิดตามด้วยนะครับเท่าไหร่นะครับ
2: เศษ208
0: ส่วน316บวกเท่าไหร่นะครับคนอื่น
2: เศษ
0: 141ส่วน36จากนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษทำอะไรกัน ่ะตัวเศษคืออะไร208ปะ
2: 141
0: ตัวส่วนยังคงเดิมอ่ะได้เท่าไหร่ครับ
2: เศษ300
0: เท่าไหร่นะ
2: เศษ349
0: เศษ349ส่วน36อ้าวทำยังไงต่อตอบได้หรือยัง
2: ย
0: ัง อ่ะทำยังไงอ่ะอย่างง่ายคือตอบเป็นรูปของอะไรได้เท่าไหร่ครับช่วยคิดหน่อยเร็วครูฟุกแสดงให้ดูด้วยแต่ช่วยครูฟุกคิดนะครับคิดดีๆนะครับนักเรียนปลายทางคิดด้วยนะครับ

0: ได้หรือยังครับอากลุ่มอื่นว่าไงได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ก่อน
1: 9
0: เศษ20เท่าไหร่เศษ20เท่าไหร่20 5ครับจากนั้นครับเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกัน9เศษ25ส่วน36ตอบครับเสร็จแล้วเรียบร้อย1วิธีวิธีนี้เป็นไงบ้างนักเรียนบอกว่าง่ายใช่ไหมครับนักเรียนก็เลือกเลยครับเวลาทำแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนเลือกใช้วิธีที่นักเรียนถนัดเลยนะครับจากนั้นครับมาดูอีกหนึ่งวิธีอีกหนึ่งวิธีวิธีนี้นักเรียนต้องเขียนจำนวนคะในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้มาดูพร้อมกันนะครับเขียนโจทย์ลงมาก่อนนะเวลาแสดงวิธีทำนะครับตอบครูฟุกหน่อยกลุ่ม4ครับเขียน5เศษ7ส่วน9ในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้ได้อย่างไร
2: ได้เป็น5บวกเศษ7ส่วน9
0: 5บวกเศษ7ส่วน9กลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับ
3: ถ
0: ู
3: กต
0: ้
3: อง
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนอย่าลืมเขียนวงเล็บไว้ก่อนนะครับต่อไปเครื่องหมายบวก3เศษ11ส่วน12เขียนในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้ได้อย่างไร
4: 3
0: 3บวกเศษ11ส่วน12ตรงนี้นักเรียนต้องใส่วงเล็บก่อนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อทำยังไงต่อนำจำนวนนับบวกจำนวนนับและนำเศษส่วนบวกกับเศษส่วนจำนวนนับคืออะไร
4: 5
0: ก็ต้องนำ5ทำอะไร5บวก3นั่นเองดูที่ครูฟุกชี้นะครับ5บวก3จากนั้นนำเศษส่วนมาทำอะไรกัน
4: บวก
0: กันคือเศษ7ส่วน9บวกเศษ11ส่วน12และอย่าลืมระหว่างจำนวนนับกับเศษส่วนต้องมีเครื่องหมายอะไรเสมอ
4: บวก
0: นะครับดังนี้เลยนะครับจำนวนนับบวกกันได้ไหม
4: ได
0: ้ได้เป็นเท่าไหร่
4: 8
0: เศษส่วนบวกกันได้หรือยัง
4: ย
0: ัง ทำไมยังบวกกันไม่ได้
5: ต
0: ั
5: วส
0: ่
5: วนยังไม่เท่าก
0: ัน ตัวส่วนไม่เท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากันก็คือหาคอร์นอของใครเพื่อนกลุ่ม5ตอบไปแล้วเท่าไหร่36นะครับทำตัวส่วนของเศษส่วนนั้นให้เท่ากับคอร์นอก็คือ36จากนั้นได้เป็นจำนวนนับบวกกันเป็น
4: 8
0: มาดูที่เศษส่วนครับนักเรียนเศษส่วนเนี่ยนักเรียนมาดูเราต้องทำตัวส่วนให้เป็น36นำจำนวนนับใดมาคูณกับเศษ7ส่วน9ทั้งตัวเศษและตัวส่วน
4: 4
0: นำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน9ต่อไปบวกนำอะไรมาคูณ
4: 3
0: นำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ11ส่วน12ได้ดังนี้ครับจากนั้นครับบรรทัดต่อมาตอบคุณฟุกหน่อยเร็วได้เท่าไหร
4: ่8
0: บวกในวงเล็บ
4: 28
0: เศษ28ส่วน36บวก

0: ตอนนี้เศษส่วนบวกกันได้หรือยังได้แล้วเมื่อเศษส่วนบวกกันได้แล้วใช่ไหมครับเราก็คิดต่อเลยใช่ไหมก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 5ได้เป็น
1: 68
0: ได้เป็น8บวก
1: เศษ68
0: จากนั้นครับนักเรียนตรงนี้ตั้งใจดูนะครับนั่นเองครับนักเรียนมาดูที่เศษส่วนเศษ61ส่วน36ใช่ไหมครับอยู่ในรูปของอะไรอยู่ตอนนี้เป็นเศษเกินแสดงว่านักเรียนต้องเขียนเศษ61ส่วน36ในรูปของอะไร
1: เศษเก
0: ิน เป็นเศษเกินอยู่แล้วอะไรนะ
1: จำนวนคะ
0: เอาเขียนได้อย่างไรครับครูฟุกตั้งให้ดูดังนี้เลย

0: ได้ยังเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: เศษ25ก็จะได้เป็น1เศษ25ส่วน36นะครับเนี่ยก็จะได้เป็น8บวก1เศษ25ส่วน36จากนั้นทำไงอ่ะอันนี้เป็นจำนวนคระจำนวนคระมีจำนวนนับกับเศษส่วนแท้เขียนในรูปการบวกก่อนไหมเพื่อนำจำนวนนับไปทำอะไรกัน
2: บวกก
0: ันอ่ะได้เป็น8บวก1บวกเศษ25ส่วน36ใช่ไหมครับจะได้เป็นอะไรต่อครูฟุกเลย
1: 9เศษ25ส่วน36
0: นักเรียนต่อครูฟุกเลยว่า9เศษ25ส่วน36นะครับครูฟุกก็เขียนในรูปการบวกก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาสรุปนะครับเป็น9เศษ25ส่วน36ตอบให้เรียบร้อยครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะครับนักเรียนครับการบวกหรือการลบจำนวนคระเนี่ยนักเรียนทำได้อย่างไรวิธีแรกที่เราได้เรียนรู้มาทำอย่างไรจำนวนคระเป็นเศษเกินใช่ไหมเขียนจำนวนคระให้รูปของเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบอ่ะแล้ววิธีที่สองล่ะถ้าเป็นการบวกถ้าเป็นการบวกจำนวนคระวิธีที่สองทำยังไงเขียนให้เขียนจำนวนคระให้ยืนรูปของจำนวนนับเศษส่วนแท้จากนั้นนำจำนวนนับบวกจำนวนนับเศษส่วนบวกเศษส่วนใช่ไหมครับแต่ถ้าผลบวกของเศษส่วนอยู่ในรูปเศษเกินนักเรียนต้องเขียนให้ยืนรูปของอะไรก่อน
2: จำนวนคระ
0: และสุดท้ายค่อยนำผลบวกมารวมกันใช่ไหมสุดท้ายเลยนะครับแล้วถ้าเป็นการลบล่ะการลบจำนวนคระที่เป็นแนวคิดที่สองนักเรียนจะทำยังไงเนี่ยต้องพิจารณาอะไรก่อนพิจารณาเศษส่วนซึ่งเศษส่วนของตัวตั้งต้องอะไรกว่าตัวลบ
2: มากกว
0: ่าตัวลบแต่ถ้าเศษส่วนของตัวตั้งน้อยกว่าเศษส่วนของตัวลบนักเรียนต้องไปกระจายอะไรมากระจายจำนวนนับใช่ไหมกระจายจำนวนนับมาใช่ไหมครับอ่ะก็ได้ดังนี้เลยนะครับกระจายจำนวนนับมาใช่ไหมแล้วก็นำจำนวนนับนั้นมารวมกับเศษส่วนของตัวตั้งจากนั้นเขียนในรูปของเศษเกินใช่ป่ะแล้วค่อยถึงหาผลลบโดยนำจำนวนนับลบกับจำนวนนับและเศษส่วนลบกับเศษส่วนแล้วก็นำผลลบที่ได้มารวมกันนะครับดูไปที่ใบกิจกรรมนะครับ 2.7 ดังนี้เลยครับคุณครูปลายทางแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ 3-4 คนนะครับแล้วแจกใบกิจกรรม 2.7 ครับคุณครูเดินดูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องให้ครูฟุกด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนทุกกลุ่มนะครับแสดงวิธีหาคำตอบนะครับและตอบในรูปอย่างง่ายและครูฟุกอาจจะสุ่มมานำเสนอนะครับถ้าเวลานั้นเหมาะสมนะครับแต่ถ้าเวลาไม่ทันนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยมานำเสนอนอกเวลาครับใบกิจกรรมมี2ข้อครับอาจได้เราพิจารณาก่อนแล้วเลือกเองนะครับกลุ่ม5เลือกข้อไหนครับวงไว้เลยครับว่าเลือกข้อ2กลุ่ม4เลือกข้อไหนครับ
1: ข้อ
0: 1กลุ่ม3เลือกข้อไหนครับ
2: ข้อ
0: 1กลุ่ม2เลือกข้อไหนครับ

ทำกันเสร็จหรือยังครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยมานำเสนอครูฟุกนอกเวลาแต่วันนี้เราจะตรวจสอบโดยการสลับกันตรวจสอบครับสลับกันเลยครับแต่ละกลุ่มสลับกันเลยครับ

เดี๋ยวนักเรียนนะครับทางต้นทางและปลายทางตรวจสอบจากเฉลยของครูฟุกเลยนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนแก้ไขด้วยอะไรปากกาสีแดงนะครับครูฟุกถามกลุ่มไหนทำข้อ1ยกมือนะครับดังนี้เลยใช้วิธีไหนเขียนจำนวนค้าในรูปเศษเกินแล้วจึงหาผลผลอะไรข้อนี้ครับผลอะไรผลลบใช่ไหมครับทุกกลุ่มใช้วิธีเดียวกันเปล่าสามอันนี้วิธีกันใช่ไหมครับข้อที่2กลุ่ม1ใช้วิธีไหนเขียนจำนวนค้าในรูปเศษเกินแล้วหาผลบวกกลุ่ม5ใช้วิธีไหนเขียนจำนวนค้าในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้ใช่ไหมแล้วก็นำจำนวนนับทำอะไรกับจำนวนนับทำอะไรครับบวกแล้วก็นำเศษส่วนครับเศษส่วนเดี๋ยวครูฟุกเฉลยทุกวิธีครับตั้งใจดูนะครับพร้อมแล้วมาดูพร้อมกันเลยครับดังนี้นะครับนักเรียน

0: ตรวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆทำถูกไหมครับทำถูกไหม
1: ถ
0: ูกต้องใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับครูฟุกถามโซเฟียครับการหาผลบวกหรือผลลบจำนวนค่ะวิธีแรกทำยังไงครับ
2: เขียนจำนวนค่ะให้เป็นเศษเกินค่ะ
0: เขียนจำนวนค่ะให้อยู่รูปของอะไรครับเศษเกินจากนั้นหาผลบวกหรือผลลบใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นแนวคิดที่2ล่ะในเรื่องของการบวกทำยังไงเขียนจำนวนค่ะในรูปของอะไรก่อน
1: เป็นจำนวน
0: นับบวกกับเศษส่วนแท้ใช่ไหมจากนั้นนำจำนวนนับบวกกับจำนวนนับและเศษส่วนบวกกับเศษส่วนใช่ไหมครับผลบวกของเศษส่วนเนี่ยเป็นเศษเกินนี่เรียนต้องทำเศษเกินให้อยู่รูปของอะไรก่อน
1: จำนวนค
0: ่ะจากนั้นค่อยนำผลบวกทั้งหมดมาทำอะไรกันมารวมกันแต่ถ้าเป็นการลบครูฟุกบอกแล้วว่าการลบนักเรียนต้องมาพิจารณาที่เศษส่วนของตัวตั้งและเศษส่วนของตัวลบใช่ไหมเศษส่วนของตัวตั้งต้องอะไรกว่าเศษส่วนของตัวลบ
1: ต
0: ้องมากกว่าเศษส่วนของตัวลบแล้วถ้าเศษส่วนของตัวตั้งน้อยกว่าล่ะทำไงอ่ะไปกระจายเลยมาก
1: ระจายจำนวนนับค่ะ
0: กระจายจำนวนนับของตัวตั้งใช่ไหมครับกระจายมา1ใช่ไหมที่เราเรียนรู้ใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนก็เขียนให้อยู่รูปของเศษเกินแล้วก็ดำเนินการหาผลลบโดยนำจำนวนนับลบกับจำนวนนับและเศษส่วนลบกับเศษส่วนสุดท้ายก็นำผลลบมาทำอะไรกันมารวมกันนะครับแบบฝึกหัด 2.8 ครับมีอยู่4ข้อนะครับให้นักเรียนทำข้อ1กับข้อ4ครับเป็นการบ้านนะครับสำหรับต้นทางปลายทางก็อาจจะทำตามเพื่อนๆได้เลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกลบคูณหารและคนเศษส่วนครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 2.9 ใบกิจกรรม 2.8 และอย่าลืมครับตรวจสอบความเข้าใจของตนเองจากที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับจากที่ครูฟุกได้สังเกตจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมนะครับและตอบคำถามนักเรียนต้องกลับไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับลองไปทบทวนในแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดและทบทวนตัวอย่างที่ครูฟุกได้อธิบายไปนะครับจากนั้นประเมินตนเองครับพร้อมแล้วยกครับนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดใบกิจกรรมและสื่อประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: การวิจัยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะคือมันง่ายใครๆก็บ้วนน้ำลายเป็นเราแปรงฟันเราอะไรเราก็บ้วนน้ำลายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็เข้าถึงปริมาณประชากรหรือคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว
1: เดี๋ยวจะขอให้คุณสุพิชเนี่ยบ้วนน้ำลายเบาๆนะคะใส่ไปในกระป๋องไม่ต้องไอไม่ต้องขากเสมหะนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็พันด้วยพาราฟีนแล้วก็ใส่ซอง10หลอก2ชั้นปิดให้สนิทแล้วส่งให้หมอนะ
0: การแยงจมูกแล้วก็แยงคอเราต้องใช้ไม้เข้าไปแยงทำให้เกิดการระคายและเกิดความเสี่ยงเนื่องจากว่าเวลาคนไข้ไอออกมาจามออกมาผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องมีความเสี่ยงในการรับอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเรามีทางเลือกหรือเปล่าจุดประสงค์ของการทำวิจัยครั้งนี้คือเราต้องการจะรู้ว่าถ้าเราทำงานวิจัยหรือทำการตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะมันจะเทียบเท่ากับการทำมาตรฐานคือการแยงจมูกและแยงคอหรือเปล่าก็มีที่มาในงานวิจัยเบื้องต้นจากประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับการเจอรีเซปเตอร์ซึ่งเป็นการจับของเชื้อความน่าสนใจก็คือไปเจอว่ามันจับในช่องปากลำคอในต่อมน้ำลายและที่ลิ้นก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้ออยู่ในน้ำลายหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาที่เราคุยกันว่าเอ๊ะเราลองมาดูไหมเปรียบเทียบกับทางโพรงจมูก
1: อาจารย์เอกช่วยเปิดให้ดูคนที่ negative อะค่ะว่า housekeeping จีนเนี่ยยัง positive อยู่ไหมคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็เป็น negative ก็ positive
3: วิธีการจริงๆเราก็เอาตัวอย่างจากหลังโพรงจมูกนะครับแล้วก็ตัวอย่างจากที่เป็นน้ำลายเก็บตัวอย่างมาจากคนคนเดียวกันนะครับประมาณ200ลายนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาสู่ห้องปฏิบัติการแล้วก็มา inactivate เชื้อก่อนก็คือทำให้เชื้อมันอ่อนประสิทธิภาพหรือทำให้เชื้อมันตายลงนะครับจากนั้นเราก็เอามาสกัดสารพันธุกรรมนะครับหลังจากที่เราสกัดสารพันธุกรรมของทั้ง2อันเราก็ไปทำ RT-PCR ตามปกติถ้าตรวจพบเชื้อมันก็จะขึ้นเป็นลักษณะเป็น S shape นะครับ
0: สิ่งสรุปที่เราทำออกมาเนี่ยเราพบว่า100คนที่แยงจมูกแล้วพบโรคเนี่ยเราพบว่าจากน้ำลายเราจะตรวจเจอประมาณ 84-85 คนลึกๆเราคิดว่าถ้ามันดีกว่านี้เนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เราคงจะแฮปปี้มากๆแต่หลังจากที่เราเห็นผลออกมาแล้วเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ได้มาคอลลาโบเรตและเอาข้อมูลตัวนี้นำไปใช้จริงหน้างานที่บางละมุงผลก็น่าพอใจทำให้ชุมชนนั้นเข้าถึงการวินิจฉัยได้มากขึ้นสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
1: การตรวจด้วยน้ำลายนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะโดยการตรวจแบบเดิมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะแต่ว่าการตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยเนื่องจากเราไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ PPE แล้วก็หน้ากาก N95 แล้วเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 1,500 บาทค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะจะเริ่มรับบริการตรวจทางน้ำลายกลางเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการตรวจเนี่ยก็จะต้องทราบข้อจำกัดก็คือชุดตรวจเนี่ยมีความไวอยู่ประมาณ 85% นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่รับการตรวจเราก็จะเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงมากสัมผัสเชื้อหรือว่าจะทำการผ่าตัดเนี่ยก็ยังควรตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอยู่ค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจ

ไทยนะคะที่จริงๆทีมรามาธิบดีได้มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็สังคมไทยแล้วยังคิดว่าเราสามารถที่จะต่อยอดในการพัฒนาการศึกษานี้ในโครงการอื่นๆมากขึ้นคือเราเองในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ของมหิดลเรารู้ถึงคำบรรณิธานปัญญาของแผ่นดินแล้วก็ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยเราพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปในการที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินเสมอค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: class ready.
1: Hello, students. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm fine too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is Uncle Bob's joke. Number two. One more time. Uncle Bob's joke. Number two.นักเรียนคะดูชื่อเรื่องนี้ค่ะเรายังอยู่ในเรื่องอะไรลูก เราจะยังอยู่ในเรื่องของมุกตลกของลุงบ๊อบอยู่นะคะชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงที่2ค่ะทีนี้ก่อนจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะควรขอทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของ Uncle Bob's joke มีอะไรบ้างควรมีทั้งหมดกี่ตัวอักษรลูก How many letters do I have How many letters How many lettersThere are six letter letter A to letter F. หนูจะต้องมีการสลับตรงนี้ให้หน่อยค่ะเรียงประโยคให้หน่อยเรียงเนื้อเรื่องค่ะว่าเนื้อเรื่องของ Uncle Bob Joke นี้เรียงลำดับอย่างไรตัวอักษรใดมาก่อนสำหรับเนี่ยต้นทางนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีใบประโยคให้ค่ะคุณครูจะมีใบประโยคให้นะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางจับกลุ่มหรือจับเป็นคู่ก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับครูปลายทางนะคะให้นักเรียนนะคะดูที่ประโยคด้านนี้ค่ะทั้งหมด6ตัวอักษรนะคะเรียงให้หน่อยค่ะว่าอะไรมาก่อนนะคะตัวอักษรใดมาก่อนนะคะและจบด้วยตัวอักษรใดส่วนนักเรียนปลายทางต้นทางจะใช้ใบนี้โอเคไหมลูกโอเคไหมคะนักเรียนปลายทางใช้บนหน้าจอนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนแจกส่งไปค่ะหนึ่งกลุ่มกลุ่มละหนึ่งชุดลูกแจกไปได้เลยค่ะส่งต่อได้เลยส่งต่อเลยค่ะทีนี้ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะจัดการคลี่ค่ะคลี่ซิว่าประโยคครบไหมมีทั้งหมด6ตัวอักษรหรือเปล่าสำหรับนักเรียนปลายทางทำความเข้าใจกับประโยคเหล่านี้จะก่อนได้เลยนะคะครบไหมลูกครบไหมคะครบไหม A ถึง F นะA ถึง F มีตัวอักษรใดบ้างลูก A ถึง F A B C D E F เอาแค่กี่ตัวอักษร6ตัวอักษรค่ะถึงแค่ตัว F นะคะฉะนั้นดูให้ดีค่ะดูให้ดีนะคะดูให้ดีนะหลังจากนี้ค่ะควรจะให้เวลาประมาณสักครู่หนึ่งและนักเรียนฟังเสียงสัญญานะคะในแต่ละกลุ่มนะคะนักเรียนต้นทางนั่งเป็นกลุ่มอยู่แล้วนะคะช่วยกันเรียงลำดับประโยคให้หน่อยค่ะว่าประโยคใดมาก่อนนะคะและให้จบเนื้อเรื่องนะคะของ Uncle Bob Joke นะส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวใช้บนหน้าจอได้เลยค่ะใช้วิธีการเขียน A สมมุตินักเรียนคิดว่า A มาก่อนก็เขียน A แล้วตามด้วยตัวอักษรใดเป็นต้นอย่างนี้ค่ะให้เวลาสักครู่นึงค่ะช่วยกันเรียงค่ะ

โอเคนักเรียนขา I will give you one more minute อีกกี่นาที1นาทีนะคะฉะนั้นช่วยกันหานะคะได้คำตอบบ้างหรือยังลูกนักเรียนต้นทางได้คำตอบบ้างยังกดว่าได้แล้วนะ

0: โอเค time's up time's up หมดเวลาค่ะนักเรียนขาหมดเวลาแล้วค่ะได้เหตุการณ์ต้องไหมลูกได้ไหมคะเหตุการณ์แรกวันว่าง่ายนะเหตุการณ์แรกเนี่ยก่อนที่แกรี่เนี่ยเขาจะนำมุกตลกไปเล่นกับน้องเขาเนี่ยเขาต้องได้มาก่อนใช่ไหมแต่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยนะคะจากทั้งหมด6ตัวอักษรนี้นะคะควรจะใช้วิธีการเฉลยเป็นรูปภาพไหนก่อนที่ควรจะเฉลยนะคะควรให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะบอกตัวอักษรลำดับตัวอักษรก่อนว่า6ตัวอักษรนี้อะไรเริ่มก่อนและจบด้วยตัวอักษรใดโอเคไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะบอกครูปลายทางได้เลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่หนูได้นั้นมีอะไรบ้างค่ะเรียงลำดับอย่างไรเริ่มจากกลุ่มที่1แล้วกันค่ะตัวอักษรใดคะเรียงมาเรียงให้หน่อยค่ะสมมุติ F B D C A แบบนี้เป็นต้นอ่ะใช้วิธีการเรียงแบบนี้ค่ะลองดูมีตัวอะไรมั่ง
1: D D C A F E
0: โอเคทีนี้ควรไปกลุ่มถัดไปค่ะอ่ะไปต่อที่กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2คะตัวอะไรบ้างลูก
2: D A C E B F
0: โอเคเหมือนจะ2กลุ่มนี้เหมือนจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะกลุ่มที่3ว่าไงลูก
2: A B C E D F
0: โอเค3กลุ่มนี้เหมือนจะไม่ค่อยเหมือนกันกลุ่มที่4ค่ะมีตัวอะไรบ้างลูก
2: D A C E B F
0: โอเคดูซิว่าเพื่อน4กลุ่มนี้เหมือนของเราไหมไปกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
2: D A C B E F
0: โอเคเหมือนบ้างไหมคะเหมือนบ้างไหมลูกฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเฉลยคำตอบกันค่ะเฉลยคำตอบนะคะด้วยภาพนี้ค่ะภาพแรกเราจะเรียงจากซ้ายไปขวาแถวด้านบนนะคะแถวด้านบนซ้ายไปขวาภาพแรกค่ะภาพนี้ก่อนภาพนี้ก่อนตัวอักษรใดลูก letter letter letter D ถูกต้องค่ะ letter D ประโยคเขาว่ายังไงลูก letter Dเขาบอกว่า Gary got a special gift from Uncle Bob ก็คือ Gary ได้ของขวัญสุดพิเศษจากใครลุงบ๊อบถัดมาค่ะประโยคถัดมาภาพนี้ค่ะภาพนี้ Letter what is the letter letter A ถูกต้องค่ะเขาว่ายังไงลูกประโยค A he needed to play the joke on hisLittle sister ก็คือแกรี่เมื่อได้ของขวัญแล้วนำไปให้ใครดูนำไปให้น้องสาวเพราะแกรี่จะเล่นมุกนี้กับใครน้องสาวของเขาน้องสาวของเขาชื่ออะไรลูกแอนเดรียถัดมาภาพที่3ค่ะนักเรียนขาภาพนี้ลูกตรงกับตัวอักษรใดลูก What is the letter letter letter ถูกต้องค่ะถูกต้องประโยคว่ายังไงลูก letter C Gary and Andrea went into the yard ไปไหนคะ Andy และ Gary ขอโทษ Gary และ Andrea ไปไหนลูกไปสวนหลังบ้านค่ะเพื่อที่จะไปเล่นมุกนี้ถัดมาค่ะเหตุการณ์ที่4ลูกตรงกับตัวอักษรใด letterE ถูกต้องค่ะประโยคว่ายังไงคะ He P O U R E D อ่านว่า poured poured poured คำนี้แปลว่าเทนะคะ He poured the water over the stone แปลว่าอะไรคะ
3: เทน้ำ
0: Gary เทน้ำลงบนอะไรลงบนหินนะคะถัดมาค่ะภาพนี้ค่ะเหลือ2ภาพสุดท้ายค่ะภาพแรกตรงกับตัวอักษรใดลูกตรงกับตัวอักษรใด
3: B
0: B ฉะนั้นอีกภาพหนึ่งก็ตัวอักษร
3: F
0: มาดูกันค่ะภาพนี้ใช่ B ไหม B ค่ะ B ว่ายังไงลูกภาพ B
2: Gary
0: quietly took the stone out of the box and put in a flock ทำอะไรคะก็คือก่อนที่แกรี่จะนำกบใส่กล่องต้องเอาอะไรออกไปก่อนเอาหินออกไปก่อนแบบ quietly แบบเงียบไม่มีเสียงเลยนะเพื่อที่ไม่ให้แอนเดรียรู้จากนั้นเมื่อเอาหินออกมาแล้วเอาอะไรใส่เข้าไปกบใส่เข้าไปค่ะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าตามเหตุการณ์แอนเดรียทำอะไรอยู่หลับตาแอนเดรียหลับตาและนับ1ถึง10ถ้าหนูจำเหตุการณ์ได้นะแอนเดรียกำลังหลับตาและนับ1ถึง10อยู่นั่นเองและสถานการณ์สุดท้ายคือตัว F เขาว่ายังไงลูกอักษร F Andrea opened her eyes then the frog jumped out ก็คือทำอะไรลูกสุดท้ายแล้วพอที่หลังจากที่แอนเดรียเนี่ยลืมตามาแล้วพบกับอะไรกบที่กระโดดออกมาจากกล่องนั่นเองอ่ะนี่เนื้อเรื่องก็เป็นประมาณนี้นะคะคร่าวๆอ่ะทีนี้เรามาดู objectives กันค่ะสิ่งที่เรียนต้องทำได้ในชั่วโมงนี้นะคะกิจกรรมแรกค่ะนักเรียนกิจกรรมนี้ทำเป็นประจำอยู่แล้วคือการทำอะไรลูก pronounce and give the meanings อ่านและแปลความหมายค่ะควรให้ words in the story ก็คือแปลความหมายจากคำศัพท์ไหนๆคะ in the storyในเนื้อเรื่องถูกต้องค่ะถัดมากิจกรรมที่2นะคะ complete the story in your own way with your friends ต้องมีการแต่งเนื้อเรื่องค่ะ in your own way แปลว่าอะไรลูกในแบบฉบับของนักเรียนเองนะคะ with your friends ร่วมกับใครคะกับเพื่อนค่ะและสุดท้ายค่ะนักเรียนขางานนี้นะคะ share your story with your friends แชร์ค่ะลูกแชร์คือการทำอะไรคะแบ่งปันเรื่องราวค่ะที่หนูแต่งมานะคะให้เพื่อนๆฟังค่ะทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมที่หนูจะได้ทำในชั่วโมงนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนักเรียนค่ะคุณครูนะคะดึงพารากราฟนี้ขึ้นมาลูกพารากราฟแรกเลยให้นักเรียนดูประโยคนี้นักเรียนจำได้ไหมคะว่าเนื้อเรื่องนี้เกิดขึ้นไปแล้วหรือยังเกิดขึ้นไปแล้วถูกไหมคะฉะนั้นคำว่าเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปแล้วคือคำว่า yesterday ถูกไหมคะฉะนั้นจำได้ไหมถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตคำกริยาทั้งหมดจะใช้เป็นคำกริยาช่องที่เท่าไหร
4: ่
0: ช่องที่2แล้วยังจำได้ไหมคะว่าคำกริยาช่องที่2แบ่งออกเป็นกี่ประเภท2ประเภทแบบ regular verb และ irregular verb ย้อนกลับไปที่ regular verb ก่อน regular verb คือคำกริยาที่ทำไมลูกเติมอะไรเติม ed จำนะคะจำไว้นะและ irregular verb คือคำกริยาช่องที่2ที่ทำไมลูก take เป็น took ฉะนั้นมันทำไมเลยเปลี่ยนรูปไปและอีกหนึ่งอย่างค่ะคือ put มันทำไมคงเดิมนี่คือ irregular นะคะฉะนั้นหนูจะต้องมีการใช้คำกริยาช่องที่2ในการแต่งบทสนทนาของหนูแน่นอนทีนี้ค่ะควันเติมคำนี้เข้ามาค่ะ tomorrow was Gary's birthday ใช่ไหมใช่ไหม
4: ไม่
0: ใช่เพราะ tomorrow แปลว่าอะไรลูก
4: พร
0: ุ่งนี้ฉะนั้น tomorrow นี้เราจะไม่สามารถนำมาใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้เพราะ tomorrow ถึงหรือยัง
4: ย
0: ังไม่ถึงนะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตนะคะนั่นแสดงว่าในช่วงเวลาตรงนี้นักเรียนจะต้องหาคำที่เป็น past เป็นอดีตมาแล้วเช่นคำว่าอะไรบ้างลูกอะไรที่ yesterday ใช่เมื่อวานนี้อะไรได้อีกที่บ่งบอกความเป็นอดีตช่วงเวลานักเรียนปลายทางบอกครูปลายทางได้เลยนะคะเอาคำที่บ่งบอกวันเวลาที่เป็นอดีตลูกได้ไหมได้ไหมอย่าคิดเยอะลูกอย่าคิดเยอะอ่ะควรไกลให้อย่างแรกค่ะควรให้คำนี้มาคือคำว่าอะไรคำว่า
4: last week
0: ให้นักเรียนดูคำสีเหลืองนี้นะคะคำว่า last คำนี้แปลว่าที่แล้วที่แล้วนะที่แล้วนั่นแสดงว่า last week แปลว่าอะไรคะไอ้ตั้งสติลูก week ัปดาห์ที่แล้วถ้าเดือนที่แล้ว last month last month ปีที่แล้ว last year แบบนี้เมื่อคืนนี้ last night แบบนี้ฉะนั้นนะคะนักเรียนจำนะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องมีการนำไปเติมในบทเนื้อเรื่องของหนูโอเคไหมลูก last นะคะที่แปลว่าอ้าว last ลูก last ที่แปลว่าคำแปลว่า
5: ที
0: ่แล้วอีกหนึ่งคำค่ะที่แปลว่าที่แล้วเหมือนกันสีเหลืองลูกอ่านว่าอะไรจำใครรู
5: ้
0: อ่านว่า ago ถูกต้องค่ะแต่ให้นักเรียนดูนะคะแปลว่าที่แล้วทั้งคู่ last ก็แปลว่าที่แล้ว ago ก็แปลว่าที่แล้วแต่ให้นักเรียนดูค่ะ last กับ ago ตำแหน่งเหมือนกันไหม
5: ไม่เหม
0: ือ
5: น
0: ไม่เหมือนกัน last อยู
5: ่
0: ด้านหน้า ago อยู
5: ่
0: ข้างหลังให้นักเรียนสังเกตดูดีๆค่ะถ้า ago จะมีการใส่จำนวนไว้ด้านหน้าเห็นไหมเห็นไหมลูกคำว่า ago ควรให้คำว่าอะไรมาลูก
5: three
0: days ago แปลว่ากี่วันที่แล้ว3วันที่แล้วฉะนั้นถ้าหนูจะใช้คำว่า ago นะคะหนูจะต้องมีการใส่จำนวนด้านหน้าถ้าสมมุติว่า2เดือนที่แล้วเนี่ยใช้ ago หรือ last 2เดือนนะ2เดือนที่แล้ว
5: ago.
0: ใช้คำว่า ago ถูกต้องค่ะฉะนั้นอะไร ago
5: two months
0: ago โอเคไหมคะถ้าสมมุติว่า4สัปดาห์ที่แล้วใช้ last หรือ ago
5: ago
0: คือคำว่าอะไร4สัปดาห
5: ์ four weeks
0: ago ถ้าบอกว่าปีที่แล้วใช้ last หรือ ago
5: last
0: ฉะนั้นคือคำว่า last year พอเข้าใจไหมลูกพอเข้าใจไหมคะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเลือกนะคะว่าหนูจะใช้ last หรือหนูจะใช้ ago ในการแต่งเรื่องเพราะควรบอกแล้วว่าเหตุการณ์นี้ต้องทำไมไปแล้ว
5: เก
0: ิดขึ้นไปแล้วนะคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องหาคำที่บ่งบอกเวลาที่อยู่ในอดีตนะลูกถัดมาค่ะเราจะใช้ใบงานที่18ค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งหยิบขึ้นมานะคะเดี๋ยวดูก่อนใบงานที่18ของหนูนะคะหนูจะเห็นว่ามันจะมีหน้าตาแบบนี้จะมีการเว้นคำเอาไว้ให้นั่นแสดงว่าครูอันเนี่ยไม่ได้ให้หนูเขียนใหม่ตั้งแต่แรกแต่ให้หนูใช้วิธีการทำไมลูก
5: เติม
0: คำไปเฉยๆในแบบฉบับของตัวหนูเองโอเคไหมคะไม่ได้เปลี่ยนซะทุกอย่างนะคะทีนี้ค่ะอย่างที่ควรบอกค่ะเราจะใช้ใบความรู้ที่3ค่ะในการประกอบดูว่าคำใดที่มันหายไปโอเคไหมคะโอเคไหมคะฉะนั้นกิจกรรมนี้หนูจะใช้กี่อย่างลูก
5: 2อย
0: ่าง3อย่างกี่อย่างลูก
5: 2
0: อย่างอย่างแรกคือใบความรู้ที่เท่าไหร
5: ่
0: ที่3นะคะและอีก1ใบค่ะคือใบงานที
5: ่
0: 18ทีนี้ค่ะเขียนอย่างไรก่อนที่เราจะไปทำใบงานที่18นะคะหนูจะต้องมีการร่างเนื้อเรื่องของหนูแบบคร่าวๆการร่างเนื้อเรื่องนะคะแบบคร่าวๆมาดูประโยคแรกก่อนค่ะประโยคนี้เขาบอกว่า the joke was cold จำได้ไหมคะ the joke was cold แปลว่าอะไรใช่ชื่อมุกนี้ชื่อว่าอะไรนั่นแสดงว่านักเรียนจะต้องมีการตั้งชื่อแต่การตั้งชื่อนะคะควรก็ไม่ให้หนูตั้งใหม่นะคะก็คือมีการเปลี่ยนคำไปบางคำคราวที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็น Uncle Bob joke มุกตลกของลุงบ๊อบชื่อว่าอะไร How to change อะไรลูก a stone into a frogก็คือเปลี่ยนก้อนหินให้เป็น
5: กบ
0: แต่ทีนี้ของครูอันค่ะให้ตัวอย่างมาแล้วค่ะดูซิให้ควรให้อะไรมา
5: How to change leaves into a
0: puppy เปลี่ยนอะไรเป็นอะไรเย้เดี๋ยวไม่ใช่ลูกของครูอันลูกใบไม้เป็นอะไรเป็นลูกสุนัขเป็นลูกสุนัขลูกนี่คือมุกที่ควรจะแต่งฉะนั้นเดี๋ยวหนูจะต้องมีการคุยกับเพื่อนว่าเราจะเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรดีโอเคไหมคะโอเคไหมลูกเดี๋ยวหนูจะต้องเขียนตรงนี้ลงในสมุดก่อนนะแล้วในปลายทางฟังนะคะถัดมานักเรียนคะอย่าเพิ่งคิดลูกอย่าเพิ่งแป๊บนึงนะเก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวเพื่อนเอาไอเดียเราไปนะอย่างที่สองลูก the gift had the gift had แปลว่าอะไรลูกของขวัญเนี่ยในของขวัญมีอะไรถ้าของแกรี่ที่ได้เนี่ยเขามีอะไรลูก a joke book a stone and a water bottle ใช่ไหมมีก้อนหินมีหนังสือแล้วก็มีขวดน้ำดูซิขวัญให้อะไรมามั่งให้แค่3อย่างพอลูกของขวัญนะคะคือมี a joke book อันนี้ให้คงไว้โอเคไหมคะเพราะเหมือนเป็นวิธีการเล่นเนาะ a joke book คงไว้นะคะถัดมาขวัญมีอะไรอีก

0: ลีฟส์นั่นแสดงอุปกรณ์ที่หนูต้องเตรียมใบไม้และแอนสติ๊กส์ไม้นั่นแสดงว่าในกล่องของขวัญนี้จะมี3อย่างมีหนังสือมีใบไม้และมีกิ่งไม้โอเคไหมคะแต่ขึ้นอยู่กับหนูนะว่าของหนูเนี่ยนอกจากหนังสือแล้วจะมีอะไรอีก2อย่างโอเคไหมคะคิดมาโอเคไหมลูกโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคถัดมาค่ะอย่างที่3ค่ะ playing the joke on playing the joke on คืออะไรลูกจะนำมุกนี้ไปเล่นกับใครจะนำมุกนี้ไปเล่นกับใครให้เลือกเอานะคะถ้าแกรี่เขาไปเล่นกับใครคะ on his sister Andrea ถูกไหมคะกวนก็เขียนว่า on my friend Max ไปเล่นกับเพื่อนที่ชื่ออะไร Max เลือกมา1คนโอเคไหมคะเลือกมานะถัดมาค่ะถึงเวลาบอกวิธีการเล่นนักเรียนคะดูก่อนดูก่อนลูก putting into in the gift box เอาอะไรไปวางลูก leaves นำใบไม้ใส่ในกล่องของขวัญถ้าเป็นแกรี่ใส่อะไรไปใส่ก้อนหินลงไป next to ตรงนี้ค่ะคำว่า next to ก็คือแล้วนำกล่องเนี้ยไปวางไว้ที่ไหนติดกับอะไรให้ดูเอานะใครที่บอกว่า next to the house next to the tree pot กระถางต้นไม้ได้หมดเลยควรใส่มา a tree ก็คือไปวางที่ไหนเหมือนเดิมข้างต้นไม้นะคะและสุดท้ายค่ะที่นักเรียนต้องเขียนนะคะก็คืออะไรมันโผล่ออกมาจากในกล่องควรให้อะไรมา
1: ล
0: ู
1: กส
0: ุ
1: น
0: ั
1: ข
0: ฉะนั้นควรต้องเติม a fat อะไรลูก a fat puppy a fat puppy jumped out of the box ได้ไหมได้ไหมคะเดี๋ยวควรจันคะจะให้นักเรียนค่ะเขียนสิ่งเหล่านี้ลงไปในสมุดของนักเรียนก่อนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนนะคะนำกระดาษหรือสมุดขึ้นมาก็ได้ค่ะและให้นักเรียนจับคู่หรือทำเป็นกลุ่มก็ได้นะแล้วแต่ครูประจำครูปลายทางนะคะส่วนนักเรียนต้นทางค่ะนักเรียนต้นทางหนูนั่งเป็นกลุ่มใช่ไหมคะเป็นกลุ่มได้เลยค่ะเป็นกลุ่มได้เลยเป็นกลุ่มได้เลยค่ะและช่วยกันคิดนะคะว่าสิ่งเหล่านี้ที่นักเรียนจะเขียนคืออะไรนักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบค่ะฟังอีกหนึ่งรอบตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้เวลาประมาณสัก5นาทีนะคะ5นาทีนะเขียนสิ่งเหล่านี้ลงไปแต่นักเรียนขาตรงที่เป็นสีแดงตรงนี้ตามครูอันได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะหนูจะต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะคะคุยกันในกลุ่มนะคะคุยกันในกลุ่มนะลูกให้เวลา5นาทีค่ะเขียนลงสมุดค่ะ

0: โอเคชานสอบหมดเวลาค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้วางปากกาก่อนลูกวางปากกาก่อนค่ะเดี๋ยวควรจะอธิบายกิจกรรมถัดไปนะคะถ้ามีเวลาเดี๋ยวนักเรียนค่อยย้อนกลับมาเขียนเนาะโอเคไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะกิจกรรมนี้นะคะที่ควรให้ทำเพราะอะไรลูกเป็นแนวทางในการไปเติมบทสนทนาในใบงานที่18ค่ะใบงานที่18นะคะให้นักเรียนตอนนี้ควรมีการดึงย่อหน้าแรกขึ้นมาให้และมีการนำเนื้อหาในใบความรู้ที่3มาเทียบกันด้วยให้นักเรียนดูนะนักเรียนดูนะลูกตอนนี้วางปากกาก่อนลูกวางก่อนค่ะวางก่อนนะอย่าเพิ่งเขียนนะคะให้นักเรียนดูค่ะทีนี้ค่ะอย่างแรกค่ะถ้านักเรียนดูจากบทอ่านคำที่หายไปคือคำว่าอะไรลูก yesterday หายไปนั่นแสดงว่าตรงนี้เนี่ยต้องเติมอะไรคะ
1: วันที
0: ่ผ่านมาแล้วให้นักเรียนคุยกันในกลุ่มค่ะว่าหนูจะใช้คำว่าอะไรแต่วันขอหนึ่งคำไม่ให้ใช้คำว่า yesterday แต่ให้นักเรียนใช้คำว่า last หรือ ago เข้ามาเมื่อสักครู่ควันบอกแล้ว last จะตามด้วยคำเลยถูกไหมคะสัปดาห์ที่แล้วคือ last week เดือนที่แล้วคือ last
1: month
0: สัปอะไรนะปีที่แล้วลูก last year วันอังคารที่แล้วว
1: ันอังคารที่แล้ว
0: last Tuesday ศุกร์ที่แล้ว last Friday แบบนี้เดี๋ยวคุยกันว่าจะใช้อะไรและคำว่า ago ค่ะอย่าลืมค่ะถ้ามี ago ถ้าใช้คำว่า ago ต้องมีอะไรข้างหน้า
1: จำนวน
0: ของวันหรือจำนวนของเดือนจำนวนของปีแต่มุกตลกนี้นี่หนูจะบอกว่า4ปีแล้วฉันเล่นมุกนี้นานไปเนาะฉะนั้นเอาขอใกล้ๆหน่อยโอเคไหมคะขอใกล้ๆเนาะฉะนั้นเลือกเอานะคะว่าตรงนี้หนูจะใช้อะไรควรใช้อะไรลูก
1: last week
0: มุกตลกนี้ควรเพิ่งเล่นไปเมื่อตอนไหน last week แต่ last week ค่ะ was อะไรลูกถ้าประโยคนี้คือ Gary หายไป Gary's birthday แต่ควรเมื่อสักครู่ควรบอกว่าใครนะ

0: อ่างเปาอ่างเปาค่ะชื่ออ่างเปานะคะอ่างเปา birthday ฉะนั้นตรงนี้ใครเป็นคนจะไปเล่นมุกกับเพื่อนของหนูหรือใครก็ตามที่หนูเขียนมาคนนี้ควรให้อ่างเปาฉะนั้นก็คิดชื่อมา1ชื่อโอเคไหมคะถัดมาค่ะอะไรหายไปลูกคำว่าอะไรคำว่าฮีฉะนั้นตรงนี้ของควรต้องเติมอะไรนะอ่างเปาผู้หญิงผู้ชายอ่างเปาผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะฉะนั้นตรงนี้ต้องเติมอะไรลูก
1: ช
0: ีใช่ต้องเติมชีค่ะ She got a special gift from Uncle Bob ยังให้ลุงบ๊อบอยู่ลุงบ๊อบยังเป็นคนที่ให้ของขวัญกับอ่างเปาฉะนั้นของหนูก็ยังเป็นลุงบ๊อบอยู่นะคะฉะนั้นลุง Uncle Bob ไม่ต้องเปลี่ยนค่ะ The gift had a joke book นี้ล่ะค่ะหนูจะต้องนำสิ่งที่อยู่ในกล่องของขวัญมาเติมจากที่หนูเขียนไปแล้วใช่ไหมคะอย่างของคุณอันควรเขียนอะไรไปบ้างนะนอกจากโจ๊กบุ๊กใบไม้คือ leaves and อะไรนะ
1: sticks
0: ถูกต้องค่ะฉะนั้นของหนูก็ต้องสอดคล้องกับข้อที่สองใช่ไหมใช่ไหมลูกโอเคนี่คือย่อหน้าที่หนึ่งค่ะทำให้ดูเป็นตัวอย่างฉะนั้นนักเรียนดูนะคะเทียบค่ะว่าอันไหนหายไปบ้างเดี๋ยวควันนะคะจะวนสไลด์เหล่านี้ให้นักเรียนดูนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนดูว่าคำตรงไหนบ้างที่ควันขึ้นตัวแดงไว้นักเรียนเผื่อนักเรียนจะไปขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าอ๋อคำเหล่านี้เปลี่ยนโอเคไหมคะหรือถ้าเกิดใครไม่ดูก็ใช้วิธีการเทียบเอาจากใบงานของหนูก็ได้โอเคไหมคะอ่ะควันนะคะเดี๋ยวควันจะวนสไลด์ตรงนี้ให้นะคะจนถึงย่อหน้าสุดท้ายค่ะทีนี้ทบทวนกิจกรรมของนักเรียนค่ะทั้งเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเลยนะคะให้นักเรียนนะคะจับคู่กับเพื่อนค่ะร่วมกันแต่งเนื้อเรื่องในใบงานที่18ให้สมบูรณ์ค่ะตรงนี้ควรมีการกำหนดว่าเป็นคู่แต่ให้นักเรียนสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะขึ้นอยู่กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเนี่ยคุณครูกำหนดไว้แล้วว่าทำงานเป็นกลุ่มค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะขึ้นอยู่กับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะจากนั้นนะคะฝึกอ่านเนื้อเรื่องค่ะในใบงานที่18นะคะแต่ทีนี้ถ้าฝึกอ่านเนี่ยบางทีอาจจะนานไปนะคะควรขอให้เป็นใบที่นักเรียนจดไว้ในสมุดนะคะเดี๋ยวอ่านให้คุณครูปลายทางฟังนะคะนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องส่งตัวแทน1คนนะคะของแต่ละกลุ่มอ่านในสมุดให้คุณครูฟังและเพื่อนๆฟังเนาะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะทบทวนคำสั่งในใบงานที่18ให้นักเรียนฟังอีก1ครั้งนะคะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนระหว่างทำใบงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสังเกตและตรวจสอบการเขียนการอ่านออกเสียงคำศัพท์และการทำงานร่วมกับเพื่อนด้วยนะคะอ่ะควรให้เวลาทำงานสักครู่หนึ่งค่ะ

โอเคนักเรียนค่ะช้อนสอบหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วอย่างที่ควันบอกนะคะว่าหนูกิจกรรมของหนูจะต้องมีการแชร์ข้อมูลนะคะหรือแชร์สตอรี่เนี่ย with your friends จะต้องแชร์เนื้อเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังนักเรียนค่ะฟังนะลูกใบงานที่18นะคะครูจะยังไม่ให้นักเรียนพูดให้เพื่อนฟังก่อนนะให้นักเรียนใช้ข้อมูลที่หนูเขียนลงในสมุดบอกให้เพื่อนฟังคร่าวๆว่าสิ่งที่หนูทำเนี้ยมีอะไรบ้างเช่นชื่อโจ๊กนี้ชื่อว่าอะไรในกล่องของขวัญมีอะไรบ้างและเล่นกับใครโดยวิธีการเล่นใส่อะไรลงไปและวางที่ไหนและมีตัวอะไรโผล่ออกมานี่คือสิ่งที่ควรต้องการทราบและต้องการให้บอกเพื่อนๆโอเคไหมคะโอเคไหมกลุ่มไหนต้องการบอกหรือต้องการเล่าให้เพื่อน Who want to be the first volunteer Who want to be a first volunteer ใครต้องการเป็นอาสาสมัครกลุ่มแรกไม่งั้นสุ่มนะทุกคนนักเรียนค่ะไม่ต้องตกใจค่ะเพราะทุกกลุ่มต้องพูดอยู่แล้วค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะเลือก1กลุ่มหรือ1คู่ก็ได้ค่ะนักเรียนต้นทางค่ะกลุ่มไหนพร้อมคะไม่งั้นควรไล่จากกลุ่ม5มานะเพราะกลุ่ม1เนี่ยมาบ่อยแล้วฉะนั้นจะมาจากกลุ่ม5นะคะเริ่มจากกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5เตรียมตัวค่ะกลุ่ม5กลุ่ม5ค่ะ ready ขอ1คนค่ะเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยนักเรียนค่ะที่เหลือค่ะ please listen carefully listen

0: carefully to your friends. Stop talking, please. Stop talking. Stop doing everything. Group number three. Quiet, please. And listen to your friends. Ready? Okay.
1: The joke was
0: called
1: Her How to Challenge.
0: How to change?
1: Daisy into a hamster.
0: The gift had
1: a joke book, a daisy and milk,
0: mm-hmm.
1: playing the joke on teacher and putting daisy in the gift box next to milk. A flat hamster jumped out of the box.
0: โอเคปรบมือค่ะนักเรียนคะเพื่อนเขาเล่นมุกอะไรลูกอะไรตัวสุดท้ายอะไรกระโดดออกมาหนูแฮมสเตอร์ใส่อะไรเข้าไปเดซี่ดอกอะไรคะดอกไม้ทีนี้ขอกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งค่ะหนึ่งคนเดี๋ยวรู้จักเวลาแล้วเดี๋ยวขออีกหนึ่งกลุ่มพอละค่ะเดี๋ยวกลุ่มหนึ่งแล้วไปกลุ่มสอง listen please listen
1: the joke was called how to change apple into a bird the gift had a joke book apple and pen playing the joke on my friend Lisa putting apple in the gift box next to the house. A fat bird jumping. ขออภัยครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะ jumped out.
1: Jump out of the box.
0: Go, okay, go. ปรบมือสุดท้ายแล้วอะไรบินออกมาลูกอะไรกระโดดออกมานกกระโดดออกมานะคะจริงๆไม่ไหวอยู่ในกล่องนานเมื่อยปีกระโดดก่อนอ่ะมาค่ะขอกลุ่มสุดท้ายนะคะเสียใจไหมอ่ะกลุ่มสองเดี๋ยวฟังกลุ่มสองกันค่ะ
2: The joke was called How to Change Fish into a Kitten The gift had a joke book fishand water playing the joke on friend bonus putting fish in the gift box next to a house a fat kitten jumped out of the box
0: okay good อีก2กลุ่มไม่ต้องเสียใจไปนะคะไม่ต้องเสียใจไปนะเดี๋ยววันนะคะไปดูจากในเนื้อเรื่องของหนูได้นะคะว่าของหนูเขียนอะไรมาบ้างนะคะฉะนั้นนะคะคุณครูฝากนะคะให้นักเรียนไปทำใบงานที่18นะคะไปช่วยกันทำนะคะช่วยกันทำเนาะแล้วก็เติมข้อมูลให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็ฝากครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยนะคะทีนี้นักเรียนค่ะควรฝากลูกก่อนที่จะหมดชั่วโมงนี้นะคะควรฝากนะคะให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองค่ะตามที่เราเคยทำมาอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้นักเรียนค่ะครั้งนี้ไม่ได้มีแค่แบบประเมินตนเองนะคะตามที่นักเรียนเคยทำอยู่แล้วเราจะมีใบนี้ด้วยค่ะ Learning Log ค่ะเป็นแบบบันทึกการเรียนรู้ค่ะนักเรียนจะเจอใบนี้ก็ต่อเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้แล้วนั่นแสดงว่าตอนนี้เราจบหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่ลูกเราจบหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะคะเรื่อง Me and My Family เรียบร้อยแล้วค่ะนั่นแสดงว่าแบบประเมินตนเองนั่นเนี่ยต้องทำกี่ใบลูก2ใบนะคะฉะนั้นฝากครูปลายทางด้วยนะคะถ้านักเรียนยังไม่มีนะคะฝากครูปลายทางดาวน์โหลดให้นักเรียนด้วยนะคะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะขึ้นยูนิต number 2เรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรคะ school life ก็คือชีวิตในที่ไหนเนี่ยในโรงเรียนนั่นแสดงว่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนจากครอบครัวไปไหนแล้วไปโรงเรียนแล้วค่ะเรื่องแรกค่ะเรื่องนี้ What I learned number one What I learned number one นั่นแสดงว่าถ้ามีหมายเลขหนึ่งนั่นแสดงว่ามีมากกว่า1ชั่วโมงแน่ๆนะคะเรื่องนี้สิ่งที่ต้องเตรียมค่ะนักเรียนค่ะใบงานที่1ค่ะเรื่อง What do we do at school ใบงานที่1นะคะให้นักเรียนเตรียมมาด้วยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากครูปลายทางดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dldv.ac.th ค่ะ That's it for today Class leader
1: Class ready

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านใหม่ให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบในภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อดีเอลทีวี
4: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 น

0: เสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 10:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีลุงหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องหน่วยงานจัดเก็บภาษีครับเพราะว่าชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนรู้เรื่องประเภทภาษีใช่ไหมครับมาในวันนี้นะครับเราจะมารู้จักกันว่าหน่วยงานอะไรบ้างที่เป็นผู้จัดเก็บภาษีครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์กันดูในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์นะครับบอกว่านักเรียนจะต้องจัดกลุ่มภาษีให้สัมพันธ์กับหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีในแต่ละประเภทต่างๆได้นั่นเองครับโดยคุณครูจะมีชื่อภาษีประเภทต่างๆและพวกเรานะครับจัดกลุ่มว่าภาษีชนิดนี้หน่วยงานใดเป็นผู้เก็บครับในใบกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับเรื่องประเภทภาษีจากชั่วโมงก่อนหน้านี้ภาษีแบ่งเป็นกี่ประเภทครับนักเรียน
1: 2ประเภท
0: ยังจำได้ใช่ไหมครับภาษีแบ่งเป็น2ประเภทก็คือภาษีทางตรงแล้วก็อีกภาษีนึงคือภาษีทางอ้อมครับภาษีทางตรงเป็นอย่างไรก็คือภาษีที่รัฐบาลนะครับเรียกเก็บจากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีโดยตรงผู้เสียภาษีนะครับจะต้องรับภาระไว้เองทั้งหมดไม่สามารถผลักภาระให้ผู้อื่นคำสำคัญเลยก็คือไม่สามารถผลักภาระให้ผู้อื่นจ่ายแทนเราได้อย่างเช่นอะไรบ้างครับที่ถือว่าเป็นภาษีทางตรงยังจำได้ไหมครับถูกต้องครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีอะไรอีกครับภาษีทางตรงภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกต้องครับแล้วก็ภาษีอะไรอีกครับภาษีป้ายถูกต้องเก่งมากครับนี่นะครับก็คือตัวอย่างของภาษีทางตรงครับต่อไปภาษีทางอ้อมก็คือเป็นภาษีนะครับที่เรียกเก็บจากผู้บริโภคหรือว่าเป็นภาษีนะครับที่เป็นการผลักภาระ

ให้กับผู้ซื้อหรือว่าผู้บริโภคเป็นผู้รับชำระภาษีแทนผู้ขายข้อนี้นะครับภาษีทางอ้อมผักภาระให้กับผู้ซื้อจ่ายแทนตัวเองได้จ่ายแทนผู้ขายได้อย่างเช่นภาษีอะไรบ้างครับที่จัดเป็นภาษีทางอ้อมถูกต้องครับภาษีมูลค่าเพิ่มยังจำได้ไหมครับว่าภาษีมูลค่าเพิ่มในปัจจุบันเก็บในอัตราเท่าไหร่ที่เรียกว่าเวทกี่เปอร์เซ็นต์เวท 7% ใช่ไหมครับสมมติว่าซื้อสินค้า100บาทแล้วก็จะต้องมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แสดงว่าเราต้องจ่ายสินค้านั้น107บาทอีก7บาทก็จะเก็บเข้าสู่รัฐบาลครับภาษีอะไรอีกบ้างนอกจากภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรพวกนี้นะครับก็จัดเป็นภาษีทางอ้อมครับเดี๋ยวเรามาอ่านสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็วิเคราะห์ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะต้องเสียภาษีประเภทใดอันนี้นะครับเป็นการทบทวนเรื่องประเภทภาษีสุเมธนะครับเป็นเจ้าของกิจการห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในทุกๆวันสุเมธต้องไปทำงานเขาจะต้องแวะเข้าปั๊มเพื่อเติมน้ำมันรถจากสถานการณ์ดังกล่าวสุเมธต้องเสียภาษีประเภทใดครับเดี๋ยวลองปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตอบคุณครูครับ

0: ไม่ยากเลยครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับอาสุเมธเป็นเจ้าของกิจการห้างสรรพสินค้าแสดงว่าห้างสรรพสินค้านะครับจะต้องมีการจดทะเบียนใช่ไหมครับการจดทะเบียนเนี่ยห้างสรรพสินค้าถือว่าเป็นอะไรครับเป็นนิติบุคคลดังนั้นแน่นอนสุเมธเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าจะต้องจ่ายภาษีนิติบุคต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็เข้าปั๊มน้ำมันเพื่อเติมน้ำมันจะต้องจ่ายภาษีที่เรียกว่าอะไรครับภาษีสรรพสามิตข้อนี้ต้องตอบข้อไหนครับเฉลยข้อแรกใช่ไหมครับถูกต้องเก่งมากๆเลยไม่ยากใช่ไหมครับทบทวนเรื่องประเภทของภาษีต่อไปคงมีคำถามมาสอบถามนักเรียนว่าภาษีนะครับมีหลากหลายประเภทแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องเสียภาษีให้แก่หน่วยงานใดซึ่งจัดตรงกับเรื่องในวันนี้ของเรานั่นเองครับหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีเรามาดูกันเลยนะครับหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีในประเทศไทยนะครับแบ่งออกเป็น2หน่วยงานใหญ่ๆหน่วยงานแรกคืออะไรครับหน่วยงานแรกนะครับก็คือหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับต่อไปหน่วยงานที่2ที่จัดเก็บภาษีคือหน่วยงานอะไรครับหน่วยงานของรัฐบาลกลางนี่นะครับ2หน่วยงานใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภาษีไหนจ่ายให้รัฐบาลภาษีไหนจ่ายให้กับท้องถิ่นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาทราบกันก่อนว่าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้างท้องถิ่นมีอะไรบ้างครับ1อบจอบจย่อมาจากคำว่า
1: องค์การบริหารจังหวัด
0: องค์

0: การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทยนะครับก็จะมีจังหวัดละ1แห่งเราอยู่จังหวัดอะไรครับ
1: ประจวบคีรีขัน
0: ธ์พวกเราอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็จะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองครับต่อไปหน่วยงานที่2คือ
1: เทศบาล
0: เราอยู่ในเขตเทศบาลไหมครับโรงเรียนวังของเรา
1: อยู่ครับ
0: อยู่ในเขตเทศบาลอะไรครับเขตเทศบาลอะไรเอ่ยเทศบาลนะครับจะมี3ระดับถ้าระดับล่างสุดก็คือเทศบาลตำบลขึ้นมาก็เป็นเทศบาลเมืองแล้วก็สูงสุดก็คือเทศบาลนครโรงเรียนวังของเรานะครับก็ตั้งอยู่ในเทศบาลเมืองหัวหินใช่ไหมครับถูกต้องครับต่อไปก็คืออบต.อบต.ย่อมาจากคำว่า
2: องค์การบริหารส่วนตำบล
0: องค์การบริหารส่วนตำบลถ้าบ้านใครอยู่แถบหลังภูเขาไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับทางตะวันตกก็จะสังกัดอบต.อย่างเช่นอบต.ทับใต้อบต.หินเหล็กไฟต่อไปนะครับก็จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก็คืออะไรครับกรุงเทพมหานครแล้วก็เมือง
1: พ
0: ั
1: ทยา
0: อันนี้นะครับถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนี่นะครับก็คือหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมมติว่าเราต้องจ่ายภาษีท้องถิ่นเราอยู่ในพื้นที่สังกัดไหนอยู่ในสังกัดท้องถิ่นไหนก็ต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นนั้นอย่างเช่นเรามีที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเราก็ต้องจ่ายให้กับใครเทศบาลเมืองหัวหินเราต้องจ่ายภาษีที่ดินให้กับรัฐบาลกลางไหมครับไม่ต้องเพราะว่าภาษีโรงเรือนภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยเก็บโดยท้องถิ่นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยต่อไปนะครับเรามาดูภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นกันครับภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นเนี่ยจะต้องส่งไปให้รัฐบาลกลางที่กรุงเทพไหมครับต้องส่งไปให้รัฐบาลกลางที่กรุงเทพไหมไม่ต้องเก็บในท้องถิ่นของเราแล้วก็ผ่านในท้องถิ่นของเราบ้านใครที่สังกัดอบต.ทับใต้ก็จ่ายภาษีให้กับอบต.ทับใต้บ้านใครที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินก็จ่ายให้กับเทศบาลเมืองหัวหินครับเรามาดูกันครับว่าภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นมีภาษีอะไรบ้างไม่ต้องส่งไปให้รัฐบาลกลางที่กรุงเทพอย่างเช่นเลยภาษีอะไรครับภาษีโรงเรือนนะครับก็เก็บจากสิ่งปลูกสร้างหรือว่าโรงเรือนไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่พวกโรงแรมคอนโดมิเนียมธนาคารนะครับจะต้องจ่ายภาษีโรงเรือนสมมติว่าคอนโดมิเนียมตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินจะต้องจ่ายภาษีให้กับใครให้หน่วยงานไหนก็คือเทศบาลเมืองหัวหินนั่นเองหรือว่ามีห้องพักอยู่ในเขตอบต.ทับใต้ก็ต้องจ่ายให้กับอบต.ทับใต้ก็คือมีโรงเรือนมีที่ตั้งคอนโดมิเนียมธนาคารอยู่ในเขตท้องถิ่นไหนก็จ่ายให้กับท้องถิ่นนั้นครับต่อไปข้อที่2ภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นคือภาษีที่มีชื่อว่าบำรุงท้องที่จำได้ไหมครับภาษีบำรุงท้องที่ก็คือเก็บจากที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อไปครับภาษีอะไรภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นภาษีป้ายยังจำได้ไหมครับว่าภาษีป้ายนะครับจะเก็บจากป้ายที่เป็นชื่อเกี่ยวกับการโฆษณาแสดงชื่อเกี่ยวกับการประกอบการค้าเนี่ยจะต้องเสียภาษีป้ายธุรกิจการค้าต่างๆอย่างเช่นป้ายปักอยู่ที่เขตชะอำก็จะต้องจ่ายภาษีให้กับเทศบาลเมืองชะอำนั่นเองครับป้ายปักอยู่ในเขตไหนก็ต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นนั้นๆครับนี่คือภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นครับต่อไปครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนว่าทำไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเก็บภาษีด้วยตนเองครับทำไมรัฐบาลไม่มาเก็บเองล่ะรัฐบาลจะมีรายได้เยอะๆทำไมรัฐบาลต้องแบ่งให้ท้องถิ่นเป็นคนเก็บเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนปรึกษากันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันครับนักเรียนปลายทางครับสามารถตอบคำถามนี้ให้กับคุณครูปลายทางได้ด้วยนะครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับตอบคำถามข้อนี้กันได้ไหมครับว่าทำไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเก็บภาษีด้วยตนเองไม่ต้องส่งไปที่รัฐบาลกลางแล้วทำไมรัฐบาลกลางถึงไม่มาเก็บเองล่ะเพราะว่าอะไรครับนักเรียนสามารถตอบได้ไหมครับว่าอะไรขอตัวแทนหนึ่งคนเดี๋ยวให้แซมตอบนะครับทำไมท้องถิ่นต้องเก็บภาษีด้วยตนเองครับ
1: เพราะว่าจะได้มีเงินพัฒนาท้องถิ่นตัวเองครับโดยที่ไม่ต้องรองบประมาณจากกรุงเทพครับ
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับครับถูกต้องครับนักเรียนครับลองสำรวจท้องถิ่นของตัวเองนะครับว่าในท้องถิ่นของเรามีสถานที่สาธารณูปโภคอะไรบ้างอย่างเช่นพวกถนนหนทางสวนสาธารณะท้องถิ่นจะเป็นผู้ดูแลแล้วก็เป็นผู้สร้างแล้วท้องถิ่นนำเงินมาจากไหนล่ะก็มาจากการเก็บภาษีของตนเองนั่นเองครับซึ่งรัฐบาลนะครับก็ยึดหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่ว่าจะต้องกระจายอำนาจการปกครองนะครับให้ท้องถิ่นดูแลกันเองเมื่อดูแลกันเองนะครับก็จะต้องมีงบประมาณที่จะมาบริหารในท้องถิ่นก็คือรัฐบาลก็เลยแบ่งให้ท้องถิ่นนะครับสามารถจัดเก็บภาษีบางอย่างได้ด้วยตนเองครับแล้วก็นำมาพัฒนาท้องถิ่นของตนครับนี่นะครับก็แผนผังระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนักเรียนเคยเห็นหน้าตาของแผ่นผังนี้ไหมครับเคยเห็นไหมเอ่ยเคยเห็นไหมครับน่าจะเคยเห็นใช่ไหมครับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับก็คือส่วนกลางส่วนกลางนะครับก็จะรวมอำนาจไว้ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีพวกกระทรวงทบวงกรมแต่ปัจจุบันนะครับทบวงไม่มีแล้วก็จะมีแต่กระทรวงกับกรมต่อมานะครับส่วนกลางนะครับได้แบ่งอำนาจให้กับส่วนภูมิภาคจังหวัดอำเภอก็อย่างเช่นทางกรุงเทพนะครับก็จะส่งผู้ว่าราชการจังหวัดมาประจำแต่ละจังหวัดหรือว่าส่งนายอำเภอมาประจำแต่ละอำเภอทั่วประเทศไทยนะครับก็เป็นการแบ่งอำนาจครับต่อไปตามหลักกระจายอำนาจก็คือท้องถิ่นก็คือให้พวกเรานะครับฝึกดูแลท้องถิ่นของพวกเราการเลือกนายกอบจหรือว่านายกเทศมนตรีหรือว่านายกอบตการกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับก็อย่างเช่นกรุงเทพมหานครกับเมืองอะไรเมืองพัทยาอันนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะครับก็จะมีนายกเมืองพัทยาเป็นของตนเองครับ

0: นี่นะครับก็คือหน้าตาของการบริหารราชการแผ่นดินสรุปแล้วการปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการอะไรครับรวมอำนาจแบ่งอำนาจหรือว่ากระจายอำนาจการกระจายอำนาจนั่นเองเพื่อให้พวกเรานะครับฝึกยังไงฝึกดูแลตนเองโดยการเลือกนายกหรือว่าเลือกผู้นำเป็นของพวกเราเองใช่ไหมครับอย่างเช่นเราอยู่สังกัดเทศบาลเราก็เลือกนายกเทศมนตรีเป็นของเราเองนี่นะครับก็คือการดูแลตนเองครับการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปเรามาดูการภาษีที่เก็บโดยหน่วยงานของรัฐบาลเมื่อสักครู่เราเรียนไปก็คือภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นทีนี้มาดูกันว่ารัฐบาลเก็บภาษีอะไรบ้างซึ่งหน่วยงานที่เก็บภาษีของรัฐบาลนะครับจะสังกัดกระทรวงการอะไรหน้าตาแบบนี้กระทรวงการคลังโดยแบ่งออกเป็น3กรมนะครับ1อ่านว่าอะไรครับนักเรียนอ่านพร้อมกัน1กรม1กรมสัมภากร2
1: กรมสัมภาษามิตร
0: 2กรมสรรพสามิตรแล้วก็3สุดท้ายกรมศุลกากรนั่นเองครับนี่ก็เป็นตราสัญลักษณ์ของกรมสัมภากรครับเรามาดูกันว่ากรมสัมภากรเก็บภาษีอะไรบ้าง1เลยก็คือภาษีอะไรครับ
2: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
0: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือภาษีที่เก็บจากบุคคลธรรมดาเมื่อตัวเองมีรายได้ยิ่งมีเงินมากอัตราการเก็บภาษีก็จะยิ่งสูงแบบขั้นบันไดครับก็ที่ครูยกตัวอย่างว่าพวกเราทุกคนเมื่อมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีก็จะต้องเสียภาษีที่เรียกว่าเงินได้บุคคลธรรมดาพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการทุกคนที่มีรายได้เมื่อถึงขั้นที่กำหนดก็จะต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับต่อไป2ภาษีเงินได้อะไรครับสองภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือภาษีที่เก็บจากกลุ่มบุคคลหรือว่าองค์กรบริษัทห้างหุ้นส่วนต่างๆโดยเก็บจากกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วภาษีเงินได้นิติบุคคลห้างหุ้นส่วนบริษัทโรงงานต่างๆก็จะต้องจ่ายให้กับกรมสัมภากรครับต่อไปนะครับ3ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีนะครับที่กรมสัมภากรเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือว่าบริการต่างๆยังจำได้ไหมครับว่าเก็บกี่เปอร์เซ็นต์ของสินค้าเวท 7% นั่นเองจำไม่ได้ในการซื้อสินค้าทุกอย่างจะต้องจ่ายเรียกว่าเวท 7% ซึ่งเก็บโดยกรมสัมภากรรัฐบาลกลางนั่นเองนักเรียนรู้ไหมครับว่าภาษีที่รัฐเก็บได้มากที่สุดก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละครับเป็นภาษีที่มีมูลค่ามากที่สุดในบรรดาภาษีทั้งหมดที่รัฐบาลเป็นคนเก็บต่อไปนะครับอากรต่างๆกรมสัมภากรนอกจากจะเก็บภาษีแล้วนะครับยังเก็บอากรต่างๆด้วยอย่างเช่นอากรสแตมป์อากรมโหรสพอากรรังนกนางแอ่นครับนี่นะครับก็คือตัวอย่างของอากรสแตมป์5บาทก็เก็บโดยกรมสัมภากรครับนี่นะครับก็คือตัวอย่างของหน่วยงานรัฐกรมแรกที่เก็บภาษีก็คือกรมสัมภากรดังนั้นกรมสัมภากรนะครับก็จะได้ชื่อว่าเป็นหน่วยงานที่เก็บภาษีได้มากที่สุดในประเทศไทยเลยครับต่อไปกรมที่2คือกรมอะไรครับ
3: ก
0: รมสรรพสามิตรนั่นเองครับสรรพสามิตรเก็บภาษีอะไรบ้างก็มีหน้าที่เก็บภาษีที่รวมอยู่ในรายการสินค้าที่ทางกรมสรรพสามิตนะครับเป็นผู้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตครับก็อย่างเช่นพวกยาสูบน้ำมันสุรารถยนต์จำไว้ให้ดีนะครับภาษีพวกนี้นะครับจะจ่ายให้กับกรมสรรพสามิตมีอะไรบ้าง
3: ภาษ
0: ียาสูบน้ำมัน
3: ส
0: ุรารถยนต์นี่นะครับเก็บโดยกรมสรรพสามิตครับต่อไปกรมสุดท้ายกรมศุลกากรนักเรียนดูสัญลักษณ์เลยกรมศุลกากรเนี่ยส่วนมากจะตั้งอยู่ตามด่านชายแดนทำไมกรมศุลกากรจะต้องตั้งอยู่ตามชายแดนเพราะเก็บภาษีอะไร

0: ภาษี
1: นำเข้า
0: ถูกต้องภาษีที่เก็บโดยกรมศุลกากรนะครับก็อย่างเช่นภาษีนำเข้าแล้วก็ภาษีส่งออกนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับเรื่องหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีเราก็ได้เรียนรู้จบไปแล้วมี2หน่วยงานใหญ่ๆก็คือท้องถิ่นแล้วก็รัฐบาลรัฐบาลก็จะมี3กรมที่เก็บภาษีคือกรมสัมภากรกรมสรรพสามิตแล้วก็กรมศุลกากรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่านสถานการณ์กันเพื่อทบทวนว่าพวกเราได้เข้าใจบทเรียนแล้วหรือยังครูจะให้พวกเราวิเคราะห์สถานการณ์ว่าจะต้องจ่ายภาษีประเภทใดบ้างเดี๋ยวนักเรียนอ่านพร้อมกันครับข้อที่1ปรีชายังไง
2: ปรีชาเป็นเจ้าของกิจการ
0: นางโค

0: เป็นอย่างไรบ้างครับข้อนี้ตอบกันได้ไหมครับนักเรียนปลายทางครับสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับปีชาส่งออกหนังโคไปขายยังประเทศอังกฤษข้อนี้ต้องตอบว่าเธอต้องเสียภาษีแล้วก็จ่ายให้กับหน่วยงานใดเดี๋ยวครูจะสุ่มตัวอย่างหรือว่าขอตัวแทนหนึ่งคนใครเอ่ยอ่ะครับผมลองตอบได้เลยครับเธอต้องเสียภาษีอะไร
1: ภาษีศุลกากร
0: ภาษีศุลกากรแล้วก็จ่ายให้กับหน่วยงานใดครับ
1: กรมศุลกากรค่ะ
0: กรมศุลกากรถูกต้องไหมเอ่ย
2: ถูกต้อง
0: ถูกต้องเก่งมือเก่งมากตบมือเพื่อนเพื่อนหน่อยได้เลยครับต่อไปอีกสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ข้อที่2เจมไปรับประทานอาหารกับครอบครัวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเจมจะต้องจ่ายภาษีอะไรแล้วก็จ่ายให้กับหน่วยงานใดคนไหนอยากตอบบ้างครับหัวหน้าห้องของเรานี่เองต้องตอบว่าต้องจ่ายภาษีอะไรครับ
1: ภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมให้กรมสามภาษาขออภัยครับกรมสัมภากร
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับตอบมือเพื่อนๆหน่อยเก่งมากๆเลยจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสัมภากรนั่นเองเรามาวิเคราะห์อีกสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ต่อไปนะครับจะยาวนิดนึงครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งเลยในการวิเคราะห์สถานการณ์นี้นะครับแล้วก็

มีชุดคำถามประมาณ3ชุดคำถามครับที่โรงเรียนจะต้องตอบเดี๋ยวนักเรียนอ่านพร้อมๆกันเลยครับแม่ของ

จำสถานการณ์ให้ดีนะครับแม่ของฟ้าใสอ่ะเป็นคุณหมออ่ะเป็นคุณหมอใช่ไหมครับแล้วก็ฟ้าใสกำลังทำอะไรอยู่เป็นนักเรียนกำลังเรียนหนังสือถามว่าแม่ของฟ้าใสจะต้องจ่ายภาษีประเภทใดอ่ะแล้วก็จะต้องจ่ายให้กับหน่วยงานใดส่วนฟ้าใสจะได้รับประโยชน์จากภาษีด้านใดมากที่สุดก็ประมาณ3คำถามนี้นะครับครูก็จะมีตัวเลือกดังนี้ครับสามารถปรึกษากับเพื่อนๆ นะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันครับนักเรียนปลายทางครับสามารถปรึกษากับเพื่อนๆแล้วก็ตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับกิจกรรมในข้อนี้ถามหลายคำถามเลยใช่ไหมครับถามตั้งแต่ถามว่าจะต้องจ่ายภาษีอะไรแล้วก็จ่ายให้กับหน่วยงานใดแล้วก็จะได้รับผลตอบแทนอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าพวกเราได้เรียนมาแล้ววิเคราะห์ได้อย่างแน่นอนใช่ไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากครับเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับแม่ของฟ้าใสทำอาชีพอะไรนะ
1: หมอ
0: เป็นหมอแน่นอนครับหมอเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบุคคล
1: นิติธรรมดา
0: เป็นบุคคลธรรมดานั่นเองไม่ได้เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ได้เป็นบริษัทไม่ได้เป็นโรงงานดังนั้นเขาเป็นแค่บุคคลธรรมดาเมื่อบุคคลธรรมดาก็จะต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉลยต่อไป2เมื่อเขาจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วจะต้องยื่นแบบภาษีให้กับหน่วยงานใดครับ
1: กรมส
0: รรพากรถูกต้องครับเก่งมากๆเลยกรมสรรพสามิตเก็บภาษีพวกไหนจำได้ไหมยาสูบสุราน้ำมันรถยนต์ส่วนเทศบาลล่ะเก็บภาษีประเภทไหนเทศบาลถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเก็บพวกภาษีโรงเรือนภาษีบำรุงท้องที่

แล้วก็ภาษีป้ายต่อไปฟ้าใสกำลังเรียนอยู่ชั้นไหนกำลังเรียนอยู่ป.6เท่ากับเราเลยดังนั้นฟ้าใสน่าจะได้รับประโยชน์จากอะไรมากที่สุดได้รับอุปกรณ์การเรียนฟรีจากนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพใช่ไหมครับถูกต้องครับสามารถตอบได้ถูกทั้ง3ข้อเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยครับต่อไปนะครับเป็นขั้นปฏิบัติของพวกเราครูจะให้พวกเรานะครับทำใบงานเรื่องหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีครับโดยครูนะครับจะให้พวกเราพิจารณาภาษีที่กำหนดให้แล้วก็จำแนกหน่วยงานจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องลงในใบงานครับส่วนสำหรับคุณครูปลายทางให้แจกใบงานเรื่องหน่วยงานจัดเก็บภาษีแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับแล้วก็ต่อไปครูให้นักเรียนลงมือทำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับนี่นะครับก็คือใบงานหน่วยงานจัดเก็บภาษีนำคำเหล่านี้ไปจัดจำแนกให้ถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงท้ายครับแล้วก็จะมีการเฉลยให้นักเรียนตั้งใจทำนะครับไม่ยากครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนทำกันได้ไหมเอ่ย
1: ได้ครับ
0: ทำกันได้นะครับไม่ยากเลยก็คือจำแนกภาษีให้ตรงกับหน่วยงานที่จัดเก็บเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับให้นักเรียนเตรียมปากกาแดงขึ้นมาพร้อมที่จะตรวจเฉลยของคุณครูนะครับคนไหนที่ไม่ถูกต้องนะครับก็เขียนกับปากกาแดงเพิ่มเติมให้ถูกต้องด้วยนะครับเรามาดูกรมแรกกรมสรรพากรเก็บภาษีอะไรบ้างครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อไปนะครับกรมศุลกากรเก็บภาษีอะไรบ้างนั่นก็คือภาษีสินค้าส่งออกสินค้านำเข้านั่นเองต่อไปกรมสรรพสามิตเก็บภาษีอะไรบ้างก็อย่างเช่นภาษีสุรายาสูบน้ำมันแล้วก็การค้าต่อไปสุดท้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพวกภาษีป้ายภาษีโรงเรือนแล้วก็ภาษีบำรุงท้องที่ครับนี่นะครับก็คือเฉลยหน่วยงานจัดเก็บภาษีครับเรียบร้อยไหมครับถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกสมองประลองปัญญาสักหนึ่งข้อครับไม่ยากหนึ่งข้อเดียวถ้าตอบได้เก่งมากๆเลยอ่านพร้อมกันข้อใดไม่ใช่อะไรข้อใดไม่ใช่หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีกไก่กรมศุลกากรขไข่กรมบัญชีกลางคควายก

0: กรมสัมภากรณ์แล้วก็งองูกรมสรรพสามิตข้อนี้ตอบว่าก
1: รมบัญชีกลาง
0: ถูกต้องครับกรมบัญชีกลางไม่ได้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีครับต่อไปนะครับเรามาดูสรุปนะครับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศไทยนะครับก็จะมี2หน่วยงานใหญ่ๆนั่นก็คือหน่วยงานแรกนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็รัฐบาลครับเรามาดูกันนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บภาษีอะไรได้บ้างก็อย่างเช่นภาษีป้ายภาษีโรงเรือนแล้วก็ภาษีที่ดินครับส่วนรัฐบาลกลางนะครับก็จะเก็บภาษีพวกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีสรรพสามิตครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาพบกันในเรื่องสิทธิของผู้บริโภคนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎ

0: ายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: อืมระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟ

0: ฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจ RPM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
2: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
3: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
1: ครับฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
4: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
1: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
1: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 แล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและ

0: เอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้น

0: ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ผลจากการวิจัยเราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาครูการพัฒนาโรงเรียนนะคะมันต้องขึ้นกับบริบทของคุณครูเป็นหลักการเทรนนิ่งคือการเทรนแล้วนิ่งมันไม่ได้ผลมันต้องเป็นการโคชชิ่งแอนด์เมนเทอริ่งที่ต้องเกิดจากกระบวนการที่ทุกคนทำงานร่วมกันพากันไปยังเป้าหมายที่ต้องการนะคะเพราะพันธุ์ปัญญาจึงเกิดขึ้นภายใต้กรอบที่เราเชื่อว่าปัญญาเกิดจากการปฏิบัติและการนำความรู้ไปใช
1: ้การผลิตนักศึกษาของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเรามีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้นเราไม่มีปริญญาตรีนะเรามีระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกแล้วก็เป็นหลักสูตร international program แล้วสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ทำอะไรให้กับประเทศผมมองภาพใหญ่นะอันที่หนึ่งเราผลิตบุคลากรที่เป็นครูอาจารย์เป็นต้นแบบของชาติอันนี้สำคัญเพราะว่าเขาจะไปเพาะพันธุ์ปัญญาให้กับเด็กๆเด็กๆในการรู้จักคิดรู้จักเรียนออกไปอย่างกว้างขวางอันที่สองเราสร้างงานวิจัยที่เอาไปประยุกต์ได้นะครับสร้างงานที่สามารถเอาไปประยุกต์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์คอมไซส์นี้เป็นต้นและปัจจุบันยังมี computational thinking นะครับซึ่งเป็นวิชาใหม่ที่รัฐบาลเพิ่งบรรจุไปดินป.1 ป.4 ม.1 ม.4 ซึ่งเราก็เป็นต้นแบบสอนให้กับครูทั่วประเทศด้วยทำให้เด็กไทยรู้จักคิดเป็นโลจิกและคิดแก้ไขปัญหาประยุกต์ได้อันนี้เป็นสาระสำคัญนะครับ
0: ที่มาของโครงการพัฒนาปัญญาเนี่ยเกิดจากการที่อาจารย์และทีมนะคะเชื่อว่าปัญญาเกิดจากการปฏิบัติและการนำความรู้ไปใช้เพราะฉะนั้นพัฒนาปัญญาคือการเอาโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งที่เด็กหรือครูทุกคนคุ้นชินมาทำเอากระบวนการวิจัยเข้าไปสอดแทรกแล้วเกิดการที่ทำให้ทั้งผู้เรียนและครูเรียนรู้ไปพร้อมกันผ่านโครงการที่ชื่อว่าพัฒนาปัญญาค่ะ
2: เรามองว่าคุณครูควรจะต้องถามคือสอนสะท้อนคิดคือเรียนเขียนคือคิดในกระบวนการ3ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวไดรฟ์ให้เกิดการเรียนรู้โดยที่มันจะเกิดอยู่แทรกในระหว่างแต่ละสเต็ปอะค่ะ
3: ทุกอย่างเนี่ยมันต้องเกิดจากเด็กเพราะฉะนั้นโจทย์มันก็ต้องมาจากเด็กซึ่งกระบวนการตรงนี้เมื่อเด็กเสนอมาครูจะเป็นผู้ที่ต้องโยนคำถามไปให้เด็กคิดว่าอันนี้มันน่าทำแค่ไหนอันนี้มันเป็นปัญหาจริงหรือเปล่า
0: หัวใจของโครงการพัฒนาปัญญาคือการทำงานร่วมกันระหว่างครูอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักเรียนรวมถึงชุมชนด้วยนะคะผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่า research based learning ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติและการปฏิบัติเนี่ยจะส่งผลก็คือการนำความรู้ที่มีในว่าไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้งานจริงคือการนำความรู้ไปใช้นะคะโครงการนี้ตอนแรกเนี่ยครูและนักเรียนเนี่ยเขาต้องระดมความคิดเห็นกันก่อนว่าเขาจะทำโครงงานอะไรเขาพบว่าลูกตีนเป็ดมันเยอะมากอะค่ะในชุมชนน่ะเขาส่งออกลูกเนี้ยเอาไปใช้เพื่อไปสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ปัญหาก็คือมันต้องปอกแล้วส่งขายมันถึงจะได้ราคามากกว่าที่สำคัญก็คือลูกตีนเป็ดมันมียางซึ่งยางมันกัดมือแล้วจะทำยังไงอะที่จะปอกได้รวดเร็วแล้วก็ยางไม่กัดมือได้คุณภาพของลูกตีนเป็ดตามที่ท้องตลาดต้องการก็เลยเป็นการทำงานร่วมกัน
4: เด็กทำโครงงานพัฒนาปัญญาเนี่ยเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าและผลจะเป็นยังไงหลายคำตอบที่ได้เรารู้พร้อมเด็กจริงๆเราเรียนรู้แม้กระทั่งนิสัยใจคอของเด็กการเปลี่ยนแปลงของตัวเด็กการเปลี่ยนแปลงของครูนะคะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนี่คือการเรียนรู้ของเราทั้งหมดที่เราได้จากกระบวนการพัฒนาปัญญา
2: ด้วยความที่เราเป็นสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ค่ะดังนั้นในการที่เราออกแบบฝึกและพัฒนาทั้งครูและเราใช้กระบวนการที่เราได้ร่ำเรียนมาหรือใช้สิ่งที่เป็นหัวใจของสถาบันเราเนี่ยแหละคือเราเน้นว่าเราอยากให้ผู้เรียนเป็นผู้ construct knowledge ตัวเองดังนั้นเราก็ฝึกครูค่ะด้วยวิธีการนี้เหมือนกันโดยที่เทคนิคที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือ active learning แล้วก็ใช้การเราทำตัวเป็นโค้ช
1: คนเนี่ยเป็นบ่อเกิดของปัญญานะครับและเราส่งหรือถ่ายทอดหรือ ignite จุดให้ติดให้เขามีไฟในตัวสำหรับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนของเราเป็นปริญญาโทเอกหรือจะเป็นครูอาจารย์ที่เข้ามาเรียนช็อตคอร์สกับเราหรือคนที่เรียนฟรีออนไลน์กับเราให้เขาเนี่ยอยากเรียนรู้และคิดเป็นก่อเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็เป็นตัวจุดไฟซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจึงจะสมกับคำว่าเป็นปัญญาของแผ่นดิน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 น 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2.การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
5: อย่างนี
4: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำ
4: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
4: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหานี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้

คิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ครับ
2: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเริ่มต้นที่บรรยากาศแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยของประสบกรณิกรไทยจากทั่วทุกสารทิศครับที่ต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรชธิดาไปติดตามบรรยากาศจากคุณชนาการสุวรรณวงศ์ครับรายงานจากจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานคุณชนาการครับเชิญครับ
3: คุณผู้ชมคะเช้านี้ณบริเวณพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยหลั่งไหลจากทั่วทุกภูมิภาคเพื่อเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะก่อนเวลาเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะในช่วงเช้าบริเวณพระบรมมหาราชวังได้มีประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางมารอเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมตั้งใจมาน้อมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและอาลัยยิ่งผู้ที่เดินทางมาในวันนี้มีทั้งนักเรียนนักศึกษาข้าราชการผู้สูงอายุและประชาชนทุกช่วงวัยหลายคนเดินทางมาพร้อมสมาชิกในครอบครัวบางส่วนเดินทางข้ามจังหวัดตั้งแต่ช่วงกลางดึกเพื่อให้ได้เข้าร่วมถวายสักการะพระศพด้วยตนเองพร้อมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดเส้นทางเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังตำรวจทหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงพร้อมทั้งจัดระเบียบดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขณะที่จิตอาสาพระราชทานคอยให้คำแนะนำดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนถึงความงดงามของสังคมไทยคือความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกันจัดจุดบริการแจกจ่ายน้ำดื่มอาหารปรุงสุกอาหารว่างและขนมแก่ประชาชนตลอดทั้งวันสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศและสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในการแบ่งปันน้ำใจในห้วงเวลาแห่งความอาลัยนี้จากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพหลายคนเปิดเผยด้วยความตื้นตันนะคะว่าแม้จะต้องเดินทางไกลก็มีความตั้งใจมาน้อมกราบถวายสักการะพระศพด้วยตนเองเพราะติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่วัยเยาว์และรู้สึก

0: ซึ้งในพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือประชาชนทำให้เมื่อได้ถวายสักการะพระศพต่างก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู
1: ่พวกเรารู้สึกปราปื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์กับประเทศอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากหรือว่าการดูแลผู้ต้องหาที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านค่ะนับตั้งแต่พวกเราทราบข่าวก็รู้สึกเศร้าแล้วก็ที่ทราบว่าท่านพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์นะคะ
2: ก็เสียใจมากค่ะเพราะว่าท่านทำภารกิจให้เราเยอะมากล่าสุดที่ดูตอนลงใต้ค่ะเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่เป็นตอนนี้มาทำงานอยู่กรุงเทพค่ะแต่เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเห็นท่านลงไปแจกถุงยังชีพค่ะแล้วก็ไปเรียกทุกบ้านว่าได้รับของอย่างชีพหรือยังรู้สึกแบบน่ารักมากค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะมาถวายสักการะพระศพสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะตั้งแต่เวลา 8:30 น. และ 21:00 น. ของทุกวันโดยจะแบ่งออกเป็น3รอบด้วยกันค่ะคือรอบแรก 8:30 น. ถึงเวลา 10:00 น. รอบที่2เวลา 11:30 น. ถึงเวลา 16:00 น. และรอบสุดท้ายนะคะในเวลา 20:00 น. ถึง 21:00 น. ค่ะ
3: ครับขอบคุณครับคุณชนการครับ
4: และจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่พระธุดงค์35รูปกำลังเดินเท้าจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานียอดมรณภาพล่าสุด10รูปแล้วครับโรงพยาบาลมุกดาหารได้แจ้งความคืบหน้าการดูแลพระสงฆ์ผู้ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา 23:00 นว่ามีพระภิกษุมรณภาพอีก1รูปเป็นรายที่10และมีการส่งต่อพระภิกษุที่บาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีอีก1รูปอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 11:00 นบนถนนสายมุกดาหารดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยรถกระบะสีบรอนทองเสียหลักพุ่งชนขบวนพระธุดงค์มี35รูปและญาติโยมอีก5คนมีพระมรณภาพที่เกิดเหตุ5รูปและไปมรณภาพที่โรงพยาบาลมุกดาหารอีก5รูปรวมเป็น10รูปปัจจุบันยังมีพระภิกษุที่บาดเจ็บรักษาอยู่ในโรงพยาบาล12รูปเป็นพระภิกษุ11รูปและขออภัยครับมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาล12รายเป็นพระภิกษุ11รูปและฆราวาส1คนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและไม่ได้รับบาดเจ็บมี17รายเป็นพระภิกษุ13รูปฆราวาส4คนพักอยู่ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารดูแลใกล้ชิดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ส่งทีมแพทย์เข้าประเมินสุขภาพจิต
3: สำหรับรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุมีการทำประกันภัยไว้นะครับดังนั้นพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับเงินเยียวยารูปละ 500,000 บาทกรณีได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ว่ารายละไม่เกิน 80,000 บาทขณะเดียวกันยังได้รับเงินเยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมกรณีมรณภาพหรือเสียชีวิตรายละไม่เกิน 300,000 บาทรวมค่าจัดการศพค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเสียหายอื่นกรณีบาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้เจ้าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทส่วนการสอบสวนคดีนั้นพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเด็กชายอายุ11ปีที่เป็นผู้ขับรถยังอยู่ในอาการช็อกไม่สามารถให้ข้อมูลได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เชิญพ่อแม่หรือผู้ปกครองมาพบเจ้าพนักงานแล้วเพื่อสอบถามว่าใครเป็นผู้ดูแลเด็กและสืบหาสาเหตุการเกิดเหตุทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยมาตรา 73-74 เด็กไม่ต้องได้รับโทษทางอาญาคือไม่ติดคุกแต่ศาลเยาวชนและครอบครัวอาจมีคำสั่งใช้มาตรการพิเศษเช่นการคุมประพฤติว่ากล่าวตักเตือนหรือส่งเข้าสถานฝึกอบรมขณะที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและเยียวยาค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือมรณภาพและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
4: ขณะที่นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นได้โพ

0: Facebook ระบุว่าเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษการดำเนินคดีก็ว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานแต่การจะเป็นเด็กพิเศษหรือไม่ต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์หรือจิตแพทย์เท่านั้นและพรบคุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กของผู้ปกครองหากปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองต้องรับผิดชอบตามกฎหมายพร้อมทิ้งท้ายว่าเด็กที่ก่อคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายป่วยแล้วโตขึ้นควรจะต้องรายงานการช่วยเหลือสังคมทุกเดือนตลอดไปโดยมีกรมคุมประพฤติเป็นผู้ติดตามรายงานส่วนอีกประเด็นที่สังคมควรพึงระวังครับคือการแชร์คลิปและภาพอุบัติเหตุครั้งนี้ที่มีความรุนแรงซึ่งทางกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการแชร์ภาพและคลิปแม้จะเซ็นเซอร์บางส่วนแล้วแต่ก็ยังอาจมีความรุนแรงอยู่มาก
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ด่วนติดตามเหตุเด็กชายขับรถชนคณะสงฆ์ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับพร้อมกับสั่งให้ปภ.นั้นถอดบทเรียนยกระดับมาตรการป้องกันเหตุย้ำการฝึกต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นการด่วนเพื่อติดตามเหตุการณ์เด็กชายที่ขับรถพุ่งชนคณะสงฆ์คณะทุดงจนมรณภาพหลายรูปพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าก่อนลงพื้นที่ตนได้เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติประจำปี2569ซึ่งได้เน้นย้ำกับทุกหน่วยงานว่าการบริหารจัดการสาธารณภัยในปัจจุบันต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมการบูรณาการการทำงานและการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งตอกย้ำว่าการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เพียงการฝึกซ้อมแต่ต้องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างรวดเร็วและเป็นระบบลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดเพราะทุกนาทีมีความหมายต่อชีวิตผู้ประสบเหตุนอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งการในสามมาตรการเร่งด่วนก็ได้แก่เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบราชการให้จังหวัดมุกดาหารถอดบทเรียนเหตุการณ์เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและแนะนำเหตุการณ์ครั้งนี้บูรณาการเข้ากับการฝึกของทุกจังหวัดตามแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการ
2: กำชับนะครับไปยังผู้ปกครองนะครับว่าให้ช่วยดูแลบุตรหลานนะครับแล้วก็พยายามที่จะเก็บนะครับนอกจากเป็นสิ่งที่สามารถที่จะก่อเกิดอันตรายนะครับทั้งแก่ตัวเองแล้วก็บุคคลอื่นได้นะครับเช่นกุญแจรถยนต์กุญแจรถมอเตอร์ไซค์ให้ทุกฝ่ายนะครับช่วยกันนะครับในบทบาทของหน้าที่ของตัวเองนะครับให้ทำงานอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ส่วนภาครัฐนะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับทุกการร้องขอ
0: และจากเหตุการณ์สลดครั้งนี้ที่เด็กวัย11ปีได้ขับรถกระบะพุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์อยู่ในจังหวัดมุกดาหารและเป็นเหตุให้พระสงฆ์มรณภาพไป10รูปนะครับวันนี้จะพาไปย้อนดูไทม์ไลน์การเดินทางของคณะสงฆ์ธุดงค์ตั้งแต่ช่วงที่ได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนจะออกเดินทางซึ่งไม่คิดว่าจะกลายเป็นภาพสุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดครับไทม์ไลน์เริ่มต้นจากคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์มาที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อร่วมโครงการเดินธุดงค์ก่อนเข้าพรรษา20วันจากนั้นทั้ง35รูปพร้อมญาติโยมอีก5คนเตรียมเดินจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจะไปสิ้นสุดที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่2กรกฎาคมพระธุดงค์35รูปเริ่มออกเดินทางจากวัดดอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารกำลังจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยตลอดเส้นทางพระทั้งหมดเดินเรียงแถวชิดริมถนนสวนกับที่รถสัญจรเป็นการเดินที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยครับช่วงที่เกิดเหตุคือเวลาประมาณ 10:52 นาทีก่อนเกิดเหตุพระ4รูปแรกที่เดินนำหน้าสังเกตเห็นรถกระบะเสียหลักคล้ายจะพุ่งตรงเข้ามาชนจึงได้รีบตะโกนเตือนพระที่เดินตามหลังว่ารถเสียหลักมาพระลำดับที่1ถึง5หลบได้ทันครับแต่รถพุ่งชนพระรูปที่6เดินอยู่ริมถนนห่างจากเส้นทึบประมาณ2เมตรจนมีพระและญาติโยมได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพระที่ได้รับบาดเจ็บบางส่วนตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารส่วนพระที่อยู่ในเหตุการณ์และปลอดภัยถูกนำตัวกลับไปพักฟื้นที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมครับ
1: เหตุการณ์ใหญ่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับไปดูความคืบหน้ากรณีที่แอร์โฮสเตสสาวถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มที่สนามบินเมืองเมลเบิร์นข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1 กิโลกรัมซุกซ่อนในกระเป๋าสัมภาระขณะนี้อยู่ระหว่าง

0: การขยายผลหาตัวผู้ส่งพัสดุให้กับแอร์สาวนะครับล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจจังหวัดเลยจับกลุ่มสามีชาวไทยและภรรยาชาวลาวหลังขยายผลพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุจากผู้ว่าจ้างชาวลาวในจำนวนนั้นก็ส่งไปที่ซอยรางน้ำบางกะปิด้วยนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางทัศพรอายุ42ปีสองสามีภรรยาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรเอราวัณเพื่อหาความเชื่อมโยงเป็นผู้ส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวหลังพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุไปที่กรุงเทพมหานครหลายครั้งโดยตำรวจชุดสืบสวนของสภ.เชียงคานสืบทราบว่าทั้งสองคนนั้นพักอาศัยอยู่ที่ตำบลปากตมจึงติดตามไปที่บ้านพักแต่ก็ไม่พบตัวเนื่องจากทั้งคู่ไปรับจ้างกรีดยางในอำเภอเอราวัณจึงประสานเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจภูธรจังหวัดเลยจนทราบว่านายอาทิตย์ไปทำงานก่อสร้างที่วัดถ้ำผาหมากห้อตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจึงได้คุมตัวมาสอบสวนส่วนนางทัศพรนั้นเป็นชาวลาวพบตัวที่ตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณขณะขับรถกระบะไปจอดที่สวนยางเพื่อหลบซ่อนตัวเบื้องต้นนายอาทิตย์ให้การว่ารับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งไปที่กรุงเทพส่งจากร้านรับส่งพัสดุแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงคาน3ครั้งที่บ้านธาตุตำบลธาตุ2ครั้งและที่อำเภอเอราวัณ1ครั้งได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทจากผู้ว่าจ้างชาวลาวโดยครั้งสุดท้ายที่ส่งก็คือ28มิถุนายนและ2ครั้งใน6ครั้งนั้นระบุปลายทางเป็นที่ซอยรางน้ำและย่านบางกะปิขณะที่นางทัศพรปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องทางนี้ตำรวจครับยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและจะเข้าตรวจค้นที่บ้านพักซ้ำเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมก่อนนำตัวมาสอบปากคำที่กรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลต่อไปโดยหลังจากการสอบปากคำครับนายอาทิตย์และนางทัศพรที่สถานีตำรวจภูธรเอราวัณแล้วนั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าปปส.ครับได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนที่สำนักงานปปส.เขตทุ่งสองห้องกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลในการที่จะไปถึงตัวผู้บงการผู้สนับสนุนและก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ปปส.จะเร่งสอบสวนขยายผลเส้นทางทางการเงินผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: และจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการไปเผยแพร่ข้อมูลกันต่อบอกว่าแหล่งผลิตเฮโรอีนนั้นอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำโดยมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยล่าสุดครับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ได้ออกมายืนยันนะครับว่าประเทศไทยไม่ใช่ฐานการผลิตเฮโรอีนพร้อมเตือนให้งดแชร์ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีโรงงานหรือแหล่งผลิตยาเสพติดทั้งเฮโรอีนไอซ์และยาบ้าอยู่ภายในอาณาเขตของประเทศไทยแม้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำจะครอบคลุมรอยต่อชายแดนของทั้ง3ประเทศแต่จากการบูรณาการปราบปรามอย่างเข้มข้นของหน่วยงานภาครัฐทำให้ประเทศไทยไม่มีฐานการผลิตยาเสพติดซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ที่ได้ระบุว่าแหล่งผลิตหลักของภูมิภาคอยู่ในพื้นที่ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติมักจะใช้ประเทศไทยเป็นเพียงเส้นทางลำเลียงยาเสพติดและใช้เป็นสถานที่บรรจุหีบห่อเพื่ออำพรางและหลบเลี่ยงการจับของเจ้าหน้าที่ก่อนจะลักลอบส่งต่อไปยังประเทศที่3ทางปปส.ได้ยกระดับมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศเพื่อสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินและกวาดล้างเครือข่ายผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและหากพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1386ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: การแก้ปัญหายาเสพติดกับล่าสุดกระทรวงมหาดไทยประกาศสงครามกับยาเสพติดเปิดยุทธการภายใต้ชื่อ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดสั่งการจังหวัดระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการทั่วประเทศเริ่มมาตั้งแต่มานะครับเพื่อที่จะให้ทุกจังหวัดนั้นขานรับนโยบายดังกล่าว ช้าวันนี้ครับที่ถนนวงเวียนหนึ่งหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดพร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงออกปฏิบัติการกดดันและก็กวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดรวมถึงผู้กระทำผิดกฎหมายสำหรับพื้นที่ในจังหวัดยะลานั้นเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมอย่างจริงจังโดยเฉพาะการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอย่างบ้านเช่าเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นั้นมีความเชื่อมโยงทั้งปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและมิติด้านความมั่นคงซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจนถึง30กันยายนนี
2: ้จริงๆแล้วการเปิดแผนยุทธการ90วันในพื้นที่3จังหวัดเราเนี่ยในเรื่องยาเสพติดมันแตกต่างจากทุกพื้นที่ซึ่งเรามีมิติความมั่นคงดังนั้นวันนี้ที่เราได้เปิดแผนยุทธการ90วันตั้งแต่วันนี้ไปจนจบ30กันยาทั้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมแล้วก็กลุ่มเป้าหมายต่างๆในพื้นที่ครับ
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดอ่างทองครับนายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งฝ่ายความมั่นคงจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการเพื่อกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอ่างทองภายใน90วันครอบคลุมทั้งการป้องกันยาเสพติดในชุมชนสถานศึกษาการปราบปรามควบคู่กับการสืบสวนขยายผลและการแก้ไขและบำบัดการนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมและสมัครใจและที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนายชัชวันปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหารือปฏิบัติการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยกำชับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างเข้มงวดในทุกมิติเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนพร้อมรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและการจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายนสามารถยึดยาบ้าได้ร่วมกว่า32ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์อีกกว่า252กิโลกรัม
1: ขณะที่นายพิชานนทวีสุขและนายณัฐวัฒน์โสพลเสวตสินปลัดอำเภอบางละมุงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดสุ่มตรวจสถานบริการและสถานบันเทิง6แห่งในพื้นที่เมืองพัทยาโดยเน้นตรวจหายาเสพติดตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการรวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบความปลอดภัยภายในร้านการติดตั้งป้ายทางหนีไฟและเส้นทางอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานแต่ก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายและการกระทำผิดใดๆปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงบูรณาการร่วมกันโดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลปัญหาหนี้นอกระบบการบุกรุกที่ดินของรัฐการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งจะมีการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นยกระดับมาตรฐานสถานบริการและรักษาภาพลักษณ์เมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

0: ป็นอะไรแปดแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลย
2: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วยจับ
4: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
7: มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
7: เอ็งมานี่มาไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
7: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระบวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน

0: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
1: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
0: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
1: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
0: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
1: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
0: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูธินกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เช่นเดิมนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพแบบความสมดุลใช่ไหมครับก่อนอื่นครูอาร์ตขอทบทวนความรู้ก่อนเด็กๆจำได้ไหมว่าความสมดุลมี2แบบใช่ไหมครับคือความสมดุลแบบสมมาตรและแบบอสมมาตรตอนนี้นักเรียนปลายทางน่าจะจําได้แล้วใช่ไหมครับว่าความสมดุลแบบสมมาตรและอสมมาตรนั้นต่างกันอย่างไรนักเรียนก็สามารถจัดองค์ประกอบภาพได้อย่างสมบูรณ์นะครับส่วนวันนี้เราจะมาวาดภาพประกอบเรื่องกันนะครับชื่อเรื่องในวันนี้ก็คือวาดภาพประกอบนะครับเด็กๆเคยวาดภาพประกอบนิทานต่างๆไหมครับเคยไหมลูก
1: เคย
0: หรือเคยวาดภาพประกอบใบงานวิชาอื่นไหมครับเคยนะครับวันนี้ควาจะมาสอนวิธีการจัดองค์ประกอบภาพแล้วก็การวาดภาพประกอบเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันนะครับก็คือการเล่นเกมนะครับอยากเล่นเกมไหมครับ
1: อยาก
0: ถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางร่วมกันเล่นเกมนะครับเกมในวันนี้ที่ควาเตรียมมานะครับก็คือเปิดแผ่นป้ายทำนายภาพนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะมีแผ่นป้ายมาให้และให้นักเรียนช่วยกันเปิดแผ่นป้ายนะครับและร่วมกันตอบคำถามว่าเป็นภาพเกี่ยวกับนิทานเรื่องอะไรนะครับเด็กๆรู้จักนิทานอีสปไหมครับอาจจะเคยฟังตั้งแต่เด็กๆนะครับควาสมีภาพนิทานมาให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามว่าเป็นนิทานเรื่องอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปที่แผ่นป้ายแรกครับควาสขอสุ่มเลขที่ดีกว่าหรือมีใครอยากเปิดแผ่นป้ายไหมลูกแซมเลือกหมายเลขอะไรครับ
2: หมายเลข8ครับ
0: หมายเลข8นะครับมาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าจะเป็นภาพอะไรนะครับหมายเลข8เด็กๆเห็นอะไรครับ
3: เหมือน
0: เป็นเล็บของสัตว์ใช่ไหมลูกแล้วก็มีเหมือนกับเป็นผ้าสีเขียวนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองตอบซิว่าเป็นนิทานเรื่องอะไรนะครับเด็กๆไปทางด้วยนะครับลองร่วมกันตอบคำถามก่อนได้นะครับว่าเรื่องอะไรครับอาจจะเป็นเล็บของสัตว์หรือว่าเป็นปีศาจก็ได้นะครับขอตัวแทนกลุ่มที่5แล้วกันครับกลุ่มที่5ตอบว่าอะไรครับหนูน้อยหมวกแดงมั่นใจไหมครับให้โอกาสตอบอีก1รอบไม่แก้ไขคำตอบใช่ไหมครับขอเปิดอีก1แผ่นป้ายดีกว่าเผื่อเพื่อนจะยังตอบไม่ถูกยังไม่เฉลยนะครับกลุ่มที่5ตอบว่าหนูน้อยหมวกแดงขอตัวแทน1คนอีก1แผ่นป้ายครับหมายเลขอะไรครับ
4: 4ค่ะ
0: หมายเลข4นะครับหมายเลข4เห็นอะไรครับเด็กๆช่วยกันตอบครับ
5: ลูกหมาป่าครับ
0: ลูกหมาป่านักเรียนปลายทางเดาออกไหมครับว่าเรื่องอะไรครับ
6: ลูกหมู3ต
0: ั
6: ว
0: ครับควาสขอดูคำตอบกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3ตอบว่าลูกหมู3ตัวนะครับอยากเปิดอีกหรืออยากเฉลยเลยครับ
7: เฉลย
0: เลยใช่มั้ยลูกเดี๋ยวเฉลยนะครับถ้านักเรียนประทางพร้อมแล้วนะครับมาชมเฉลยภาพนี้นะครับเฉลยก็คือนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงปรบมือให้กลุ่มที่5ครับเก่งมากกลุ่มที่3ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมีอีก1นิทานนะครับมี1ภาพขอกลุ่มที่2ตัวแทน1คนลูกใครก็ได้เปิดแผ่นป้ายลูกเลขอะไรดีครับละละนาเลขอะไรดีลูกขอไม้ให้เพื่อนด้วยครับเดี๋ยวเพื่อนปลายทางไม่ได้ยิน1แผ่นป้ายครับหมายเลข
8: 5ค่ะ
0: หมายเลข5นิทานเรื่องอะไรที่มีลักษณะเป็นสัตว์แบบนี้คล้ายๆกับตัวอะไรลูก
9: แมวน
0: ้ำกลุ่มที่3ตอบแมวน้ำขอ1คำตอบกลุ่มที่3ตอบว่าก
10: ระต
0: ่
10: ายก
0: ับ
10: เต
0: ่
10: า
0: ครับกระต่ายกับเต่าโชว์คำตอบเป็นหลักฐานให้เพื่อนๆดูลูกกลุ่มที่3บอกกระต่ายกับเต่าเอ้าไม่แน่นะครับประมือ1ครั้ง2ครั้งกลุ่มที่3ตอบว่ากระต่ายกับเต่าไม่แน่อาจจะถูกก็ได้เพราะว่าในนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าไม่ได้มีแค่สัตว์2ชนิดใช่มั้ยลูกเค้ามีสัตว์ตัวอื่นในป่าที่มาร่วมมันแข่งขันใช่มั้ยครับขออีก1คนเปิดแผ่นป้ายครับขออีกกลุ่มนึงที่ยังไม่ตอบเลยดีกว่ากลุ่มหลังสุดกลุ่ม4ลูกเปิดแผ่นป้ายหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข2นะครับ ชัดเจนนะครับเป็นสิงโตนิทานเรื่องอะไรบ้างมีสิงโตครับกระต่ายกับเต่าคำตอบเดิมใช่ไหมครับขอตัวแทนกลุ่มที่5ลูกตอบว่าเรื่องอะไรครับขอเปิดไมค์ได้ลูกนิทานเรื่องตั้งใจฟังคำตอบเพื่อนลูกนิทานเรื่อง
2: ราชสีห์กับหนูครับ
0: ราชสีห์กับหนูมีใครคิดเหมือนกลุ่มที่5มั้ยลูกใครคิดเหมือนกลุ่มที่5ยกมือราชสีห์กับหนูส่วนใหญ่คิดเหมือนกันใช่มั้ยครับเอามือลงสิงโตเรียกอีกอย่างว่าอะไรครับราชสีห์นะครับเฉลยนะครับนิทานเรื่องราชสีห์กับหนูเก่งมากกลุ่มที่5ปรบมือครับปรบมือกลุ่มที่5ลูกเก่งมากนะครับถ้าเด็กๆร่วมกันเล่นเกมแล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามีภาพประกอบกับนิทานเรื่องต่างๆนะครับนอกจากสตอรี่กวาร์ดให้เป็นตัวอย่างนะครับยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะครับให้นักเรียนลองเล่าเรื่องจากภาพนี้นะครับเด็กๆเห็นอะไรในภาพนี้บ้างลูกเห็นสัตว์ต่างๆมากมายใช่ไหมครับเดี๋ยวครูอาร์นะครับจะให้นักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนปลายทางร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะเล่าเรื่องจากภาพนี้ให้ครูปลายทางฟังก็ได้นะครับส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูอาร์จะให้แต่ละกลุ่มเล่าเรื่องต่อกันไปเรื่อยๆนะครับโดยครูอาร์จะขึ้นให้ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยกลุ่มที่1กลุ่มที่1อยู่ไหนครับเล่าต่อจากครูอาร์ใครก็ได้1คนนะแล้วก็ต่อด้วยกลุ่มที่2 3 4และ5กลุ่มที่5จะต้องสรุปเรื่องทั้งหมดที่เพื่อนเล่าให้ฟังนะครับช่วยกันคิดนะพร้อมมั้ยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะเริ่มให้นะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยเหมือนนิทานอีสปทุกเรื่องนะครับมีสัตว์ต่างๆมากมายนะครับอันได้แก่กระต่ายเต่าแรคคูนยีราฟและตัวเม่นนะครับกำลังประ

0: ชุมร่วมกันกลางป่ากลุ่มที่1ครับอะไรต่อเอ่ยเล่าจากครูอาร์ตหรือจะเล่าจากภาพนี้ก็ได้ขอไมค์ให้กลุ่มที่1ลูกสัตว์ต่างๆกำลังประชุมกันแล้วเกิดอะไรขึ้นลูกมีเชิญครับตั้งใจฟังนะลูก
1: จากนั้นมีกระต่ายกับเต่าได้วิ่งแข่งกัน
0: วิ่งแข่งกันเลยโอเคพอลูกกลุ่มที่2ครับจะมีจุดพีคหรือเปล่าหรือว่าจะจบจะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับกลุ่มที่2ครับกระต่ายกับเต่ากำลังวิ่งแข่งกันแล้ว
2: กระต่ายวิ่งนำเต่ามาเรื่อยๆจนถึงต้นไม้แห่งหนึ่ง
0: กระต่ายวิ่งนำเต่ามาเรื่อยๆจนถึงต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับกลุ่มที่3ลูกเชิญครับ
3: เต่าเมื่อเห็นว่ากระต่ายวิ่งไปถึงต้นไม้แล้วเลยได้โทรไลน์บอกเพื่อนที่ดักรออยู่ว่
0: า
3: ให้วิ่งออกมาได้เลย
0: ก็เลยโทรไลน์หาใครนะลูก
3: หาเพื่อนเต่าที่ดักรออยู่
0: หาเพื่อนเต่าที่ดักรออยู่กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4เอ่ยจะเป็นอย่างไรต่อเต่าโทรหาเพื่อนแล้วในขณะที่กระต่ายกำลังวิ่งนำหน้าแต่เต่ากำลังโทรหาเพื่อนที่ดักรออยู่ข้างหน้ากลุ่มที่4ก็เลยจะต่อด้วยเชิญครับกลุ่มที่เหลือฟังเพื่อนลูกตามจินตนาการครับไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเชิญลูก
4: เต่าอีกตัวที่ดักรอข้างหน้าได้วิ่งต่อจากเต่าตัวที่แล้วครับ
0: เต่าใจเย็นเต่าอีกตัวที่ดักรออยู่ข้างหน้าที่กำลังรับสายจากเพื่อนก็เลยทำยังไงนะลูก
4: วิ่งต่อครับ
0: ก็เลยวิ่งต่อนะครับและจะจบด้วยกลุ่มที่5ใครจะชนะเอ่ยกลุ่มที่5เชิญลูกภาระหนักสุดเลยกลุ่มที่5ก็เลยสรุปว่า
5: เต่าก็ได้เข้าเส้นชัยแต่ว่าสัตว์ป่าบอกว่าเต่าโกงกระต่ายก็เลยชนะครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5จบด้วยการนะครับจบด้วยความยุติธรรมก็คือเต่าวิ่งเข้าเส้นชัยแต่ว่าเพื่อนๆในป่าเป็นยังไงลูกยอมรับไหมไม่ยอมรับเพราะว่าทำผิดนะครับสุดท้ายก็เลยเป็นกระต่ายที่ชนะโดยที่กระต่ายไม่ได้วิ่งเข้าเส้นชัยเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโกงเป็นสิ่งไม่ดีดีมากปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ครับเยี่ยมมากนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างในการเล่าเรื่องจากภาพนะครับซึ่งเราสามารถเล่าได้หลายแบบมากๆนะครับเพราะภาพ1ภาพสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ต่างๆมากมายนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถเล่าเรื่องแบบอื่นๆก็ได้นะครับให้นักเรียนเล่าเรื่องจากคำต่อไปนี้เดี๋ยวครูอาจจะมีคำขึ้นมาให้และลองประกอบกันเป็นเรื่องต่างๆนะครับเมื่อสักครู่เราเล่าจากภาพทีนี้เราเล่าจากคำบ้างนะครับมีคำว่าตลาดแมวปลาแม่ถนนและโรงเรียนเช่นเดิมเดี๋ยวครูอาร์ตจะขึ้นต้นให้ก่อนนะครับและก็เล่าต่อไปเรื่อยๆเมื่อสักครู่เรามีภาพประกอบให้แต่ครั้งนี้มีแค่คำอย่างเดียวนะครับเช่นเดิมครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถนำคำเหล่านี้ไปประกอบเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งยืดหลังขึ้นครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณแม่คนหนึ่งกำลังพาลูกชายเดินไปตลาดและตามด้วยกลุ่มที่5ครับเล่าย้อนหลังนะกลุ่มที่5เริ่มก่อนลูกจบท้ายด้วยกลุ่มที่1นะครับคุณแม่พาลูกชายไปตลาด
5: ลูกชายก็ได้ไปเจอแมวที่กำลังกินปลาอยู่ครับ
0: ครับลูกชายก็เลยไปเจอแมวที่กำลังกินปลาอยู่กลุ่มที่4ครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับลูกชายกำลังไปเจอแมวที่กำลังกินปลาอยู
4: ่ลูกชายเกิดสงสารครับเลยบอกแม่ว่าขอเอาแมวตัวนี้กลับบ้านได้ไหม
0: ลูกชายใจดีมากสงสารสัตว์ก็เลยบอกแม่ว่าขอเอาแมวหรือปลาไปเลี้ยงเอาแมวไปเลี้ยงนึกว่าเอาปลาที่กำลังโดนกินไปเลี้ยงเอาแมวไปเลี้ยงนะครับกลุ่มที่3ก็เลยกลุ่มที่3ลูกยังไงต่อตอนนี้เราไปเกือบครบทุกคำนะครับเหลือแค่คำว่าถนนและก็โรงเรียนนะครับอาจจะมีจุดพีคหรือเปล่ากลุ่มที่3ครับหลังจากที่กลุ่มที่4ได้เล่าเรื่องไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่บอกว่าแม่ไม่อนุญาตให้เด็กชายเลี้ยงแมวใช่ไหมครับดังนั้นกลุ่มที่3จึงต่อด้วยอะไรครับไหนลองเล่าเรื่องต่อได้เลยครับแซม
6: แต่เด็กชายเกิดความสงสารจึงแอบเอาอาหารมาให้ทุกวันครับ
0: เด็กชายสงสารก็เลยแอบเอาอาหารมาให้ทุกวันนะครับหลังจากที่แม่อนุญาตนะครับเด็กชายก็เลยแก้ปัญหาด้วยการแอบหนีเอาอาหารมาให้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับกลุ่มที่2ครับจะต่อด้วยอะไรครับ

0: ณัฐพัฒน์เชิญครับ
1: แมวที่ยังกินปลาทูยังไม่อิ่มก็เลยเดินข้ามถนนไปที่โรงเรียนเพื่อที่จะขโมยปลาทูมากิน
0: ณัฐพัฒน์บอกว่าหลังจากที่เด็กชายแอบเอาอาหารมาให้แล้วก็เพิ่มเติมด้วยเป็นปลาทูนะครับแอบเอาปลาทูมาให้นะครับแต่แมวกินไม่อิ่มแมวก็เลยเดินข้ามถนนไปที่โรงเรียนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นนะครับกลุ่มที่1สามารถต่อเติมเรื่องได้เลยครับ
2: หลังจากที่มีคนมาเห็นว่าแมวขโมยปลาทูไปกินก็นำแมวไปเลี้ยงค
0: ่
2: ะ
0: เป็นการแก้สถานการณ์ได้ดีมากนะครับแมวไปที่โรงเรียนแล้วนะครับแล้วก็มีคนอื่นๆอาจจะเป็นนักเรียนคนอื่นก็ได้ก็เลยแอบเอาแมวไปเลี้ยงนะครับแมวก็เลยมีชีวิตอยู่รอดนะครับเก่งมากโปรโมทให้กับตัวเองทุกคนเลยนะครับหลังจากที่นะครับนักเรียนได้นำคำเหล่านี้นะครับคำว่าตลาดแมวปลาแม่ถนนแล้วก็โรงเรียนมารวมเป็นเรื่องราวต่างๆแล้วนะครับเด็กๆก็สามารถที่จะแต่งเติมเรื่องราวต่างๆได้อย่างน่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยนะครับหลังจากที่เราแต่งเติมเรื่องราวแล้วเราก็จะมาวาดภาพประกอบกันครับทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนก็น่าจะทราบแล้วนะครับมี3สิ่งก็คือ1การวาดภาพประกอบเรื่องราวนะครับ2การจัดองค์ประกอบภาพวาดและอย่างสุดท้ายก็คือการวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆนะครับครูอาร์ตหวังว่านักเรียนชั้นป.6น่าจะทำกิจกรรมนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับให้นักเรียนบอกเล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจในวันนี้หรือในอดีตมา1เหตุการณ์นะครับขอตัวแทน1คนเดี๋ยวสุ่มเลขที่ดีมั้ยครับหรือว่าใครอยากเล่าเรื่องให้ฟัง1เรื่องลูกประทับใจยกตัวอย่างเช่นครูอาร์ตก็ได้เอาเหตุการณ์ที่ครูอาร์ตประทับใจอย่างเช่นช่วงตอนปิดภาคเรียนนะครับครูอาร์ตได้มีโอกาสไปที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับก็ได้ไปเจอผลงานของนักเรียนนะครับเป็นผลงานของนักเรียนที่อายุเพียงแค่11ขวบเป็นน้องเราไหมลูกหรือว่าอายุเท่ากันประมาณป.5 ป.6ใช่ไหมครับผลงานสวยมากใช้เทคนิคหลากหลายมากนั่นก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งของครูอาร์ตที่ไปเจอผลงานนักเรียนซึ่งเป็นผลงานที่ไม่คิดว่าจะเป็นของนักเรียนนะครับอันนี้ตัวอย่างของการเล่าเหตุการณ์ประทับใจนะครับมีใครอยากเล่าเหตุการณ์ประทับใจไหมลูกวันนี้หรือเมื่ออดีตที่ผ่านมาก็ได้ Thank you ครับจิรพัฒน์ขอไมค์ให้เพื่อนด้วยลูกมีเพื่อนอยากเล่าเรื่องอะไรก็ได้ที่ประทับใจลูกอาจจะเป็นในวันนี้ก็ได้เพิ่งเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นมานานแล้วก็ได้ลูก
3: เรื่องตอนไปแข่งบอลครับ
0: ไปแข่งกีฬาฟุตบอลใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับวันนั้นไปแข่งที่ต่างจังหวัดครับวันนั้นเป็นวันที่กดดันมากๆเพราะวันนั้นผมเจ็บที่ข้อเท้าแล้ววันนั้นผมไปแข่งผมก็เข้ารอบไปตอนแรกผมก็ไปเจอทีมเก่งๆแล้วทีนี้ผมก็ได้เข้ารอบรองทีนี้ผมก็ไปชนะลูกโทษผมก็เข้าไปรอบชิงไปเจอกับคนเก่งๆครับแล้ววันนั้นตอนนั้นใกล้จะหมดเวลาแล้วครับเพื่อนผมยิงนาทีเข้าสุดท้ายได้แล้วผมดีใจมากจนร้องไห้ครับ
0: เก่งมากปรบมือให้กับ Thank you ครับเป็นเรื่องราวอันน่าประทับใจนะครับใครจะคิดว่าเราที่กำลังบาดเจ็บแต่ก็สามารถเข้ารอบแข่งขันได้จนได้รับรางวัลชนะเลิศใช่ไหมครับเก่งมากนะครับเป็นตัวอย่างของการฝึกฝนตนเองนะครับแล้วก็ท้าทายแรงกดดันต่างๆนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับทีนี้ถ้าฟังจาก Thank you อย่างเดียวเมื่อสักครู่เราเห็นภาพไหมลูกเห็นภาพชัดเจนไหมถ้าใจให้ชัดเจนต้องทำยังไงลูกมันต้องมีภาพประกอบใช่ไหมครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะลองให้นักเรียนลองวาดภาพประกอบเรื่องของ Thank you เมื่อสักครู่แต่ละกลุ่มนะครับสามารถวาดตามได้เลยนะครับลองวาดภาพเหตุการณ์เมื่อสักครู่ที่ Thank you เพื่อนของเรานะครับได้แข่งฟุตบอลใช่ไหมลูกลองวาดดูครับเดี๋ยวครูอาร์ตก็จะลองวาดเหมือนกันขอตัวแทน1คนดีกว่า Thank you มากับครูลูกThank you เชิญด้านหน้าลูกวาดใส่ในกระดานครับกลุ่มละ1ภาพ Thank you เชิญด้านหน้าครับเดี๋ยวจะให้ช่วยครูอาร์ตวาดช่วยครูอาร์ตวาดลูกหรือมาThank you กับเพื่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะวาด Thank you ดีกว่ากำลังเตะฟุตบอลถือถ้วยก็ได้ให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถวาดพร้อมๆกันได้นะครับ

0: มดเวลาในการวาดภาพประกอบเรื่องราวแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับโชว์ผลงานให้เพื่อนๆปลายทางดูนะครับเดี๋ยววาดขอชมผลงานแต่ละกลุ่มก่อนนะครับสวยมากส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนของ Thank you ที่ได้รับรางวัล นะครับแล้วก็มีการเตะฟุตบอลด้วยกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3นะครับเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนลูกเก่งมากนะครับส่วนตัวอย่างของ Thank you กับครูอาร์ตนะครับที่ได้วาดก็คือเห็นภาพของ Thank you ใช่มั้ยลูกที่กำลังบาดเจ็บที่ข้อเท้าแล้วก็กำลังชูถ้วยรางวัลที่ได้รางวัลมาพร้อมกับมีน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจใช่มั้ยลูกปรบมือให้กับเพื่อน Thank you ลูกเก่งมากเชิญนั่งลูกอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างของการวาดภาพประกอบเรื่องง่ายๆนะครับซึ่งนักเรียนน่าจะทำได้ทุกคนนะครับทีนี้การวาดภาพประกอบคืออะไรนะครับจริงๆแล้วการวาดภาพประกอบนะครับเกิดขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆนะครับให้ผู้อื่นรับรู้โดยมีจุดมุ่งหมายให้สอดคล้องกับเรื่องราวนั้นๆนะครับถ้านักเรียนสังเกตหนังสือเรียนของนักเรียนนะครับในเกือบทุกวิชาเลยนะครับจะประกอบไปด้วยภาพเพื่อสื่อสารเรื่องราวนะครับหรือเพื่อบรรยายข้อความต่างๆให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีนี้หลักการวาดภาพนะครับหลักการวาดภาพประกอบเรื่องคือ1ภาพที่วาดต้องคำนึงถึงหลักการทางศิลปะที่เราเคยเรียนมาไม่ว่าจะเป็นการจัดองค์ประกอบภาพการจัดขนาดสัดส่วนหรือว่าความสมดุลนะครับอย่างที่2คือภาพวาดต้องมีความชัดเจนนะครับสามารถขยายความเข้าใจเนื้อหาสอดคล้องแล้วก็ไม่คลุมเครือด้วยนะครับวันนี้ครูอาร์ตมีตัวอย่างหนังสือเรียนให้นักเรียนดูร่วมกันนะครับนักเรียนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีในวิชาภาษาไทยใช่ไหมครับในวิชาภาษาไทยนะครับหรือวิชาอื่นๆจะมีหนังสือประกอบการเรียนนะครับให้นักเรียนสังเกตที่หนังสือที่ครูอาร์ตถือนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างลูกมีรูปอะไรบ้างครับมีรูปวาดมีตัวหนังสือนะครับถ้านักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกสมมุตินะครับถ้าเราเห็นภาพนี้เรารู้ไหมครับว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าไม่อ่านหนังสือเลยจะรู้ไหมครับว่าวิชาอะไรเราอาจจะเดาได้ว่าเป็นวิชาภาษาไทยใช่ไหมลูกเพราะว่าในภาพนะครับสามารถสื่อสารเรื่องราวได้นั่นเองนะครับอย่างที่3คือภาพที่วาดต้องมีรายละเอียดเพียงพอนะครับที่สื่อความหมายได้อาจจะเป็นตัวหนังสือก็ได้นะครับหรือสีสันต่างๆก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้นะครับอย่างที่4คือภาพที่วาดควรเน้นให้เกิดการกระตุ้นความคิดและอารมณ์ในทางสร้างสรรค์นะครับไม่ขัดต่อศีลธรรมอย่างเรื่องที่เราเล่าไปตอนแรกที่มีการทารุณกรรมสัตว์ใช่ไหมครับอันนั้นเรียกว่าขัดต่อศีลธรรมแล้วก็ไม่เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์นะครับหลักการออกแบบภาพประกอบเรื่องนะครับ1 นะครับตัวอักษรประกอบชื่อเรื่องนะครับในหนังสือมีไหมลูก
1: ม
0: ี
1: ครับ
0: มีนะครับอย่างที่2คือภาพตัวละครหลักนะครับอย่างที่3คือภาพพื้นหลังประกอบฉากและอย่างสุดท้ายคือภาพสิ่งของประกอบเรื่องต่างๆหรือว่าพร็อพนะครับประกอบเรื่องนะครับในหนังสือเรียนเกือบมีครบทั้ง4อย่างนะครับมีตัวหนังสือมีตัวละครหลักมีภาพพื้นหลังนะครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆประกอบเรื่องเพื่อให้เกิดความน่าสนใจนะครับการระบายสีประกอบเรื่องก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเราจะใช้ความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ที่เราเคยเรียนไปนะครับอย่างแรกคือการใช้ทฤษฎีสีจำแม่สีได้ใช่มั้ยลูกจำวงจรสีได้ไหมครับนั่นแหละนำหลักการในวงจรสีมาใช้นะครับการกำหนดทิศทางแสงเงาแสงเงาเราเรียนไปยังเอ่ยเรียนไปแล้วนะครับอย่างที่3คือการระบายสีรองพื้นหรือการระบายสีแบบคร่าวๆไปก่อนจากนั้นจึงมาเก็บรายละเอียดนะครับการระบายสีแบบเก็บรายละเอียดก็คือเพิ่มน้ำหนักแสงเงานั่นเองนะครับทำได้ไหมครับทำได้นะครับตัวอย่างภาพประกอบนิทานนะครับขั้นตอนแรกก็จะมีการวาดภาพก่อนนะครับจากนั้นก็ระบายสีนะครับกิจกรรมต่อมาเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับทำใบงานนะครับใบงานที่2เรื่องวาดภาพประกอบเรื่องนะครับกิจกรรมนี้ให้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับจากนั้นให้นักเรียนทำทั้ง2ใบงานเลยนะครับใบงานแรกก็คือให้นักเรียนแต่งเรื่องจากคำที่กำหนดให้นะครับซึ่งมีอยู่5คำนะครับมีคำว่าอะไรบ้างลูก
1: ทะเล
0: มีคำว่าทะเลวันสงกรานต์ทรายอากาศร้อนแล้วก็คำว่าเพื่อนนะครับให้นักเรียนนำคำทั้ง5คำนี้ไปแต่งเป็นเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ไม่ต่ำกว่า5บรรทัดนะครับหลังจากได้ชื่อเรื่องแล้วให้นักเรียนวาดภาพประกอบให้สมบูรณ์รวมถึงระบายสีด้วยนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้เวลานักเรียนทำสักครู่นึงและกลับมาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะครับ

0: หมดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับรบกวนคุณครูปลายทางเก็บไปงานนักเรียนนะครับหากนักเรียนคนใดยังทำไม่เสร็จสามารถนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้นะครับส่วนนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้านักเรียนยังทำไม่เสร็จนะครับสามารถเอาไปทำเป็นการบ้านได้แล้วก็อย่าลืมส่งคุณครูตามกำหนดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนจะสรุปบทเรียนเดี๋ยวครูอาจจะให้ตัวแทนนักเรียนต้นทางนะครับมาโชว์ผลงานให้กับนักเรียนปลายทางรับชมครับอ่ะขอเชิญตัวแทนลูกเชิญครับถือไมค์มาด้วยครับมาดูซิว่าผลงานของเพื่อนๆต้นทางจะเป็นอย่างไรนะครับชื่อเรื่องของชูก้านะครับตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรลูก
1: ตั้งชื่อว่าสงการริมหาดค่ะ
0: สงการริมหาดนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะขอให้ชูก้าอ่านให้เพื่อนฟังได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ครับอ่านเลยลูก
1: วันนี้ช่วงเดือนเมษายนอากาศร้อนเป็นพิเศษและเดือนนี้ใครหลายๆคนชอบคือวันสงกรานต์หรือเทศกาลสงกรานต์นั่นเองอากาศร้อนๆแบบนี้จะพลาดได้ยังไงกันโดยเฉพาะเล่นสงกรานต์กับเพื่อนๆจะสนุกมากๆเลยล่ะฉันกับเพื่อนๆนั่งกอดเจดีทรายกันและเล่นทรายกันอย่างสนุกสนานแต่เล่นได้สักพักตัวฉันกับเพื่อนๆก็เต็มไปด้วยทรายฉันกับเพื่อนๆจึงกระโดดลงน้ำทะเลล้างตัวจนตัวสะอาดแต่ตัวก็เค็มแทนผ่านไปสักพักฉันกับเพื่อนๆเล่นน้ำจนเหนื่อยพวกเราจึงขึ้นจากน้ำมาพักทานของว่างรองท้องก่อนจะได้มีแรงไปเล่นต่อเมื่อทานเสร็จจึงเล่นต่อจนเวลา 5:30 ฉันกับเพื่อนๆจึงบอกลาและแยกย้ายกันกลับบ้านขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กับชูก้าครับนะครับเป็นการเล่าเรื่องราวได้น่าสนุกแล้วก็น่าสนใจอย่างมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสะกดถูกทุกคำนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยเช็คคำผิดถูกของนักเรียนด้วยนะครับและที่สำคัญของวิชาเราคือการวาดภาพประกอบเรื่องนะครับซึ่งวันนี้ชูก้าก็ได้วาดภาพประกอบอย่างน่าสนใจนะครับมีตัวละครนะครับ4ตัวละครรวมถึงมีภาพประกอบพื้นหลังนะครับเป็นภาพทะเลและยังรวมถึงมีการก่อเจดีไซน์เป็นเรื่องราวด้วยนะครับเป็นผลงานที่วาดภาพได้ตรงตามองค์ประกอบภาพแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับซึ่งต้องให้เวลาเพื่อนได้ไปสร้างสรรค์ผลงานต่อจนเสร็จสมบูรณ์ปรบมือให้กับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งครับเก่งมากมาดูตัวอย่างเฉลยผลงานของคุณครูอาร์ตนะครับตัวอย่างใบงานนะครับซึ่งวันนี้ครูอาร์ตก็ได้แต่งเรื่องราวเหมือนกับเราเลยนะครับแล้วก็วาดภาพประกอบแต่ภาพของครูอาร์ตนะครับถ้าจะให้ดีคือต้องวาดให้เต็มกรอบนะครับสามารถปรับปรุงได้เสมอนะครับหลังจากที่เราสนุกกับใบงานแล้วเรามาสรุปบทเรียนกันในวันนี้ครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับลองเขียนความรู้ที่หน้าในวันนี้นะครับว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับกลุ่มละ1ประโยคหรือ1ข้อก็ได้นะครับให้แต่ละกลุ่มเขียนได้เลยนะครับขอตัวแทน1กลุ่มกลุ่มแซมก็ได้ลูกกลุ่มที่3ครับได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างลูก
2: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพครับ
0: ครับเก่งมากครับนอกจากเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพแล้วนะครับเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวาดภาพประกอบเรื่องด้วยนะครับซึ่งการออกแบบภาพประกอบนะครับภาพประกอบเป็นภาพที่วาดขึ้นหรือสร้างขึ้นนะครับเพื่อสื่อสารเรื่องราวหรือความหมายต่างๆนะครับซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้กับในหลายๆวิชาเลยนะครับสามารถวาดประกอบใบงานหรือเรื่องเล่าต่างๆก็ได้นะครับหรือเรื่องราวบันทึกในชีวิตประจำวันไดอารี่นะครับนักเรียนก็สามารถวาดประกอบก็ได้

0: นะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้ควานก็มีคติสอนใจจากศิลปินมาฝากเช่นเดิมนะครับเด็กๆจำศิลปินท่านนี้ได้หรือเปล่าเอ่ยจำได้ไหมลูกอาจารย์สินพีระศรีนะครับบิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัยนะครับได้ให้ข้อคิดไว้ว่าชาวนาปลูกข้าวให้เรากินทำแผ่นดินให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตฉะนั้นเล่าจึงจะไม่เนรมิตสิ่งซึ่งยกจิตใจให้สูงสมกับที่เราเกิดมาแล้วโดยไม่เปลืองเนื้อที่ของแผ่นดินโลกนะครับนักเรียนพอเข้าใจไหมลูกเราเกิดมาแล้วก็ควรจะทำสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินที่เราเกิดมานั่นเองโดยเฉพาะวิชาศิลปะนะครับก็เป็นหนึ่งในการสร้างยกระดับจิตใจของเรานะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับได้เรียนเรื่องแผนภาพวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับเราจะมาดูกันว่าในแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมใดบ้างแล้วก็มีการทำแผนภาพได้อย่างไรนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้าก็คือใบงานที่3เรื่องผังมโนทัศน์วัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงอุปกรณ์วาดเขียนอื่นๆนะครับสำหรับวันนี้ควานก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ค่ะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขัง

0: พบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนเนชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงผลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพาเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนครนะครับซึ่งในชั่วโมงนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วใช่ไหมครับที่เราได้เรียนรู้กันในเรื่องนี้นะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนต้องหาผลบวกผลลบของจำนวนครกับจำนวนครได้นั่นเองครับนักเรียนครับจากที่เรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้ดูในเรื่องของการบวกการลบจำนวนครกับจำนวนครใช่ไหมครับในชั่วโมงนี้เราก็จะมาต่อนะครับนักเรียนครับครูฟุกจะให้นักเรียนหาผลลบของ3เศษ2ส่วน9ลบด้วย1เศษ5ส่วน6นักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรบ้างยังจำได้ไหมครับทางต้นทางและปลายทางมีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับในการหาผลลบทำไงบ้างเธอเรียนรู้ไปถึงกี่วิธีกี่วิธีครับ2วิธีเอ๊ะทำอย่างไรบ้างถ้าเป็นวิธีแรกทำยังไงที่เราได้เรียนรู้ไปทำยังไงครับ
3: ทำจำนวนค่าให้เป็นเศษส่วน
2: เขียนจำนวนค่าให้อยู่ในรูปของเศษเกินนี่คือวิธีแรกใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาใช้วิธีนี้กันก่อนนะครับวิธีทำครับนักเรียนก็ลอกโจทย์ลงมาจากนั้นครับนักเรียนต้องเขียนจำนวนค่าให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับถามจะเอาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มดีลายบุคคลนะครับครูฟุกขอถามหัวหน้าห้องครับยืนไหนครับ3เศษ2ส่วน9เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับ
0: เศษ29ส่วน9ครับ
2: เศษ29ส่วน9เพื่อนๆคนอื่นว่าไงครับถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้หัวหน้าห้องเราหน่อยครับจากนั้นครับ1เศษ5ส่วน6เขียนในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับขอตัวแทนกลุ่ม3ครับเชิญครับ
4: 11ส่วน6ค่ะ
2: เศษ
4: 11ส่วน6ค่ะ
2: 11ส่วน6นั่นเองครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับตอนนี้นักเรียนก็จะได้เป็นเศษ29ส่วน9ลบด้วยเศษ11ส่วน6ลบกันได้หรือยัง
5: ยัง
2: เพราะอะไรครับนักเรียน
5: เพราะ
2: ตัวส่วนนั้นยังไม่เท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากันได้อย่างไรนำ
5: ตัวส
2: ่
5: วนไปหา
2: ครนอเอ๊ะแล้วครนอของ9และ6คืออะไรครับ
5: 18
2: เท่าไหร่นะ18นะครับได้ครนอคือ18แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับครนอก็คือ18จากนั้นครับมาดูเศษ29ส่วน9นักเรียนต้องทำ9ให้เป็น18 9คูณจำนวนใดได้18ครับ
5: 2
2: 9คูณ2นำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ29ส่วน9ได้ดังนี้ครับแล้วก็เครื่องหมายลบนะครับลบด้วยอะไรตัวส่วนเป็น6ใช่ไหมตัวส่วนเป็น6นำอะไรมาคูณ
5: 3
2: นำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ11ส่วน6ได้เป็นดังนี้ใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนช่วยครูฟุกหน่อยเร็วบรรทัดต่อมาได้เท่าไหร่ครับ
5: ได้58
2: ส่วน18เศษอะไรครับ
5: เศษ
2: 58
5: ส่วน
2: 18ลบด้วย
5: เศษ
2: 33ส่วน18ตอนนี้ตัวส่วนอะไรกันแล้ว
5: เท่ากันแล้ว
2: เมื่อตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษมาทำอะไรกันลูก
5: ล
2: บกันตัวเศษของเราคือ58ลบด้วย
5: 33
2: ได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับคำนวณเลยครับเท่าไหร่นะ
5: 25
2: ได้ตัวเศษเป็น25ตัวส่วนคงเดิมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
5: เศษ
2: 25ส่วน18ตอบได้หรือยัง เพราะอะไรต้องตอบในรูปอย่างง่ายซึ่งตอนนี้อยู่รูปของเศษเกินแสดงว่าเราต้องตอบในรูปของอะไรตอบได้เท่าไหร่ครับช่วยคุณฟูคิดหน่อยเร็วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครูฟุกแสดงให้เห็นเลยนะครับ18หาร25ได้ผลหารเท่าไหร่เหลือเศษเท่าไหร่ครับ
5: ได้ผลหารเป็น1
2: เศษ7เศษ7นะครับก็ได้เป็น1เศษ7ส่วน18ก็ตอบให้เรียบร้อยครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็ตอบ1เศษ7ส่วน18ใช่ไหมถูกต้องครับเก่งมากเลยนะครับ เรียบร้อยครับ1ข้อวิธีนี้เป็นยังไงบ้างครูฟุ้งถามว่าถ้าทำแบบหัดใครจะใช้วิธีนี้บ้างไหนยกมือเร็วๆนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ก็คิดว่าวิธีนี้ก็ค่อนข้างง่ายใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูวิธีต่อไปเอามือลงครับวิธีต่อมาครับซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมครับว่าจะทำแบบใดนะครับโจทย์ข้อเดิมเลยนะครับจะทำอย่างไรครับ
3: จำนวนนับบวก
2: เขียนจำนวนคระให้อยู่รูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้เขียนได้อย่างไรครับขอตัวแทนกลุ่ม2ครับใครก็ได้ครับ1คนกลุ่ม2ครับ
0: สามบวกเศษสองส่วนเก้า
2: สามบวกเศษสองส่วนเก้าถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับเครื่องหมายลบใช่ไหมพอข้อนี้เป็นการทำผลลบนะครับหนึ่งเศษห้าส่วนหกเขียนในรูปของการบวกจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ได้อย่างไรครับกลุ่มห้าครับ
4: หนึ่งบวกเศษห้าส่วนหกค่ะ
2: หนึ่งบวกเศษห้าส่วนหกแต่แล้วอย่าลืมต้องมีวงเล็บด้วยนะครับได้เป็นดังนี้เลยนะครับนักเรียนจากนั้นทำอย่างไรต่อตอนนี้เราเขียนจำนวนคระให้อยู่รูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนซึ่งเป็นเศษส่วนแท้ด้วยทำยังไงต่อครับต่อไปทำอะไรครับ
3: เอาจำนวนนับมาลบกัน
2: นำจำนวนนับลบกับจำนวนนับเพราะข้อนี้เป็นการหาผลลบนะครับนักเรียนข้อนี้เป็นการหาผลลบนักเรียนทางต้นทางและปลายทางดูดีๆนะครับนักเรียนต้องนำจำนวนนับลบกับจำนวนนับใช่ไหมและนำเศษส่วนลบกับเศษส่วนใช่ไหมครับแต่ครูฟุกบอกแล้วว่าในการลบนะครับเนี่ยต้องมาพิจารณาที่เศษส่วนก่อนใช่ไหมว่าเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งเนี่ยลบเศษส่วนที่เป็นตัวลบได้หรือไม่เพราะตัวตั้งต้องมีค่าอะไรกว่าตัวลบ
3: มากกว
2: ่าตัวลบนักเรียนต้องมาตรวจสอบก่อนนะครับว่าเศษ2ส่วน9มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ5ส่วน6ใช้อะไรเข้ามาช่วยเกณฑ์อะไรเกณฑ์ครึ่งมาดูเกณฑ์ครึ่งเรามาเริ่มที่เศษ2ส่วน9ก่อนเศษ2ส่วน9เติมในช่องไหน
3: น
2: ้
3: อยกว
2: ่
3: า
2: เศษ1ส่วน2เพราะตัวเศษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนครึ่งหนึ่งของ9คือเท่าไหร่4เศษ1ส่วน2แต่ตัวเศษเราเป็น2เห็นไหมตัวเศษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแสดงว่าเศษ2ส่วน9น้อยกว่าเศษ1ส่วน2มาดูเศษ5ส่วน6ก็ต้องอะไรกว่าม
3: ากกว่า
2: ใช่ไหมเพราะครึ่งหนึ่งของ6คืออะไร3แต่ตัวเศษเราเป็น5ใช่ไหมตัวเศษมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนก็ต้องมากกว่าเศษ1ส่วน2จากนั้นเนี่ยจะสรุปได้อย่างไรครับเศษ2ส่วน9เป็นอย่างไรกว่าเศษส่วน6
3: น้อยกว่า
2: อะไรนะน้อยกว่านั่นเนี่ยสรุปได้เลยนะครับว่าเศษ2ส่วน9น้อยกว่าเศษ5ส่วน6แสดงว่าเศษส่วนของตัวตั้งน้อยกว่าเศษส่วนของตัวลบลบกันได้หรือยังทำงี้ลบได้มั้ยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ
3: ไม่ได้
2: ยังลบกันไม่ได้ใช่มั้ยครับทำอย่างไรเราต้องไปกระจายใครมากระจาย3มาเท่าไหร
3: ่
2: มา1กระจาย3มา1เมื่อเศษส่วนของตัวตั้งลบเศษส่วนของตัวลบไม่ได้นักเรียนต้องมากระจายจำนวนนับของตัวตั้งมา1ก็คืออะไร
3: 3
2: ใช่ไหมจำนวนนับคือ3กระจายมา1เหลือเท่าไหร่ครับ
3: 2
2: ก็จะได้เป็นในวงเล็บ2บวก1ใช่ไหมครับเพราะเราไปกระจาย3มา1ใช่ไหมครับ

0: บวกเศษ2ส่วน9เครื่องหมายลบใช่ไหมครับตัวลบเขียนเหมือนเดิมจากนั้นนักเรียนดูนะครับนักเรียนดูที่วงเล็บแรกเมื่อสักครู่นี้นักเรียนกระจายมาเท่าไหร่นะครับ1นักเรียนต้องเขียน1ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจากนั้นจึงนำมารวมกับเศษ2ส่วน9การที่จะนำมารวมกันได้ตัวส่วนต้องอะไรกัน
1: เท่าก
0: ันแสดงว่านักเรียนจะเขียน1ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเนี่ยตัวส่วนก็ต้องเป็นเท่าไหร่
1: 9
0: ตัวเศษก็ต้องเป็น9แสดงว่า1ของเราก็จะเท่ากับเศษ9ส่วน
1: 9
0: ในเมื่อตัวเศษเท่ากับตัวส่วนก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ
1: 1
0: ใช่ไหมนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะรู้ได้ไงล่ะว่าเขียนเป็นเศษส่วนใดให้นักเรียนมาดูตรงนี้ครับตัวส่วนที่เราจะนำมารวมเนี่ยคือส่วนเป็น9แสดงว่า1นี้เราก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปของเศษ9ส่วน9เพื่อให้ตัวส่วนเท่ากันและนำตัวเศษมารวมกันอ่ะจากนั้นดูนะครับจะได้เป็นเท่าไหร่ในวงเล็บ2เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมครับ2เหมือนเดิมบวก1เขียนในรูปของเศษส่วนเศษ9ส่วน9บวกเศษ2ส่วน9ลบด้วยในวงเล็บ1บวกเศษ5ส่วน6จากนั้นนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจดูดีๆนะครับครูฟุกจะพิจารณาที่วงเล็บแรก2นะครับเขียนเหมือนเดิมนักเรียนต้องนำเศษ9ส่วน9บวกเศษ2ส่วน9เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับเศษ11ส่วน9ลบด้วยในวงเล็บ1บวกเศษ5ส่วน6เศษส่วนลบกันได้หรือยังได้ยัง
1: ได
0: ้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นทำยังไงเมื่อเศษส่วนลบกันได้แล้วก็นำจำนวนนับลบกับจำนวนนับจำนวนนับลบกับจำนวนนับคืออะไร2ลบด้วย1จากนั้นนำเศษส่วนลบกับเศษส่วนกลายเป็น
1: เศษ11ส่วน9
0: ลบด้วย
1: เศษ5ส่วน6
0: นะครับและอย่าลืมระหว่างจำนวนนับกับเศษส่วนต้องมีเครื่องหมายอะไรอยู่เสม
1: อ
0: บวกจากตรงนี้จำนวนนับลบกันได้ใช่ไหมครับเศษส่วนลบกันได้ไหมได้ไหมได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราได้ไปกระจายจำนวนนับมาแล้วนะครับจากนั้นมาดูนักเรียนมาพิจารณาที่เศษส่วนเศษส่วนตัวส่วนเท่ากันหรือยัง
1: ย
0: ังตัวเศษส่วนตัวส่วนยังไม่เท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนนั้นไปทำอะไรหาคอรอนอคอรอนอของ9และ6คืออะไร
1: 18
0: คอรอนอคือ18ทำตัวส่วนให้เท่ากับ18มาดูต่อจำนวนนับลบกันได้เท่าไหร่นะ1บวกในวงเล็บนักเรียนก็นำ2ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ11ส่วน9นะครับแล้วก็ลบด้วยนักเรียนก็นำ3ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน6ก็ได้เป็นดังนี้ครับจากนั้นทำยังไงต่อบรรทัดต่อมาเขียนอะไร1บวกในวงเล็บได้เท่าไหร่ครับลบด้วย
1: เศษ5ส่วน
0: 8ลบกันได้หรือยัง
1: ลบก
0: ัน
1: ได้แล้วคร
0: ับ ลบกันได้แล้วได้เท่าไหร่ครับตอบครูฟุกเลย
1: เศษ
0: 7ส่วนลบกันได้เศษ7ส่วน18ดังนั้นบรรทัดต่อมาจะเป็นอะไร
1: 1
0: บวก
1: เศษ7ส่วน18
0: จากนั้นสรุปคำตอบเลยครับเท่ากับ
1: 1
0: เศษ7ส่วน18ตอบให้เรียบร้อยครับจากตรงนี้สงสัยตรงไหนไหมครับถามครูฟุกได้เลยสงสัยไหมครับสงสัยไหมไม่เป็นไรถ้ายังไม่สงสัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อและถ้าสงสัยตอนไหนเนี่ยยกมือถามได้เลยนะครับต่อไปมาดูที่การบวกนะครับการบวกเราก็มีกี่แนวคิดจากที่ได้เรียนรู้มา
1: 2
0: แนวคิดแนวคิดแรกเดี๋ยวเราใช้แนวคิดแรกก่อนคือการเขียนจำนวนค่าในรูปของ
1: เศษเก
0: ินเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมกันเลยนะครับ5เศษ7ส่วน9เขียนในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับ
1: เศษ52ส่วน9
0: เท่าไหร่นะ
1: เศษ52ส่วน9
0: เศษ52ส่วน9จากตรงนี้ทุกคนเขียนได้นะครับคิดยังไงล่ะนำ5คูณอะไรครับ5คูณ9เป็นเท่าไหร่
1: 45
0: นำ45

0: ไปบวกกับตัวเศษก็คือ7ก็กลายเป็น52ตัวส่วนโค้งเดิมจากนั้นเขียน3เศษ11ส่วน12ในรูปของเศษเกินเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 47ส่วน12บวกกันได้หรือ
1: ย
0: ังเพราะอะไร
1: เพราะต
0: ั
1: วส่วนยังไม่เท่ากัน
0: เพราะตัวส่วนยังไม่เท่ากันกลุ่ม5คอรนอของ9และ12คืออะไรทุกกลุ่มคิดตามนะครับกูฟุ้งถามกลุ่ม5คอรนอของ9และ12คืออะไรครับเท่าไหร่ครับตอบได้เลยเชิญครับ
2: 36ค่ะ
0: 36กลุ่มอื่นว่าไงครับ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคอรนอเป็น36นะครับแสดงว่านี่ฉันทำตัวส่วนให้เท่ากับอะไร36 9คูณจำนวนใดได้36 9คูณ4นำ4คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ52ส่วน9ได้ดังนี้ครับต่อไปเครื่องหมายบวก12คูณอะไรได้36 12คูณ3นำ3คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ47ส่วน12ได้ดังนี้ครับอ่ะบรรทัดต่อไปต่อกูฟุกเร็วแล้วเรียนปลายทางคิดตามด้วยนะครับเท่าไหร่นะครับ
1: เศษ208ส
0: ่
1: วน
0: 3 16บวกเท่าไหร่นะครับคนอื่นเศษ141ส่วน36จากนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษทำอะไรกันตัวเศษคืออะไร208บวก141ตัวส่วนยังคงเดิมได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ300
0: เท่าไหร่นะ
1: เศษ300
0: เศษ349ส่วน36อ้าวทำยังไงต่อตอบได้หรือยัง
1: ย
0: ัง อ่ะทำยังไงอ่ะยังง่ายคือตอบเป็นรูปของอะไรได้เท่าไหร่ครับช่วยคิดหน่อยเร็วครูฟุกแสดงให้ดูด้วยแต่ช่วยครูฟุกคิดนะครับคิดดีๆนะครับนักเรียนปลายทางคิดด้วยนะครับ

0: ได้หรือยังครับอ่ะกลุ่มอื่นว่าไงได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ก่อน
1: 9
0: เศษ20เท่าไหร่เศษ20เท่าไหร่20 5ครับจากนั้นครับเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกัน9เศษ25ส่วน36ตอบครับเสร็จแล้วเรียบร้อย1วิธีวิธีนี้เป็นไงบ้างนักเรียนบอกว่าง่ายใช่ไหมครับนักเรียนก็เลือกเลยครับเวลาทำแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนเลือกใช้วิธีที่นักเรียนถนัดเลยนะครับจากนั้นครับมาดูอีกหนึ่งวิธีอีกหนึ่งวิธีวิธีนี้นักเรียนต้องเขียนจำนวนคะในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้มาดูพร้อมกันนะครับเขียนโจทย์ลงมาก่อนนะเวลาแสดงวิธีทำนะครับตอบครูฟุกหน่อยกลุ่ม4ครับเขียน5เศษ7ส่วน9ในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้ได้อย่างไร
2: ได้เป็น5บวกเศษ7ส่วน9
0: 5บวกเศษ7ส่วน9กลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนอย่าลืมเขียนวงเล็บไว้ก่อนนะครับต่อไปเครื่องหมายบวก3เศษ11ส่วน12เขียนในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้ได้อย่างไร3บวกเศษ11ส่วน12ตรงนี้นักเรียนต้องใส่วงเล็บก่อนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อทำยังไงต่อนำ

0: จำนวนนับบวกจำนวนนับและนำเศษส่วนบวกกับเศษส่วนจำนวนนับคืออะไร5ก็ต้องนำ5ทำอะไร5บวก3นั่นเนี่ยดูที่ครูฟุกชี้นะครับ5บวก3จากนั้นนำเศษส่วนมาทำอะไรกันบวกกันคือเศษ7ส่วน9บวกเศษ11ส่วน12และอย่าลืมระหว่างจำนวนนับกับเศษส่วนต้องมีเครื่องหมายอะไรเสมอ
1: บวก
0: นะครับดังนี้เลยนะครับจำนวนนับบวกกันได้ไหม
1: ได
0: ้เป็นเท่าไหร่8เศษส่วนบวกกันได้หรือยัง
1: ย
0: ังทำไมยังบวกกันไม่ได้ตัวส่วนไม่เท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากันก็คือหาคอร์นอของใครเพื่อนกลุ่ม5ตอบไปแล้วเท่าไหร
1: ่
0: 36นะครับทำตัวส่วนของเศษส่วนนั้นให้เท่ากับคอร์นอก็คือ36จากนั้นได้เป็นจำนวนนับบวกกันเป็น8มาดูที่เศษส่วนครับนักเรียนเศษส่วนเนี่ยนักเรียนมาดูเราต้องทำตัวส่วนให้เป็น36นำจำนวนนับใดมาคูณกับเศษ7ส่วน9ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน9ต่อไปบวกนำอะไรมาคูณ
1: 3
0: นำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ11ส่วน12ได้ดังนี้ครับจากนั้นครับบรรทัดต่อมาตอบคุณฟุกหน่อยเร็วได้เท่าไหร
1: ่
0: 8บวกเอาในวงเล็บเศษ28ส่วน36บวกตอนนี้เศษส่วนบวกกันได้หรือยัง
1: ได
0: ้แล้วเมื่อเศษส่วนบวกกันได้แล้วใช่ไหมครับเราก็คิดต่อเลยใช่ไหมก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็นแปดบวกจากนั้นครับนักเรียนตรงนี้ตั้งใจดูนะครับนั่นเองครับมาเรียนมาดูที่เศษส่วนเศษ61ส่วน36ใช่ไหมครับอยู่ในรูปของอะไรอยู่ตอนเนี้ย
1: เ
0: ป็นเศษเกินแสดงว่านั่นเองต้องเขียนเศษ61ส่วน36ในรูปของอะไร
1: เป
0: ็นเศษเกินอยู่แล้วอะไรนะ
1: จำนวนค
0: ะเอาเขียนได้อย่างไรครับครูฟุกตั้งให้ดูดังนี้เลย

0: ได้ยังเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: เศษ25ก็จะได้เป็น1เศษ25ส่วน36นะครับเนี่ยก็จะได้เป็น8บวก1เศษ25ส่วน36จากนั้นทำไงอ่ะอันนี้เป็นจำนวนคระจำนวนคระมีจำนวนนับกับเศษส่วนแท้เขียนในรูปการบวกก่อนไหมเพื่อนำจำนวนนับไปทำอะไรกัน
2: บวก
0: กันอ่ะได้เป็น8บวก1บวกเศษ25ส่วน36ใช่ไหมครับจะได้เป็นอะไรต่อครูฟุกเลย
1: 9เศษ25ส่วน
0: 36อ่ะนักเรียนต่อครูฟุกเลยว่า9เศษ25ส่วน36นะครับครูฟุกก็เขียนในรูปการบวกก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาสรุปนะครับเป็น9เศษ25ส่วน36ตอบให้เรียบร้อยครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะครับนักเรียนครับการบวกหรือการลบจำนวนคระเนี่ยนักเรียนทำได้อย่างไรวิธีแรกที่เราได้เรียนรู้มาทำอย่างไรจำนวนคระเป็นเศษเกินใช่ไหมเขียนจำนวนคระให้ในรูปของเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบอ่ะแล้ววิธีที่สองล่ะถ้าเป็นการบวกถ้าเป็นการบวกจำนวนคระวิธีที่สองทำยังไง
3: เขียน

0: เขียนให้เขียนจำนวนคละให้ยืนรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแถจากนั้นนำจำนวนนับบวกจำนวนนับเศษส่วนบวกเศษส่วนใช่ไหมครับแต่ถ้าผลบวกของเศษส่วนอยู่ในรูปเศษเกินนักเรียนต้องเขียนให้ยืนรูปของอะไรก่อน
1: จำนวนคะ
0: และสุดท้ายค่อยนำผลบวกมารวมกันใช่ไหมสุดท้ายเลยนะครับแล้วถ้าเป็นการลบล่ะการลบจำนวนคะที่เป็นแนวคิดที่2แล้วเรียนจะทำยังไงเนี่ยต้องพิจารณาอะไรก่อนพิจารณาเศษส่วนซึ่งเศษส่วนของตัวตั้งต้องอะไรกว่าตัวลบ
1: มากกว
0: ่าตัวลบแต่ถ้าเศษส่วนของตัวตั้งน้อยกว่าเศษส่วนของตัวลบนักเรียนต้องไปกระจายอะไรมากระจายจำนวนนับใช่ไหมกระจายจำนวนนับมาใช่ไหมครับก็ได้ดังนี้เลยนะครับกระจายจำนวนนับมาใช่ไหมแล้วก็นำจำนวนนับนั้นมารวมกับเศษส่วนของตัวตั้งจากนั้นเขียนในรูปของเศษเกินใช่ป่ะแล้วค่อยถึงหาผลลบโดยนำจำนวนนับลบกับจำนวนนับและเศษส่วนลบกับเศษส่วนแล้วก็นำผลลบที่ได้มารวมกันนะครับดูไปที่ใบกิจกรรมนะครับ 2.7 ดังนี้เลยครับคุณครูปลายทางแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ 3-4 คนนะครับแล้วแจกใบกิจกรรม 2.7 ครับคุณครูเดินดูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องให้ครูฟุกด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนทุกกลุ่มนะครับแสดงวิธีหาคำตอบนะครับและตอบในรูปอย่างง่ายและครูฟุกอาจจะสุ่มมานำเสนอนะครับถ้าเวลานั้นเหมาะสมนะครับแต่ถ้าเวลาไม่ทันนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยมานำเสนอนอกเวลาครับใบกิจกรรมมี2ข้อครับอันนี้เราพิจารณาก่อนแล้วเลือกเองนะครับกลุ่ม5เลือกข้อไหนครับวงไว้เลยครับว่าเลือกข้อ2กลุ่ม4เลือกข้อไหนครับ
1: ข้อ
0: 1กลุ่ม3เลือกข้อไหนครับ
1: ข
0: ้อ1กลุ่ม2เลือกข้อไหนครับข้อไหนครับข้อ2หรือข้อ1ข้อ1และกลุ่ม1เลือกข้อ2นะครับถ้าพร้อมแล้วทางต้นทางและปลายทางลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยครับ

ทำกันเสร็จหรือยังครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยมานำเสนอครูฟุกนอกเวลาแต่วันนี้เราจะตรวจสอบโดยการสลับกันตรวจสอบครับสลับกันเลยครับแต่ละกลุ่มสลับกันเลยครับ

0: เดี๋ยวนักเรียนนะครับทางต้นทางและปลายทางตรวจสอบจากเฉลยของครูฟุกเลยนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนแก้ไขด้วยอะไรปากกาสีแดงนะครับครูฟุกถามกลุ่มไหนทำข้อ1ยกมือนะครับดังนี้เลยใช้วิธีไหนเขียนจำนวนค้าในรูปเศษเกินแล้วจึงหาผลผลอะไรข้อนี้ครับผลอะไรผลลบใช่ไหมครับทุกกลุ่มใช้วิธีเดียวกันเปล่าสามอันนี้วิธีเดียวกันใช่ไหมครับข้อที่2กลุ่ม1ใช้วิธีไหน
1: ใช้ว
0: ิ
1: ธี
0: เขียนจำนวนค้าในรูปเศษเกินแล้วหาผลบวกกลุ่ม5ใช้วิธีไหนเขียนจำนวนค้าในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้ใช่ไหมแล้วก็นำจำนวนนับทำอะไรกับจำนวนนับทำอะไรครับบวกแล้วก็นำเศษส่วนบวกกับเศษส่วนเดี๋ยวครูฟุกเฉลยทุกวิธีครับตั้งใจดูนะครับพร้อมแล้วมาดูพร้อมกันเลยครับดังนี้นะครับนักเรียน

0: ตรวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆทำถูกไหมครับทำถูกไหมถูกต้องใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับครูฟุกถามโซเฟียครับการหาผลบวกหรือผลลบจำนวนค่ะวิธีแรกทำยังไงครับ
1: เขียนจำนวนค่ะให้เป็นเศษเกินค่ะ
0: เขียนจำนวนค่ะให้รูปของอะไรครับเศษเกินจากนั้นหาผลบวกหรือผลลบใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นแนวคิดที่2ล่ะในเรื่องของการบวกทำยังไงนักเรียนก็ต้องเขียนจำนวนค่ะในรูปของอะไรก่อน
2: เป็นจำนวน
0: นับบวกกับเศษส่วนแท้ใช่ไหมจากนั้นนำจำนวนนับบวกกับจำนวนนับและเศษส่วนบวกกับเศษส่วนใช่ไหมครับผลบวกของเศษส่วนเนี่ยเป็นเศษเกินนักเรียนต้องทำเศษเกินให้อยู่รูปของอะไรก่อน
2: จำนวนค
0: ่ะจากนั้นค่อยนำผลบวกทั้งหมดมาทำอะไรกันมารวมกันแต่ถ้าเป็นการลบครูฟู่บอกแล้วว่าการลบนักเรียนต้องมาพิจารณาที่เศษส่วนของตัวตั้งและเศษส่วนของตัวลบใช่ไหมเศษส่วนของตัวตั้งต้องอะไรกว่าเศษส่วนของตั
2: วลบ
0: ต้องมากกว่าเศษส่วนของตัวลบแล้วถ้าเศษส่วนของตัวตั้งน้อยกว่าล่ะทำไงอะไปกระจายเลยมาก
2: ระจายจากจำนวนนับค่ะ
0: กระจายจำนวนนับของตัวตั้งใช่ไหมครับกระจายมา1ใช่ไหมที่เราเรียนรู้ใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนก็เขียนให้อยู่รูปของเศษเกินแล้วก็ดำเนินการหาผลลบโดยนำจำนวนนับลบกับจำนวนนับและเศษส่วนลบกับเศษส่วนสุดท้ายก็นำผลลบมาทำอะไรกันมารวมกันนะครับแบบฝึกหัด 2.8 ครับมีอยู่4ข้อนะครับให้นักเรียนทำข้อ1กับข้อ4ครับเป็นการบ้านนะครับสำหรับต้นทางปลายทางก็อาจจะทำตามเพื่อนๆได้เลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกลบคูณหารและคนเศษส่วนครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 2.9 ใบกิจกรรม 2.8 และอย่าลืมครับตรวจสอบความเข้าใจของตนเองจากที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับจากที่ครูฟุกได้สังเกตจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมนะครับและตอบคำถามนักเรียนต้องกลับไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับลองไปทบทวนในแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดและทบทวนตัวอย่างที่ครูฟุกได้อธิบายไปนะครับจากนั้นประเมินตนเองครับพร้อมแล้วยกครับนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดใบกิจกรรมและสื่อประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ันผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: มใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ้ง3คนนี้ใครเลี้ยงยากสุดครับ
1: ยุ่งสุดนะยุ่งสุดก่อนชี
2: ้แล้วเป็นเด็กไทยที่เรียนหรือเมืองนอกคือต้องมีฐานะใช่มั้ย
0: ใช่
2: แต่เราเป็นเด็กไทยที่มีฐานะที่จนที่สุดใช่ป่ะ
3: ป๊าเขาได้200ปอนด์ทำไมเราได้30ปอนด์อย่าเทียบกับคนที่มีมากกว่าเรา
0: คุณพ่อเคยพูดบอกว่าถ้าเป็นพนักงานจริงๆเนี่ยอันนี้ไล่ออกไปแล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องจริงไหมครับ
1: พ่อไม่พูดแม่พูด
2: เออ
1: นี่วานนี่ไม่ใช่เขาเป็นนายเธออย่างเดียวนะเขาเป็นพ่อเธอด้วยนะถ้าไม่พอใจนะเถียงขนาดนี้นะออกไปเลยออกเลยก็เลยบอกมันอย่างเงี้ย
0: แล้วเป็นไงพี่วาน
2: ก็ออกเลย

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จอีกทีนะครับว่ากว่าเขาจะเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านการหล่อหลอมการเลี้ยงดูจากครอบครัวมาอย่างไรบ้างนะครับเพราะเรามีความเชื่อเสมอแล้วครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมนะครับแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติของเราต่อไปละครับกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้เป็นครอบครัวที่พิเศษมากๆนะครับนอกจากคุณพ่อคุณแม่เองนั้นจะเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศแล้วนะครับยังสามารถใช้หลักธรรมหลักคิดในการสอนลูกๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จจนออกดอกออกผลกลายเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงมีอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงรวมถึงแบรนด์เสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงในประเทศอีกด้วยนะครับหลายๆคนต้องเคยได้ยินโรงแรมอย่างศรีพันวาก็มาจากครอบครัวครอบครัวนี้แหละครับรวมไปถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกเยอะแยะมากมายภายใต้ชานอิสระเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนใช่แล้วครับครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวไหนไปไม่ได้นอกจากครอบครัวอิสระขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง3ปลาและคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีอิสระจริงๆได้ยินมาว่าแบบนั้นสมชื่อกับนามสกุลหรือว่าตระกูลอิสระเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นความตั้งใจหรือเปล่าครับในการเลี้ยงดูลูกๆทั้ง3คน
1: เป็นความต
0: ั้
1: งใจให้ความอิสระตั้งแต่เด็กแล้ว
0: ยังไงบ้างครับที่บอกว่าให้ความอิสระคือเขาจะเป็นอะไรก็ได้อะไรยังไง
1: อ๋อไม่คือตั้งแต่การศึกษาตอนที่เราให้การศึกษา
2: การเงินด้วยการเงิน
1: ทางด้านการศึกษานี่เราก็ให้อิสระว่าเขาอยากจะเรียนอะไรสนใจอะไรเมื่อกลับมาแล้วอยากจะทําอะไรก็สามารถทําได้ไม่จําเป็นต้องกลับมาทํากับเราก็ได้อะไรเง
0: ี้
1: ยอ๋อ
0: คือไม่ได้บังคับว่าจะต้องมาสานต่อกิจการแต่ว่าก็โชคดีมากว่าทั้ง3คน
2: ขอร้อง
0: มาสานต่อกิจการหมดเลยคือไม่ได้บังคับแต่ขอร้องเงี้ยเหรอคร
2: ับ ขอร้อง
0: เดี๋ยวจะไปไล่ถามพี่ๆทั้ง3คนว่าไม่ได้ถูกบังคับแต่ว่าทำไมถึงมาทำทั้ง3คนจริงๆนะครับแต่ว่าได้ยินมาจากข้อมูลด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับมีหลักคิดหลักธรรมในการที่จะสอนลูกๆหรือเลี้ยงดูลูกๆหมดเลยซึ่งเราได้ไปทำการหาข้อมูลมาแล้วแบ่งออกมาได้เป็นหลายข้ออย่างข้อแรกเลยก็คือใจดีมีเมตตาเหมือนกับว่ามีแนวคิดจากทางคุณแม่หรือคุณพ่อที่ตั้งใจอยากจะให้ลูกๆนั้นมีคุณสมบัติใจดีมีเมตตากับคนรอบตัวแล้วรวมไปถึงคนในครอบครัวแล้วก็คนในองค์กรอันนี้จริงไหมครับ
1: จริงครับจริงครับ
0: มันเริ่มต้นมายังไงครับแนวคิดนี
3: ้ก็คนเราก็ควรจะใจดีและมีเมตตาใช่ไหมคะม
0: ัน
3: ก็เริ่มจากเราก็ต้องเมตตาต่อครอบครัวเรากันเองก่อนแล้วก็เมตตาต่อคนในบ้านคนที่ทํางานบ้านให้เราก็ให้ลูกเนี่ยรู้จักที่จะแบบปฏิบัติต่อเขาอย่างดีอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอย่างเงี้ยมาฝึกมาตั้งแต่เด็กอะค่ะ
0: ครับผมได้ยินว่ามีคําสอนของคุณแม่ที่เคยสอนกับพี่วานบอกว่าตะปูเนี่ยถ้าต่อไม้เนี่ยเวลาถอนตะปูออกเนี่ย
2: มัน
0: ย
2: ัง มีรูตลอด
0: ยังไงเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังกับคุณแม่อ
2: ันนั้นพระสอนแม่สอนด้วยก็ถ้าเราด่าเขาจำเขาว่าแค้นแต่บางทีก็ช่วยไม่ได้มันต้องโดนด่าก็เลยผมก็แบบคอมเพลมไพรส์ในความเมตตาบ้างบางทีใช
0: ่ทั้งสามคนนี้
2: ในการบริหาร
0: ทั้งสามคนนี้ใครเลี้ยงยากสุดครับ
3: ยุ่งสุดนะยุ่งสุดคนชี
0: ้ทำไมอ่ะทำไมเป็นพี่วานอ่ะครับเขาดูเป็นบุคคลที่
2: คนโตหลายคนโตได้ทุกอย่าง
3: ได้ทุกอย่าง
4: ลูกคนโตหลาน
2: ได้ความรักทุกอย่าง
5: คนโต
3: ไม่หรอกค่ะมันก็เป็นนิสัยออกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะมันจะเกิดนะ
0: ผมเคยได้ยินเขาจะพูดอยู่กับเหล่าบรรดาพี่ๆน้องๆเขาอยู่เสมอเลยว่าเขาเนี่ยเป็นหลานคนแรกเป็นลูกคนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ในตระกูลเนี่ยทุกคนเนี่ยจะรักเขามากที่สุด
3: ใช่
0: จะเอาใจเขามากที่สุด
4: เขาคิดแบบนั้น
3: นายพี่น้องอาลุงอาณาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลิกจากงานเนี่ยก็จะมาที่บ้านเราจะแยกบ้านออกมา
2: ต่อคิว
3: ก็จะมาแล้วก็เราก็จะมี kissing ceremony จูบกอดได้ความรักมากเกินไปมันก็เลยมีปัญหา
0: เซลฟ์เอสทีมสูง
3: มาก
2: ฟินแลนเชียลเอสทีมต่ำ
0: แสดงว่าพี่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วการเติบโตมาในครอบครัวอิสระที่คนภายนอกมองเนี่ยว่านี่เป็นครอบครัวของเศรษฐีทายาทนักธุรกิจหมื่นล้านเนี่ยจะบอกว่าพี่ไม่เคยได้รับการตามใจเลยเหรอ
5: ไม่ใกล้เคียง
2: ไม่ใกล้เคียง
0: ไม่ใกล้เคียงเลย
2: ก็ต้องหาเงินตั้งแต่ป.หนึ่งอะเรียกค่าคุ้มคร
0: องโอ้ทำไมดราม่าอย่างเงี้ย
2: อันนี้บอกความจริงอันนี้เรากว่าจะโตไงครับผม
0: ใช่ใช่ใช่
2: กว่าจะมี financial freedom นี่ก็กว่าจะโตมาก็เหนื่อยเหมือนก
5: ัน สมัยก่อนนี่ต้องส่งเงินมาให้ที่บ้านนึงไม่ใช่หรอ
2: ใช่
5: ใช่เคยอ่านในหนังสือ
0: ส่งเงินมาที่บ้านเลย
2: เก็บ
0: ทำไมอ่ะ
3: ทำงานเก็บเงินได
2: ้เอาเงินให้แม่สี่แสนหรือสองแสน
3: ไม่รู้ว่าจะไม่ได้นะ
2: สี่แสนผมจำได้
0: ตั้งแต่เด็ก
3: ไม่ค่ะจบมหาวิทยาลัยแล้ว
2: ไป
3: ทำงาน
2: ทำงานมา
0: คร
2: ับ ก่อนที่ได้เงินเดือน2,500
3: เรียกค่าคุ้มครองเพื่อนเนี่ยเรียกจริงนะครูเขาเรียก
1: ตอนป.1ตอนป
3: .1ไปพบ
0: ทำไมฮะ
3: เพราะว่าเรียกค่าคุ้มครองเพื่อน
0: มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่หวานทำไมถึงไปเรียกค่าคุ้มครองที่โรงเรียน
2: ได้เงินวันละ10บาทซื้อน้ำ4บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีก6บาทก็หมดแล้วคนที่ไปฟ้องแม่เขาเนี่ยคือเขาอยู่ท้ายคิวแล้วเขาเงียบสุดไงเขาเลยได้อาหารน้อยสุดเขาเลยแล้วเขาก
3: ็เงินไม่พอเขาเงินไม่พอไม
2: ่
3: ม
2: ี
3: เงินจะไปซื้อขน
0: ม
3: ครูก็เลยแม่ก็มาถามครูว่าเอ๊ะให้เงินลูกมาซื้อขนมทำไมลูกหิวกลับบ้านเนี่ยก็อ๋อถูกไถ
2: ไม่ได้ถูกไถ
3: ถูกเรียก
2: เขายอมจ่ายเพื่อความปลอดภัย
3: เอาละเรื่องนี้พอแล้ว
0: สมัยเรายังเด็กๆพอเราเห็นลูกเราเห็นลูกเรามีพฤติกรรมแบบนี้เราต้องทำอะไรกับลูกเรายังไงบ้างไหมครับ
2: ก็โดนเคี่ยน
0: โดนเลยเหรอ
2: โดนเคี่ยน
0: พี่โดนตี
5: เดี๋ยวนี้ตีไม่ได้ละ
2: เดี๋ยวตีลูกนี่
5: ไม่ได้แล้วนะ
2: แม่โวยพ่อเลยพี่ตีลูกพี่แบบนั้นแบบแม่แบบจะบ้าตายห้าม abuse เด็กโอ้ตอนเด็กนี่พวกเราโดนตีโคตรเยอะเลย
3: อุ้ย
5: เยอะที่โรงเรียนก็โดน
3: ไม่มีหรอก
5: ที่บ้าน
3: ก็โดนที่โรงเรียนก็โดน
2: ตีนะ
3: เอาเข็มโดนไหม
2: เข็มไม่โดน
4: โดนสมัยก่อนเรียนเลขไม่เข้าใจแม่อธิบาย
2: โดนตีโดนรองเท้า
4: ใส่โยน
2: โดนรองเท้าใส่
4: ออกจากห้องเลย
3: ไม่ได้โยนหย่อนใช้คำว่าหย่อนไม่ได้หย
4: ่
3: อน
4: ไม่เข้าใจ
2: ความจริงออกมาแล้วเนี่ยคุณฟังไว้ความจริงออกมาแล้ว
0: เมื่อกี
5: ้มายม
0: เมื่อกี้ที่ว่าพี่วานเนี่ยเลี้ยงยากสุดใช่ไหมครับเมื่อกี้แค่โชว์วีดีคัมตอนเด็กๆเน
3: ี่ย
0: ก็พอจะรู้แล้วว่าตอนเด็กๆเนี่ยซ่าขนาดไหน
3: ค
0: นไหนเลี้ยงง่ายสุดครับ
3: ก็ง่ายอ่ะสองคนนี้ก็ง่ายมียากอยู่คนเดียว
0: ทำไมถึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลี้ยงเหมือนกันไหมครับ
3: เหมือนกันค่ะเหมือนกัน
0: แล้วทำไมพี่วานถึงโผล่มาเป็นยูนิคเนสแบบนั้นฮะ
3: เพื่อเปิดชื่อเรื่องว่ามันแต่ละคนก็มีอะไรของตัวเองกลับมาเด็กไม่ใช่เหมือนผ้าขาวนะคะยังไงเด็กก็ไม่ใช่ผ้าขาวทุกคนเขาก็มีร่องมีรอยมีสันดานของเขามาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะทีนี้เราเลี้ยงเนี่ยเราก็พยายามจะเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงให้เหมือนกันอะไรก็เลี้ยงอยู่ด้วยกันมีกรรมพันธุ์มีเชื้อนะมันอาจจะมีเชื้อจากแบบบรรพบุร
5: ุ
3: ษที่ใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ผมอยากรู้พี่วานเนี่ยดื้อขนาดนี้มีวิธีการดูแลหรือว่าถ้าเกิดคนมีลูกแบบพี่วานเน
2: ี่
0: ย
2: ก็อยู่ห่างๆไง
0: ทำอย่างไรเราถึงจะบ่มให้ลูกเราอยู่ในร่องรอย
3: คือพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกใช่ไหมคะมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องอบรมสั่งสอนลูกคือเราอ่ะบางทีมันก็ไม่ใช่จะฟังนะแต่เราก็บอกว่าฉันเป็นพ่อแม่เธอมันเป็นหน้าที่ของฉันที่ฉันจะต้องจำจี้จำชัยกับเธอเรื่องนี้คือเราจะเราต้องไม่ give up
0: อ
3: ่ะใช่ไหมแล้วเราจะทำอะไรจะสอนอะไรเนี่ยเราก็ต้องให้มันต่อเนื่องและเสมอจริงๆของเราไม่มีอะไรมากเราก็อยากให้ลูกเป็นคนดีแล้วก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด
0: คือถึงแม้ว่าลูกจะดูเหมือนไม่ฟังแต่หน้าที่ของการเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราต้องพร่ำสอนพี่วานกำลังจะบอกทำท่าเหมือนไม่ฟังแต่จริงๆแล้วมันซึมเข้าไป
2: ก็ได้ยินก็ได้ยิน
3: คือเราเองไม่สามารถจะบ่มเพาะได้ขนาดนั้นหรอกเราก็ไม่พึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็เลยถึงได้พาลูกเนี่ยไปวัดไปเข้าวัดไปอยู่กับวัดไปอยู่กับพระไปใช้เวลาไปอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นคือสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตน่ะที่ให้ลูกได้ทรัพย์สมบัตินี่อาจจะไม่ต้องมีเหลือให้นะ
0: ได้ผลไหมครับเวลาไปวัด
2: พี่ว่าพี่เป็นลูกศิษย์ที่ยากที่สุดของท่านอาจารย์คือฟังแล้วก็ success rate อาจจะดีแต่แบบให้นั่งสมาธิ1ชั่วโมงกูไม่นั่งอ่ะยืนรอข้างนอกไปเดินจงกรมนี่มากกว่าแล้วแบบ
3: ก็อย่างดีก็ใช่ได้
2: ก็คือ
0: แสดงว่า
2: คือท่านอาจารย์เห็นแล้วสายหน้าบางทีแบบตักบ่ายแล้วลืมถอดรองเท้าท่านจะมาถอดรองเท้า
0: แต่ว่าเท่าที่ฟังก็คือว่าเมื่อกี้กำลังจะถามเลยว่าลูกๆชอบไหม ที่เวลาต้องไปปฏิบัติธรรมไปวัดกับคุณพ่อคุณแม่ไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ชอบฟังเทศแต่ไม่ชอบนั่งสมาธิกับทำวัดเช้าไม่ชอบ
0: พี่ทูชอบไหม
5: ชอบและเห็นคุณค่าของมันแล้วรู้สึกว่าพอเราได้โดนสั่งสอนมาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเป็นคนดีขึ้นไง
0: แต่เห็นอย่างเงี้ยเห็นมีพฤติกรรมที่ซนๆแม้กระทั่งพี่วานเองเนี่ยเคยได้ยินมาว่าทั้ง3คนเนี่ยปกติแล้วที่บ้านเนี่ยจะต้องไปเขียนตารางต่อคิวเพื่อที่จะนอนกับคุณพ่อคุณแม่อันนี้จริงมั้ยครับ
3: ก็คือเราเนี่ยนะคะแบบไม่ได้ให้ลูกนอนกับพี่เลี้ยงคือมีพี่เลี้ยงอ่ะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยเราจะเอาลูกนอนเองเพราะฉะนั้นก็คือจะแบบเตียงก็จะเป็นเตียงใหญ่แล้วก็จะมีเตียงซิงเกิลมาต่ออย่างเงี้ยคือ
0: ในห้องเดียวเนี่ย
3: ในห้องเตียงก็คือสามารถนอน5คนในยาวเลยอะค่ะแล้วก็อันนั้นแม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นยังไงประทูเป็นคนทำเองหัวเขาจะซิสเตมติกมากเขาก็จะแบบไปทำตารางว่าใครจะนอนคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยตารางจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ใครจะนอนด้านไหนมีตำแหน่งในการนอนอย่างเงี้ยค่ะก็เขาทำของเขาขึ้นมาเอง
0: คือหมายความว่าคนต้องแย่งกันนอน
5: พี่ว่าเนี่ยเข็มชอบเรียกว่าผมเป็นสมองของครอบครัวครับ
0: เพราะว่าอะไร
4: ไม่ได้พูดเองแต่ว่าจริงเขาเป็นจริงเขาก็เป็นแบบซิสเต็มไงเป็นแบบจัดระบบระเบียบอะไร
0: ไม่ใช่แสดงว่าการที่มีตารางเนี่ยแปลว่าลูกๆต้องทะเลาะกันหรือเปล่าว
1: ่
0: า
1: ทำไมตามตารางก็
0: ไม่ก่อนที่จะมีตารางเนี่ยคือทุกคนจะแย่งกัน
3: ไม่เพื่อความแฟร์ใครจะนอนไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: บางทีไม่อาจจะไม่อาจจะอย่างนอนใกล้ป้าป้ามากกว่า
5: คนจะนอนกับแม่หมดแล้วป้าจะต้องบังคับให้ลูกนอนใกล้
4: ที่มีตารางเพราะว่าเดี๋ยวป้าน้อยใจที่มีตารางเพราะเดี๋ยวป้าน้อยใจไม่มีใครนอนคุณเล่นค่ะ
0: สามคนนี้ทะเลาะกันบ้างไหมครับ
3: ทะเลาะไหม
5: ยิ่งวันยิ่งทะเลาะกันมากขึ้น
3: แต่คิดว่าน้อยนะคะ
1: นี่ก็เรื่องอะไรกัน
5: ทะเลาะกับ
2: งาน
5: ทะเลาะตลกอ่ะไม่ได้ทะเลาะแล้วก็หายครับ
4: พูดกันด้วยน้ำเสียงบางทีเหมือนทะเลาะกันอยู่แล้วฉะนั้นการทะเลาะของเราอ่ะเราก็ชินเนี่ยละเพราะน้ำเสียงมันก็ใกล้ๆกัน
0: คือได้ยินมาว่าคุณพ่อเคยพูดเอาไว้บอกว่าลูกๆเราเนี่ยทั้ง3คนเวลาคุยเรื่องธุรกิจครอบครัวเนี่ยคุยไม่ค่อยแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเวลาเถียงเรื่องครอบครัวเนี่ยคุณพ่อเคยพูดบอกว่าถ้าเป็นพนักงานจริงๆเนี่ยอันนี้ไล่ออกไปแล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องจริงไหมครับ
1: ก็มีมันก็มีเหมือนกัน
2: เพราะว่าไม่เคยไล่คนออกเลยไงผมไม่เคยเห็นพ่อของคนไล่คนออกเลย
3: พ่อไม่พูดแม่พูด
0: คุณแม่เป็นคนพูด
3: ใช่
2: แต่ก็ไม่เคยเห็นพ่อไล่คนออกเหมือนกัน
3: เพราะว่ามันเถียงมากไงแล้วพ่อก็ยอมฟังอยู่นั่นแหละใช่ไหมบางทีกำลังกินข้าวอยู
2: ่เราถูกเราต้องเถียงว่าเราถูก
3: โทรศัพท์มา
4: ฟ้องแม
3: ่พูด
2: พี่ฟ้องไม่
3: ฟ้องนี่จะพูดนี่ไม่ต้องพูดละมันก็เลยบอกมันว่าขอโทรศัพท์เลยไอ้วานนี่ไม่ใช่เขาเป็นนายเธออย่างเดียวนะเขาเป็นพ่อเธอด้วยนะถ้าไม่พอใจนะเถียงขนาดนี้นะออกไปเลยออกเลยก็เลยบอกมันอย่างเงี้ย
0: แล้วเป็นไงพี่วาน
2: ก็ออกเลย
0: ออกเลย

0: ออกมา
1: เลยอุ้ยโถ
0: ออกไปจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะใครจะรันต่อ
1: ย
0: ัง
1: ไม่ทดลองออกนะคะยังไม่ได้ทดลองออก
2: อย่างเรื่องของการตั้งใจอยากจะให้ลูกๆได้เรียนรู้จากการพึ่งพาตนเองอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่ทั้งคู
3: ่
2: ครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่ายังไงครับ
3: คืออย่างของเรามีประสบการณ์มาเราเคยเรียนโรงเรียนประจำทั้งคู่เลยนะผมเรียนมัธยมนี่เขาเรียนโรงเรียนวัฒนาก็คิดว่าการที่ไปอยู่โรงเรียนประจำนี
2: ่หญิงล้วนกับชายล้วน
3: ใช่
2: ครับ
3: ก็ช่วยคือมันทำให้เราช่วยตัวเองได้เยอะแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนอื่นอะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีพ่อแม่อะไรเงี้ยครับ
1: มีระเบียบวินัย
3: มีระเบียบวินัยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเราได้รู้มาเราก็คิดว่าลูกๆเราควรจะได้ประสบการณ์อันนี้ด้วยก็เป็นเหตุผลที่เราให้เขาไปอยู่โรงเรียนประจำ
1: ตอนนั้นเราก็มีลูกของเพื่อนๆเพื่อนๆลูกของเพื่อนๆเนี่ยก็ที่โตกว่าเราเนี่ยก็ส่งไปเรียนที่อังกฤษแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปดูโรงเรียนอะไรกับเขาเนี่ยเราก็ชอบลูกเราก็ชอบอะไรเงี้ยนะคะก็เราก็เลยคิดว่าส่งไปเรียนที่อังกฤษเนี่ย
2: พี่วานเป็นคนแรกที่ไป
1: ใช่
2: ตอนนั้นพี่วานกี่ขวบครับ
1: ประมาณ
4: 9ขวบครึ่ง
1: 9ขวบกว่าจะ10ขวบอ่ะ
2: ไม่มีความติดคุณพ่อคุณแม่อยากอยู่
0: อยากไปผมอยากผมบอกเลยผมอยากไปผมบอกไปทันทีเลยอ่ะบ้านเกิดบ้านนอนนะบอกว่า
1: แต่ว่าน
0: ี่คือบ้านเกิดบ้านนอน
1: ผมไปโอ้ยแต่คือไปส่งทุกครั้งของประทูนี่ก็พอดีก็ส่งไปเรียนซัมเมอร์ใช่ไหมคะก็แล้วก็กลับมาเรียนตอนนั้นอยู่ป
4: .3
1: ป .4 ป .4 ป
4: .4 มันอยู่กับเด็กๆอยู่ว่าวิ่งในป่ากลับมาผมไปเรียนเดือนนึง
0: ก็ไปอยู่สร้างตัวของตัวเองได้เบสิคเลยไม่ต้องอยู่ในบ้านไม่ต้อง
4: ใช่
0: ไม่ต้องเจอรถติดมันเจออากาศดีมีป่า
1: ไม่มีใครดุ
4: ที่บ้านพ่อแม่ดุไงไปที่นู่นสบาย
0: ที่บ้านกลับมามันไม่มีอะไรทำป่ะ
2: เหมือนทุกคนอึดอัดมากที่อยู่พ่อแม่เขาอยากออกจากไปอยากจะไปต่างประเทศได้โดยเร็วอะไรเงี้ย
0: คือรู้แล้วไปนี่เราอยู่ในเราสร้างโลกตัวเองได้เราต้องตามกฎบ้างอ่ะต้องแต่นอกนั้นเรามีส่งตัวเองได้ไง
1: คือลูก
2: มันจะสร้างกฎอะไรพี่อยู่เมืองไทยพี่ก็เป็นมาเฟียอยู่แล้วพี่ก็เป็นกฎพี่ก็สร้างกฎ
0: มันไปกลับกันน่าเบื่อก็ต้องนั่งอยู่ที่บ้าน
1: เราก็
4: ตื่นแต่เช้าต้องตื่นแล้วนั่งรถชั่วโมงครึ่งไปเรียนกล
1: ับ
4: มามีเรียนพิเศษต้องมีให้แม่สอน
1: แล้วเรียนพิเศษเยอะใช่ไหมเด็กเด็กไทยต้องเรียนพิเศษเยอะซึ่งเราไม่ให้ลูกเรียน
3: ช่วงบ่ายก็เล่นกีฬา
1: ต่างจังหวัดใช่ไหม
4: เล่นกีฬาเล่นกีฬา
1: ก็เลยคิดว่าไปอยู่ไอ้ที่ที่แบบมันสบายๆเรียนที่แบบอยู่ประจำมาดีอ่ะมันมีเวลาเยอะที่จะได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองสนุกอะไรเงี้ยแข็งแรงเงี้ยค่ะ
0: เข้าปงเข้าป่าเงี้ยสบายเยอะ
2: เดี๋ยวกลับมาที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่ให้ลูกเรียนพิเศษ
1: ไม่อยากให้เรียนไม่ชอบให้เรียน
2: เพราะว่าอะไรครับ
1: ก็มันก็เรียนเยอะแล้วนะวันวันนึงที่ที่โรงเรียนนี่ก็เยอะแล้วใช่ไหมคะแบบว่าไม่อยากให้เรียนอ่ะมันพอแล้ว
3: ที่เราก็เรียนอ่ะไปต่างจังหวัด
1: ค
3: ือ
1: ทุกวันศุกร์เราก็เป็นทุกวันศุกร์เราจะออกไปต่างจังหวัดแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะออกไปต่างจังหวัด
2: เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าไม่อยากให้ลูกเรียนพิเศษแต่คุณลูกบอกว่าต้องทะเลาะกับคุณแม่เรื่องสอนกันบ้างกันตลอด
1: อ้าวก็ใช่สิเพราะว่ามันสอนยากสอนเย็นไงทีนี้จำเป็นที่จะต้อง
3: ไม่มีครูสอน
1: ครูมาสอนด้วยบางครั้งเพราะว่าแม่สอนไม่ไหวเพราะแม่แบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแม่แบบใจร้อนเนี่ยสอนพูดเกิน3คนนี่ไม่เอาแล้วไม่ได้แล้วก็
2: ค่อยๆหย่อนกระเป๋าลง
5: ไม่
2: ได้
5: สมัยก่อนมันจะมีแบบดินสอที่มีแบบเซรามูลอะไรเงี้ยก็ใช้ไอ้เซรามูลอ่ะเคาะ
1: นิดเดียวเออย้อนมือตีมือเธอนิดเดียวเธอก็ร้องไห้
0: แล้วอ่ะ
5: abuse เสียใจ
0: ทำไมแต่ลูกนี่คือโดนแยกลูกหมดละเงี้ย
1: อะไรนะ
0: ทำไมแต่ลูกแค่ด่าลูกนี่เกิดอะไรขึ้นหยุด
1: อย่าเราไม่เคยทำกับลูกแบบนั้น
4: ไม่โชคดีนะยังมีลูกครบทั้ง3คนอยู่ตอน
2: เดี๋ยวนะเมื่อกี
4: ้สมัยนี้นี
0: ่ไม่ลูกโดนแยกแล้ว
2: เมื่อกี้พอยพี่วานดีมากเลยพี่วานบอกว่าพี่วานกำลังดูแลลูกตัวเองคือทุกวันนี้พี่วานเป็นพี่คนโตที่มีลูกสาวแล้วกำลังสอนลูกตัวเองแบบที่ได้รับการเลี้ยงดูมาจากคุณพ่อคุณแม่
1: ไม่เหมือนไม่
2: พี่กำลังบอกว่าพี่สอนแบบเดียวกันแต่ว่าคุณแม่บอกคุณแม่มาห้ามพอพี่จะตีลูก
0: ลูกใช่แม่ไม่ตีบอกไม่เกี่ยวห้ามยุ่งอันนี้ลูกผมแล้วก็ลูกผมคือแผนกหนึ่งของผมผมบอกลูกผมเธอคือลูกหรือว่าเธอเหมือนผนักบอก
4: ชาวเลย
0: มันเข้าประชุมไม่ตอนเข้าประชุมลูกก็นั่งฟังนะเพราะผม

0: ที่บ้านลูกก็เห็นบางทีอารมณ์เราอารมณ์ดีชมพนักงานลูกก็เห็นบางทีเราปล่อยบอมปล่อยบอมลูกก็เห็น
1: เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไหวไหมล่ะ
2: แผนกลูก
0: ไม่แต่คือลูกก็คือแผนกหนึ่งที่เราต้องบริหาร
1: แต่ถ้าบอกว่าจะแม่ไม่ให้ยุ่งไม่ได้นะเพราะฉันก็เป็นย่าใช่ไหมล่ะ
0: เออถ้าจะตีลูกเราดูลูกอยู่ก็ห้ามมาคัด throughเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเด็กก็จะวิ่งไปหาคุณย่า
1: เหนื่อย
3: แต่คุณย่าบอกเลยคุณย่าเมื่อกี้ทุกคนบอกว่าแม่เป็นแม่ดุแต่ต้องเป็นคุณย่านี่
0: คุณย่าสปอยลูก
3: โอ้โห
0: หลานโคตรเลย
3: ใช่
1: ไม่จริง
3: สปอยมาก
0: ทุกอย่างถ้าจะยกโอ้ให้ย่าเก็บให้ไหม
1: ไม่จริง
4: หลาน
0: หลาน
4: จ
0: ะให้หลานมาก
4: ที่หนึ่งตัว
0: โอ้เดี๋ยวย่าเก็บให้นะนั่นถ้าจะคุกเข่าหาลูกของไม่เก็บเอง
4: ไม่หลานอยากได้เทเลทับบี้หนึ่งตัวย่าบอกโอเคเดี๋ยว
0: เอาไปสามตัว
4: กลับมาคือแบบถ่ายรูปมาคือหลานชูคือมีทุกสีไม่ได้ทุกสี
2: เออทำไมแบบนั้นล่ะครับ
1: ย่าชอบ
2: ทำไมกับลูกเราไม่ตามใจกับหลานถึงตามใจ
4: ม
2: ัน
4: ไม่ใช่ลูก
1: เดี๋ยวไว้เปอร์มีลูกกับมีหลานเปอร์ก็จะรู้แหละ
2: ไม่ใช่เพราะว่าฟังดูแล้วคือเหมือนถ้าเกิดเราไม่ตามใจลูกเพราะเราไม่อยากให้ลูกเสียนิสัยแล้วถ้าเกิดเราไปตามแล้วไม่กลัว
0: หลานเสียนิสัย
1: ความจริงแล้วเนี่ยนะคะลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราโดยตรงถูกไหมคือเรามีหน้าที่ต้องอบรมสั่งสอนเขาให้เป็นไปตามแนวทางที่เราคิดว่าควรจะเป็นใช่ไหมคะแต่ต้องให้รู้ว่าเขามีอิสระเต็มที่นะแต่เราก็ต้องมีกรอบให้เขาค่อยๆสร้างกรอบให้เขาแต่หลานเนี่ยนะหน้าที่อบรมโดยตรงเนี่ยหน้าที่ดูแลโดยตรงคือพ่อแม่มันใช่ไหมล่ะเราอ่ะก็เป็นส่วนประกอบข้างนอก
2: มีไหมหลานเมื่อกี้พอพูดถึงหลานแล้วเนี่ยหลานโดนพ่อดุแต่หลานรู้ว่า
0: ไม่หลานโดนพ่อดุแล้ว
2: หลานไปฟ้องหลานไปฟ้อง
0: ย่าแบบ
3: กระทืบพ่อ
0: มาเบรกระหว่างดุอยู
2: ่เออ
0: ซึ่งเราก็ต้องดุย่าด้วย
1: เดี๋ยว
0: ทำยุ่งแต่จริงไงบอกอย่ายุ่งคืออย่าคุยหลัง
1: แต่ไม่ถูกเราก็ไม่ชอบวิธีการของเขาอยู่ดี
0: ก็ไม่ชอบ
1: ยังไง
0: เราโตไปแบบนึงครับเขาก็ไม่ชอบวิธีการบริหารผมเหมือนกันเพราะผมใจร้ายเนี่ยตอนนั้น
1: ไม่ใจร้าย
0: ตอนนั้นผมว่าเคยคนออกทีนึงตอนแรกเอาออก this not my style บอก I know it's not your style daddyBut this is the new thing. People get fired.
2: แปลว่านี่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเริ่มเชื่อแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สอนเนี่ยลูกจะทำอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำแบบนึงลูกก็ทำอีกแบบนึง
5: คือมันเหมือนเราปลูกพืชพันธุ์ชนิดนึงอ่ะมันแล้วแต่ดินแล้วแต่อากาศแล้วแต่ไอ้พันธุ์ของมัน
0: แล้วใส่ปุ๋ยยังไง
5: แล้วมันเติบโตมาเม็ดพันธุ์ใกล้ๆกันก็ไม่ได้เติบโตเหมือนกันอ่ะมันออกมาต่างกันได
2: ้
5: ต่างกันได้สไตล
2: ์แต่ว่าบนความตั้งใจที่เรามีจุดประสงค์ว่าเราอยากจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเพื่อให้เขาได้เรียนรู้จักพึ่งพาตนเองผมขอถามจากคนเล็กก่อนบ้างพี่เขียนไปเรียนต่างประเทศแล้วได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองจริงไหม
4: ก็ได้เรียนทุกอย่างเพราะเหมือนแบบได้ make friend เองได้ต้องเหมือนแบบตอนที่เราไปก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เหมือนเราใช้มันไม่เป็นอ่ะฉะนั้นไม่เป็นก็คือไม่เป็นเลยอ่ะก็เป็นคนไทยเราก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดรู้จักเหมือนแบบเหมือน struggle ในการหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่เมืองไทยแล้วก็โตกับเพื่อนโตกับเพื่อน
2: มีความทุกข์มากสิมีความทุกข์
4: ร้องไห้แบบไม่ไหวแล้วแบบร้องไห้อ่ะคือร้องทั้งวันทั้งค
0: ือ
4: เข็มแบบ
0: ได้แล้วก็ได้เงินเพิ่ม
4: ไม่คือเข็มแบบแต่เป็นลูกคนเล็ก
0: ผมขอได้ไม่เคยได้เลยอ
4: ่ะได้มือถือคนเดียวแต่มันเป็นตามยุคตามสมัยด้วยที่แบบ
0: ขอได้มือถือด้วยได้เครดิตการ์ดด้วย
4: พ่อแม่รัก
3: วันนี้ก็ยังมีอยู่
0: เครดิตการ์ดธนาคารครอบครัว
4: ไปเตือนแม่ว่ามีตอนนี้
1: เป็นคนเดียวที่มีเครดิต
4: ไม่ใช่แต่พ่อแม่ติดเรามากสุดหมายถึงว่า
3: ลูกรักจะบอกว่าเลยเป็นลูกรัก
0: จะบอกว่าความลำเอียงไม่มีในโลกนี
2: ้พี่เราจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่รักลูกไม่เท่ากันหรอ
0: เลี้ยงไม่เหมือนกัน
2: รักลูกเท่ากันไหม
1: เลี้ยงก็ต้องไม่เหมือนกันเพราะมันไม่เหมือนกันไง
2: รักลูกเท่ากันไหม
0: ว่ารักแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วง
2: เมื่อกี้พี่เขียนบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยรู้สึกแบบหดหู่มาก
4: หดหู่มากตื่นมาก็ร้องไห้แบบฝนตกอากาศที่นู่นแบบมันคือมันเศร้ามาก
1: นี่หมายถึงที่เบนเดนหรือหมายถึงตอน7ขวบที่ไป
4: ทุกตอนคือไปเรียนซัมเมอร์ทุกครั้งตั้งแต่7ขวบก็คือขอไปกับเพื่อนสนิทคนนึงชื่อพลอย ก็ไปด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยพอไปปุ๊บก็แบบป้าแม่กลับเลยคือเหมือนแบบ โอเคเลยไม่เป็นไรเลย
2: อยู่ได
5: ้อยู่ลงบัว
3: อยู่ได
4: ้พอเห็นรถมันแบบรถออกไปจากรั้วโรงเรียนแล้วคือเหมือนแบบอยู่ไม่ได้รีบโทรเลยว่ากลับมาเดี๋ยวนี้คือไม่ได้แล้วอ่ะอยู่ไม่ได้อ่ะร้องไห้
5: ตอนนั้นกลับถึงเมืองไทยเวลาช่วยอะไรไม่ได้
0: ผมร้องไห้แป๊บเดียวเห็นพ่อร้องไห้แล้วผมก็Hello
1: ไม่แต่เดี๋ยวจะบอกว่าจริงไม่จริงจะบอกว่าลูกทุกคนเนี่ยไปส่งโรงเรียนเข้าโรงเรียนเนี่ยนะคะหรือจะส่งที่เมืองไทยขึ้นเครื่องบินไปหรือไปส่งที่นู่นแล้วไปพาไปโรงเรียนร้องไห้แบบเยอะมากๆร้องจน
5: ร้องแบบ
1: ร้องแบบต้องจอดรถอ่ะอาเจียน
2: ใครพี่วานเนี่ยนะ
1: คือร้องจนบอกว่าเราถามว่าลูกอยากจะกลับไปเรียนกลับไปอยู่เมืองไทยไหม
0: ไม่
1: เขาบอกไม่กลับชอบเรียนที่นี่บอกแล้วร้องทำไมมากมายขนาดนี้ขอร้องไม่ได้เหรอคิดถึงบ้านอ่ะขอร้องไม่ได้เหรอ
2: การที่ส่งลูกไปอยู่ต่างประเทศทั้ง3คนไปโรงเรียนประจำเนี่ยครับมันไกลหูไกลตาเรามั้ยเรามีวิธีการเอาใจใส่ยังไงหรือว่าจะทำยังไงให้ไม่ห่างเหินครับ
1: คือเราเนี่ย
0: คุย
1: เรียกว่าลูกไปเรียนตั้งแต่เด็กเลยบานประมาณก่อน10ขวบทู9ขวบเข็ม12แต่ว่าเราใกล้ชิดกันมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยจะทำอะไรที่บอกต้องทำให้สม่ำเสมอต่อเนื่องคือเราจะบอกลูกเลยบอกว่าเนี่ยนะแต่ก่อนสมัยก่อนพูดโทรศัพท์ทางไกลมันลำบากมากเลยเราก็จะบอกลูกว่าเราจะโทรศัพท์ไปซึ่งต้องผ่านออเปอเรเตอร์นะคะว่าวันพุธทุกวันพุธเธอต้องมารอที่โทรศัพท์นะ
3: พุธและเสาร์
0: วันอาทิตย์
3: 4 โมงครึ่ง
0: วันอาทิตย์
1: อาทิตย์ละ2 ครั้งอ่ะ
0: วันอาทิตย์
1: ใช่ไหมพุธกับอาทิตย์เนี่ยใช่ไหมคะต้องมารอมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต้องมารอและแม่จะโทรหามันต่อลำบากนะพอแม่ต่อไปปั๊บเนี่ยก็คือต้องได้พูดกับลูกและค่าโทรศัพท์ทางไกลก็แพงใช่ไหมอันนี้พอดีคุณน้าคนนึงเป็นคนแนะนำว่าจุ๋งถ้าจุ๋งส่งลูกไปเรียนเมืองนอกนะจุ๋งจะต้องติดต่อสม่ำเสมอเลยนะ
2: เพราะว่าอะไรครับกลัวเตลิดเหรอ
1: ถ้าขาดไม่ถ้าขาดนี่บางทีลูกมันชินนะความสัมพันธ์มันจะหายไปเลยไอ้เด็กก็เผื่อว่าไม่เคยติดต่อกับพ่อแม่เป็นหลายคนจะมากว่าถึงเวลาคือขอเงินอย่างเดียวขอเงินอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่านี่คือเราจะถามทุกสุ
0: ข
1: ค
0: ือ
1: ทุกวันพุธกับวันอาทิตย์อะไรนะขอเงิน
0: ไม่
2: ขอเงินไม่ให
5: ้แต่ไม่ใช่อยู่เมืองนอกแล้วมันห่างไกลนะอยู่เมืองไทยติดกันก็ห่างไกลผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ของเรากับลูกของเราเนี่ยอยู่อังกฤษเนี่ยใกล้กว่าคนที่อยู่เมืองไทยกับลูกเขา
1: บางคน
5: เรามีความสัมพันธ์แล้วก็มีกู๊ดควอลิตี้ไทม์ใช่ไหมนี่สำคัญ
2: การที่คุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักธุรกิจด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เป็นนักพัฒนา
0: แม่เป็นสายครอบสมัยก่อน
2: อสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยที่คิดว่างานต้องเยอะมากพอสมควรการที่งานเยอะแบบนั้นน่ะเราจะจัดสรรเวลาให้อยู่กับลูกได้ยังไงครับ
5: เราต้องให้ priority ว่าอันไหนสําคัญสําหรับผมก็เรื่องลูกนี่สําคัญนะเราถ้าเราคิดว่าอันไหนสําคัญเราจะมีเวลาให้มัน
2: ลูกต้องมาที่1ครอบครัวมาที่1
5: เราให้เวลานะไม่ใช่ให้ทรัพย์สินอะไรให้เวลากับเค้า
1: แต่ก่อนนี้ทํางานนะคะก็ทําอยู่เชลก่อนแล้วก็ไปทํา City Bank แล้วก็ลาออกจากงานซึ่งเราก็แบบมีอนาคตที่ดีมากๆเลยเนี่ยเพื่อที่จะมาใช้เวลากับลูกอ่ะ
3: คือ
1: ไม่
3: ไม่ใช่
1: ลูกชายต้องไปเรียนนอกเราก็ไปอยู่ปิดเทอม half term อะไรเราก็ไปหาอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะคือเรื่องลูกเนี่ยสําคัญ
5: ต้องให้เวลาเค้า
2: ก็ใช่ต้องมีการคุยกันว่าให้คุณพ่อทํางาน
1: แน่นอน
2: แล้วคุณแม่ยอมเสียสละเพื่อที่จะมาดูแลลูก
5: ต้องให้ด้วยกัน
1: แต่เราไปได้มากกว่าแต่นี่เค้าก็จะเป็นคนที่จัดเวลาดี work hard play hard แล้วก็เวลาที่อยู่กับ family คือเราจะออกต่างจังหวัดทุกวันศุกร์อยู่แล้วลูกไปเรียนเมืองนอกกลับมาปิดเทอมเนี่ยเราก็จะต้องไปต่างจังหวัดอยู่ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยแหละ
2: ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์
1: ส่วนใหญ่แล้วคือไม่พลาดเลย
2: แต่หลักๆก็คือต้องการจะพาเค้าไปใช้เวลาอยู่กับเรา
5: ใช่ในธรรมชาติ
2: ในการไปธรรมชาติ
1: ให้สัมผัสธรรมชาติกับเปิดโลกกว้างเงี้ย
2: แล้วตั้งความหลากหลายด้วยใช่มั้ย
1: ใช่
2: มีตั้งแต่แบบ
1: เคยไปซีเบิร์ดของคุณ
2: ม
1: ี
2: ต
1: ั้
2: งแต่แบบสถานที่ที่พักแบบสวยหรูหรือสถานที่พักแบบ
5: มีครบหมดแหละทุกอย่าง
1: นอนสาราวัด
0: ที่พักแพงๆที่เราเคยอยู่อันเดียวที่ละมันที่เต็มปรับได้เพราะเราหาที่อยู่ไม่ได้นอกนั้นเราอยู่โรงแรมธรรมดาแบบสี่ดาวสามดาว
1: เราไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยนะคะ
0: ไม่ฟุ่มเฟือย
1: เพราะลูกสามคนเลี้ยงนี่แพงนะ
0: แต่ผมแพงโรงแรมมือแล้วผมบอกโอ้ยอยากอยู่นี่ว่ะซึ่งราคาบูลิวาร์อยากอยู่มากแต่แพงมากแล้วเข้าไปดู ใช่ไหมอยู่โรงแรมนั้นอ่ะโรงแรมสบายสบาย
2: ไม่ได้เลี้ยงดูให้ได้เรียนรู้สิ่งที่เ

0: ป็นของลักชัวรี่แล้วมาทำโรงแรมลักชัวรี่ได้ยังไง
1: เพราะเรา
2: อยากอยู่โรงแรมพวกนั้น
1: ตอนเข้าไปมิวเซียมผมไปดูโรงแรมไปดูร้านอาหารผมชอบไปทัวร์ของสวยของงาม

0: ี้เราทำก็ทำของดีอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวเราไม่ได้
1: เราไม่ได้ฟุ่มเฟือย
0: ความฟุ่มเฟือย
1: มันแพงนะ
2: หรูอะไรเงี้ยไม่ต้อง
0: เราเดินก็ไปดูใช่ไหมช่วงนั้นไม่ได้อยู่
1: ค่าเงินบาทมัน
3: ค่าเงินบาทมันถูกเลย
1: ได้เป็นแพงมา
2: ถูกต้องถูกต้อง
3: เรียนเมืองนอกก็ดี
4: แล้วผมได้ยินคำว่าได้เรียนเมืองนอกก็ดีตอนค่าเงินบาทมันแพงเนี่ยได้ยินมาพี่เคยถึงขั้นแต่ว่าผู้ปกครองต้องไปเจรจาขอต่อรองค่าเทอม
0: เขาเจรจา
5: เรียนเป็นคน
0: เขาเจรจาเอง
4: เจรจาเอง
3: ตอนนั้นคนมันเริ่มกลับได้ข่าวว่าคนมันเริ่มกลับเราก็แบบไม่อยากกลับเราสนุกอ่ะเราก็นัดครูใหญ่เข้าไปบอกว่าขอลดเงินขอลดค่าเรียน
0: ค่าเราเรียน
2: พ่อแม่ลำบาก
3: ได้ข่าวว่าเศรษฐกิจ
0: เมืองไทย
3: เอเชียมันไม่ดี
0: ปี40
3: แค่นั้นแหละรู้แค่นั้นน่ะ
4: ไปพูดเอง
3: ใช่เขาก็บอกว่าทีหลังเด็กไม่ต้องคุยเรื่องนี้นะ
0: แต่เขาลดเท่าไหร่ลดให้เท่าไหร่นะ 50%
2: ไม่ 30%
0: 30% ลดให้3ปีช่วงวิกฤตเนี่ยทุกคนก็เดือดร้อนนักเรียนอังกฤษมี 1,000 คนเนี่ยก็กลับมาสัก300คนแล้วเพราะว่าผู้ปกครองไม่สามารถอฟอร์ดได้
4: ธุรกิจมันน่ามันเป็นหลังมือเลย
0: ล่มสลายผมก็คุยกับลูกๆให้บางทีเราอาจจะต้องพากลับแต่ว่ารู้สึกว่าวานเข้ามาคุยกับผมบอกว่าป้าถ้ามีความจำเป็นเอากลับได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องหน้าบางทีเด็กนี่จะกลัวว่าเฮ้ย
4: เสียหน้า
0: แต่วานก็บอกไม่เป็นไรถ้าจะให้กลับก็ไม่ต้องห่วง
1: ดูนั้นเบื่ออยู่ดูเลยผู้ชายล้วน
3: แฟนฟิว
4: แต่สุดท้ายก็เรียนต่อ
0: แต่ก็พอดีพลิกไปพล
1: ิ
0: กมา
1: แล้วก็แล้วล่ะ
0: พอดีพลิกไปพลิกมาแล้วสถานการณ์มันกู้คืนได้มันเงี้ยครับแต่ไม่หวานมันก็ต้องพากลับเราจะเอาฟอร์ดได้ยังไง
4: ซึ่งในการไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดและต่างประเทศเนี่ยคุณพ่ออาจจะไม่รู้หนึ่งใน3ลูกคนนี้มีคนหนึ่งที่น้อยใจคุณพ่อมากที่สุดในทริปแอฟริกา
0: อ๋อนี่เหรอเรื่องรองเท้าป่ะ
4: ใช่
0: เดียวกลัวคนอื่นรอไม่มีอะไรหรอก
4: นะเราให้ฟัง
3: ย้อนกลับมาประเด็นว่าป้าแม่เนี่ยไม่ได้ให้เงินเยอะแล้วแบบไม่ใช่วิธีที่เขาจะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เขาใ
1: จแล้วเป็นเด็กไทยที่เรียนหรือเมืองนอกคือต้องมีฐานะใช่ไหม
4: ใช่
1: แต่เราเป็นเด็กไทยที่มีฐานะที่จนที่สุดใช่ป่ะ
4: ในบรรดากลุ่มคนที่พ่อแม่มีเงินส่งไปเรียนต่างประเทศเราจนที่สุด
2: ได้ยังไงรู้ได้ยังไง
1: เพิ่งนี่ป้าเขาได้200ปอนด์ทำไมเราได้30ปอนด์อย่าเทียบกับคนที่มีมากกว่าเราเทียบกับคนที่มีน้อยกว่าเรา
0: ไม่เขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาเนี่ยไปเวลาไปซื้อเสื้อซื้อ10ตัววันซื้อตัวเดียว
2: แบรนด์เนม
0: แล้วเนี่ยเขาซื้อตัวเด
1: ียวไม่ซื้อแบรนด์เนมด้วยไม่ซื้อ
0: ตัวเดียว
1: 30ปอนด์ซื้อ
0: เขาบอกว่าโอเคเขารับได้ตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่รู้รับได้ป่ะ
1: ไม่รับไม่ได
3: ้ย้อนกลับไปเรื่อง
4: ที่ไปแอฟริกา
5: ผมคิดว่าป้าเนี่ยใจดีมากพอไปแอฟริกาไปกับแฟมิลี่ทั้งหมดเลยค่ะแบบพี่น้องคุณ
2: พ่อแม่
5: ทุกคนอ่ะเป็นคัสซินทั้งหมดอ่ะทุกคนก็ไปร้านบาจา
4: ร้านรองเท้า
5: บาจา
3: บาจาพูดละ
5: 60บาทแล้วมองรองเท้าพูดเลยว่าแบบเฮ้ยอยากได้บูทมันเป็นแบบสไตล์แอฟริกันนะทุกคนแบบบูทลุยๆของแอฟริกา
2: 100บาทนะ
5: 100บาทป้าขอรองเท้าคู่นี้ได้ไหม
4: อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย
5: เด็กอ่ะแบบคลาสแบบ
0: 10ขวบ
1: ป้าไม่ให้เหรอ
5: ป้าแบบไม่ให้รองเท้าค
0: ู่ไม่ให้เพราะว่าเวลาไม่พอ
5: แล้วคนอื่นซื้อมาหมดแล้ว
0: ก็เข็มตัดสินใจช้าอะไรสักอย่าง
5: เดี๋ยวที่จำได้แล้วว่าพูดเนี่ยขอนิดเดียวขอนิดเดียวไม่ได
1: ้ตอนผมซื้อมา
5: ก็เลยต้องใช้มาต่อรองทุกอย่างใช้รองเท้าคู่น
2: ี้ใช้เรื่องนี้มา
1: ตอนผมซื้อมาม
0: ีเรื่องเดียว
1: คือพ่อผมมีโรเล็กซ์อันหนึ่งที่คุณปู่ให้
4: ครับ
1: แล้วคุณปู่บอกเนี่ยตอนวัน18วันจะได้เรือนนี้บอกป้าตอน18จองเรือนนี้ไว้ก็ใส่ตลอดตอนวันผม18พาผมเดินเข้าร้านสวอตช์เว้ยเดินเข้าร้านสวอตช์ไลฟ์สดหยุด
0: รายการอยู่ไหนตอนนี้ในการ
1: อยู่ในตู้เซฟ
0: อยู่ที่มันเอาไปแล้วมันพูด
1: เลยเลือกอะไรก็ได้เลยเอาแท็กคอยเออร์ได้เปล่าไม่เอาแท็กสวอตช์อะไรก็ได้สวอตช์แบบ3ปอนด์แล้วแบบอยู่ดีก็คิดได้เฮ้ยป้าไม่18แล้วเอานาฬิกามาเลยก็เลยปล้นเลยแบบดึงว่าขอบคุณมาก
4: บ้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะตามใจลูกด้วยฐานะของเราก็สามารถตามใจได้ทำไมถึงไม่เลือกที่จะตามใจครับ
1: เพราะไม่มีเงิน
2: ใช่ใช่
0: ไม่เราคิดว่ามัน

0: มันเราคิดถึงความคุ้มค่ามากกว่าสำหรับผมนะเราก็อันไหนมันคุ้มค่าเราก็ให้
1: จริงๆในกุศโลบายของการไม่ตามใจจนมากเกินไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องในเรื่องของการสอนที่จะทำให้เขาทำธุรกิจเป็นด้วยหรือเปล่าว่าอันไหนคือคุ้มค่าที่จะลงทุนคุ้มค่าที่ควรจะใช้คุ้มค่าที่ควรจะ
0: อยากให้เขารู้คุณค่าของเงินมากกว่า
2: เราก็บอกนะเช่นถ้าเผื่อว่าคือเราเป็นคนที่ไม่เน้นแบรนด์เนมอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะคือแต่ไหนแต่ไรละแล้วก็เราก็ชอบอุดหนุนของไทยชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สนับสนุนให้ลูกเนี่ยทำแบบนี้ทีนี้ว่าอย่างสมมุติว่าเราจะซื้อของที่ราคาแพงอ่ะใช่มั้ยอย่างตอนนั้นจำได้ว่าเรื่องที่ประทับใจเรื่องนึงเลยก็คือว่าที่ประทูบอกว่ามันมีไปที่อังกฤษนะลอนดอนแล้วมันจะมีกางเกงของยี่ห้อดีเซลที่มันฮิตมากเลยทูจำได้ป่ะ
3: ก่อนทูใส่กางเกงดีเซลป่ะล
2: ่
3: ะ
2: ไม่สมัยก่อน
4: ใช่ที่
2: ม
4: ัน
2: ตัวตอนนั้นเนี่ยสมัยนู้น
1: 8,000 9,000
2: โล 200 ปอนด์ 200 ปอนด์
1: 10,000 กว่าบาท
2: ใช่มั้ยทีนี้แล้วคนก็บอกใส่คนนั้นก็ใส่คนนี้ก็ใส่อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าไอ้ทูก็บอกว่าทูก็ชื่นชมอันเนี้ยมากเลยไอ้วันนึงแล้วก็เดินไปกับลูกเดินบนถนนเนี่ยแล้วก็เจอร้านดีเซลไอ้ทูก็เข้าไปรูปๆคลําๆไอ้กางเกงตัวเนี้ยแล้วบอกเนี่ยดูสิแบบเนี่ยตัวนี้แหละลูกมันก็รูปๆคลําๆบอกแล้วเราก็คิดในใจมันก็เด็กดีนะเนี่ยมันไม่เคยทำให้เราเดือดร้อนใจเลยเนี่ย
1: เขาทำดราม่าเขาทำดราม่าใส่
2: ให้แม่จะให
3: ้แม่จะให้เหมือนนั้นเลยต้องไปซื้อจีนปลอมหรือเข้ามาขัดเอง
2: แม่จะให้ทูอยากได้ไหมลูกแม่จะซื้อให้อ่ะจะใจปั้มซื้อให้อ่ะเพราะเราจะเป็นคนที่ไม่ใช้อะไรแบบอย่างเงี้ยกางเกงยีนตัวละตั้งหมื่นหนึ่งใช่ไหมก็ปรากฏไอ้ทูบอกไม่เอาหรอกแม่คือทูชอบเพราะว่าเห็น texture มันดีเห็นวิธีการย้อมมันดีเห็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยดีเงี้ยเราก็ insist ว่าเอาอีกไม่เอาไม่ทูแม่จะให้เอาก็คืออย่างเงี้ยอันเนี้ยเราภูมิใจมาจนบัดนี้แต่ว่าเราจะบอกลูกเราว่าเนี่ยบางทีของที่มันแพงมากอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเผื่อว่าลูกคิดซีว่ามันราคาเท่าไหร่และคิดที่พี่ที่บ้านน่ะที่ทำงานให้เราที่บ้านน่ะเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเขาก็เลี้ยงครอบครัวเขาได้เกือบทั้งเดือนแล้วอ่ะอย่างเงี้ยเราจะซื้อเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะบอกเขาอย่างเงี้ย
3: แท็กซี่ที่อังกฤษเนี่ยแท็กซี่บอกเลยนั่งแบบนับหนได้อะเรียนมา15ปีแท็กซี่เนี่ยนั่งมาสัก20หน
4: แล้ว
3: ชีวิตเนี่ย
4: ต้องคนเต็มเต็มแท็กซี่ถึงจะได้
3: คนเต็มเต็มถือของเยอะๆแล้วก็อัดเข้าไปเยอะ
2: ใช้อันเดอร์กราวด์ใช้อันเดอร์กราวด์หรือไม่ก็เดิน
1: ทีนี้ในแง่ของการเลี้ยงดูครับที่บอกว่าจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทริปที่ไปด้วยกันเนี่ยน่าจะเป็นพันทริปได้มั้ยครับปีนึงเนี่ยนะมันมี52สัปดาห
0: ์อย่างน้อย
1: ไปทุกอาทิตย
2: ์ไม่ต้องไปที่ใ
1: ช่มั้ย
3: บ่อยมาก
1: ถ้าเราทดสอบเล่นเกมกันหน่อยให้แบ่งออกเป็นทีมละ2ทีมทีมนี้3คนทีมนู้น2คน
4: โอเค
2: โอเค
1: โดยที่เราจะมีรูปภาพจากทริปต่างๆมาถ้าทั้ง2ทีมทายถูกได้ว่าทริปนั้นมาจากที่ไหนและตอบตรงกัน
3: สบาย
4: จะได้เงิน
1: เกิน
5: ได้เงินเท่าไหร่2ล้าน
1: ฮะขออีกแล้วผมไม่ใช่พ่อผมไม่ใช่พ่อพี่เราจะดูว่าถือว่าครอบครัวนี้รู้ใจกันมาเริ่มต้นที่ภาพแรกครับที่ไหนที่ไหน
3: ง่ายแต่ละง่ายอ่ะ
0: โอเคแล้ว
1: ตรงไหม
0: จินดารัก
1: พี่หวานเขียนว่าชะอำ
3: ชะอำ
1: ชะอำจินดารักโอเคถือว่าถูกฮะมาดูภาพถัดไปครับ
0: ที่เดิม
5: ที่เดิม
3: ง่ายเกิน
4: ชะอำ
5: ชะอำ
1: ใช่ไหม
3: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่
4: ใช
0: ่
4: แล้วใครเป็นคนเฉลย
3: ใครเป็นคนเฉลยพวกเราเฉลยกันไ
1: ปว่าตรงกันหรือเปล่าไง
0: ตรงมันต้องตรงกันไง
1: ภาพถัดไปครับนี
4: ่อ๋อรู้แล้ว
1: ดู
3: โอ้ yes
1: สกีฝรั่งเศส
5: มาริเบล
3: อันนี้บอกประเทศอันนี้บอกเมือง
1: ในประ
2: เทศนั้นกีฬาเนี้ยก็ช่วยให้ลูกเราทัฟมากเพราะมันเป็นกีฬาที่โหดอะค่ะเหมือนแบบ
0: ต้องช่วยตัวเอง
4: จริง
1: รูปถัดไปรูปถัดไป
4: โอ้ย
3: โ
1: อ้เอาละเอาละ
0: ว้าว

0: ศาสตร์
1: หาดใหญ่หรือสงขลา
0: ใหญ่ไ
2: ม่รู้ลอกกันลอกกันไหนลองดูซิครับ
1: เปิดครับ
2: ที่ไหนครับที่อำเภออ
3: ำเภอสะดาว
2: อ
3: ำเภอสะดาว
0: สงขลา
2: สงขลา
1: สงขลา
2: สงขลาถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
3: สงขลา
1: สงขลา
3: สงขลา
1: สงขลา
2: เยอะอ่ะเมื่อกี้ตรงกันไปแล้ว4ภาพมาภาพสุดท้ายครับ
0: ดีเทลหน่อย
1: โน้ตแคสเนีย
3: โจโจเลย
1: แทนเซเนีย
4: พี่เคนยาแทนเซเนีย
2: น้ำพุร้อน
1: แทนเซเนีย
2: ใช่ไหม
1: เล็กของฟิล์มแทนเซเนียแทนเซเนีย
2: เด
1: ี๋ยวลองเปิ
2: ดดูภาพหน่อยครับ
1: ใช่แ
0: ล้ว
4: ฟลามิงโก้
1: ใช่
2: แล้ว
1: คุ
2: ณตาคุณยายด้วย
4: นี่คือที่ที่เข็มไม่ได้รองเท้าไง
2: ไม่ใช่ที่ร้องไห้นี่เหรอ
0: ไม่ร้อง
4: ที่ไม่ได้รองเท้าบาจา
0: ไม่ร้องไห้ใช่ไหมเวลาได้ของนี่ถ้า
5: ถ้า
0: ร้องไห้เนี่ยถ้า
5: เสียใจเสียใจ
0: แม่จะยิ่งไม่ให้แต่ถ้าคุณหลานก็อาจจะซื้อ
1: ให้ซื้อให
5: ้ไม่มีทาง
4: ซื้อให้ก่อนดิ้นไงซื้อให้ก่อนดิ้นเลยของเราดิ้นแล้วก็ยังไม่ได
2: ้5ภาพ5คะแนนตรงกันหมดเลยอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับครอบครัวอิสระนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นอกจากเมื่อกี้เราพูดถึงภาพเนี่ยนะครับมันมีหนังสือเล่มนึงที่คุณสงกรานต์อิสระเนี่ยเผยแพร่ชีวิตส่วนตัวส่วนหนึ่งซึ่งคุณศรีวราก็คือคุณแม
3: ่ Ghostwriter
2: คุณภรรยาเนี่ยเป็นคนเขียนให้
3: ใช
2: ่มันคือเรื่องราวเกี่ยวอะไรครับคิดนอกกรอบทำในกรอบ
3: อ๋อตั้งแต่ชีวิตเด็กแล้วก็โตขึ้นมาทำงานจนถึงช่วงวิกฤตอะตอนนั้นประมาณเขียนยังไม่ทันจบได้ครึ่งเรื่องตั้งแต่อยู่โรงเรียนตั้งแต่เด็กอยู่วัชวุฒิบ้างไปอเมริกาแล้วก็มาเริ่มทำงานอะไรต่างๆเนี่ยเป็นประสบการณ์ชีวิตอะ
2: และคำว่าคิดนอกกรอบทำในกรอบเนี่ยใช่หลักในการใช้สอนลูกๆด้วยหรือเปล่าครับ
3: ครับก็คือมีกรอบคิดเนี่ยนอกกรอบได้แต่ต้องทำในกรอบในศีลธรรมความดีต่างๆไอ้นั่นต้องรักษาไว้แต่รายละเอียดมันสามารถ ทำนอกกรอบได้ แต่อันเดอร์ไลน์ก็คือต้องคุณธรรมและความถูกต้องเรื่องความกตัญญูอะไรเงี้ยเรื่องสำคัญสำหรับเรา
2: พี่วานคิดแบบนั้นเหมือนกันไหมครับ
1: เหมือนกันครับคือต้องคิดนอกกรอบเราต้องทำอะไรแตกต่างจากคนอื่น
2: นะคิดนอกกรอบแต่เขาทำในกรอบ
1: ก็ทำในศีลธรรมซื่อสัตย์พยายามไม่เอาเปรียบใคร
2: แต่ต้องทำอะไรที่แตกต่างแต่ต้องไม่เอาเปรียบคนอื่น
1: ใช่ครับ
2: พี่ทูใช้หลักนั้นเหมือนกันไหมคร
4: ับ คล้ายๆกันคล้ายๆกันครับ
2: คล้ายๆกันต่างกันตรงไหนคร
4: ับ คิดเราตอนเราคิดเราต้องคิดไว้เยอะๆก่อนปรุงไปก่อนแต่จะทำจริงอ่ะจะไม่ใช่เรื่องจัดจะทำเฉยๆแต่ว่าเรื่องแบบ เราทำยังไงให้มันเข้ากับสิ่งที่เราทำจริงอ่ะไม่ใช่ว่าเราปั่นไปนู่นไปนี่แล้วก็ทำแล้วแบบ
1: มันใช้ไม่ได้ปั่นแล้วต้องทำ
2: ซึ่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วทั้ง3คนได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัวหมดเลยแต่ว่าตั้งแต่ที่พูดเอาไว้ในตอนต้นก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้อิสระมากแล้วก็ไม่เคยมีความตั้งใจเลยว่าลูกจะต้องมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวถามพี่วานก่อนในฐานะพี่คนโตอะไรที่ตัดสินใจให้อยากมาช่วยธุรกิจครอบครัว
1: เห็นโอกาสทองเพราะว่าผมไปดูโครงการผมก็สวยก็เลยอยากทำโรงแรมแทนก็เห็นเป็นโอกาสทองเพราะมัน nothing to lose
2: ที่4,000บาท
1: ที่4,000บาท
2: ที่ภูเก็ตได้เป็นโครงการแรกที่ลูกชายคนโตเข้ามาเกี่ยวข้อง
3: ใช่
2: มั้ยครับ
3: พอดีเราไม่เคยทําโรงแรมแล้วก็เอ้ยมีทอมมิล่าวางก็บอกถ้าทําโรงแรมก็ดีทําให้แอสเซทเราขายได้แล้วก
1: ็
3: ขายได้ดีแล้วก็เป็น explore ไอ้ธุรกิจใหม
2: ่ครับ
3: ก็วางเค้าเรียนมาทางโรงแรมก็ดี
2: มาที่คนที่2ครับเรียนจบดีไซน์มา
4: จบ
2: product design
4: ตอนจบดีไซน์ครับ
2: product design
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่แล้วยังไงถึงมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของที่บ้านได
4: ้ก็ยังไงก็คิดว่าต้องทำอยู่แล้วอะ
2: ทำไมอะไรที่คิดว่าพี่ยังไงต้องทำ
4: มันเป็นธุรกิจที่ดูแลที่บ้านเรามา
2: แล้วพี่ทูมาทำแล้วชอบไหมครับ
4: ก็ชอบผมว่าผมได้ทำในสิ่งที่ผมชอบนะเราชอบดูภาพรวมอยู่แล้วคือผมก่อนผมเรียนดีไซน์ผมก็ไปเรียนเอนจิเนียร์ผมมาทั้งอาร์ทั้งเลขคือเราชอบรวมๆอยู่แล้วและอันนี้มันก็เป็นตัวที่เราดีไซน์เราก็ได้ดูนอกจากดูแบบเวิร์คกับอาร์คิเทคดูอินเทอร์เนียร์เราก็ได้ดูการเงินการบริหารดูก่อสร้างด้วยมันเป็นที่ครบเนี่ย
2: ในแง่ของการทำงานนะครับอันนี้ทำงาน

0: นะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมันลําบากมั้ยครับการที่ต้องทํางานกับคนในครอบครัวเพราะว่า1ถ้าเขาเป็นลูกน้องเราเนี่ยเขาต้องเชื่อฟังเราตามที่เราบอกแล้วมอบหมายนโยบายให้แต่เผอิญว่าเขาดันเป็นลูกเรา
1: ปากลําบากแต่ว่าในกรอบรวมมันโอเคแต่ดีเทลเราก็ต้องทําใจอ่ะทั้งแก้เขาไม่ได้แล้วต้องบางทีต้องทําใจ
2: หลังทํางานมา16ปีแล้วใช่มั้ยแล้วก็เจอโควิดที่เป็นไครซิสที่แรงที่สุดแต่พอเปิดโรงแรมเรามาปุ๊บโรงแรมเราเต็มแต่สิ่งที่เราทํามาที่เราเถียงพ่อแม่มาเพราะเนี่ยพ่อกับแม่บอกเฮ้ยทําไมต้องให้คนมาอยู่ฟรีบ่อยห้องมันโล่งแล้วเขาเป็นเพื่อนผมเขามากินอาหารอย่างแล้วได้ใช้ก็ไปพูดต่อเราโฮสต์คนมาเป็นพันๆคนเนี่ยมันเห็นผลเราทําเซอร์วิสที่ดีมาเราเห็นผลเลยว่าพอโควิดเลิกคนเดินทางได้แบรนด์เราติดละเรามี 80%
0: ก็คือว่าผลลัพธ์มันพิสูจน์ลืมละผลลัพธ์มันพิสูจน์ในสิ่งที่เราทำแต่ในขณะเดียวกันกลัวเวรกรรมไหมถ้าเกิดสมมติว่าพี่โตขึ้นไปเป็นประธานใช่ไหมแล้วพี่ก็มอบนโยบายไปให้ลูกสาวก็คือน้องเวลาแล้วน้องเวลาเขาไม่ทำตาม
2: ก็สั่งหนุนให้ทำแทน
3: ถ้าเวลาไม่เก่งเวลาก็ไม่ได้ทำที่น
2: ี่ใช่
3: ผมว่า
4: แปลว่าลูกทุกคนเก่งที่ได้ทำที่นี่
3: ป้าหน้าเลี้ยงลูกมาดีที่ลูกโตมาเก่งถึงขั้นหนึ่งผมว่าถ้าไม่เก่งเขาก็ไม่ให้ทำแล้วก็เมื่อกี้กลับมาตอนแรกที่แบบเอ้ยแบบเปิดถามป้าเออถ้าเป็นพนักงานเนี่ยก็ดีนะเขาจะได้ฟังเราทุกอย่างผมก็ไม่เห็นด้วยนะคือถ้าพนักงานที่ดีน่ะก็ต้องเถียงและใช้เหตุผลแล้วก็เป็นหัวหน้าที่ดีก็ต้องฟังลูกน้อง
1: ใช่อันนั้นใช่แต่ว่าความสัมพันธ์พี่น้องทำงานกันหรือ
4: พ่อลูก
1: ผัวเมียทำงานกันหรือพ่อลูกทำงานมันมีความรู้สึก
3: นี่มีปัญหากับแม่ผมเนี่ย
4: ทำไงเนี่ย
1: มันมีไงมีโอกาสที่มัน
0: จะแครกได้
1: แครกได้สูง
0: แล้วทำยังไงให้มันไม่แครก
3: ง่ายมันไม่เปลือยง่าย
1: เหมือนเมื่อกี้ค่อยๆคุยไปเนี่ยต้องฝึกความอดทนเลยแหละ
5: มาที่ก็ทำไงเพราะทะเลาะกันตลอด
0: มาที่ลูกสาวคนเล็กครับ
5: ค่ะ
0: เรียนจบดีไซน์มาเหมือนกันแต่เป็นแฟชั่นดีไซน
5: ์ใช
0: ่ค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ทำตามความฝันของตัวเองก็คือเปิดแบรนด์เสื้อผ้า
5: เข็มอิสระยังกระซิบกับพี่ชูอยู่เลยว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทำเสื้อผ้าที่ต้องทำเสื้อผ้าเนี่ยเพราะว่าต้องตัดเสื้อผ้าใส่เองเพราะสมัยก่อนคนสมัยก่อนเพื่อนๆเขาใส่แบรนด์เนมอย่างนี้เราไม่มีเราก็เลยต้องพยายามคิดค้นวิธีการตัดออกมา
0: แล้วพอเรียนจบแฟชั่นดีไซน์มาแล้วก็กลับมาเนี่ยก็มาเปิดแบรนด์เข็มอิสระเป็นของตัวเองแล้วได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานธุรกิจที่บ้านยังไงครับ
5: คือด้วยความที่เข็มก็ทำแบบเสื้อผ้าโฟโต้ชูตอะไรเงี้ยเข็มก็เอาอินโวลฟเมนต์อันเนี้ยมาใช้กับโครงการของที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเข็มเอาเรื่องความแบบว่าโฟโต้ชูตทำโบรชัวร์นู่นนี่ให้มีไลฟ์มาใส่กับในคอนโดในโปรดักต์ของเราอะไรเงี้ยค่ะแทนที่ปกติแล้วเราจะเป็นแบบถ่ายคอนโดห้องเปล่าไม่มีอะไรตกแต่งอะไรเงี้ยมีของอินทีเรียอยู่แล้วเงี้ยเราก็เอาความมีชีวิตชีวามาเสริมตรงนี
2: ้ brought life to the project
3: ตอนนี้เข็มเขาเป็น social ambassador ของชาแนลสลาครับแล้วเขาก็ดูเรื่อง social แล้วดูเรื่อง social media ด้วยครับกับคอนเทนต์ที่มากับ social media ซึ่งเดี๋ยวนี้ social media สำคัญมากอันนี้ก็มาเป็นส่วนที่มาดึงฝันมาดึงชีวิตชีวาที่มันมาหลังจาก after sale นะดึงมาก่อนครับใช่ป่ะอะไรประมาณนั้น
5: ถ
3: ู
5: กต้องค่ะ
3: โอเค
0: เผอว่าวันนี้มีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมานั่งชมอยู่ในบ้านหลังนี้หลายท่านด้วยกันนะฮะมีใครมีคำถามอยากจะถามเพิ่มเติมเชิญเลยครับเชิญครับ
4: ช่วยยกตัวอย่างเหตุการณ์ประทับใจที่ลูกๆมีต่อคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: แม
2: ่บ่นเก่งไม่เบื่อในการบ่น
0: ซึ่งทำให้คุณได้ดีไหม
2: ก็ฟังบ้าง
5: ขยันบ่นขยัน
2: ถ้าเกิดฟังบ่นก็วางหูเลยแล้วก็โทรบ่นเลยจะโทรมาต่อยว่าเธออย่าวางก็วางหูดีคือเป็นคนที่ตั้งใจ assistant
0: มีความอดทนที่จะไม่เบื่อหน่ายที่จะพร่ำสอนลูก
2: ใช
0: ่พี่ทูล่ะครับไม่ต้องสบตาแม่สบตาผม
4: สบตาแม่
3: แม่เป็นแบบหญิงแกร่งไงหญิงอึดอ่ะ
5: ก็อย่าแย่งคำตอบม
3: ัน
5: ก็ตอบด้วย
3: ตอนนั้นเรียนเรียน Imperial อยู่ไงแล้วก็เรียนเอนจิเนียร์อยู่แต่อยากจะสมัครเรียนหรือเปล่าสมัครเรียนอาร์ตแล้วก็ต้องแบบเอาสมัครอาร์ตเหมือนก็ต้องเอาพอร์ตโฟลิโอไปส่งอ่ะแม่นี่ขึ้นเดินไปแล้วก็ขึ้นรถเมล์ขึ้นรถบัสแล้วก็ขนแบบผมว่ามัน

0: ยี่สิบสามสิบโลอ่ะขนไปส่งให้เพราะว่าเราเรียนอยู่ใช่
1: จริงจริงจะนั่งแท็กซี่ก็ได้
0: นั่งแท็กซี่ก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกเราไม่เคยนั่งแท็กซี่กันไง
1: ชอบลำบาก
0: ชอบลำบากพวกเราก็เลยชอบลำบากเหมือนกันครับ
2: ซัพพอร์ตเพื่อที่จะไปให้ลูกใช้ในการที่จะสมัครเรียน
0: ชา
3: พื้นอ่ะพอร์ตเนี่ย
1: ไม่เพราะพอร์ต
0: มันเราวาดรูปเหมือนทุกอย่าง
3: มันตัวเตี้ย
0: คุณแม่ก็ตัวเล็กๆ
3: ต้องยกอย่างเงี้ยต้องยกอย่างเงี้ยเพราะถ้าอย่างงี้ก็คือมันลากพื้น
2: มาที
1: ่โอ้ยยากแล้วไม่สำหรับเนี่ยมันก็คือไม่ได้มีอะไรเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันอยู่แล้วไม่แต่ก็ต้องถ้าพูด
2: งั้นถามนิดนึงในฐานะเป็นสุภาพสตรีเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยอยากได้คนที่จะมาเป็นสามีเราเนี่ยแบบพ่อเรา
4: ชอบเลย
1: ได้ค่ะได้คือป้าเดี๋ยวก่อนนะขอโทษนะป้าเขาจะบอกเข็มอยู่แล้วว่าเข็มถ้าป้าเป็นหนุ่มเนี่ยป้าจะเอาเข็มเป็นแฟน
5: แต่เข็มโดนทรัมป์เลยว่ะ
1: อ้าว
5: นี่เขาไม่เหมือนโดนทรัมป์
1: เข็มก็จะเอาป้าเป็นแฟนเหมือนกันเพราะป้าเป็นแบบใจดีอบอุ่นมีความเป็น sense of family อะไรเงี้ยฉะนั้นก็มองป้าเป็นคนอบอุ่นแล้วเราก็อยากได้ผู้ชายที่เรามีความอบอุ่นมา
2: ขยันทำงานไหม
1: ขยันทำงานต้องแน่นอนเพราะว่าขี้เกียจนี่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะใช่
2: ขยันทำงาน
3: ฉลาด
1: ฉลาดเพราะว่าแม่จะบอกว่าป้าฉลาดมากเพราะว่าป้าเลือกแม่
2: ที่เราพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับว่าครอบครัวนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ใช้หลักคิดหลักธรรมในการที่จะสอนลูกตั้งแต่ใจดีมีเมตตาสอนให้ลูกมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมโลกต่อครอบครัวต่อคนในองค์กรต่อพนักงานใช่ไหมครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนอกจากเรื่องของการเอาใจใส่แล้วนะครับสิ่งที่น่าจะสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการที่ลูกเนี่ยจะต้องนึกถึงผู้มีพระคุณคุณแม่บอกว่าเรื่องกตัญญูกตเวทีเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ต้องสอนมันเป็นสิ่งที่ลูกๆควรจะต้องเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไอ้คำนี้ช่วยอธิบายความหมายให้ฟังหน่อยสิครับว่ามันหมายความว่ายังไงครับ
3: ก็คืออันนี้ก็เอามาจากที่ท่านอาจารย์สอนนะคะท่านอาจารย์ชยสาโรที่เป็นอาจารย์ของครอบครัวเราคือท่านก็บอกว่าเราจะไปบอกให้คนกตัญญูเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกเราจะไปพูดไปมันไม่ซึ้งแก่ใจอ่ะก็คือมันจะต้องเป็นสิ่งที่แต่ละคนความรู้สึกนั้นจะต้องเกิดขึ้นความรู้สึกนั้นขึ้นมาเองด้วยการที่เรามองตัวเองแล้วก็มองตัวเองดูว่าเราเนี่ยในชีวิตเนี้ยเรามีอะไรบ้างเราชีวิตเราเนี่ยมันเป็นอะไรคืออะไรอะไรที่เรารักมากที่สุดห่วงมากที่สุดท่านก็บอกเราก็คือห่วงชีวิตเราใช่มั้ยเราทุกคนก็เป็นห่วงชีวิตเราบางทีคนบอกอุ๊ยอยากตายพร้อมตายแต่จริงๆแล้วก็บางทีฆ่าตัวตายไปแล้วอาจจะแบบไม่อยากจะตายเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยแต่ชีวิตเราใครให้มาก็คือพ่อแม่ให้มาใช่ไหมความรู้ไปเรียนเมืองนอกเก่งมาขนาดนี้ใครสอนใครส่งไปได้เห็นโลกกว้างได้รู้จักมนุษย์ใครสอนใครพาไปใช่ไหมคือ
2: การฝึก
3: ให้ลูกไม่ต้องให้มากก็ได
2: ้การฝึกสามารถพิจารณาตัวเองได้เนี่ยเราต้องทำยังไงครับ
3: ก็อันนึงเนี่ยก็คือเราก็หนึ่งเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเราต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างพอดีบ้านเราอยู่ในครอบครัวใหญ่ครับมีทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือ เราได้เห็นความกตัญญูที่เรามีต่อ
4: พ่
3: อผู้ใหญ่ของเราพ่อแม่เราอย่างเงี้ยลูกเนี่ยก็ได้เรียนรู้รักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็จะเข้าใจอ่ะคือมันต้องเห็นมันก็จะได้เรียนรู้จากการเห็นเราเองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีจากการกระทำของเราถ้าเราไม่กตัญญูกับพ่อแม่เราเราเคยบอกให้ลูกกตัญญูต่อเราเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ไอ้ความกตัญญูจะเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ได้ไปบอกว่าเป็นการสอนลูกต้องกตัญญูนะ
3: ไม่เคย
2: แต่การสอนให้เขาเห็นว่าเขามีวันนี้ได้อย่างไรมันจะไม่ได้เห็นแค่บุญคุณของคุณพ่อคุณแม่
3: เห็นทุกอย่าง
2: มันจะเห็นบุญคุณของเพื่อนฝูงบ
3: ุ
2: ญคุณของครูบาอาจารย์บุญคุณของคนที่ทำไม่ดีกับเราที่สอนให้เราได้เรียนรู้หรือแม้กระทั่งบุญคุณของแผ่นดินบ
3: ุ
2: ญคุณของศาสนาบุญคุณของชาติบ
3: ุ
2: ญคุณของกษัตริย์คือเราจะเห็นหมดทุกอย่างเลย
3: ถูกต้อง
2: ถ้าเรารู้จักที่จะฝึกพิจารณาตัวเอง
3: ใช
2: ่นั่นคือเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง3ปลาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวอิสระเป็นอย่างมากขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง5ท่านด้วยนะครับ
0: ครับ
2: หมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคมแต่เราเน้นย้ำเสมอแหละครับว่าสถาบันที่เล็กที่สุดใน

สังคมสถาบันนี้เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการที่จะสร้างคนเพื่อให้คนทุกคนนั้นไปช่วยกันสร้างชาติแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ไม่ไหวแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เป็นเกมที่น่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นสมจริงมากๆเลยนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เนี่ยจะสามารถจำลองภาพรวมถึงประสบการณ์เสมือนจริงนะครับผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ครอบตาตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับซึ่งเหมือนกับว่าผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลล้างจริงๆเลยและที่สำคัญนะครับเกมที่ผมได้เล่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยังเป็นเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากทีมงานคนไทยทุกกระบวนการเลยนะครับแถมยังไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยนะฮะให้กับชาวต่างชาติเนี่ยออกมาเล่นเกมแล้วก็ชื่นชมรวมถึงออกมาแคสเกมกันมากมายเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ VR เกมตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR นี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบและพูดคุยกับเขานั้นเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่ากระแสของเทคโนโลยี VR นั้นปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างครับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงหรือ Virtual Reality ที่เราเรียกสั้นๆกันว่า VR นั้นคือการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองจากข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลออกมาเป็นภาพวัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆในรูปแบบของ3มิติใช้ได้เห็นได้ยินและรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศเหล่านั้นจริงๆซึ่งแนวคิดนี้ครับเริ่มต้นเกิดขึ้นมานานหลาย10ปีแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจยังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นมาจริงๆได้แต่ในปัจจุบันนี้เองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา VR มากขึ้นจนทำให้บริษัททางด้านเทคโนโลยีต่างๆสามารถพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับเทคโนโลยีนี้ออกมามากมายไม่ว่าจะเป็น Oculus Rift HTC Vive Sony PlayStation VR Microsoft HoloLens Google Cardboard Samsung Gear VRซึ่งเทคโนโลยีทางด้าน VR นี้ไม่เพียงแต่อยู่ในเรื่องของเกมเท่านั้นครับแต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิงนำมาใช้กับภาพยนตร์หรือเครื่องเล่นในส่วนสนุกต่างๆได้ด้านสื่อโฆษณาทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในมุมมองเสมือนจริงได้หรือแม้กระทั่งด้านการแพทย์ที่ช่วยในการผ่าตัดและช่วยทำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายขึ้นระหว่างการรักษานอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาที่ช่วยทำให้การเรียนรู้ต่างๆมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นและในอนาคตครับเชื่อว่าจะมีโอกาสได้เห็นการใช้เทคโนโลยี VR นี้ในอุตสาหกรรมอื่นๆมากขึ้นกว่านี้ด้วยแน่นอนจะเห็นได้ว่านะครับเทคโนโลยี VR นี้ก็เริ่มเข้ามาใกล้ตัวพวกเรามากยิ่งขึ้นแล้วนะครับสังเกตได้จากฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับที่แต่ละค่ายนะครับก็ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงคอนเทนต์อีกมากมายทีเดียวนะครับที่จะมาใช้กับเจ้าพวกเครื่องฮาร์ดแวร์เหล่านี้เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมามากมายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีการพัฒนาคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือในเรื่องของการท่องเที่ยวและที่สำคัญนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือในเรื่องของความบันเทิงครับไม่ว่าจะเป็นการดูภาพยนตร์นะฮะผ่านไอ้พวกหน้าจอเหล่านี้รวมถึงการเล่นเกมครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้รายการห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับผู้ที่สร้างนวัตกรรมนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยี VR นะฮะมาพัฒนาเกมนะครับซึ่งเป็นของคนไทยโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเกี่ยวกับ VR อย่าพลาดนะครับในช่วงหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบและพูดคุยกันกับคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นรายการแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการไทยครับที่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยี VR จนนำไปสู่การสร้างเกมสยองขวัญครับที่เราอาจจะรู้จักกันดีในชื่อเกมว่าอารยาครับซึ่งถือว่าเป็นคนไทยรายแรกๆเลยนะครับที่สร้างเกมแนวนี้ให้ออกไปสู่สายตาของชาวต่างชาติครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณต้นนะฮะหรือคุณอารันอาชาพิราชนะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับผมสวัสดีครับคุณต้น
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามนะฮะที่มาก่อนที่จะมาเป็น Mad Virtual Reality Studio หรือว่า Mad นะฮะ
1: ครับครับจริงๆที่ Mad เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยคนผมต้องบอกงี้ดีกว่ามันเกิดจากสบายๆมากเลยคือผมเดินไปเจอนักศึกษาท่านหนึ่งชื่อคุณจตุพรคุณก๊อก
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็ผมดูงานเขาตอนนั้นเขาทำเกมชื่อว่า Be Lost on the Hospital มันไม่ยังเป็นเกมด้วย มันเป็นแค่การทำแบบ VR simulation ผมเลยถามเขาว่าเฮ้จริงๆแล้วคุณต้องการอะไรเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะสร้างมันขึ้นมาให้เป็นเกมสมบูรณ์แบบผมอยากได้คนครับก็กลับมาที่คนอีกรอบนึงแล้วตอนนั้นเคยรวมทีมกันแล้วก็เปิดบริษัทกันตอนใช่ไรประมาณสักเดือนกว่าที่คุยกันครั้งแรกก็เป็นออกมาเป็นบริษัท
0: ก็เป็นบริษัทแล้วก็รวบรวมเป็นทีมงานขึ้นมาประมาณกี่คนครับตอนแรก
1: 7คนครับผม
0: อืมฮะแล้วทำไมเราถึงแบบมาเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี VR ครับ
1: คือตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าเรากำลังจะสร้างเกมออกไปแล้วเทคโนโลยีที่เป็นใหม่ที่สุดของเกมในตอนนั้นคือเป็นเรื่องของ VR แล้วต้องยอมรับว่าคนที่จะใช้ VR มากที่สุดคือตลาดเกมในตลาดที่เป็น earliest adopter ของเทคโนโลยีตัวนี
0: ้ฮะก็เลยออกมาเป็นเรื่องของเกม VRในเวอร์ชันแรกก่อนที่จะมาเป็นบริษัทนี้ก็จะเป็นBe Lost
1: Be Lost นี่คือ Be Lost ที่เป็นผลงานจบของนักศึกษาของคุณจตุพรเสร็จปุ๊บอารยาเนี่ยก็คือว่าตอนที่ผมรับคุณจตุพรเข้ามาเป็นเปิดบริษัทร่วมกันก็คือเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยคุณบุญด้วยครับครับผม
0: นี่ผมเรียนสอบถามนิดนึงครับในเรื่องของเทคโนโลยี VR เนี่ยซึ่งผมอาจจะยังไม่ค่อยเห็นคนไทยที่เขาพัฒนาเกมในมุมของ VR ก็อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยี VR เนี่ยครับมันมีความยากมากขนาดไหนครับสำหรับคนไทยฮะหรือว่าจริงแล้วมันยากขนาดไหนสำหรับคนไทย
1: กันเนี่ยเทคโนโลยีด้าน VR เนี่ยมหาลัยไทยหลายแห่งเขาก็สอนไว้อยู่แล้วอย่างศรีปทุมเนี่ยมันก็ทุกคนก็ได้เรียนรู้ฟอร์แมตมีคณะสอนที่เป็น VR อยู่แล้วถ้าผมทราบหลายมหาลัยที่สอนทางด้าน Interactive Art เหล่านี้ก็มีคอร์สอยู่แล้วครับผมทีนี้โจทย์คือหลังจากนั้นแหละที่คุณมีความรู้แล้วว่าคุณจะสร้างอะไรต่อหรือเปล่านั่นแหละคือเป็นจุดถามว่าคนไทยเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้แล้ววันนี้คนไทยมีความรู้เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อแต่ไม่ค่อยเห็นมีงานที่มาจากคนไทยสักเท่าไหร
1: ่จริงๆก็มีนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะยากกว่าการที่เรียนไงเพราะทีนี้พอเราต้องเอาความรู้เรียนปุ๊บมาสร้างขึ้นเป็นโปรดักต์จริงเหมือนกับว่ากว่าจะถึงตรงนั้นมันอาจต้องใช้เวลากันเยอะ
0: อ๋อฮะก็เลยมีทางเนี่ยแมสเนี่ยเริ่มทำขึ้นมาก่อน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วทีนี้นะครับหลังจากตั้งบริษัทแล้วเนี่ยแล้วเราพัฒนาเกมที่ชื่อว่าเกมอารยาขึ้นมาเนี่ยครับกระแสและผลตอบรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ผมถือว่าเป็นประสบความสำเร็จสำหรับในก้าวแรกของบริษัทนะครับแน่นอนมันยังมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่สำหรับก้าวแรกเนี่ยผมยังถือว่าเราส่งออกผีไทยไปได้ทุกประเทศแล้ววันนี้สิ่งที่เราทำได้คือเราส่งออกผีไทยในรูปแบบฟอร์แมตเกมเนี่ยได้ครบทุกประเทศทั่วโลกสำหรับผมอันนั้นอ่ะคือเป็นมายสโตนแรกว่าเราใช้กำลังคนในประเทศส่งออก global
0: ใช้เวลาทำงานไหมครับ
1: ใช้เวลาทั้งหมด13เดือนครับผม
0: ถือว่าค่อนข้างเร็ว
1: ก็ในมุมมองของเกมถือว่าค่อนข้างเร็วครับผมแต่ว่าในสำหรับเพราะเกมปกติจะใช้เวลากันประมาณ2ปีหรือบางคน4ปี5ปีด้วยซ้ำในการผลิตให้เสร็จ
0: อ๋อครับน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เนี่ยทีมงานห้องเรียนผู้ประกอบการก็ได้มาเยี่ยมชมที่แมสเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะเห็นกระบวนการนะครับว่าวิธีการในการพัฒนาเกมหนึ่งขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ไอเดียนะฮะจนมาสู่ออกมาเป็นเกมได้เนี่ยมันจะต้องใช้ทีมงานขนาดไหนและแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะรบกวนคุณต้นนะครับช่วยพาทัวร์บริษัทแล้วก็อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับผม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ

0: อันนี้มันคืออะไรครับผม
1: อันนี้คือแผนที่นะครับก็คือเป็นรูปแบบเลย์เอาท์ของโรงพยาบาลในอารยาแล้วครับตอนที่เราจะสร้างคือต้องอธิบายก่อนว่าก่อนที่เราจะสร้างเกมสร้างอะไรเนี่ยมันต้องมีการคอนเซปต์ก่อนเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราจะสร้างเราต้องรู้ว่าตึกมันจะหน้าตาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าตอนที่สร้างอารยาผมแทบจะต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาหรืออีกเลยอีกโรงพยาบาลหนึ่งจริงๆ
0: เหมือนพิมพ์เขียวออกมาก่อนว่ามันจะมีหน้าตายังไง
1: ใช่คือมันต้องเป็นพิมพ์เขียวออกมาหมดเลยแล้วอย่างด้านบนนี้คือจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตเริ่มที่เป็นป้อมยามแต่ยิ่งเสร็จปุ๊บความจริงในเกมเราย้ายป้อมยามไปไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่นี่ก็จะเห็นเป็นภาพว่าเป็นยังไง
0: แต่กว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคิดกันนานไหมครับเราต้องไปเซอร์เวย์ใช่
1: เราไปเซอร์เวย์ครับเราลงพื้นทีมงานเราลงพื้นที่จริงเลยคือพื้นที
0: ่ไปโรงพยาบาลเลย
1: โรงพยาบาลจริงๆเลยแล้วก็ดูแบบโรงพยาบาลแบบสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆหาว่ามันน่ากลัวยังไงอะไรไงเป็นอย่างนั้นเลยเราลงจริง
0: ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมพาไปเดินดูต่อก็แล้วกันว่า process มีอะไรโอเคครับงั้นก่อนที่ว่ามันจะเป็นเกมใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมาหรืออย่างนี้เกมใหม่ที่เราสร้างกันอยู่นะครับมันก็จะต้องเลือกที่คอนเซปต์ก่อน
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็น drawing desk ของทางตัวคนทำคอนเซปต
0: ์
1: พอได้คอนเซปต์เกมแล้วว่าอะไรจะทำอะไรคร่าวๆเราก็ต้องไปขั้นตอนที่ว่าไปออกแบบตัวคาแรคเตอร
0: ์
1: พอได้คาแรคเตอร์แล้วจริงๆเนี่ยเราก็จะกระโดดไปที่ว่าเราก็จะลงแอนิเมชันลงแมคานิกให้มันเคลื่อนไหวได้ใช่ลองเข้าไปดูก็ได้ก็คือเราก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็ต้องสามารถดูว่าแบบใส่แอนิเมตลงไปเป็นยังไง
0: อันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่คอนเซปต์ตอนแรก
1: ใช่เห็นไหมก็จะเป็นไก่ใช่ไก่หมุนสมมติทั้งหมดดู
0: ซึ่งอันนี้ต้องทำเป็น 3D เลยตั้งแต่แรกถูกป่ะครับ
1: ใช่เห็นไหมเราก็จะเห็นไก่มันวิ่งได้ละดูตรงนี้เห็นไหมซึ่งเราก็สามารถแบบเนี่ยแบบอาการสั่นงอแล้วก็มีแอนิเมชันต่างๆของแต่ละอย่างว่าต้องมีอะไรบ้าง
0: ต้องออกแบบการเคลื่อนไหวของมันตั้งแต่แรกเลยว่า
1: ถูกต้อง
0: ขยับยังไงได้บ้าง
1: อันนี้ก็คือเป็นศาสตร์ของเห็นไหมตั้งแต่ความเพี้ยนความดูซูมเข้าไปดูดวงตามันก็ได้ตัวสั่นการเคลื่อนไหวของดวงตามันจะเป็นยังไงอะไรยังไง
0: ฮะนี่คาแรคเตอร
1: ์ใช่
0: ที่เป็นไก่ต่อไปเป็นยังไงฮะ
1: พอได้ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงไปที่โปรแกรมเมอร์เขาก็จะขึ้นแมคานิกเข้าไปให
0: ้ฮะ
1: หรือว่าอย่างกรณีนี้นั่นคือจริงโปรแกรมเมอร์ตรงวันนี้ไม่อยู่ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับผมทีนี้ถ้ามาดูคือสมมติถ้าเกิดแบบบางโปรเจกต์ถ้ามันไม่ใช่เป็นตัวละครคนอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวยังให้กล้วยดูอย่างเงี้ยกล้วยลองดูแอนิเมชันนิดนึงเวลาเซตอัพหน้าตาจะเป็นยังไงสมมติว่าผมทำสาวเกมซิตี้ล้างรถอย่างเงี้ยมันก็จะโปรเซสก็จะเห็นภาพว่าเป็นยังไง
0: ซึ่งนี่เป็นขั้นตอนต่อจากที่หลังจากเราออกแบบการเคลื่อนไหวแล้ว
1: คืออันเนี้ย
0: ตรงนี
1: ้ใช่ออกแบบเคลื่อนไหวแล้วก็มาลองมาใส่รวมกันแล้วก็บอกให้จะเซตมูฟเมนต์มันยังไงอะไรยังไงนะครับผมจริงๆก็คือไปสู่โปรแกรมเมอร์แล้วก็เขาจะขึ้นเป็นซิมูเลชันด่านแรกขึ้นมาให้ทดลองเล่นกันดูก่อนแล้วก็มาคอมเมนต์กันแล้วก็ไล่ไปเรื่อย
0: ๆครับแล้วอย่างส่วนอื่นๆนะฮะในเรื่องของการออกแบบเสียงสมมุติอย่างที่ VR ที่เราใช้
1: สาวจริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้คนเนี้ยจะเป็นคนที่ดูด้านสาว
0: อ๋อนี่ไม่อยู
1: ่ใช่ก็คือเขาต้องสาวจริงๆมันมาไว้สุดท้ายท้ายสุดเลยก็ยังได
0: ้แต่การออกแบบสตอรี่ที่เราร้อยเรียงมาตั้งแต่
1: มันจะมาเริ่มต้นมันจะต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือสิ่งที่ผมเรียนรู้คือมันต้องเริ่มสตอรี่ตั้งแต่ก่อนผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าขั้นตอนการผลิตเกมมันมีเรียกว่า pre and post production pre ก็คือการวางแผนทำทั้งหมดการวางแผนในที่นี้ก็จะรวมทั้งการออกแบบคาแรคเตอร์การออกแบบคอนเซปต์เกมการออกแบบอะไรงี้แต่ยังไม่ลงการทำเมคานิกแบบลงโคดดิ้งอย่างจริงจังสร้างแต่ละด่านอย่างจริงจังแต่ว่าเราจะรู้ว่าแต่ละด่านเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนี่คือ pre เสร็จปุ๊บพอเราทำ pre production เรียกว่าเราจึงมาทำ post post ในกรณีคือว่าลงงานจริงละว่ามีอะไรบ้างต้องทำต้องไล่เก็บแผนที่จะทำ
0: ระยะเวลาส่วนไหนที่มันนานกว่ากันนะ
1: จริงๆมันนานพอๆกันเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าทำ pre-production ดีๆใช้เวลาเป็น 3-6 เดือนเลยด้วยซ้ำไปนั่นก็ก่อนการวางแผน
0: แล้วส่วนที่เป็นการสร้าง VR ครับมันจะอยู่
1: การสร้าง VR นี่จะมาอยู่ตรงที่โปรแกรมเมอร์ละเราก็จะ export จากจุดนี้ให้กลายเป็น VR นะโหมดเป็นยังไงแล้วก็ใส่ฟีเจอร์ตรงนี้ลงไปหรือใส่ AR ลงไปว่าเป็นยังไงขึ้นมา
0: โปรแกรมเมอร์นี่ใช้คนเดียวได้เลยนะครับ
1: จริงๆตอนนี้เราก็มีทีมโปรแกรมเมอร์อยู่แต่ผมหมายถึงว่าหลักการคือเป็นฝั่งของโปรแกรมเมอร์ที่ต้องดูต่อโอเค อย่างเกมที่เราเห็นตรงนี้ครับเขาก็ต้องสร้าง environment ขึ้นมาสร้างตึกขึ้นมาอย่างตอนที่เราบอกว่าคือเขาในจาก storyboard เนี่ยมันเป็นการที่ตัวละครเจอกันบนตึกเราก็ต้องสามารถสร้างตึกขึ้นมาเลยอย่างเห็นไหมครับอันนี้คือถ้าหากซูมเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นเป็น simulation ตึกขึ้นมาเลย
0: แล้วเป็นเรื่องของการสร้างแสงด้วยเลย
1: ใช่อันนี้อย่างเงี้ยเราก็ไปเอาแบบมาจากทางข้าวสารทางอะไรอย่างงี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ปั้นตึกจริงขึ้นมาเลยครับผมอ่ะแบงค์อย่างที่อย่างเงี้ยก็คืออย่างที่คุณแบงค์ก็ทำอยู่ก็คือว่าเขาจะวาดคอนเซปต์อาร์ตขึ้นมาว่าคอนเซปต์ของเกมเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ขึ้นมาเป็นยังไงครับผมเพราะเขาสำหรับเกมโปรเจกต์เนี้ยก็คือว่ามันเป็นการออกแบบ รวมกัน2คนก็คือระหว่างคุณแบงค์กับคุณเบียร์หันหน้ามาดูทางเขาด้วยหนึ่งฝั่งหัวไม้พวกมือหน่อย
0: คุณแบงค์กับคุณเบียร์
1: ใช่ก็คืออันนี้เป็นการออกแบบคู่คือว่าฝั่งคุณเบียร์เนี่ยจะเป็นเรื่องครีเอทีฟฝั่งคุณแบงค์อาจจะเป็นเรื่องของหลักเหตุและผลของเกมว่าทุกอย่างไปมีเหตุและผลหรือเปล่า
0: ต้องทำงานโคกัน
1: ใช่ครับก็คือพูดง่ายคือสมองซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาครับแล้วมันก็นั่งกันอย่างนี้จริงๆด้วยโอเคสมมติเราดูเทคโนโลยีการที่ผมแบบผลิตเกมเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยหลังจากผลิตเกมแล้วเราจะได้ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆที่เราเอามาใช้ได้ผมจะมาลองพามาดูตัวอย่างอย่างอื่นบ้างว่าที่เอาศาสตร์ของการทำเกมเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
0: แล้วตอนนี้นะฮะคุณต้นก็พาผมมาดูเทคโนโลยี AR นะครับซึ่งเหมือนตอนนี้เรากำลังยืนคุยกันในสวนสัตว์เลยทีเดียวนะฮะดูจากในหน้าจอนั้นมีทั้งจระเข้มีทั้งนกนะครับอันนี้มันคืออะไร
1: ก็คืออันเนี้ยผมเลยมองศาสตร์ที่เราทำเกมเนี่ยเรามาใช้ทำอย่างอื่นได้ด้วยคืออันนี้ผมมองว่าเป็นหลักสูตรการเรียนในห้องเรียนได้คือแทนที่เราจะต้องเอาสวนสัตว์อ่ะเอาสัตว์มันมาขังเราก็เอาทำใช้เทคโนโลยีด้าน AR เนี่ยเอาสวนสัตว์อ่ะไปส่งถึงทุกโรงเรียนได้เลยคือขอแค่ทุกโรงเรียนมีคอมอ่ะเขาก็จะสามารถมาเรียนรู้ได้เด็กๆก็สามารถมันยืนอยู่ข้างๆฮิปโปได้
0: แล้วก็สกิดเรียกมัน
1: ใช่แล้วลงไปผมก็จะสามารถที่จะมีแบบ

0: มีเนื้อว่าสัตว์อันนี้ชนิดกินพืชนะวางปุ๊บสัตว์เหล่านี้ก็จะมากินได้หรือว่าผมยกมือขึ้นก็จะสามารถมีนกอินทรีมาเกาะได้หรือนกฮูกวิธีนี้สัตว์เขายังอยู่ในธรรมชาติเขาในทางกับการเด็กก็ยังสามารถใกล้ชิดสัตว์ได้ด้วย
1: อ๋อครับซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของการศึกษาที่เอามาประกบกับในเรื่องของ AR
0: ใช่ๆอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเห็นสิงโตโผล่มาได
1: ้
0: มีทั้งลิงกอริลลาเราสามารถใส่อะไรก็ได
1: ้ซึ่งเทคโนโลยี AR กับ VR นี่มันก็เกี่ยวข้องกัน
0: มันเกี่ยวข้องกันครับมันคือหลักการมันใกล้เคียงกันมากคือมันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันหากคุณเข้าใจหลักครอบครัวนี้แล้วศาสตร์นี้แล้วคุณก็สามารถใช้ได้ทั้ง AR VR แล้วทุกอย่างเนี้ยมันมาจากเกมวัดถ้าว่าเกมอยู่ที่ตั้งด้านบนนะแล้วก็ที่เหลือเป็น VR AR Cinematic หลายๆอย่างเราเอามาใช้ได้อย่างอูดอย่างพี่อูดเดินมาเนี่ยแล้วก็พี่อูดก็จะเดินไปหรือเห็นเนี่ยเห็นมั้ย
1: เนี่ยสกิดสกิดแล้วไปละ
0: จะปิดแล้วไปละ
1: ซึ่งอันนี้เป็นคอนเทนต์ด้านการศึกษาแต่ว่าเห็นว่าแมสเนี่ยก็ทำคอนเทนต์ด้านอื่นอีกด้วยเช่นด้านบันเทิง
0: ใช่แล้วก็ไปทำสมมติว่าเราเข้าศาสตร์ในการทำเกมศาสตร์ทำ AR เนี่ยไปทำเมอร์ชานไดซิ่งอย่างยกตัวอย่างผมจะเปิดให้ดูอ่ะอันนี้ต้องใช้กล้องซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจะเห็นว่ามันทำงานยังไง
2: สวัสดีค่ะของ BK48 ค่ะเฮ้ยอะไรตกอ
1: ่
2: ะ
1: อะไรตกครับ
2: ใจนะคะเจนของมีค่ะ
0: เห็นไหมเราก็สามารถ
2: เก็บเจนของขึ้นมาด้วยนะคะรักค่ะ
0: เราก็แค่เปลี่ยนภาพดาราไอดอลให้มีเป็นทุกมานี่คือเป็นสิ่งที่เราสามารถที่ไปใช้ได
1: ้
0: แล้วก็เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเราด้วย
1: โอ้เยี่ยมไปเลยนะครับ

0: ับผมก็หลังจากที่คุณต้นได้พาเราไปทัวร์บริษัทแล้วนะครับก็จะทำให้เราเห็นว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยทีมงานที่ทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ากว่าจะออกมาเป็นเกม1เกมเนี่ยต้องโอ้โหใช้ทีมงานเยอะแยะมากมายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะทำได้เกอยากจะกลับมาถามทางคุณต้นต่อครับว่าเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่กว่าจะออกมาได้เนี่ยมันติดขัดปัญหาอะไรบ้างไหมครับแล้วก็เราแก้ไขปัญหายังไงฮะ
1: คือทุกอย่างมันมีปัญหาของมันอยู่แล้วนะครับผมคือโจทย์ผมยังพูดกับที่ต้นนวัตกรรมเกิดจากคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันจะแก้ปัญหาที่คนสร้างได้เสมอที่ยากคือต้องมองว่าการสร้างเกมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการวิ่งระยะสั้นแต่มันเป็นการวิ่งมาราธอนเพราะต้องมีปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆหัวใจที่เราเจอปัญหาสำคัญสุดคือเราขาดแคลนทรัพยากรในบางสายของเกมซึ่งเมืองไทยหาไม่ได้เลยจริง
0: ๆ
1: คือถ้าจะลงไปเทคนิคก็คือว่าตอนนั้นเราขาดคนที่ทำ optimize engine ของเกมหรือโค้ดของเกมทำให้ระบบเหมือนว่าคอมสเปคต่ำลงมาก็เล่นได
0: ้อ๋อครับ
1: ซึ่งอาชีพนี้เหมือนกับมันไม่มีเลยในเมืองไทยมันไม่มีเลย
0: สร้างเองเลยโดยคุณต้นไหมอาชีพนี
1: ้ไม่คือมันต้องหาคนที่เรียนรู้ไงก่อนที่เราจะสร้างเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเราเลยไม่สามารถทำ optimize ได้เท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นที่มา
0: แต่ถ้าเกิดยากที่สุดเลยของกระบวนการพัฒนาเกมเนี่ยแบบเทคโนโลยี VR เนี่ยอะไรนะฮะที่มันแบบยากที่สุด
1: จริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันเรียนรู้ได้ที่ยากที่สุดคือการคุยกันเป็นทีมแล้วก็ปิดเกมได้เหมือนกับว่าจบงานปิดโปรเจกต์ได้หลายๆครั้งเนี่ยการสร้างเกมเป็นอะไรที่ไม่ได้สร้างยากแต่การสร้างเกมให้เสร็จอันนั้นเป็นสิ่งที่ยากใช
0: ่คือทำได้ระหว่างทางเนี่ยทำมาประกอบกันได้แต่จะร้อยเรียงเป็นสตอรี่เรื่องราวทำให้เกมมันน่าสนใจ
1: ใช่ตอนที่จบเนี่ยใช่ถูกต้องครับ
0: ฮะแล้วทีนี้เป้าหมายของแมสนะครับคิดว่าในอีกอนาคตข้างหน้าสัก 2-3 ปีเราจะมีอะไรใหม่ๆออกมาหรือว่าคาดหวังอะไรครับ
1: ทีนี้คือแมสสิ่งที่เราได้ขึ้นมาจากการทำอะไรยากคือเราได้เทคโนโลยี
0: ครับ
1: คือศาสตร์ในการทำเกมเนี่ยเป็นศาสตร์ของการเล่าเรื่องศาสตร์ของการทำแอนิเมชันศาสตร์การทำ 3D โมเดลศาสตร์ของการทำโคดดิ้งศาสตร์ของทำ VR แล้วก็ศาสตร์ของทำ AR เราก็เอาเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้เหล่านี้เอาไปใช้ในธุรกิจแขนงอื่นได้หรือเป็น product อย่างอื่นที่ต่อยอดไปด้วย
0: ครับ
1: คือขาหนึ่งของแมสก็ยังคงทำเกมอยู่แต่อีกขาหนึ่งก็คือเราใช้ความรู้ที่เราทำเกมเนี่ยไปเซอร์วิสของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอะไรอย่างนี้ต่อได้ด้วย
0: ก็ไปต่อยอดเรื่อยๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: นะฮะแบบเรามีเป้าหมายว่าจะต้องทำเกมออกมาใหม่ทุกปีปีละเกมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: ผมอยากให้มันมีเป้าหมายว่าเราทำเกมที่ทุกคนตัดสินใจว่าเป็นเกมที่เก็บไว้ได้ให้คนรู้สึกเป็นคอลเลกชันที่เก็บไว้ได้อย่างครั้งอย่างนั้นผมว่าน่าจะดีกว่าสำหรับผมมองนะ
0: ค
1: ือถ้าเราตั้งเป้าหมายปุ๊บว่าเราต้องทำเกมออกมาทุกๆปีทุกๆปีมันจะเป็นการกดดันแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าโอเคเราจะสร้างเฉพาะของที่ดีออกมาให้ก็แล้วกันจากนี้เราจะใช้เทคโนโลยีอันนี้เอาไปสร้างผมว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่า
0: ผมว่าทำได้แน่นอนฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าในมุมของเทคโนโลยี

0: ใน VR นะครับในต่างประเทศเนี่ยเราเห็นว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่คิดว่าอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยมันจะถูกพัฒนาไปถึงอันไหนนะอย่างเช่นแบบที่เราเห็นในหนังไหมอย่าง Iron Man อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จริงๆเทคโนโลยีเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือลงไปมันก็คือเหมือนกับว่าแว่นตาที่พี่ใส่อยู่ลงไปก็เป็น VR แล้วในอนาคตผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน8ปีลงไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่าง Apple เพิ่งแถลงข่าวออกมาใช่ไหมก็มันก็ชัดเจนว่าเขาก็รองรับระบบ AR แล้วโอเคสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เข้าใจว่า AR คืออะไรนะครับ AR ก็เหมือนกับว่าเราสามารถเอามือถือเราส่องแล้วเราก็เห็นไดโนเสาร์เดินอยู่หรือโปเกมอนโกที่มันโผล่มานั่นน่ะคือ ARแต่อย่างโปเกมอนโกเนี่ยมันยังไม่เนียนเพราะว่ามันไม่ได้ไปสแกนห้องแต่ตัว Apple ตัวใหม่มันจะไปช่วยสแกนพื้นแล้วก็ภาพรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถสร้างสิ่งขึ้นมาได
0: ้สุดท้ายครับอยากให้คุณต้นช่วยแชร์มุมมองเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมสักนิดนึงครับ
1: โอเคผมขอบอกนี้ก่อนก็แล้วกันครับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคผมเปรียบเทียบกับการพิมพ์ก็แล้วกัน
0: ครับผม
1: คือทุกคนสามารถซื้อเครื่องพิมพ์ได้ทุกคนสามารถซื้อคอมได้ทุกคนสามารถซื้อเครื่องพิมพ์แล้วก็พิมพ์หนังสือได้สามารถพิมพ์แฮร์รี่พอตเตอร์ได
0: ้ครับ
1: โจทย์คือเราต้องไปมองว่าจริงๆแล้วทุกๆนวัตกรรมอ่ะมันจะเดินหรือเทคโนโลยีต่างๆคนจะอยู่ข้างหลังมันตรงนั้นเสมอคือผมอยากให้เราไปดูถึงคอนเทนต์ที่มันอยู่ต้นน้ำไม่ใช่อยู่ที่ปลายน้ำเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราอ่ะอยู่ในสภาพที่เรารับเป็นผู้ผลิตปลายน้ำตลอดที่เป็น OEM รับจ้างเขาผลิตตลอดแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอยู่ที่ต้นน้ำลองคิดง่ายๆนะครับว่าอย่างเช่นวอลต์ดิสนีย์เนี่ยเขาอ่ะเป็นบริษัทผลิตแทบจะของเล่นหนังภาพยนตร์สวนสนุกทุกอย่างได้แต่ว่าต้นน้ำของจริงที่เขาทำตรงนั้นได้มันมาจากเรื่องราวมันมาจากสตอรี่ทุกอย่างคือผมจะพูดว่าอยากให้มองถึงเรื่องของว่าวาลูของสตอรี่นั้นๆอันนี้แหละคือสิ่งที่มันเสร็จปุ๊บนวัตกรรมมันจะมาเอง
0: อ๋อครับ
1: คือผมอยากให้เรามองที่ต้นน้ำคนความคิดของคนการเล่าเรื่องนั่นแหละคือเป็นหัวใจ
0: ครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเราเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะฮะมาพัฒนาธุรกิจอะไรที่เราเป็นต้นน้ำบ้างนะครับ
1: ใช่มันไม่ง่ายนะครับผมพูดไปเลยการพัฒนาต้นน้ำพูดมันพูดง่ายแต่การที่จะสร้างจริงมันใช้เวลานานมากแต่ว่ามันต้องเริ่มค่อยๆสร้างกันขึ้นมาเพราะถ้ามันไม่สร้างเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เป็น OEM ตลอดไปซึ่งอันเนี้ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าเมื่อมีคนที่ทำได้ในราคาถูกกว่าเราเราก็จะโดนยกย้ายกันพอดีแล้วมันก็เราก็จะตายกันระยะยาวเพราะฉะนั้นเราทำ OEM ต่อไปแหละแต่ว่าลองคิดอะไรที่เป็นต้นน้ำด้วยเหมือนกัน
0: ครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการต่อไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดและก็มุมมองดีๆนะครับจากคุณต้นครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio เป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะครับขอให้เราตั้งใจทำมันขึ้นมาจากตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้แล้วว่าเทคโนโลยี VR กับการพัฒนาเกมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับแต่พวกเราคนไทยก็สามารถทำมันขึ้นมาได้นะขอให้เราลองคิดไอเดียใหม่ๆรวมถึงรูปแบบใหม่ๆในการนำเสนอในสิ่งที่เราถนัดหรือเราสามารถทำได้ก็อาจจะเกิดเป็นสินค้าดีๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นที่ Mad Virtual Reality Studio ได้ทำมันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าฝีมือคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับแต่ระหว่างนี้นะครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงอยากดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวไปเล่นเกมกันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับเราท่านส่วนใหญ่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็รับเงินเดือนนะ

0: ครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการสร้างศักยภาพเพิ่มเติมครับให้เขามีรายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณก้อยครับ
1: คุณก้อยดวงธิดาวรรณวรธรรมเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลครับถึงแม้ว่างานประจำที่เธอทำอยู่จะมั่นคงและสวัสดิการดีเรื่อยมาจนมาลงตัวที่การเปิดร้านขายนมผงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ winmillstore.com แหล่งรวมนมผงเด็กคุณภาพดีราคาถูกสำหรับทุกครอบครัวกว่า8ปีที่ล้มลุกคลุกคลานกับการค้าขายและพยายามสร้างชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตวันนี้เธอประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วครับแล้วก็ขยายกิจการมาสู่ออฟไลน์มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้กับลูกค้าทุกวันนี้เธอมีความสุขกับความมั่นคงของครอบครัวมากเธอจึงมาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อยแล้วครับพี่ก้อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่ก้อยครับผมก่อนอื่นต้องถามเลยว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ตั้งแต่พี่เรียนจบพยาบาลนะคะประมาณสัก14ปี15ปีแล้วอะค่ะพี่ทำงานอีกที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก11ปีแล้วอะค่ะก็เป็นพยาบาลเด็กมาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลย
0: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าย้ายครอบครัวเพราะว่าหนีตามแฟนมา
2: ประมาณ
0: ครับผมไม่ใช่นะฮะคือพอมาเป็นพยาบาลเด็กชอบอะไรในพยาบาลเด็กบ้างครับ
2: ด้วยความที่เป็นเด็กมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีครอบครัวมีลูกเงี้ยนะคะก็เราได้ดูแลเรามีความรู้ในด้านของเด็กแล้วเราก็เอามาแอพพลายใช้กับลูกเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ครบหมดเราสามารถให้ข้อมูลกับคนไข้ได้เลยว่าเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับลูกเราเงี้ยค่ะคนไข้มาบอกเราว่าลูกเขาเป็นแบบนี้โอเคลูกเราก็เป็นแล้วก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะแนะนำยังไงบางคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะแบบมีแต่ทฤษฎีแล้วมองยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเราควรจะแนะนำยังไงพอเรามีลูกเองเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นถามว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเจริญพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพได้อยู่แล้วยิ่งเราทำในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นะคะในโรงพยาบาลใหญ่มีความมั่นคงทั้งในด้านของการงานนะคะสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตในตอนเกษียณมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้ฟิกอยู่แล้วเดือนนึงเรารับเท่านี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้เงินเดือนก็จะขึ้นตามผลประกอบการของโรงพยาบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่รายจ่ายหลังจากที่เรามีครอบครัวมีลูกนะคะลูกก็ต้องโตขึ้นเรียนหนังสือรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่เรามีอยู
0: ่คือจริงๆแล้วคนเราจะทำอะไรหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคือจะมีอยู่2วิครับคือ1วิสัยทัศน์กับวิกฤตอันนี้คือเป็นวิกฤตผสมวิสัยทัศน์ไกลๆคือเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ใช้ไม่พอแล้วทำยังไงถึงจะพอเลยเลือกที่จะทำอาชีพเสริมทีนี้ก่อนที่เลือกทำอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากถามพี่ก้อยว่าพี่ก้อยเลือกจากอะไรครับ
2: เราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรนะคะ คือต้นตอครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจจบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงให้ตัวเองมีรายได้รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างก็คือก่อนที่จะมาขายไอ้พวกกลุ่มของใช้เด็กพ
0: ี่ก็ไปขาย
2: โน
0: ขาย
2: ขายอะไรอ่ะน้ำหอมซื้อมาขายไปซื้อมาต้นทุนเท่านี้ขายให้มันได้กำไรแต่ว่ามันก็ได้อยู่ช่วงระยะเวลานึงเพราะว่าซื้อไปน้ำหอมขวดนึงกว่าจะหมดก็นานนะก็ขายอยู่ช่วงระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนแก็หมดแล้วก็ไม่รู้ขายไปก็คือกลุ่มคือด้วยความที่เราทำงานประจำเวลาเราก็มีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกท้ายเปิดท้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ขายแค่นี้ค่ะกลุ่มเพื่อน
0: หม
2: ดนานกว่ามันจะกลับมาซื้อเราอีกทีนึงเงี้ยนะคะหลังจากตรงนั้นไปก็เริ่มมามีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูกลูกก็ต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อยู่กับเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยความที่เราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็มันก็จะมีพวกผู้แทนนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อให้ลูกทานพอเราซื้อให้ลูกทานข้างบ้านก็ฝากซื้อมั่งเริ่มมองเป็นธุรกิจละว่าเราสามารถเอาตรงนี้ได้ด้วยความที่ซื้อมาขายไปก็คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาขายเพื่อนบ้านขายเพื่อนกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกำไรนิดหน่อยมันก็พอที่จะมาเริ่มเป็นธุรกิจได้
0: หลังจากนั้นเริ่มคิดไหมว่าถ้าเกิดเรามา

0: ขายเองแล้วต่อยอดยังไงได้บ้าง
1: ก็มองว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ไม่มีเวลาด้วยความที่เป็นพยาบาลมันต้องขึ้นเวรลงไม่เป็นเวลาลง2ทุ่มมั่ง4ทุ่มมั่งเนี้ยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมันหยุดมันจะไม่เหมือนมนุษย
0: ์ออ
1: ฟฟิศทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะเอาใช้เวลาที่มันว่างซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาพี่ก็คิดยังไงที่จะเพิ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นเพื่อนตัวเองเนี้ยค่ะก็ลองใช้ไอทีใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องไอทีอะไรความรู้เรื่องไอทีก็แทบจะไม่มีเลยก็อาศัยเข้าไปเรียนรู้อากูค่ะ
0: Google
1: เขาขายกันยังไงเขาซื้อกันยังไงก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเนี้ยค่ะว่าพอเราเข้าไปดูเราก็เอ๊ะมันมีช่องทางที่จะทำมาค้าขายตรงนี้ได
0: ้
1: ก็เลยแล้วค่อยๆเรียนรู้ในการขายบนโลกออนไลน์ไป
0: แล้วเริ่มต้นมีใครเป็นคนแนะนำครับ
1: ไม่มีค่ะ Facebook ก็ไม่มีอะไรอะไลน์ก็ไม่มีพี่ก็เข้าเว็บไซต์ Google อย่างเดียวเซิร์ชคำว่านมผงแล้วก็ดูว่าคนที่เขาทำก่อนหน้าเราอะค่ะเขาขายยังไงเขาไปขายเว็บไหนเขาโฆษณายังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นไปแล้วพอเราเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเว็บนี้ปุ๊บเขามีให้สมัครขายของเราก็ค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ว่าสมัครยังไงคือในระบบที่มันเป็นระบบสำเร็จรูปมันก็สอนเราว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะบางทีมันก็จะมีวิดีโอให้เราดูด้วยเราก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของการลงข้อมูลในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยลงรูปหรือว่าทำไฟล์รูปทำโลโก้พี่ก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าบังเอิญว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นกราฟิกนะคะก็ให้เขาช่วยในการทำโปรไฟล์ตรงนั้นให้แล้วก็อันไหนที่เราทำไม่ได้ก็โยนให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยช่วยไม่ได้ทำคนเดียว
0: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจของพี่ก้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วทำทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเขามีการพัฒนาการยังไงจนถึงณปัจจุบันสามารถเปิดเป็นร้านใหญ่โตได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการทำอาชีพเสริมนั่นเองนะฮะลองไปคุยกับคุณก้อยกันต่อครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการเปิดร้านครับรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยฮะแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องร้านครับเราขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีอยู่แล้วหรือเปล
2: ่
1: า
2: แรกเริ่มเลยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในเรื่องการเงินเลยค่ะเคยเป็นหนี้มาด้วยซ้ำนี่บัตรเครดิตนี่ราคาฮอตฮิตทุกคน
1: ครับผมนะคือทำไมถึงไปเป็นหนี้ครับทำไมอยู่ดีๆไม่คิดว่าเราไม่อยากจะเป็นหนี้บ้างครับ
2: เราใช้จ่ายเกินตัวทุกอย่างที่เราเกิดจากหนี้เพราะว่าเราไม่ประมาณตนรายได้เรามีแค่นี้แต่เราจ่ายเกินรายได้เรา
1: แล้วใครเป็นคนวางแผนทางด้านการเงินคือสามี
2: ก็หลังจากที่เขารู้ว่าเรามีหนี้เขาก็บริหารจัดการทางด้านการเงินให้ทุกอย่างนะคะก็โยนภาระให้เขาไปเลยเราก็ให้เขาจัดการหมดไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่นะคะแล้วก็การวางแผนว่า1เดือนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินต้องเสียต้องใช้ไปกับอะไรบ้างตรงนี้เป็นเงินเก็บตรงนี้เป็นเงินใช้ตรงนี้เป็นเงินที่ต้องใช้ของลูกทั้งบัญชี ATM อยู่กับเขาหมดแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเบรกเราไงอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกค่อยมาเคลียร
1: ์
2: แล้วก็เออประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกอะไร
1: ดินพ่อหางหมู
2: โอ้โหเงินเดือนออกมาตั้งหลายหมื่นอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะ
1: มีวิธีการบอกสามียังไงว่าเฮ้ยเธอเราติดหนี้บัตรเครดิตนะเราควรจะต้องทำยังไงมีการปรึกษากัน
2: ยังไงแรกๆมันก็ไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะว่ามันเยอะเราก็อายเนาะมันเหมือนเป็นภาระเขาสุดท้ายเราหนีมันไม่พ้นหรอกค่ะตราบใดที่เรายังอยู่ในเมืองไทย
1: ม
2: ีเลขที่บัตรประชาชนมันมาอยู่แล้วค่ะ
1: คุณจะย้ายบ้านยังไงพี่ก็อยู่กับสามีไง
2: ยังไงมันก็มาปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่อะค่ะแล้วเราก็จะเป็นคือมันก็ไม่สบายใจอ่ะสุดท้ายพอรู้อย่างนี้บอกตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็หยุดใช้ทุกอย่างที่เคยฟุ่มเฟือยมันก็โอเค
1: ก็คือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพอปึ๊บเสร็จเรียบร้อยคิดที่จะมาเริ่มลงทุนทำธุรกิจ
2: ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจ
1: กู้ไหมไม่กู้เลย
2: ไม่กู้เลยค่ะทำธุรกิจด้วยเงินที่เรามีอยู่ทำเท่าที่เรามีทำเท่าที่กำลังเรามีค่อยๆสะสมไปเรื่อย
1: ๆ
2: แฟนพี่บอกว่ารวยแบบเงียบๆไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดเนี่ยค่ะบางทีนะสินค้าตัวเนี้ยนมตัวเนี้ยบริษัทจะขึ้นราคานะพี่จะตุนไหมอีกเดือนนึงมันขึ้นราคาไปอีก 10% พี่ได้กำไรแน่ๆแต่แฟนพี่ก็จะมองว่าตุนไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดทุกร้านก็ตุนกันหมดเพราะฉะนั้นกว่าราคามันจะปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเดือน2เดือนเหมือนกันนะคะแล้วเงินกองที่เราเอาไปตุนกับสินค้าตัวนี้แทนที่เราจะเอาไปบริหารสินค้าตัวอื่นที่ซื้อมาแล้วขายไปได้มันก็มาจมอยู่กับตรงนี้แล้วสุดท้ายนมมันขายออกช้ากองนี้มันยังไม่ไปเงินเราก็จะค่อยๆหมด
1: เ
2: รา
1: ก็จ
2: ะใช่เงินมันก็จมอยู่กับตรงนั้นเราก็บริหารไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอามือมานอนกายหน้าผากเคลียร์ไม่ออกเนี่ยค่ะ
1: ผมอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นลงทุนต้องมีเงินก้อนสักประมาณเท่าไหร
2: ่ในการทำโอ้ถ้าทำธุรกิจขายนมผงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพี่ทำในอินเทอร์เน็ตมาก่อนเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีเลยด้วยซ้ำ
1: ค
2: ือเหมือนกับว่าพอเราโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเรามีราคาถ้าลูกค้าสั่งของปุ๊บเรามีของให้เขาแต่เราไม่ต้องสต็อกของแต่เราต้องมีกลุ่มของผู้ผลิตที่เราจะซื้อก่อน
1: ครับผมว่าเริ่มจากไหนล่ะ
2: เลือกจากไหนพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทนมทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกพันธมิตรร้านค้าร้านนมใหญ่ๆที่เรารู้จักเขาพอลูกค้าสั่งของมาพี่ก็วิ่งไปเอาที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าก็ให้ข้อมูลเขาเช่นเขาสั่งซื้อมาปุ๊บเรารับปากเขาแล้วว่า2วันได้ของนะอีก2วันส่งนะก็จะต้องได้ตามนั้น
1: แล้วพี่ก้อยมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการที่เรามีคู่แข่งขันเยอะยังไงบ้าง
2: ถ้าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็ให้ความเราสามารถให้คำแนะนำเขาได้เพราะว่าเวลาลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยหรือแม้ว่าเขามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้นะคะเรามีความรู้ในเรื่องของโภชนาการเด็กโดยมีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมเด็กลูกค้าบางคนเข้าร้านมาปุ๊บอยู่ครึ่งชั่วโมงแฟนโทรมาตามเธอทำไมอยู่นานจังโอ้มาเจอพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดอยู่ไหนพี่เนิร์ดเป็นคนขายนม
1: พี่เนิร์ดพี่
2: ประมาณว่าลูกท้องเสียมาเสร็จก็ จะมาซื้อนมก็มาปรึกษาเรื่องลูกซะว่าลูกท้องเสียทำยังไงนั่นนู่นนี่พี่ก็ให้ข้อมูลเขาได้อย่างเงี้ยค่ะบางคนตั้งใจมาเปลี่ยนนมหลายครั้งที่พี่เจอว่าลูกค้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองให้ลูกอยู่นั้นนะตัวเองทำไม่ถูกวิธีเช่นบางคนชงนมไม่ถูกวิธีนะคะบางคนก็ชงจางชงข้นมาตราส่วนไม่ได้บางคนแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันช้อนก็ไม่เท่ากันบางคนไม่ได้ดูข้างกระป๋องว่ามาตราส่วนเนี่ยมันไม่เหมือนกับยี่ห้อเดิมที่ตัวเองกินอยู่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขา
1: เอาเวลาช่วงไหนล่ะ8ชั่วโมงนี้เราทำเวลางานไม่ได้อยู่แล้วเราต้องไปทำหลังเลิกงานเหรอครับแล้วไม่นอนดึกตีห้าตีหกโมงเช้าเหรอครับเนี่ย
2: แรกๆที่เริ่มทำก็ต้องบอกเลยว่านอนดึกค่ะตีหนึ่งตีสองบางทีเราเลิกงานกลับไปเราต้องทำทั้งงานบ้านเราต้องเลี้ยงลูกที่บ้านอยู่กัน4คนไม่มีแม่บ้านทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกทำกับข้าวนะคะทำงานบ้านเราทำเองหมดแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราเอามาทำธุรกิจตรงนี้ก็คือเป็นเวลาหลังเลิกงานกลับไปบ้านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่มีวันปิดเนาะพี่ก็เข้าไปเล่นได้ตลอดเข้าไปอัพข้อมูลเข้าไปตอบข้อมูลลูกค้าได้ตลอดบางทีลูกค้าโทรมาในเวลางานเราไม่ว่างรับสายเราก็โทรกลับเขาคือโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามาเราต้องไม่ลืมลูกค้าเรารับปากเขาว่าเดี๋ยวเราโทรกลับเดี๋ยวเราให้ข้อมูลแล้วก็โทรกลับไปแจ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาช่วงตอนเย็นซะส่วนใหญ
1: ่มาถึงจุดไหนครับที่คิดว่าตัวเองควรจะมีร้านหน้าร้าน
2: ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วค่ะ
1: ครับผม
2: คือเริ่มขายนมตั้งแต่ลูกเกิดจนตอนนี้ลูกอายุประมาณ 7-8 ปีแต่พี่เพิ่งจะเปิดร้านเมื่อ1ปีที่แล้วพี่พูดกับเฮียเสมอว่าพี่อยากเปิดร้านแต่แฟนพี่จะบอกว่าเรายังไม่พร้อมเราขายในโลกโซเชียลเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วความเสี่ยงแทบไม่มีเลยพอเรามาเปิดหน้าร้านทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ร้านละร้านก็ต้องเป็นรายได้หลักละเขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะวางแผนมากๆเลยอะค่ะ
1: ก็เป็นคนที่ไม่เสี่ยง
2: ไม่เสี่ยงใช่แฟนพี่เขาจะทำงานเป็นกราฟิกทำงานบริษัทก็วันหนึ่งบริษัทเขาดันปิดตัวเหมือนเป็นจังหวะและโอกาสอะค่ะพอบริษัทเขาปิดก็มองว่าต้องทำละแล้วพอเหมือนกับร้านบริษัทปิดปุ๊บอะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ละ
1: เดี๋ยวไม่มีความมั่นคงเดี๋ยวต้องหางานประจำ
2: ใช่ใช่ต้องมีงานประจำให้เขาทำละก็เลยต้องหาทำเลเปิดถูกค่ะ
1: แต่เฮียก็ยังเก็บเงินเหมือนเดิม
2: ก็ยังเป็นคนบริหารเหมือนเดิมทุกวันนี้เขาก็จะเป็นคนบริหารสินค้าบริหารสต็อกพี่จะเป็นคนหาสินค้าเข้าร้านเขาจะเป็นพนักงานขายแล้วก็บริหารจัดการเงินพอพี่จะซื้อของปุ๊บเขาจะคอยบีบพี่ว่าพอไม่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวเฮีย

0: เคลียร์บินไม่ทัน
1: ออ
0: ะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเงินเก็บต่างหากแล้วเงินก้อนที่สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนหมดแล้วค่อยๆซื้อใหม่ได้ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่ามาเครียดเอามือนอนไก่หน้าผากทำงานมากๆสุดท้ายเงินทั้งหมดก็เอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบสบายๆมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนนี่มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเสริม
1: งานเสริม
0: แต่ว่ามันมั่นคงด้วยตัวของมันเองจนมันเป็นงานประจำตอนที่ทำงานเสริมตอนมันเป็นธุรกิจเสริมเราเราทำกับมันเต็มที
1: ่
0: แต่ว่าเราไม่ได้เครียดกับมันเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราพอมันเป็นธุรกิจหลักของเราเราก็ทำเหมือนเดิมคือทำมันเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมันมันเป็นไปตามกลไกของตลาดอยู่แล้วอ
1: ี
0: กอย่างนึงก็คือมันเป็นปัจจัย4ของเด็กค่ะย
1: ัง
0: ไงเขาก็ต้องมากินนมเพราะมันกินได้แต่นม
1: ครับผม
0: เกิดรุ่นนี้หมดเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่ก็กลับมากินใหม่ก็ลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
1: ก็คือจริงๆแล้ววัฏจักรของเรายังไงก็ต้องมีการเกิดขึ้น
0: ถูกใช่
1: ก็เลยจับตลาด
0: ลูกค้าถูกใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเป็นไงครับรวยแบบเงียบๆตอนนี้ครับเริ่มไม่เงียบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนในด้านของอนาคตกันบ้างว่าร้านนี้จะเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนด้านไหนต่อกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ก้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพเสริมถ้าหากเราเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถต่อยอดจากงานประจำที่ทำอยู่ได้เราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเราได้
1: กลับมาอยู่ในรายการเงินทองต้องวางแผนกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับหลังจากที่เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นเศรษฐีนี่ละมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างว่าจะเอาลงทุนต่อยอดด้านไหนบ้างครับพี่ก้อย
2: เราคงจะทำในสิ่งที่เราถนัดเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเปิดสาขา2หรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นของโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วมีวิธีการเล่นหุ้นหรือว่ายังไงบ้างศึกษายังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว
1: ่าต้องปรึกษาสามีก่อน
2: ใช่ ใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างสามีเป็นคนวางแผนหมด
2: ใช่ค่ะ
1: น
2: ะ
1: ฮะแล้วการแบ่งเงินเป็นกองๆเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีการแบ่งเงินเป็นกองๆนี่แบ่งไว้ทำอะไรบ้าง
2: ก็กองที่1ก็ต้องเป็นเงินเก็บสำหรับที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะกองที่2ก็จะเป็นใช้จ่ายประจำวันใช่ไหมคะกองที่3ก็จะเป็นเงินใช้จ่ายในการบริในการทำธุรกิจนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี้
1: ทีนี้เนี่ยพอมองแบบนี้แล้วพี่มีการวางแผนที่จะไปซื้อกองทุนบ้างไหม
2: ก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าตรงคงต้องปรึกษาผู้รู้อีกทีนึงมีแนะนำไหมคะ
1: แนะนำให้พี่ไปปรึกษาสามีก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.tsitthailand.org นี่ให้สามีพี่ดูประเมินความเสี่ยงดูว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงจะลงทุนด้านไหน
2: ไ
1: ลงทุนอย่างไรเข้าไปศึกษาได้เลยข้อมูลบอก
2: เป็นการต่อยอด
1: ต่อยอดธุรกิจได
2: ้ได
1: ้นะครับผมแล้วตั้งใจจะเปิดสาขา2ปรึกษาสามีว่า
2: อย่าเพิ่งค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปให้ลูกเขาบอกพี่ว่าคือเราทำเท่าที่เราไหวและที่สำคัญเราต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
1: แล้วลูกว่ายังไงบ้างตอนนี
2: ้โอ้ลูกพี่เก่งค่ะตอนนี้รู้จักนมทุกยี่ห้อช่วยแม่ขายของได้
1: จริงป่ะ
2: จริงค่ะ
1: เขากินทุกยี่ห้อเลยป่ะ
2: ก็คือพี่บอกว่าเวลาลูกค้ามาบางทีพี่บอกว่ามีอันไหนให้กินอันนั้นเหมือนเรากินข้าวเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกพี่เขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กินเขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กิน
1: ครับ
2: ให้ลูกกินได้ทุกตัว
1: สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นทางการทำธุรกิจครับ
2: ค่ะในการทำธุรกิจอะค่ะเราควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราอย่าไปมองว่าคนนั้นเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มต้นในแนวทางที่ตัวเองถนัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยๆลงทุนค่อยๆวางแผนการที่เราลงทุนไปกู้ยืมเขามาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไปไม่รอดเราก็จะกลับกลายเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การที่เราลงทุนในเงินก้อนที่เรามีอยู่นะคะค่อยๆประคับประคองมันไปเดี๋ยวมันจะเติบโตของมันได้เองค่ะแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วย
1: และนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องนะฮะพี่ก้อยนี่โชคดีครับมีสามีดีคอยแตะเบรกไว้ให้นะฮะและที่สำคัญ

0: ครับใช้วิชาชีพของตัวเองครับต่อยอดความรู้นะฮะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับน่าเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ
1: วันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาฝากกันครับคุณต้องเป็นคนมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคุณต้องช่างสังเกตใส่ใจในรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องรักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆหรือมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกต้องมีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุน
0: คุณผู้ชมครับข้อคิดที่ได้จากคุณก้อยในวันนี้นะครับผมมี4ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้ครับนั่นก็คือการที่เราจะต่อยอดธุรกิจของเราครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับ2ครับจากสิ่งที่เราถนัดครับเรามองไปเลยครับว่าเราถนัดด้านไหนครับเราก็ต่อยอดจากความถนัดด้านนั้นไป3คือความรอบคอบครับโชคดีมากเลยที่คุณก้อยมีสามีนะครับที่เขามีความรอบคอบครับทำให้เขานะครับก็เริ่มมีความรอบคอบในตัวเองเช่นเดียวกัน4ต้องอดทนครับทำธุรกิจอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณลงทุนไปแล้วครับคุณต้องอดทนกับมันนะฮะค่อยๆปลูกพืชที่คุณลงหว่านไปนะฮะลงแรงหว่านไปค่อยๆให้มันโตขึ้นมากับความอดทนของคุณนั่นเองครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นใครครับต้องมาติดตามวันนี้ฮิมลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

ฟูลแบล็คเฮดศิลปินนักร้องร็อกเกอร์กับนุ๊กซี่แฟนสาวสวยลุคเซ็กซี่ที่มีอายุห่างกันถึง18ปีช่องว่างความต่างของอายุและอาชีพพริตตี้ทำให้คนสองคนไม่เข้าใจกันความต้องการไม่ตรงกันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจนท้ายที่สุดทั้งคู่เกือบจะปิดฉากความรักครั้งนี้ด้วยการเลิกรากันไปเขาทั้ง

0: สองฝ่ามรสุมชีวิตและผ่านบททดสอบความสัมพันธ์นี้มาได้อย่างไรติดตามได้ในรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะมาเติมทุกพลังใจให้กับทุกความสัมพันธ์ในครอบตัวนะคะและสำหรับครอบตัวรับเชิญของเราวันนี้ค่ะขอต้อนรับพี่ปูแล้วก็น้องนุกซี่ค่ะสวัสดีทั้งนึงค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะของพี่ปูกับน้องนุกซี่นี่คือห่างกันทั้งหมด18ปี
3: ใช่ค่ะ18ปี
0: แล้วตอนที่เริ่มคบกันนะคะตอนนั้นนุกซี่อายุเท่าไหร่อะคะ
3: ย้อนไป5ปีที่แล้วหนูก็ประมาณ28ค่ะแล้วตอนนี้หนู33
0: แล้วอย่างนุกซี่ใช่สเปคของพี่ปูไหมคะ
1: เรื่องสเปคมันผันไปตามวัยนะฮะจริงๆเพราะว่าในช่วงเวลาหนึ่งตอนเราเด็กๆเราก็อยากได้คนที่อายุเยอะกว่าแต่พอตอนที่เราอายุเยอะมากๆแล้วเนี่ยเราก็หันไม่เปลี่ยนชิดเปลี่ยนทางนะก็ชอบคนที่แบบเขามี energy ที่สดใสอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันจะทำให้การทำงานของเราการเขียนเพลงการทำเพลงมันก็สดใสขึ้นมาด้วยแล้วก็ได้ยินได้ฟังเพลงได้ยินได้ฟัง activity ต่างๆในนาที่ในวัยเดียวกันเขาไม่ทำกันคือสเปคมันไม่ได้บอกว่าสเปคหมายถึงหุ่นหมายถึงรูปลักษณ์อย่างเดียวมันหมายถึงว่าการทัศนคติด้วยฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใช่สเปคไหมท่านเรื่องทัศนคติผมว่าใช่ครับ
4: แล้วสำหรับลูกที่แหละครับพี่ปูเป็นสเปคเลยไหม
3: จริงๆก็ใช่เพราะว่าจริงชอบคนโตกว่าจะชอบคนที่ดูแบบติดๆหน่อยคือด้วยสเปคชอบคนที่ติดแล้วพอเขาเป็นศิลปินอ่ะเขาก็จะติดเพราะเขาจะไม่มาเกาะแกะกับเราส่วนใหญ่ผู้ชายเวลามาจีบเงี้ยมันก็จะเป็นแนวแบบตามใจแล้วก็อะไรก็ได้เราจะไม่ชอบเราจะชอบคนที่เขามีทรงนี่คือแบบเห็นปุ๊บรู้สึกเลยยากดูยากดีเลยเงี้ยชอบเลยชอบเลย
4: ชอบความยาก
3: ดูท้าทายดูอะไรเงี
0: ้ยแล้วด้วยอายุที่ต่างกันมีปัญหาไหมคะหรือมีเรื่องไหนที่เป็นปัญหาในการที่เรามาคบกัน
1: ถ้าส่วนตัวผมว่าคนอายุเยอะมันชอบมีสเปซเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลายามเช้าๆผมชอบอะไรที่มันเงียบๆมากๆแล้วก็ชอบให้อยู่กับตัวเองเยอะๆหน่อยอะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่นุ๊กตื่นขึ้นมาหรือเจอกันเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการสนทนาเกิดขึ้นซึ่งบางทีเช้าๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสนทนาเท่าไหร่ชอบนั่งฟังเพลงชอบดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานผมก็ตื่นมาใสๆนี่จะทำงานให้เสร็จจนชั่วโมง2ชั่วโมงแรกตอนเช้าเอางานของทั้งวันนะให้เสร็จก่อนนะแล้ววันนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยสนทนาการอื่นๆได้พูดคุยปกติใช้ชีวิตกันอะไรเงี้ยได
3: ้แต่นั่นคือทะเลาะแล้วเพราะเราจะรู้สึกว่าวันนี้เป็นอะไรทำไมไม่พูดด้วยทำไมเงียบอุ๊ยทำไมแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเบื่อเหรอคือมันจะเป็นคำถามที่ไม่รู้ทำไมแต่เราเห็นเขาเงียบแล้วเราจะคิดแค่ว่าเขาไม่สนใจเราซึ่งการที่เขาอยู่กับตัวเองเราจะรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่แล้วการเป็นแฟนกันต้องอยู่ด้วยกันสิพอความนิสัยต่างกันปุ๊บเขาเป็นคนใจเย็นมากเป็นคนใจร้อนมากทุกอย่างเราจะทำอะไรเป็นสไตล์เราเลยส่วนเขาจะเนิบๆแล้วจริงๆเราก็จะแบบเราจริงๆเห็นตอนแรกเราจะไม่ชอบเลยเรื่องอะไรที่ทำอะไรแบบเหมือนคนเหมือนช้าทุกอย่างตัดสินใจช้าคิดก่อนตลอดซึ่งคิดไม่เร็วเราคิดออกแล้วแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้รอบคอบแบบเขาเราคิดแล้วทำเลยมันก็กลายเป็นแบบเหมือนใจร้อนนะคะ
0: แล้วความเป็นเด็กของนุกซี่มันมีปัญหาไหมคะ
3: มีค่ะ
0: ยังไงคะ
3: เราจะมีคำถามเราจะสงสัยทุกอย่างคือไอ้สงสัยเรื่องรอบตัวเขาโอเคเขาพร้อมที่จะตอบแต่การที่สงสัยในตัวเขาแล้วสงสัยทุก5นาทีอ่ะ เขาก็จะรู้สึกเบื่อที่จะตอบมันเหมือนเด็กอะเนาะอยากได้รับการแบบเอาอกเอาใจซึ่งจริงการรู้ใจไปแล้วเรารู้ว่าเขารักเราแล้วแหละแต่เราก็อยากที่จะถามเขาอยู่เรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เขาตอบแล้วมันไม่เข้าหูเมื่อนั้นทะเลาะ เราจะรู้สึกว่าเห็นไหมที่เราเข้าใจมาตลอดวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วหรอแค่เป็นเพราะว่าเราถามแล้วเขาตอบไม่ตรงกับที่เราอยากฟังเหมือนเรารู้สึกความรักต้องเติมเต็มตลอดทุกวันซึ่งเขาจะคิดว่าก็คือไม่เห็นจะต้องมาใช้ด้วยคำพูดหรืออะไรเลยการที่รู้ว่ารักแล้วรักแล้วคือรักอ่ะรักแล้วคือรักอะไรเงี้ย
4: ครับ
3: มันเลยต่างกันหนูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นแต่หนูมองว่าทุกวันมันสามารถเปลี่ยนไปได้อะไรเงี้ยนี่คือความคิดที่ไม่เหมือนกันละ
4: อ่ะงั้นมาถามถึงอาชีพดีกว่าแล้วอาชีพของนุ๊กซี่ทำให้เป็นปัญหาตอนคบกันไหม
3: กับตัวความคิดเขาไม่มีปัญหาแต่กับสภาวะสังคมสำหรับรู้สึกกดดันค่ะเป็นเรื่องของภาพที่เขามองว่ามันไม่เหมาะสม คำว่าไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็คือแอบรู้มาจากคนรอบตัวพี่ปูในวันหนึ่งที่เขาโอเคกับเราแล้วด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาก็จัดเราแบบนั้นแล้วเรารู้สึกได้จัดเราจากสิ่งที่ดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะดีกับพี่ปูอ่ะคือคนส่วนใหญ่จะโปรเทคพี่ปูคนที่เขาบอกว่าเขาเคยเชื่อพี่ปูมาตลอดแล้วทำไมพี่ปูถึงมาคบกับคนแบบนี้เขาว่าคนแบบนี้หมายความว่าด้วยอาชีพหรือการแต่งตัวพอโป๊ปุ๊บเขาก็จะตีว่าแรงหรือแบบนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความกดดันหรือบางทีเราออกไปข้างนอกแล้วเราเจอแล้วเขาก็จะบอกว่าอ้าวคบพี่ปูแล้วยังต้องมาทำงานแบบนี้อีกหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความแบบไม่อยากทำแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราคงจะทำตรงนี้ไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นแฟนพี่ปูแบบเนี้ยค่ะ
4: ตอนนั้นมันกดดันขนาดไหนดูจากวันนี้ยังนึกถึงเสมือนว่าเราย้อนกลับไปอยู่ในภาพสมัยวันนั้นว่าก็มันคืออาชีพฉันก็ไม่ได้ไปโกงกินใครฉันก็ทำสุจริตของฉันนี
3: ่กดดันขนาดเลิกรับงานพิตตี้ไปเลย
4: เหรอ
3: ใช่ค่ะที่แบบเซ็กซี่นอกจากจะเป็นงานอะไรที่มันแบบดูโอเคจริงๆซึ่งมันก็เป็นปัญหาสำหรับตัวนุ๊กเลยว่าเหมือนทำไมฉันต้องมาหยุดทำอาชีพตัวเองซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอาชีพพวกนี้มันมีที่มาที่ไปของการแต่งตัวหรือการทำอะไรคือเรารู้เหตุผลแต่เราเลือกที่จะไม่รับเลยแล้วกันเพราะเขาตีโจทย์เราจากภาพกันไปหมดแล้ว
0: แต่อันนี้เป็นสายตาของคนนอกที่มองใช่ไหมคะแต่ตัวพี่ปูเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่น้องเป็นพิตตี้
3: ใช่เขาไม่ติดเรื่องปัญหาแต่ว่าถ้าแค่ว่าถ้างานไหนสมมติเขาจะห่วงเฉพาะงานไหนที่สมมติเป็นงานถ่ายแบบแล้วมีตากล้องก็จะเป็นโมเมนต์ห่วงแต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำแต่เรารู้ว่าเขาห่วงเราแล้วเขาก็มีความไม่สบายใจคือมันจะแสดงออกมาแล้วเรารู้เองว่าเขาอ่ะไม่โอเคหรอกเราก็เริ่มไม่รับงานไปสมุดทุกอย่างทุกแขนงที่เราเคยทำเลยอะค่ะ
4: เคยมีคุยกันไหมครับพี่ปูว่าลดความเซ็กซี่ลงได้ไหม
1: เพราะเรามีความสัมพันธ์กันที่ดีกันแล้วเนี่ยก็มาปรับวิธีการในการทำงานกันดูซะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราทางครอบครัวเราก็จะได้มีความรู้สึกดีๆด้วยกับทางนุ๊กเวลามันมีอะไรมาถึงหูครอบครัวครอบครัวก็จะมาบอกผมเขาก็จะไม่กล้าบอกนุ๊กซะทีเดียวนะเนี่ยตอนแรกๆนะฮะว่าเขาก็คงเกรงใจนะฮะว่ากลัวเสียความรู้สึกด้วยบอกอย่าไปทายเลยแบบนี้อย่าไปทำเลยงานประมาณนี้เชิงนี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะมาปรับกันว่าถ้าสมมติว่าจะทำเดี๋ยวคงต้องทำแหละเพราะว่าเป็นอาชีพนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตอย่างที่ว่านะครับแต่ปรับยังไงให้ยังทำงานได้ด้วยแล้วก็ในสายตาของคนทั่วไปที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดคอรหาใดๆก็มาแค่ปรับว่าแบบเอาประมาณนี้ไม่ต้องเซ็กซี่ไปเกินไปกว่านั้นแล้วก็เลือกงานให้แบบถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือไม่หนักหนาสาหัสจริงๆไม่ต้องไปก็ได้หรือปฏิเสธบ้างก็ได้อะไรเงี้ยคร
0: ับ แล้วทางครอบครัวของพี่ปูมองนุ๊กซี่ยังไงคะ
1: สมมติว่าไปเจองานนี้มาผ่านหูผ่านตามาเขาบอกทำไมไปทำงานอันนี้ล่ะทำไมอะไรที่มันตั้งแต่เมื่อไหร่คือเห็นรูปอะไรเงี้ยที่มันล่อแหลมล่อแหลมหน่อยนะครับคุณแม่ทางอะไรเงี้ยก็จะแบบผ
3: ู้
1: ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็จะตกใจทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเหรอตกใจพอนานๆเข้าเป็นปี2ปีเขาจะเริ่มชินแล้วฮะ
3: เขาชินเสร็จไม่พอแชร์ด้วยค่ะ คุณแม่คือลั่นแชร์มาแล้วก็เขียนว่าสวยดีนะหนูก็ดูเฟซใครอะเฟซแม่คือแบบรู้ว่ามันเป็นเรื่องของ mindset อะค่ะพอความไม่เข้าใจมองแล้วจะตกใจแต่พอเขาเริ่มรู้สึกรู้จักแล้วเริ่มชินเขาแชร์โดยที่แบบเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาแชร์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าโอเคเรื่องพวกนี้มันสามารถปรับที่คนมองเราได้แต่พอคนไหนที่นุ๊กแคร์นุ๊กก็จะกลายเป็นแบบเซนซิทีฟไปหมด
4: แล้วทางบ้านนุ๊กซี่อ่ะพอเราเป็นทำงานด้านพิตตี้อย่างนี้ที่บ้านโอเคทุกอย่างไหม
3: จริงๆที่บ้านนุ๊กโอเคเพราะนุ๊กค่อนข้างที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วด้วยเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเขาจะไม่ติดเลยว่าเราจะทำอะไรเพราะสุดท้ายเขารู้เราคือครอบครัวนุ๊กรู้ว่านุ๊กเป็นคนยังไงมาเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่านุ๊กจะทำอะไรใส่เสื้อผ้าแบบไหนเขาก็จะมองนุ๊กเป็นนุ๊กคนเดิมอยู่เสมอแต่คนอื่นๆเท่านั้นแหละค่ะที่เขาจะยังไม่รู้จักเราแล้วเขาก็จะยังไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงจะยังไม่เข้าใจนะมาตอนแรก
0: แล้วมีอะไรที่พี่ปู่ทำแล้วนุ๊กซี่ได้ชอบมีไหมคะ
1: ก็น่าจะเยอะ
3: ก็เยอะ
4: โอ้โห
0: ยกตัวอย่างก็ได้ค่ะ
3: ก็คือพอคบกันแล้วก็คือรู้สึกว่าไม่รอดแต่แรกเลยคือกะแบบถอดใจแต่แรกเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันเลยไลฟ์สไตล์คือแบบคนละแบบเลยเขาค่อนข้างที่ ที่จะเหนือการควบคุมการทํางานแต่ละครั้งมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ได้เสมอทําให้เราต้องจินตนาการได้ตลอดมีเพื่อนฝูงมีสังคมนุ๊กจะนุ๊กชินกับการที่มีแฟนแล้วก็คือมีแค่2คนแต่การมีเขามีสังคมเพื่อนสังคมงานสังคมลูกค้าสังคมอะไรหลายๆสังคมรู้สึกว่าพอเขาแยกได้เขาไม่ได้มาติดเราแบบติดเลยแล้วยอมทิ้งทุกอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้เราสงสัยจะไปไม่รอดเราแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เคยแบบบอกเขาเหมือนกันว่าแบบนี้ขอแบบไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ย

0: ท่าที่ฟังดูเหมือนช่วงแรกจะมีปัญหาเยอะแต่ไม่ใช่ปัญหาของคนสองคนปัญหาจากคนรอบข้างที่มองเข้ามามากกว่ามันเคยมีแวบหนึ่งที่พี่ปู่คิดว่าเฮ้ยงั้นก็คบคนอายุใกล้ๆกันแล้วกัน
1: ไม่มีเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่คือตอนคบเนี่ยเราไม่ได้กะเกณฑ์เรื่องอายุเลยเราคบกันหรือว่ามีความสนิทสนมกันผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอแล้วก็เรื่องของทัศนคติเป็นหลักเลย
0: ครับ
1: คือบางทีคนในวัยเดียวกันอาจจะมีความคิดเห็นคนละเรื่องกันเลยก็ได
0: ้ครับ
1: ทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันเลยก็ได
0: ้
1: เพียงแต่ว่ามีอายุใกล้กันเท่านั้นแต่บางทีมันก็ไม่เสมอไปที่อายุเท่ากันคิดอ่านไปในทางเดียวกัน
2: แล้วสำหรับลูกซี่ล่ะคะการมาคบกับคนที่อายุมากกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ปกติแล้วสเปคเราคือคนที่โตกว่าแต่เราไม่รู้ว่าการที่โตกว่า18ปีขนาดนี้มันคือแกปที่ห่างด้วยความที่เขาเข้าใจทุกอย่างแล้วค่ะพี่ปูเนี่ยเป็นอายุที่เขาคิดว่าเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วเพราะเขาผ่านมาก่อนแต่ตัวเราอะค่ะเราคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือยังเด็กอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันพอมาคบจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคนโตกว่าแล้วมันจะเข้าใจเราอย่างเดียวเราจะไม่เข้าใจชีวิตเขาเลยว่าสิ่งที่เขาบอกเรามาว่าเอ้ยหนูอันเนี้ยใจเย็นๆเราก็ทำไมต้องใจเย็นๆเราเป็นคนที่ใจร้อนแต่พอเราอยู่เข้าไปเรื่อยบางทีเขาจะมีคำบางคำที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปิดใจกับเขาอย่างเช่นเวลาที่เราจัดคนเราตัดสินคนเราจะจัดเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่ที่ไม่ถูกชะตาคนนั้นคือไม่ชอบและไม่ดีอ่ะพี่ปูก็บอกว่าสมมติเราเจอคนที่เข้าสังคมเก่งใช่ไหมคะเราให้เวลาเขาแป๊บนึงคนนี้แปลกๆเราตีว่าคนนี้คือนิสัยไม่ดีคนไหนที่ปกติคือคนนิสัยดีเราตัดสินแบบนั้นเหรอพี่ปูตัดสินจากการที่ดูเขาไปก่อนอีกแป๊บนึงถ้าเขานิสัยดีเราก็ถึงจะค่อยบอกเขาว่าคนนั้นเป็นคนยังไงหุยเราแบบเราเลยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่ปูเข้ามามันเติมเต็มสิ่งที่เราไม่มีเออว่ะนี่คือโอเคมากอะสำหรับเราอะไรเงี้ย มันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
2: วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญ2ท่านค่ะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคู่รักต่างวัยเหมือนกันนะคะอายุต่างกันมากกว่าของพี่ปูกับนุกซี่อีกห่างกันถึง32ปีนะคะส่วนอีกท่านนึงเป็นคุณพ่อลูก3ค่ะครอบครัวน่ารักมากแล้วก็มีภรรยาที่สวยมากด้วยวันนี้2ท่านนะคะพี่ทองขาวกับพี่เกริกชิลเลอร์ค่ะ
4: สวัสดี
2: ค
4: ่
2: ะถามพี่ทองขาวนะคะความห่างของอายุอะค่ะ32ปีมันมีปัญหาต่อการใช้ชีวิตคู่ไหมคะ
4: ก็มีบ้างแต่ว่าเราก็โตพอที่จะไม่วุ่นวายไม่ไปดุไม่ไปอะไรเราเข้าใจความเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นที่เราเคยเป็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะใจเย็นก็ค่อยๆบอกค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจ
0: มาถึงพี่แจ็คของผมบ้าง
5: ครับผม
0: พี่แจ็คนี่คือเป็นตัวแทนที่ทุกคนจะเห็นมาเสมอพี่แจ็คกับพี่อ้อมเป็นคู่ที่น่ารักคู่เสมือนว่าอายุใกล้กันเคยมีปัญหาบ้างไหมกับการที่เสมือนว่าเอาคนที่อายุใกล้กันเป็นคู่ครองชีวิตแล้วผ่านปัญหาเหล่านั้นมาได้ยังไง
5: ชีวิตคู่ของใครใครบอกไม่มีปัญหาเลยผมว่าน่าเบื่อเซ็งจืดชืดน่าดูและคู่นั้นน่าจะมีปัญหามันต้องมีทัศนคติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ตรงกันยิ่งเวลาผ่านไปเราเติบโตขึ้นเขาเติบโตขึ้นเวลามันเปลี่ยนความคิดของเราและเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนของเราและตัวตนของเขาจะเริ่มโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจนและเริ่มหาสิ่งผิดพลาดของกันและกันและวันนั้นแหละมันจึงเป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เธอหน้าตาแบบนี้เธอเบื่อฉันแล้วเหรอทั้งที่อีกฝ่ายนึงเมื่อเขาโตขึ้นเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาต้องรับผิดชอบเขามีงานมากขึ้นอะไรมันอาจจะอยู่ในหัวเขาเยอะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดให้คู่ครองของเขาได้รับฟังได้เนื่องจากเขาไม่อยากเอาความหนักตรงนี้ไปใส่ภรรยาอันนี้ภรรยาก็ไม่เข้าใจก็แบบว่าต่างคนต่างมีของตัวเองและคิดว่าของตัวเองอะมันยิ่งใหญ
0: ่ครับ
2: ด้วยความต่างของวัยนะคะแม้ว่าจะพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแต่เรื่องราวของพี่ปูกับน้องนุ๊กซี่ค่ะมันก็เดินมาถึงวันหนึ่งที่มันเกิดปัญหาจนเกือบจะต้องเลิกรากันเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
6: นุ๊กซี่พี่หิวอะค่ะหาอะไรให้พี่ลองท้องหน่อยได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะ
6: อ
7: ฉันถูกมองมาตลอดว่าการที่เลือกคบซุปตาอย่างพี่ปูทั้งที่อายุห่างกันมากเพราะหวังเกาะให้ตัวเองสบายฉันพยายามพิสูจน์ตัวเองเสมอด้วยการดูแลพี่ปูอย่างดีให้ทุกคนได้เห็นว่าฉันน่ะคือสิ่งที่เข้ามาเสริมในชีวิตเขาแต่ใครจะมองยังไงก็ไม่สำคัญเท่าพี่ปูเห็นค่าในสิ่งที่ฉันทำเค้กมาแล้วค่ะ
6: วางเลยขอบคุณค่ะ
7: สำคัญมากขนาดวางมารับของจากมือหนูไม่ได้เลยเหรอ
6: ฮะเมื่อกี้นึกซิว่าไงนะ
7: เนี่ยหนูพูดอะไรพี่ปูยังไม่สนใจเลยอ่ะพี่คุยแชทกับใคร
6: อ๋อแฟนคลับน่ะเขาทักมาพี่ก็เลยคุยเป็นมารยาทน่ะไม่มีอะไรหรอกน่ากินจังเลยค่ะเฮ้ยนุกซี
7: ่ว่าละว่าต้องเป็นแฟนคลับผู้หญิง
6: ทำไมทำแบบนี้คะไม่มีมารยาทเลยอ่ะ
7: แล้วพี่ปูมีมารยาทเหรอคะใช้ให้หนูทำนู่นหยิบนี่แต่ตัวเองนั่งแชทคุยกับสาว
6: คือแฟนคลับเขาทักมาแล้วพี่ก็คุยไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ
7: อะไรที่พี่ไม่ชอบอะไรที่ทำให้พี่หึงยามแต่งตัวโป๊ๆพี่ขอให้หนูเลิกหนูก็เลิกให้ทำไมพี่ไม่ทำอะไรที่ทำให้หนูไม่หึงบ้างอะ
6: ไปกันใหญ่แล้วค่ะนุกซี่พี่เป็นศิลปินแฟนคลับของพี่ถ้าไม่ใช่ผู้ชายก็ต้องเป็นผู้หญิงแล้วพี่ก็แก่แล้วแล้วถ้าแฟนคลับทักมาแล้วพี่ทำหญิงเหมือนวงพึ่งดังมันจะใช่เรื่องเหรอพี่ต้องรักษาฐานแฟนคลับนะ
7: รักษาฐานแฟนคลับแต่ไม่รักษาใจหนูเนี่ยนะหนูต้องอดทนทำอะไรตั้งหลายอย่างเพื่อพี่เพื่อให้ครอบครัวของพี่เห็นว่าหนูไม่ได้เกาะพี่กินอ่ะพี่เห็นแก่ตัว
6: ลูกซี่พอเถอะนะคะ
7: ไม่พอพี่ก็เป็นแบบเนี้ยเอาแต่เนียนๆทำให้มันหายไปมันไม่หายเว้ย
6: พอเถอะ
7: ไม่พอจนกว่าพี่จะคิดถึงใจหนูบ้างเลิกเห็นแก่ตัวแบบนี้เลิกซะดีโอเคถ้าตวาดกันขนาดเนี้ยหนูไม่อยู่ให้รำคาญใจพี่หรอกหนูกลับบ้านหนูละ
6: นุกซี่ไม่เอานะนุกซี่เดี๋ยวนุกซี่

0: ฉันออกมาจากบ้านพี่ปูด้วยความตกใจแต่พอมานั่งคิดดูแล้วอ่ะมันก็เป็นเพราะความต่างของอายุเราจริงๆความเด็กความงงแงงตามภาษาฉันนั่นแหละที่ทำให้พี่ปูถึงจุดเดือดจนได้ฉันผิดเองฉันรู้ดี
1: นุ๊กซี่พี่มารับกลับบ้าน

0: ด็กง้างแง้งอย่างฉันก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่จากคนที่ฉันรักมันคือการรู้จักยอมเป็นฝ่ายผิดรู้จักยอมลงให้ก่อนไม่ว่าจริงๆแล้วจะผิดหรือถูกวันนี้เองวันที่ฉันรู้สึกจริงๆว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มให้กันและกัน
1: พี่คิดถึงนะกลับบ้านเรานะไปค่ะ
2: ละครเมื่อกี้คือถึงขั้นทะเลาะกันเพราะว่าพี่ปูคุยกับแฟนคลับ
3: ใช่ก็คือแบบว่ากลับบ้านไปเลิกกันไป2อาทิตย์ได้ค่ะแบบเป็นการบอกเลิกครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าคือตอนนั้นเราก็เหมือนยังคบกันใหม
2: ่ๆ
3: มีอะไรหลายอย่างที่มันเหมือนคงจะสำหรับตัวผู้ชายก็คงยังไม่ได้มั่นใจในตัวเราเราก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเขาแล้วเราก็เขาก็เหมือนแบบมีคุยกับคนอื่นแล้วเขาก็คือจะปกติแล้วเขาจะไม่เคยให้ใครดูโทรศัพท์หรอกนี่ก็คือแบบไปแอบดูจนรู้แล้วก็กลับบ้านเลิกกันแบบจริงจังเลยแล้วพี่ปูเขาก็ง้อแบบเพราะว่าเขาบอกเขาคิดถึงเราก็อยากจะรู้อยากจะไปคุยอยากจะไปเคลียร์กันว่าเหตุผลที่เขาไม่คุยเหนือเพราะอะไรก็เลยกลับไปลองคุยกับเขาดูตอบมาคมมากนะคะเป็นคำตอบที่เรียกว่าก็คือทำให้เลิกสงสัยในตัวเองเราถามเพราะว่าเราผิดอะไรเราไม่ดีตรงไหนเขาถึงคุยคนอื่นเขาตอบมาสั้นๆเลยว่ามันคือสันดาน

0: คำนี้เรารู้สึกว่าเขาจริงใจกับเรามากในการที่เขาบอกว่ามันคือสันดานของผู้ชายอะค่ะแต่ตัวเราเลิกสงสัยในตัวเองว่าเราผิดอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าความผิดนั้นของเขายอมรับมาแบบนุ๊กไม่คิดว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะทำกันเพื่อนสนิทก็จะต้องหาเหตุผลว่าก็เพราะเธอเป็นอย่างนี้ก็เพราะเธอเป็นแบบนั้นเลยแต่เขา
1: คือโทษคนอื่น
0: ใช่ค่ะแต่เขากลับพูดคำว่าสันดานมันคือการยอมรับแบบซื่อตรงและจริงใจและยอมรับผิดจริงๆเราเลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้โอเคมากแล้วเราก็อยากจะให้อภัยเขาแล้วก็ทำให้ตัวเราลดทิฐิในการอยากจะเอาชนะในเหตุการณ์อื่นๆ
1: คุณนุ๊กกลับไปอยู่บ้านกี่วัน
0: 2อาทิตย์เต็มเลยค่ะ
1: ระหว่าง2อาทิตย์นั้นพี่ปูคิดอะไรถึงได้ไปงอ
2: ผู้หญิงอะเวลาเขาคิดก็จะคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ดีตรงไหนเขาผิดตรงไหนหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ใช่เลยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันไม่ใช่ความผิดเขาเลยมันคือเราล้วน
3: ๆ
2: นะฮะมันก็เลยต้องบอกเขาว่าอันนั้นไม่ใช่ความผิดหนูมันคือสันดานที่เราคุ้นชินกับมันมาทั้งชีวิตแล้วเราก็ทำอย่างนั้นเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไร
1: คือเราไม่ได้คิดอะไรเราก็คุย
2: ใช่ครับเราก็เลยคุยไปเรื่อยๆคุยคนนู้นไม่เห็นต้องคิดมากเลยนี่ก็คุยปกติคุยธรรมดาแต่สำหรับเขาคือมันไม่ปกติในการที่คุยคนอื่นนะฮะ
1: แต่ในละครที่ไปเอาขนมมาแล้วจดขนาดนั้นคือเสมือนจริงไหมครับ
0: เสมือนจริงมากค่ะนั่นคือนิสัยที่เป็น
1: จริงเลย
0: เป็นของจริงเลยเรารู้สึกเห็นแล้วแบบโอ้โห
1: ผมอยากจะคารวะพี่ปูมากเลยว่านั่งนิ่งจ้าได้นานขนาดนั้นนะพี่นิ่งจริงๆ
2: จ้า
0: เราไอ้ตวาดเมื่อกี้ก็คือปกติคือถ้าเกิดว่าตวาดแบบนั้นคือนั่นคือสุดแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อนั้นนุ๊กหยุดเลยนะคะ
1: หยุดเลย
0: คือหยุดแบบหยุดเว็ดๆๆๆๆพอลงเฮ้ยปุ๊บรู้สึกแบบสงบโดยทันทีเลยนี่คือวิธีการของเขาเลยนะว่าเมื่อไหร่ที่เว็ดอ่ะ
1: คือสุดแล้ว
0: สุดปุ๊บแว็ดเดียวนุ๊กหายเลยหายบ้าเลย
3: พี่ปูเนี่ยจะง้อทุกครั้งถูกมั้ยคะ
2: ใช่ครับโลกมันจะเปลี่ยนเลยฮะทันในทันทีในการที่สมมติว่ามันอยู่ในบรรยากาศที่มันมาคุมากๆอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราพอเรารู้แล้วว่าทรงนี้น่าจะนานหรือทรงนี้น่าจะยุติได้ถ้าสมมติว่าเพียงแค่เราเอ่ยประโยคเดียวว่าก็ขอโทษเข้าไปขอโทษหรืออะไรเงี้ยไปกอดไปขอโทษนี่ก็ทำให้เหตุการณ์มันดีขึ้นโดยเรานะฮะไม่ใช่พัดหล่อให้เขาแบบสงบแล้วก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองสบาย
3: จบเลย
2: จบ
0: แต่หลังๆหนูต้องทำชัดเจนให้รู้ว่างอนผู้ชายจะไม่ค่อยรู้ว่าเนี่ยนิ่งๆอย่างเงี้ยไม่รู้ว่างอนแล้วก็รอนานแล้วก็แบบจะทะเลาะนานนี่ก็คือจะงอนแบบพุดฟัดแรงหน่อยเขาก็เลยจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดงอเลยหายแน่
4: อันนี้คือข้อดีของการที่

0: ที่คุณนุกมีแฟนที่อายุมากกว่ารักแล้วต้องยอมรับสารภาพรักแล้วต้องพูดความจริงมันจะเป็นแบบนี้หมดผู้ชายไม่ว่าจะผ่านอะไรมาสักแค่ไหนถ้าวันนึงที่เขาด่าตัวเองให้ผู้หญิงฟังได้เนี่ยว่าเขาแย่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นคือวันที่เขาจำนนและยอมปอดเปรี้ยวเล็บเขาทั้งหมดเมื่อพี่ปูมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยได้หนูมาเป็นแฟนเขาก็ไม่อยากเสียไปแล้ว
1: ถูกต้อง
2: แล้วสมมติว่าแฟนพี่จับได้ว่าพี่คุยกับผู้หญิง
1: ก็เราก็บอกกับเขาทุกเรื่องอยู่แล้วเราดำเนินชีวิตด้วยความจริงอยู่กันแบบเพื่อนแบบสนุกเราไม่ได้มาซีเรียสว่าเฮ้ยเธอรักฉันไหมเธออะไรแบบไม่ใช่อะเราอยู่กันแบบมีความสุขทุกวันมันก็เลยไม่ค่อยเกิดปัญหาแล้วก็อย่างพี่ปูเนี่ยเป็นเรื่องดีก็คือคนเราจะมักจะไปโทษคนอื่นว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้จริงๆโทษตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วมองตัวเองเราก็จะแก้ปัญหาได้ดีครับ
3: ของพี่ทองขาวเคยมีเหตุการณ์ที่แฟนงอนมากๆแบบคุณนุ๊กซี่ไหมคะ
1: มีครับแรกๆก็มีแต่ว่าผมก็ดันง้อคนไม่เป็นเขาก็ร้องไห้จนอีตาบ้านนี่ไม่มาง้อสักทีอะไรอย่างเงี้ยไปผมก็เคยมีเหตุการณ์นี้เหมือนกันก็เคยคือความที่เขาเป็นเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขากระเปิ้ลกระเป้าแล้วมีปัญหาการหนีกลับบ้านอย่างนี้เลยครับแต่ของผมเนี่ยไม่กี่วันผมกลับมาบ้านคนเดียวปกติผมจะเป็นเงาติดตัวกันเสร็จแล้วแม่ผมก็เอ้ามิ้นไปไหนอ่ะผมก็บอกไปช่วยพี่สาวเลี้ยงหลานบอกทะเลาะกันใช่ไหมอาจแม่รู้นี่หว่าไม่รู้จะแก้ตัวไงก็เลยบอกมันดื้อแม่สวนมันเลยมันเด็กมึงไปรับมันมาเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยคือแม่เขาชอบเขาสนิทกันอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องขับรถจากราชบุรีไปสิงห์บุรีไปง้อเขากลับมาไปง้ออยู่หลายวันนะ
4: พี่ขอโทษกลับบ้าน
1: คือเนี่ยมันเป็นถ้าเกิดเรารักกันจริงยังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันต่อให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตหรือว่าอะไรมันจะมีการอภัยให้กันมันคือความรักถ้ามีความรักมันจะไปกันได้ยังเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ก็จะไปกันได้แล้วก็มีความสุขได้คร
2: ับ พี่แจ๊คเคยโดนพี่อ้อมงอนหนักๆแล้วพี่ง้อยังไง
0: งอนกันไปกันมาแต่ว่าเราตั้งกฎแล้วข้อแม้ไว้ตั้งแต่วันแรกๆช่วงแรกที่เราคบกันแล้วเนี่ยว่าอย่างงอนข้ามคืนตื่นเช้ามาโกรธแค่ไหนยังไงก็ต้องคุยกันถ้าเขาไม่คุยกับเราก่อนในขณะที่เราไม่ได้ผิดเราก็ต้องเดินไปชวนคุยด้วยกินข้าวอย่างนี้นั่นอย่างเงี้ยลืมไปซะถ้าเรายังจะอยากอยู่ด้วยกันอยู่นะ
2: ครับ
0: ให้อภัยเสียสละครับ
2: ผมอยากถามคนนี้มากแล้วถ้าเป็นพี่หมวยล่ะครับ
3: ยังไงคะ
2: ถ้ากรณีพี่หมวยงอนพี่หมวยอยากให้สามีพี่มางอยังไง
3: ก็ถ้าเกิดว่างอนเนี่ยคือมันก็เปลี่ยนไปหมดนะมันก็คือเราก็นิ่ง
2: ๆครับ
3: แล้วก็อย่างสมมุติว่าคำพูดอ่ะแต่ก่อนเราอาจจะพูดหวานคำพูดมันก็จะห้วนๆถามคำตอบคำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอีกฝ่ายนึงเขาก็จะรู้ว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรที่แบบเขาทำให้เรารู้สึกแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้มาง้อก็เหมือนลูกซี่ถ้าเขามาง้อแค่มาบอกนาเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะอะไรเงี้ยมันก็จบแล้วทราบว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำให้แผนที่ทั้งคู่วางเอาไว้ก็คือการแต่งงานคิดธีมไว้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นธีม80ต้องพักเอาไว้ก่อนแต่จริงในมุมของผู้หญิงอะค่ะการแต่งงานมันคือความฝันเนาะ
5: ใช่ค่ะคืออยากมีแน่ๆคือแบบถ้าใครถามว่าไม่มีได้ไหมแบบไม่ได้สำหรับเราคืออยากมีจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าความรักของเรามันผ่านอะไรกันมาเยอะค่ะเราอยากให้มีคนมาเห็นคนที่อยู่รอบตัวในทางเดินของความรักเรามาอยู่ในงานแล้วก็มาแบบเหมือนยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ปูก็เลยแบบหนักใจเลยตอนแรกก็คิดว่าหรืออาจจะเปลี่ยนแผนเป็นงานเล็กๆไม่ได้ต้องไม่ใช่ว่าเราอยากให้แบบสิ้นเปลืองนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันมีค่าจริงๆในระหว่างทางเดินตลอดทางมาของเราอะไรเงี้ยค่ะหนูฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะมากมันมีความสวยงามสำหรับหนูอะค่ะ
6: แต่เข้าจริงจริงตัวผมเองแล้วเรื่องของการแต่งงานหรือไม่แต่งงานเลยเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าถ้าในฝั่งนี้อายุประมาณนี้ยังมีฝันเรื่องอย่างแบบนั้นอยู่ซึ่งเราก็ยินดีถ้าสมมติว่าเป็นทางเลือกที่นุ๊กอยากแต่งอย่างเงี้ยผมว่าโอเคแต่งได้ยินดีแล้วก็ถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเราทำได้เราก็สามารถที่จะแต่งงานกันได
3: ้สถานการณ์โควิดก็ทำให้แผนบางอย่างเนี่ยต้องเปลี่ยนไป รวมถึงเรื่องของรายได้ของพี่ปูจากเดิมเนี่ยหลักแสนก็มาเหลือศูนย์
6: ครับ
3: ค่ะตรงนี้เองทำให้ทั้งสองคนเนี่ยผ่านช่วงเวลานี้มาได้ยังไงจริงๆแล้วโควิดก็ทำให้เขามีชีวิตคู่ที่มีสีสันมากขึ้นมีสีสันยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

พอโควิดมาผมก็กลายเป็นคนว่างงานไปซะงั้นใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนไร้ค่าเผาเวลาไปกับซีรีส์เบื่อก็หยิบกีตาร์มาเล่นร้องเพลงแปลงเพลงของตัวเองให้มันขำๆ

0: เดี๋ยวอะไรอ่ะนุกซี
1: ่ก็เพลงแต่งที่พี่ร้องเมื่อกี้ไงมันใช่เลยอ่ะ
0: เดี๋ยวตื่นเต้นอะไรครับพี่ก็ร้องก็เล่นมาตั้งหลายเพลงหลายวันแล้วอ่ะ
1: ก็หนูเพิ่งคิดได้ว่าถ้าพี่ถ่ายลงโซเชียลนะคนต้องชอบเยอะแน่ๆแล้วมันก็จะมีงานเข้ามาไง
0: เอ้ยมันจะได้เหรอพี่ก็ทำเล่นขำๆอ่ะมันจะไปได้อะไรอ่ะ
1: ก็ถ้าพี่แต่งให้มันฮาๆนะร้องไปเต้นไปเต้นแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคนดูต้องชอบมากแน่ๆแล้วพอคนดูชอบตามมาดูเยอะๆสินค้าก็จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์แล้วไง
0: เหรออืมก็น่าลองนะแต่พี่ติดต่อลูกค้าขายงานอะไรไม่เป็นนะ
1: โอ้ยเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจัดการเองน่าจะพอติดต่อลูกค้าเก่าๆได้บ้าง
0: อืมก็ได้ลองดูก็ได้อ่ะแต่งเพลงแปลงอ่ะได้แต่ให้พี่ไปเต้นเกาหลีเนี่ยพี่ไม่เอาด้วยนะเสียลุกหมดเดี๋ยวพวกเด็กๆมันจะไม่เคารพเอา
1: โถพ่อล็อกเกอร์รุ่นใหญ่ห่วงลูกพี่ปูหนูขอเชื่อหนูเถอะพี่ลองเปิดใจทำอะไรที่มันสนุกสนานน่ะลองเปิดใจทำให้มันสนุกเดี๋ยวมันก็ออกมาดีเองไม่มีใครว่าพี่หรอกทุกคนก็จะต้องชื่นชมพี่แน่นอนเชื่อหนูสักครั้งนะนะนะคะนะนะนะนะนะ
0: จ้าตามนั้น
1: เย้
0: แล้วลูกซี่ก็ใช้ความสนุกทำแบบเด็กๆจัดหาของเสื้อผ้าจัดการการแต่งตัวหาพร็อพคิดท่าเต้นทำทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงติดต่อลูกค้าผมที่ติดภาพลักษณ์ของความเป็นร็อกเกอร์รุ่นใหญ่มาเป็น10ปีคงไม่คิดที่จะทำอะไรแบบนี้แน่ผมต้องทึ่งกับความคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องเล่นๆให้กลายเป็นเรื่องจริงจังและสร้างรายได้ได้ผมเชื่อแล้วว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันและกันจริง
1: ๆจับปกแป๊บโอเคไ
0: ป
1: เข้าที่นี่เลยจ้า

0: เป็นไงมั่งคนดู
1: คนกดไลค์เพียบคอมเมนต์เป็นร้อยเลยจ้าเฮ้ยนี่น้ำหอมยี่ห้อดังมาคอมเมนต์ด้วยอ่ะบอกว่าอยากเป็นสปอนเซอร์ให้เรา
0: เฮ้ยนี่มันได้จริงเหรอเนี่ย
1: จริงไม่จริงก็ได้มาแล้วจ้า
0: ขอบคุณนะนุ๊กซี่ที่เปิดมุมมองให้พี่แล้วก็ขอบคุณมากๆ

0: ที่มาเติมเต็มชีวิตพี
1: ่บ้าพูดอะไรก็ไม่รู้ขนลุกอ่ะขอบคุณพี่นะคะที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตหนูเหมือนกัน

0: ขินไหมคะตอนที่นุ๊กซี่ให้เต้น
1: ปกติผมไม่ค่อยเขินอะไรกับพวกเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมันก็ทำอยู่กับเพื่อนๆนะฮะมันสนุกแบบนี้กันอยู่แล้วอะฮะแต่ถ้าจะต้องบันทึกแล้วเอาไปออนเอาไปสาธารณะมีเขิน
0: แต่ก็ยอมทำ
1: แต่ก็ยอม
0: เพราะอะไรถึงยอมทำอะคะ
1: ผมว่าบางทีเราต้องเชื่อนะฮะเราเชื่อสัญชาตญาณตัวเองมาตลอดชีวิตนะครับแล้วทำอะไรอยู่ในขอบเขตของตัวเองมาตลอดณวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่กล้าที่จะออกไปเห็นไปเจอหรือว่าไม่เคยที่จะออกไปเห็นไปเจอเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงไหนกันแล้วเราต้องมีความเชื่อกับคนที่เดินทางเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเขาอยู่ในโซนที่ไม่ใช่เซฟโซนของเรา มองเข้ามาอีกทีหนึ่งบางทีมันน่าจะได้อะไรมิติใหม่ๆครับของการทำงานผมก็เลยลองฟังนุ๊กดูแล้วมันก็เป็นมิติใหม่จริงๆซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือมองไม่ออกว่าตัวงานชิ้นนี้มันสามารถไปประกอบเป็นชิ้นเป็นอันได้มากกว่าที่แค่งานเสร็จถ้าเราทำเพลงแปลงทำเพลงเสร็จทำยังไงโอเคคนฟังก็จะรู้ว่ามันเฮ้ยพี่เก่งนะแปลงเพลงได้ทำเพลงได้เล่นดนตรีเองได้ทั้งหมดแต่เราไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองไม่ได้แต่อันนี้เขาจะวางไว้ได้ว่าถ้าสมมติเราไปลงในช่องนี้มีคนเข้ามาดูมหาศาลแล้วก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้ดีกว่าที่เราทำไปเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งๆไปนะเอาไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่เขาที่เขาจะแบบจะมองเห็นเองว่าเรื่องแบบนี้มันสามารถเอาไปออนไลน์แล้วมันสามารถสร้างเป็นทรัพย์สินได้อะไรเงี้ยครับเป็นเงินทองได
0: ้
1: ครับก็เลยยอมอยากบอกให้ทำอะไรก็ทำแล้วแต่พอ ในช่วงนั้นเวลาช่วงนั้นมันไม่มีงานอะไรจริงๆครับเราอยากเป็นคนทำงานเกือบทุกวันนะฮะแต่พอวันนึงมันไม่มีอะไรทำเลยจริงๆมันจะสังกตายมันก็คิดเยอะอยู่เหมือนกันอยู่มาวันหนึ่งพอเขามีอะไรให้ทำเราก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกที
2: เรียกว่าเป็นการร่วมงานด้วยกันครั้งแรก
3: ใช่ค่ะ
2: มันทำให้เรารู้สึกยังไงที่แบบต่างวัยแต่ได้มาร่วมงานด้วยกัน
3: มันสำหรับนุ๊กว่าพอดีนะคะเพราะว่าเหมือนความต่างของความที่เขาเป็นพี่กับน้องเนี่ยกลายเป็นเขาเป็นนายแล้วเราเป็นเลขาค่ะฟีลแบบนั้นแล้วมันสนุกดีมันเหมือนเรารู้ใจและทำงานกันแบบพอดีมากสมมติเวลาเขาบรีฟอะไรมานุ๊กจะไม่ใช่ว่านุ๊กจะสั่งนุ๊กก็จะรู้ว่าหน้าที่ของนุ๊กคือรับบีฟแล้วก็บอกให้เขาทำในส่วนของการแต่งเนื้อคีย์เวิร์ดแบบนี้นะพี่ปูต้องใส่ลงไปส่วนของนุ๊กนุ๊กจะมีภาพแบบนี้คือเราต้องบอกว่าเราเป็นมุมภาพด้วยแล้วก็เป็นมุมประสานงานด้วยถ้าภาพเขาต้องคิดเผื่อเราแล้วมันกลายเป็นการทำงานแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือพี่ปูหนูว่าอย่างนี้อย่างนี้นี่คือถ้าเป็นแฟนกันเราทำงานกันแต่พอเราโอเคเรารู้ก็เรียกว่าไม่ล้ำเส้นในการทำงานกันพี่ปูว่าโอเคถ้าเกิดว่าหนูบอกแบบนี้มาแล้วมาถามพี่ก่อนเราค่อยไปตอบลูกค้านะคือเขาจะบอกมาแบบนี้มันเลยทำให้แบบพอดีเลยอ่ะเหมือนแบบนายสั่งมาหรือเลขาไปบอกเองอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบสนุกมากพอมาทำงานด้วยกันจริงๆมันสนุกมากเลยค่ะ
4: มันเป็นการทลายกำแพงความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะพี่ปูแบบว่าทลายกำแพงแบบไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ทำได้ด้วย
2: ใช่
4: แล้วกลายเป็นไว้ใจกันยาวเลยค่ะ
0: ถามพี่ทองขาวนะคะว่าสิ่งสำคัญของการใช้ชีวิตคู่อันนอกเหนือจากเรื่องของอายุไม่ว่าจะต่างกันหรือว่าใกล้เคียงกันพี่ทองขาวมองว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้ความรักของเราเนี่ยมันเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: ถ้าเรามีความรักเนี่ยเรื่องวัยมันก็ไม่เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นวัยไหนหรืออะไรยังไงมันไม่มีอะไรมาแอบแฝงอ่ะทุกอย่างมันก็จะโฟลมันไปเองอะครับมันไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งนั้นถ้ามีเรื่องมีราวเราพร้อมที่จะให้อภัยกันอะไรเพื่อที่จะไปต่
0: อ
5: เพราะเราอยากไปต่อกับเขาหรือเขาอยากไปต่อกับเราทุกอย่างมันจะจูนเข้าหากันแค่นั้นเอง
2: แล้วพี่แจ็คล่ะครับถ้าเกิดกรณีที่พี่ได้เกิดมาว่าเมื่อเรายิ่งคบกันไปนานมากยิ่งขึ้นตัวตนของแต่ละคนจะยิ่งออกมามากขึ้นช่วยแนะนำวิธีประคับประคองให้ทั้งคู่หรือคู่รักสมัยใหม่เห็นเป้าหมายว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ยังอยากจับมือไปด้วยกันจนสุดลมหายใจสุดท้าย
4: พื้นฐานของมันคือความรัก
2: ครับ
4: ความรักความไว้เนื้อเชื่อความรักอย่างบริสุทธิ์ใจคนมันถึงมาอยู่ร่วมกันได้นานและไอ้ตรงนี้มันคือหลักของการเดินก็คือความรักอย่างบริสุทธิ์ใจและจะเดินไปด้วยกันถึงแม้ว่าวันนึงวันใดมันตัวตนของตัวเองมันจะเริ่มชัดขึ้นมาและจะเริ่มรู้ว่าผลสุดท้ายที่สุดของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันต้องการอะไรเนี่ยก็ในเมื่อมันมีพื้นฐานของความรักที่ดี ต้องจับหลักมันเอาไว้เมื่อมีหลักมันแน่นแล้วเนี่ยก็อยู่ในหลักพยายามอยู่ในหลักมันอย่าเดินออกนอกทางอย่าลืมว่าวันที่เคยรักกันใหม่ๆเราเคยคุยกันไว้ว่าอะไรแล้วก็ประคับประคองมันไปคือมันไม่มีแบบที่มันเป็นแบบสำเร็จจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์กันไปแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของแห่งความรักมันทำได้แค่นั้นเองแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุด
0: ถามนุกซี่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเรื่องความต่างของวัยมันไม่ใช่อุปสรรคแล้วล่ะมันเป็นการมาเติมเต็มให้กันและกันมากกว่าแต่บททดสอบความรักของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเจอกับเรื่องปัญหาสุขภาพยังไงคะ
3: มีวันนึงก็คือรู้ตัวว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก็เราก็รู้สึกกังวลนะคะว่าเหมือนมันเขาจะยังรักเราอยู่ไหมเขาจะทิ้งเราไปไหมในวันที่เราป่วยไอตอนป่วยเนี่ยความกังวลใจเรื่องของว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเนี่ยก็มีแต่ถ้าไม่มีเขาเป็นมาใจนุ๊กก็คงพังเหมือนกันนะคะในชีวิตตอนนั้นซึ่งมันก็เป็นการบททดสอบให้รู้ว่าเขาไม่ทิ้งเราไปไหนแน่นอนต่อให้เราจะไม่มีผมต่อให้เราจะต้องตัดเต้านมทิ้งหรือต่อให้เราจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามมันก็เป็นช่วงเวลาพิสูจน์ใจของเราสองคนมากเหมือนกันช่วงป่วยเนี่ยค่ะ
0: ทราบว่าพี่ปูทำหลายอย่างเลยจากที่ไม่เคยทำก็ทำในช่วงที่นุ๊กซี่ป่วยมีอะไรบ้างคะ
1: พอนุ๊กเริ่มป่วยเงี้ยความใส่ใจต้องมาเป็นพิเศษนะฮะพิเศษกว่าคนปกติแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องดูถึงอาการด้วยดูถึงอาการดูถึงอารมณ์นะตอนนั้นดูถึงความกังวลใจเพราะฉะนั้นตัวนุ๊กเองถ้ามีความกังวลใจบางเรื่องเขาก็จะไม่พูดออกมาเป็นคำพูดแต่เราสามารถเห็นได้ด้วยการมองเข้าไปดูที่สีหน้าเขาการเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันก็อาจจะไม่อยากพูดออกมาเพื่อให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดีไปด้วยรู้สึกเป็นห่วงไปด้วยแต่เราจะสังเกตได้ถ้าเบื่อเราคนใกล้ชิดเราจะสังเกตเห็นแล้วก็เราจะเห็นความผิดปกติด้วยสีหน้าและความกังวลใจทางสายตาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหมั่นดูแลหมั่นใส่ใจมากกว่าตอนในช่วงเวลาปกตินะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ต้องบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะเอาสถานการณ์ปกติมาวัดนะฮะจะใช้อารมณ์หรือว่าจะใช้การคาดคะเนเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเดาไม่ได้คาดคะเนไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงความวิตกก็วิตกจริงโรคร้ายที่มันเกิดขึ้นก็เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นจริง
2: คร
1: ับ นะครับ
2: แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วครับ
3: ก็การรักษาเป็นไปด้วยดีค่ะหมายความว่าเราไม่ได้แพ้ยาแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตและทำงานได้ในตัวโรคก็ดีขึ้นก็เลยถือว่าแบบณตอนนี้ยังเป็นความโชคดีอยู่ในเรื่องอนาคตเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไป
4: โบราณเขาบอกว่าคุณจะหารักแท้ได้ในยามที่คุณลำบากสุดๆเท่านั้นนั่นแหละคือรักแท้ของคุณเมื่อคุณลำบากเขายังมาอยู่กับคุณเขายังมาประคับประคองคุณเมื่อวันที่คุณป่วยมากๆเขายังอยู่ใกล้ๆคุณก็ยังดูแลคุณนั่นแหละคือความรัก
0: ตอนนี้ทั้งคู่คบกันมานานกว่า5ปีมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะที่ไม่เคยได้บอกกันนะคะ
3: นุ๊กก็รู้สึกเสมอว่าณวันนี้คือการที่มีเขาอยู่ข้างๆมันเหมือนแบบมันเป็นเกราะป้องกันชีวิตนุ๊กในหลายๆอย่างคือเรารู้สึกปลอดภัยมากจริงๆเมื่อมีเขาอยู่ใกล้ๆหลายคนจะบอกว่าพี่ปูทำอะไรเขาดียังไงถูถ้าให้เราพูดเป็นคำพูดเราคงพูดไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าพี่ปูเหมือนเป็นบ้านของเราเหมือนเรารู้สึกว่ามีเขาอยู่ก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเสมอเลย
0: ปลอดภัยอบอุ่น
3: ใช่ค่ะ
1: คือเราตอนแรกเราก็คิดว่าการมีคู่ครองของผมในช่วงเวลาในวัยที่คาบเกี่ยวกับวัยที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ทำงานอาจจะแบบหมดยุคในการทำงานต้องมีคนมาดูแลใกล้ชิดแต่สำหรับตอนนี้ณเวลานี้ต้องเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าเพราะว่าอันนี้ก็เดินเข้าไปสู่วัยชราแล้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้ประโยคนี้เลยและสั้นๆว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะร้ายยังไงเราจะอยู่ข้างๆกันนะฮะแล้วก็เราจะอยู่ข้างๆกันจนกว่าใครคนใดคนหนึ่งหมดแรงเท่านั้นเอง

0: พี่ๆทั้งสองครับได้ชมได้ฟังเรื่องราวของคู่รักต่างวัยคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่แจ
1: ็คคิดถึงเมียขึ้นมาทันทีครับ ผมรักมาก ผมรักสานันมาก
0: คร
1: ับ แล้วผมก็จะทำดีกับเมียผมตลอดไปครับ เพื่อรักษาความรักให้มันยืนยาวครับ เมียผมดูอยู่ครับผม
2: อย่าร้องอย่าร้องอย่าร้อง
0: ก็ไม่ต้องถามแล้วครับ
2: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องความสำเร็จของคนสองคนความสำเร็จคือจุดสูงสุดของมนุษย์ทุกคนก็คือความสุขถูกไหมฮะเมื่อมันปรับจูนกันได้แล้วก็เราพอใจที่จะรักกันอภัยให้กันแล้วก็เติมเต็มไปแบบมีความสุขด้วยกันเนี่ยผมว่ามันเป็นความสำเร็จของความรัก
0: คือพูดตรงๆเลยนะวันนี้อิ่มเอมมากกับการได้ฟังเรื่องทางนี้แล้วกล้าพูดเลยว่าหยุดพูดเถอะเรื่องอายุ
2: ไม่เกี่ยวเลยครับ
0: เรื่องอายุกับความรักมันไม่เกี่ยวเลยอายุไม่ใช่ตัวตัดสินมันคือความเข้าใจของคนสองคนมากกว่าคือตัวตัดสินว่าจะเข้ากันได้ไหมและจะอยู่กันได้ไหมแต่อีกอย่างหนึ่งที่ได้อย่างชัดเจนเลยคืออย่าเพิ่งไปตัดสินใครจากภาพลักษณ์ภายนอกที่คุณเห็นเท่าที่ฟังมาวันนี้ก็คือพี่ปูก็แฮปปี้ดีที่มีนุ๊กเข้ามาเติมเต็มในหลายๆด้านที่พี่ปูไม่มีนุ๊กก็แฮปปี้มากที่มีพี่ปูซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่ามาเติมเต็มแต่ก็สร้างความสุขได้นี่คือความลงตัวของคู่นี้ดังนั้นอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่ผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาทุกคนทะเลาะกันได้แต่คุณเห็นเป้าหมายหรือเปล่าว่าคุณอยากอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตถ้าคุณเห็นเป้าหมายนั้นรีบเคลียร์รีบแก้ปัญหารีบปรับความเข้าใจแล้วมันจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนคู่นี
3: ้เห็นด้วยกับพี่มิกเลยนะคะว่าอายุเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างอนาคตด้วยกันต่อชีวิตคู่ของหมวยเองก็ห่างจากแฟนเยอะ
0: ครับ
3: 9ปีตอนที่เริ่มคบกันใหม่ๆเนี่ยเราก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าอายุมันจะเป็นปัญหาไหมความต่างของประสบการณ์แต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอย่างที่นุ๊กซี่บอกว่ามันเหมือนมาเติมเต็มกันมากกว่าความสุขุมความรอบคอบของเขามาช่วยกลบความเด็กของเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าความสดใสของเรามันก็ทำให้เขาได้เห็นอีกมุมนึงที่เขามองข้ามไปก็รู้สึกว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคค่ะวันนี้อิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวของพี่ปูน้องนุ๊กซี่รวมทั้งความเห็นประสบการณ์จากแขกรับแชร์ทั้งสองท่านขอบคุณนะคะ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณ
3: พี่เปิดขอบคุณพี่ท้องขาวค่ะแล้วกลับมาสัมผัสกับบรรยากาศความอบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ต้องขอให้ถือไม้น้ำยอดความกับผมมีลูกทั้ง7คนเลยครับ
0: ขอให้โควิดหายไปไวจะได้งานแต่งงานที่อยากได้นะครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเทคนิคการปิดหนี้บัตรเครดิตครับใครมีหนี้เยอะต้องฟังให้ได้นะครับแต่ก่อนจะไปปิดหนี้กันเนี่ยนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับเพราะเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับแล้วถ้าใครมีหนี้บัตรเครดิตอยู่นะฮะแล้วกำลังมองหาวิธีที่จะจัดการกับหนี้ที่อยู่บนบัตรเนี่ยนะครับวันนี้ต้องฟังเลยนะครับเพราะผมจะมาบอกถึงเทคนิคของการปิดหนี้บัตรเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่ต้องทำเลยนะครับก็คือต้องเอาบัตรทุกใบมาเรียงกันแล้วดูว่ามูลหนี้ในแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่บางใบมีน้อยบางใบมีมากดอกเบี้ยที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะมันจะเพิ่มขึ้นมาในแต่ละเดือนที่ไม่เท่ากันตอนนี้เนี่ยนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าหนี้ที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาหนี้เนี่ยมาจำแนกว่าหนี้ไหนเป็นหนี้ที่ดีนะครับและหนี้ไหนเป็นหนี้ที่เลวครับผมเรียกว่าหนี้ที่เลวเพราะมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับสำหรับหนี้ที่ดีเนี่ยนะครับก็เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปลงทุนต่างๆไม่ว่าจะซื้อของเข้ามาแล้วเอาไปขายต่อนะครับหรือไปซื้อธุรกิจแล้วก็เปิดให้เช่าเปิดขายของอย่างนี้เนี่ยก็เป็นหนี้ที่ดีเพราะมันก่อให้เกิดรายได้นะฮะส่วนหนี้ที่เลวเนี่ยนะครับมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เลยครับเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยบ้างล่ะซื้อของที่ไม่จำเป็นบ้างล่ะหรือซื้อของที่บางทีตัวเองก็ไม่รู้ว่าซื้อไปทำไมครับอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นหนี้ที่เลวใช่ไหมครับตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าหนี้ดีและหนี้เลวเนี่ยมีปริมาณขนาดไหนนะครับเทคนิคที่3เนี่ยนะครับที่จำเป็นที่ต้องรู้ก็คือว่าต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มนะครับและไม่ไปกู้เงินนอกระบบเพื่อมาปิดหนี้บนบัตรเครดิตที่เรามีทุกใบเนี่ยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินนอกระบบมันมีมูลค่าสูงมากนะครับต่อมาเป็นคำถามยอดฮิตนะฮะมีบัตรเครดิตหลายใบทุกใบเต็มหมดจะปิดใบไหนก่อนดีฮะก่อนที่จะไปปิดหนี้เนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยนะฮะต้องเก็บไว้หนึ่งใบอย่างน้อยใบที่เป็นที่ดีฮะแล้วมันเป็นใบที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเงี้ยเราต้องส่งให้ครบเพราะว่ามันจะเป็นเงินหมุนเวียนที่เอาไปใช้ในอนาคตได้นะครับที่เหลือทั้งหมดพยายามจะปิดคราวนี้มาดูต่อนะฮะว่าใบไหนดอกเบี้ยสูงควรจะพิจารณาว่าจะถูกปิดก่อนหรือเปล่านะครับแต่บางกรณีเนี่ยนะครับธนาคารเองก็มาติดตามทวงหนี้เราก็สามารถที่จะพูดคุยเขาได้ว่าเราจะขอผ่อนชำระใครให้ดีลที่ดีที่สุดหรือใครให้เงื่อนไขที่ดีที่สุดปิดใบนั้นก่อนครับเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้ามันลดไม่เยอะเอารอไว้ทีหลังนะครับปิดใบที่ปิดให้ได้ก่อนเพื่อที่จะลดมูลหนี้รวมให้มันเล็กลงครับวิธีคิดของงานปิดหนี้เนี่ยครับมีหลายวิธีฮะบางคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าเรามีหนี้หลายใบเนี่ยนะเราไปหาเงินสักก้อนมาแล้วมาปิดหนี้ซะเลยดีไหมผมก็คิดว่ามันก็เป็นแนวคิดที่พอที่จะเข้าใจได้นะครับแต่วิธีนี้เนี่ยผมอาจจะไม่เลือกนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะบอกว่าถ้าคุณไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วคุณยังปิดหนี้ไม่ได้เลยเนี่ยคุณไปเข้าสู่กระบวนการของรัฐบาลดีกว่าเขาจัดผู้เชี่ยวชาญให้คนเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ใช่ไหมฮะวิธีการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยตัวอย่างเช่นยืดหนี้พักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยเปลี่ยนมูลหนี้เช่นบัตรเครดิตซึ่งมันดอกเบี้ยสูงใช่ไหมครับเปลี่ยนไปเป็นสินเชื่อให้หรือเอาทั้งก้อนมาปิดหนี้ให้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ฮะวิธีที่2ของรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือนี่นะฮะเขาเรียกว่าคลินิกแก้หนี้ฮะคลินิกแก้หนี้ก็คือว่าเขาเอาเงินมาให้เราเนี่ยนะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาหนี้ถ้าเราสามารถชำระต้นได้หมดภายใน10ปีเนี่ยนะฮะเขายกดอกเบี้ยให้ทั้งหมดเลยแต่อันเนี้ยมันมีเงื่อนไขและรายละเอียดที่จะต้องเข้าไปศึกษาในเชิงลึกนะฮะอันที่3เนี่ยก็มีการใช้งานอยู่เยอะแยะมากไปหมดเขาเรียกว่า refinance ครับคือเอาบ้านหรือเอาบัตรหรือเอาอะไรต่างๆนานาที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับกลับไปที่แบงค์แล้วไปหาแบงค์ใหม่นะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยตั้งต้นกันใหม่คิดดอกเบี้ยกันใหม่โดยปกติแล้วเนี่ยนะการคิดดอกเบี้ยของบัตรหรือมูลหนี้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยฮะมันจะมีราคาถูกกว่าเพราะมันมีดอกคงที่หลายปีใช่ไหมฮะ2ปีบ้าง1ปีบ้างบางกรณีถ้ายืดได้จริงๆก็3ปีเลยเราก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถจัดการหนี้เหล่านั้นเนี่ยได้อย่างเป็นระบบแล้วปิดบัตรได้ทั้งหมดครับวันนั้นเนี่ยคุณจะมีความ

บายใจแล้วก็สูดหายใจอย่างเต็มปอดเลยนะครับแล้วบอกว่าฉันไม่มีหนี้อีกแล้วสุดท้ายนะครับผมก็จะบอกให้นะครับตามตัวเลขทางสถิติที่เราพบเนี่ยนะครับเราพบว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับเมื่อใช้หนี้หมดแล้วก็กลับมาเป็นหนี้อีกฮะความสำคัญในการที่จะปิดหนี้บัตรเครดิตได้เนี่ยนะฮะสำคัญที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะมีบัตรกี่ใบแต่ที่สำคัญมากที่สุดก็คือต้องมีวินัยทางการเงินรู้ว่าเราหาได้เท่าไหร่แล้วสามารถจ่ายได้หลายคนใช้เทคนิควิธีนี้นะฮะแทนที่จะจ่ายขั้นต่ำนี่นะฮะเขาจ่ายเต็มจำนวนทุกครั้งที่เขาใช้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีหนี้ครับเขาใช้เท่าไหร่เขาจ่ายเท่านั้นและสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีความสุขกับการมีบัตรเครดิตใช้เงินได้ตามที่เราต้องการและเราก็เป็นคนที่มีวินัยทางการเงินด้วยนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองด้วยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่9มีนาคม2544จนปัจจุบันศาลปกครองได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการพิจารณาคดีทุกคดีทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้คำพิพากษาที่จะเป็นบรรทัดฐานในการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่กันไป

จุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกฉันรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกัน

ารปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนตามศาลต้นมีคำสั่งให้กรมชลคือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนี้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่นภายใน60 วัน

0: คือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยมาเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาก็เรามาหันมามองว่าเอ๊ะเราฟ้องกรมควบคุมดีมั้ยว่าในการที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแค่ตรวจนะก็ฟ้องว่าละเลยหน้าที่ศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งก็จะได้หายไปนะขอบคุณมาก
1: คำพิพากษาทุกคดีของศาลปกครองเป็นผลมาจากความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคม

0: พอดีเรามีสิทธิ์แต่ก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบป.6 อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ
1: มันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีศาลปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปศาลปกครองวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างนี้

มาเริ่มมีปัญหากับตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำได้ครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยตอนนั้นขึ้นรถไฟจากพระนครศรีอยุธยาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่คือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวมันก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็กระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: นอกจากการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานของศาลปกครองเช่นกัน

0: ก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ

0: ในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4เพราะต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ
0: ในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าดิ้นรนสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียวรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศ2ณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ดิฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็

0: ยบอกว่าบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขอะค่ะมีความสุขที่ว่าเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่สองย่าคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตตึงมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์คณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยหื้อป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาตีอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังคือผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุคือผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงย่าฮือในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่2เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้ครับพายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ470กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้ครับจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในวันนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้บริเวณเมืองหนานหนิงในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยครับอิทธิพลของพายุไมซักนะครับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นทำให้ในช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นครับในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อยู่ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านและดิดครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอ

0: นี
1: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
1: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
2: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
1: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
3: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
3: ทุกคนไปกันเลย
2: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วย
4: จับโจรหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
5: มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
3: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
3: กระพวนเก็บแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
1: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
3: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
1: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
3: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
1: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
3: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
1: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
3: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่า
2: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงได้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่นะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้

0: ับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
0: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ว่างออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วเปิดแล้วไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: ผมนายแพทย์อภิรักษ์ช่วงสุวินิตนะครับผมเป็นอาจารย์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งขณะนี้ผมเป็นข้าราชการเกษียณคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเกษียณอายุแล้วทำไมยังทำอะไรอยู่น่าจะออกไปปลูกผักทำสวนในส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าถ้าเผื่อเรายังสามารถทำงานในส่วนที่เรามีความรู้มีความสามารถความตั้งใจที่จะทำให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นมันก็เป็นความสุขเลขส่วนหนึ่งผมก็อยากจะให้แพทย์รุ่นใหม่ๆมารับทราบในจุดนี้ด้วยเขาจะได้มีจิตใจที่จะมีความประสงค์ที่จะช่วยคนไข้ที่ด้อยโอกาส
1: คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลเป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่เรามีผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วยังมาช่วยปฏิบัติงานอยู่ไม่รับค่าตอบแทนกว่า100คนอาจารย์เหล่านี้ยังมีความสุขในการมาสอนลูกศิษย์จะมีความสุขในการตรวจคนไข้
0: ในปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกของคนไข้กับแพทย์เราเนี่ยเปลี่ยนไปโดยเฉพาะสัญญาตกแต่งเนี่ยเป็นส่วนที่โดนสังคมบอกว่าเราหากินซึ่งมันไม่ใช่นี่ลูกคนแรกเหรอ
2: คนที่สอง
0: คนที่สองคนแรกปกติดีรอเลยคือเราเข้ามาทำงานด้านเนี้ยเราก็ทำให้คนพิการกลับมาทำงานได้แต่ส่วนหนึ่งเราก็ทำให้คนดีๆเขาสวยขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่ช่วยให้คนมีคุณภาพดีขึ้นนะอันนี้เป็นผลตอบแทนที่เราคิดว่าเรามีความภูมิใจมากกว่าที่จะทำให้เงินที่ตอบแทนมาให้กับเราอีกนะผมเป็นแพทย์ที่ศรีราช25ปีที่แล้วครับตอนแรกผมก็เป็นแพทย์ใช้ทุนทั่วไปพอดีมีอาจารย์ชวนให้มาทำงานที่ศรีราชก็เป็นโอกาสที่ผมคิดว่าเราสามารถไปสอนนักเรียนด้วยให้การบริการที่ดีด้วยก็เลยเข้ามาอยู่ศรีราช
1: คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลมีพันธกิจใหญ่อยู่3ด้านด้านที่1เป็นพันธกิจทางด้านการดูแลสุขภาพของผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีราชพันธกิจที่2เป็นพันธกิจในเรื่องของการผลิตผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและพันธกิจข้อสุดท้ายเป็นพันธกิจในการผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพตั้งแต่แพทย์ผู้ช่วยพยาบาลรวมทั้งทันตแพทย์อื่นๆรวมทั้งการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นต้น
0: ก็พวกเราก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะก็รวมถึงน้องที่อยากจะเป็นด้วยเราก็ได้ทำงานหลายๆอย่างเพราะนั้นเราก็จะมีโครงการที่ออกไปช่วยคนไข้ที่อยู่ห่างไกลออกไปด้วย
3: ผมคิดว่าอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างได้ยึดถือเป็นแนวทางเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมีความสามารถรอบด้านอาจารย์ผ่าตัดดีมากนะครับเหมือนกับศิลปินที่มาทำงานบนตัวคนไข้ผลออกมาได้เป็นที่น่าพอใจ
4: อาจารย์ยังทำงานเพื่อส่วนรวมเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งแพทย์แห่งประเทศไทยไปประชุม

0: นวดประชุมนี่แล้วก็ไปช่วยผ่าตัดทั้งในกรณีที่เป็นคนไข้ปากแหว่งเพดานโหว่คนไข้พิการ
1: โรคปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยนอกจากเรื่องรูปลักษณ์ที่ไม่ปกติแล้วเนี่ยการพูดแต่เด็กยังไม่พูดไม่ได้ถ้าเพดานไม่มีก็ดูดนมได้น้อยนะฮะแล้วก็มีสำลักบ่อยปอดบวมยังมีเรื่องความพิการทางด้านจิตใจตามหลังมาด้วยนะฮะเมื่อเด็กโตขึ้นเนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างดีก็จะทำให้เมื่อเข้าโรงเรียนเด็กก็จะมีการล้อกันแล้วก็เราจะซัพพอร์ตทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยบอกว่าเขาจะต้องดูแลบุตรยังไง
2: เดิมทีริมฝีปากของน้องนะคะมันจะเป็นเหมือนตัว W อะค่ะมันจะมี2ช่องโหว่อยู่แต่นี้คุณหมอก็ตัดออกเย็บไว้ให้แล้วค่ะก่อนหน้าจะผ่าตัดถ้าคิดก็มีคนพูดว่าจะผ่าทำไมสงสารลูกอะไรอย่างนี้แต่ในความคิดคนเป็นแม่ก็แบบว่าอยากให้น้องสมบูรณ์ที่สุดสงสารลูกกลัวว่าลูกจะมีปมด้อยอะค่ะกลัวว่าเขาโตขึ้นแล้วเขาเห็นพี่เขาทำไมพี่เขาเป็นปกติทุกอย่างแต่ทำไมน้องถึงเป็นแบบนี้อะไร
1: การรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยก็ส่วนใหญ่เรารักษาตามช่วงอายุเวลานะฮะคือเริ่มรักษาเมื่อเด็กแรกคลอดก็ดูแลเรื่องการกินก่อนแล้วก็มาเย็บปากให้เข้ารูปเนี่ยอายุสักประมาณ3เดือนเพดานโหว่ก็รักษาปิดรอยโหว่ที่เพดานลงกับทำให้กล้ามเนื้อขยับได้ดีเนี่ยก็ประมาณสัก8เดือนขึ้นไปเพราะนั้นโดยสรุปเนี่ยการรักษาจะเป็นขั้นตอนตามเวลานะฮะ
3: ประชาชนบางส่วนนี่ครับยังขาดความรู้ความเข้าใจนะครับว่าความพิการตั้งแต่กำเนิดหรือว่าความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยสามารถแก้ไขเยียวยาได้ด้วยการรักษาทางทันตแพทย
1: ์สำหรับการมาโครงการในที่กระบี่ครั้งนี้นะฮะก็มีคนไข้คัดกรองทั้งหมด50คน 40% ก็จะเป็นไข้ที่เป็นปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนไข้ที่มีความผิดปกติจากการอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นหดล้างทำให้เขาไม่สามารถจะทำงานได้แล้วก็ผ่าตัดทั้งหมดใน3วันนี้ก็25รายครับ
4: ถ้าไม่มีโครงการนี้ผมว่าตลอดชีวิตอาจจะไม่ได้ผ่าตัดเลยก็ได้ครับ
2: ดีใจที่น้องได้ทำแล้วก็แบบทำมาได้ดีด้วยค่ะ
5: น้องเขารู้สึกมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกคุณครูให้ไปแสดงอะไรน้องเขาก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้น
1: สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลนะก็มีปรัชญาของมหาวิทยาลัยก็คือ Wisdom of the Land หรือปัญญาของแผ่นดินที่สามารถจะไปพัฒนาความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยเนี่ยไปต่อยอดให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในส่วนของผมเองเนี่ยก็คิดว่ามีการพัฒนาตัวเองจากความรู้ที่ได้เนี่ยทำต่อยอดแล้วก็สอนคนอื่นอยู่ตลอดนะฮะรวมถึงการออกหน่วยนี้เหมือนกันแล้วก็มาสอนแพทย์ในต่างจังหวัดด้วยคิดว่าในสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับนอกจากคนลูกศิษย์เราคนเดียวเนี่ยยังมีประโยชน์กับคนอื่นที่อยู่รอบข้างลูกศิษย์ที่เขาจะทำต่อไปด้วยการได้เห็นคนไข้ด้วยใบหน้าที่ผิดรูปนั้นเราทำให้มีรูปร่างที่ใกล้เคียงหรือเหมือนปกติได้เนี่ยอันนี้เป็นความสุขที่เราผลักดันให้ผมยังทำงานในอาชีพนี้อยู่ได้

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันสูตรฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าไอ้ฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขานะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้ว

0: ก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปรงกับเปลือกหอยดูว่าเอ๊ไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพล่านไปทั่วบ้านเลยเอาล่ะเราจะนำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวตาง่วงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วช้องช้องช้องแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาล่ะครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่ฟูออไลด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

0: มาเคล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ้ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนนะครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังมีสะท้อนออปติคอลเอเจนต์เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูกเสือเขาไม่จับมือขวาเนาะนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกกลุ่มที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
2: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟันสามชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอ่ะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟัน ในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของ

0: เปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่สองก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันเนี้ยเราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
1: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
0: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดินเก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
0: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
1: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
0: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
1: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
0: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
1: แปลงไป5วันเหรอคร
0: ับ แปลงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปลงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
1: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่าจี้มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
0: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได
1: ้จริงๆ
0: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
1: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
0: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้ เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
1: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่ายาสีฟันเหล่านี้กับแปรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะคะ
1: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
0: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเงี้ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
0: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
1: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ ก็นอกเหนือจาก

0: การเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะแล้วก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำลายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
1: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดไหมครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
0: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีเราก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได้ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
1: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
1: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีนึง2ครั้งอาจจะเหลือปีนึงครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
0: ใช่ค่ะ
1: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
1: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
0: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
1: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงนะครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
0: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
1: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
0: ยินดีเลยค่ะค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามนาดได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงือกของเราอาจจะล่นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
1: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมว่า
0: พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็จะทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปรง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทางด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าขี้ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณนี้ มันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีที่ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะฉะนั้นต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบดเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
1: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

เอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

0: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนของ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนปิดประกาศผิดที่ทำชีวิตเปลี่ยนคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่บริษัทปูนดีจำกัดโดยนายเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานดังกล่าวและกำลังจะสร้างบ้านสำหรับอยู่อาศัยโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวนายเอจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงว่าได้ปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ขออนุญาตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานพ.ศ. 2555มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นของตนแก่หน่วยงานของรัฐในการพิจารณาก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโดยในการแสดงความคิดเห็นนั้นข้อ12ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยการปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดทำหลักฐานการปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการปิดประกาศโดยชอบด้วยระเบียบแล้วดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยไม่มีภาพถ่ายหรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่าได้มีการปิดประกาศจริงอีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานจึงเป็นการปิดประกาศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวเมื่อไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับนำเอาสาระดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เปิดมาเจอกันนะครับหลายคนบางทีก็โอ้โหเช้าจังแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็ เรามาคุยเรามาแลกเปลี่ยนนะครับเรานำเอาสิ่งดีๆมามอบให้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสองสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของผู้ป่วยนะครับว่ามีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรบ้างทั้งในการดูแลทั้งในการที่จะปฏิบัติตามแผนรักษานะครับสัปดาห์นี้พ้นหรือเปล่าผมไม่ทราบต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับว่ายังพ้นจากหน้าที่ของผู้ป่วยหรือเปล่าพ้นไหมครับ
0: ยังไม่พ้นสักทีเดียวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนยังอยู่ในเรื่องนี้นะคะหน้าที่ของผู้ป่วยแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและลดความเสี่ยงต่อผู้อื่นค่ะ
1: ครับนั้นจะดูแลอย่างไรนะครับให้สุขภาพของเรานั้นดีปฏิบัติตามแผนการรักษามีอะไรที่มันเป็นมันมีโอกาสที่จะเป็นทำให้คนอื่นนั้นตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงเราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลอาจจะต้องบอกแล้วจะต้องให้ความร่วมมือต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นแม้หลายคนจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ก็ตามแต่ว่ามันบางทีมันก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยด้วยนะครับอันนั้นความกระจ่างที่จะได้รับในวันนี้ในเรื่องของหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญนะครับผู้ที่จะให้ความรู้กับเราเป็นใครนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาค่ะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับวันนี้
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณชนันท์พัฒน์นพวรรณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: และท่านที่สองนะคะคุณประวัติศานาวาน้อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับนั่นคือผู้ร่วมรายการของเรานะครับสองท่านสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรที่น่าติดตามในเรื่องของหน้าที่ของเราติดตามได้เลยครับ

0: ส่วนแฟ้มนี้ผมฝากให้กับคุณสมบัติด้วย
1: วันนี้พี่สมบัติไม่มาค่ะเห็นบอกว่าไม่สบาย
0: เอ้าเหรอเอ้าเมื่อวานนี้ก็ยังดูดีเลยนะแล้วพักนี้ก็ลาบ่อยซะด้วยสิ
1: สงสัยเร่งทำงานให้ผู้จัดการอยู่อะค่ะเมื่อวานก็เห็นพี่สมบัติเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะค่ะผู้จัดการ
0: ใช่ช่วงนี้เห็นลาอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับงานถ้ายังไงเนี่ยงานนี้เป็นของคุณสมบัติก็วันนี้ก็ฝากให้กับคุณอัตพลเนี่ยดูแลประสานงานติดต่อแทนคุณสมบัติไปก่อนแล้วกัน
1: ได้ค่ะพี่อัตพลคะ
2: ครับ
1: ผู้จัดการฝากให้ประสานงานแทนพี่สมบัติอะค่ะพอดีพี่สมบัติลาป่วยค่ะขอคำตอบภายในวันนี้นะคะ
2: เอ้าพี่สมบัติไม่มาทำงานเหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้พี่ก็นึกว่าไปติดต่อกับลูกค้าข้างนอกสิ
3: ไม่มาจ้ะเมื่อเช้าอ่ะสมบัติเป็นคนโทรมาบอกพี่เองทำงานเพลินจนลืมกินยาตามที่หมอสั่งอาการก็เลยเริ่มกำเริบคนทำงานก็อย่างนี้แหละเห็นงานดีกว่าสุขภาพ
2: ผมว่าพี่ก็กลัวงานไม่เสร็จแต่สิ
1: แต่พี่สมบัติเขาก็สนใจในเรื่องสุขภาพมากอยู่นะคะเพราะวันก่อนเขาเดินผ่านโตรุ้งแล้วเห็นวารสารเกี่ยวกับสุขภาพวางอยู่เขายังยืมไปอ่านเลยค่ะ
3: เหรอปกติผู้ชายเขาไม่ค่อยจะสนใจหนังสือพวกนี้นี่นา
2: ก็คนสุขภาพดีก็จะไม่อ่านนะแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะพี่สมบัติเนี่ยให้พี่ช่วยโหลดข้อมูลสุขภาพจากเว็บไซต์ด้วยนะ
3: แสดงว่าสมบัติอ่ะก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่นี่นา
1: สนใจอ่านแต่ไม่สนใจทำตามคำแนะนำของหมอก็ไม่ค่อยดีหรอกค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ๆนี่ก็ลืมกินยาตามที่หมอสั่งอีกนะเนี่ย
2: แต่ผมเนี่ยสงสัยจังเลยอะถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเนี่ยจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยสุขภาพไม่ดีหรือไม่หายป่วยเนี่ยคุณหมอที่รักษาเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่านะ
3: นั่นน่ะสิคะ
1: อันนี้ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไปทำงานก่อนนะคะ
2: ครับผม
4: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมบัติไม่ได้ปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำแล้วเป็นเหตุทำให้นายสมบัติมีสุขภาพไม่ดีเนื่องจากการดูแลสุขภาพอย่างไม่ถูกต้องแพทย์จะมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ก็มีส่วนรับผิดชอบขอไม่มีส่วนรับผิดชอบ
5: อย่างนะครับอธิบายกติกานะครับมืออยู่ที่แป้นพร้อมกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับถึงจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องแย่งนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับ
1: โอ้ย
5: ไม่ทันแล้วแขนก็ยาวกว่าคุณชนันพัฒน
6: ์ค่ะ
5: แพทย์ต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมข้อกอมีส่วนข้อขอไม่ต้องมีส่วน
6: ตอบขอไข่ค่ะไม่มีส่วนค่ะ
5: ทำไมอะคะ
6: เพราะว่าแพทย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าได้ให้กินยาอย่างไรแล้วก็บอกการรักษาไปแล้วค่ะแต่ว่าคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามค่ะใช่ค่ะ
5: แพทย์ไม่น่าจะต้องเข้าไปม
6: ี
5: ส่วนรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณบริษัท
7: ครับขอไข่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็แพทย์แจ้งไปแล้วก็น่าคนไข้ก็ต้องปฏิบัติตามค่ะไม่งั้นก็จะไม่หาย
5: เคยไหมเคยไปหาหมอไหมคะ
7: เคยค่ะ
5: แล้วเคยทำตามหมอไหมคะ
7: ทำตามบางครั้ง
5: เคยไหมเคยมีละเว้นบ้างไหมครับ
7: ก็มีบ้างถ้าลืม
5: เนาะถ้าลืมนะครับเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับ
5: จริงๆแล้วหมอต้องรับผิดชอบด้วยไหมครับ
8: จริงหมอถ้าเป็นหมอสั่งให้ทำอะไรแล้วผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเขาก็รับเราก็รับประกันช่วยเหลืออะไรไม่ได้บางทีบางอย่างบางครั้งเคยบอกว่าอันนี้ห้ามกินเหล้าแล้วตับไม่ดีอยู่แกก็ยังกินทุกวันเลยฉะนั้นพอแย่มาเขาบอกอ่ะทำไมแย่ก็คือสั่งให้ทำแล้วไม่ทำตามหรือให้กินยาแล้วไม่ยอมกินบางทีก็มีปัญหาอันนี้ผมคิดว่าหมอไม่รับผิดชอบเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยต้องปฏิบัติตาม
5: ขอบคุณครับก็คงชัดเจนนะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
5: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปได้เลยครับ
1: พี่วัดเป็นไงบ้างเขายังโชว์บ้างหรือยังเนี่ย
9: อ่อนเหรอ
1: เห็นนอนตั้งแต่บ่ายแล้วเนี่ยนึกว่าเป็นใครเหรอก็อยู่กันสองคนเนี่ยจำเนียนตัวเองไม่ได้หรือยังไง
9: จำได้สิจ๊ะแหมไม่หรอกพี่ก็นึกว่าคนอื่นมาเยี่ยมพี
1: ่เดี๋ยวออนจะออกไปรับลูกๆที่โรงเรียนนะเนี่ยใกล้เวลาที่ลูก

0: เลิกแล้วแหละ น้ำจ้ะพี
1: ่ขอบใจจ้ะเออรีบๆไปนะเดี๋ยวลูกๆจะรอนาน
0: พี่ก็พักผ่อนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปรีบกลับเดี๋ยวจะกลับมาทำข้าวต้มร้อนๆให้ทานนะ
1: จ้ะจ้ะขับรถดีๆนะ

โอ้โหเราไอเป็นเลือดอีกแล้วล่ะเนี่ยมีหน้าเนี่ยโอ้ที่คุณหมอตรวจภาพรังสีเอ็กซเรย์ปอดน่ะจึงสงสัยว่าเราเป็นวัณโรคเอ๊ะแต่เราก็รักษาหายแล้วนี่นาดีนะเนี่ยที่เราไม่ยอมให้ตรวจเสมหะไม่งั้นน่ะคุณหมอรู้แน่ๆเลยว่าเราเป็นวัณโรค

0: จุกครูจุกครูอยู่กันตั้งนานแล้วไม่เคยขันหมอไม่ใช่นกเขาไงก็เลยถามฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเหลิมชัยครับผมอ้าวโทรนึกว่าใครโทรมาโอ้โหเป็นไงสบายดีวะเนี่ยเฮ้ยเราสบายดีโอ้โหนี่เราคิดถึงนายมากเลยเนี่ยว่าโทรนึกว่าใครโทรมาที่ไหนพลาดนี่เองไม่ได้เจอกันนานนะเราเนี่ยเฮ้ยเอางี้ไหมเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราไปเจอร้านเดิมเลย5 โมงเย็นโอเคป่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันอ้าวแม่กับลูกกลับมาพอดีเลยเป็นไงล่ะไปเยี่ยมหลานเนี่ยทำไมดูทำหน้าตาไม่ค่อยจะดีเลยแหละ
1: จะให้ดีได้ยังไงล่ะสงสารหลานมากเลยอ่ะ
0: เฮ้ยนี่เป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอ
2: คุณพ่อคะก็วันนั้นโรคขึ้นสมองจนกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนน่ะสิคะ
0: ฮะเฮ้ยปัญญาอ่อนเพราะวันนั้นโรคเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะก็ครั้งก่อนโน้นอ่ะที่ไปหาวิวัฒน์ที่บ้านอ่ะก็ยังดีๆอยู่เลยนะคะ
2: หรือว่าพวกเราอ่ะไม่ทันได้สังเกตคะพ่อแม
0: ่วิวัฒน์กับอรพินดูลูกยังไงถึงได้เป็นหนักขนาดนี้นะแล้วหลานไปติดวัณโรคใครที่ไหนอ่ะเด็กตัวแค่นี้นะเป็นวัณโรค
1: ก็รักคาดคันจากวิวัฒน์นั่นแหละค่ะถึงได้รู้ว่าคนที่เป็นวัณโรคอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนตัววิวัฒน์เองนั่นแหละที่เป็นวัณโรค
0: โอ้โห
2: ใช่ค่ะ
0: เวรกรรมเฮ้ยแล้วทำยังไงให้อาการหนักถึงกับขั้นปัญญาอ่อนได้นะนี่ถ้าเกิดว่ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะโอกาสหายเนี่ยมีแน่ๆหรือไม่ก็อาการก็คงไม่หนักขนาดนี
2: ้ก็น้าอรพินน่ะสิคะบอกว่าน้าวิวัฒน์อ่ะไม่ยอมบอกคุณหมอที่รักษาว่าตัวเองอ่ะเป็นวัณโรค
1: พูดง่ายๆโกหกหมอว่าคนในบ้านอ่ะไม่มีใครไอเลื้อรังหรือว่าป่วยเป็นวัณโรคหมอก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องวัณโรคเด็กก็เลยรักษาตามอาการและก็ประวัติครอบครัวก็เลยทำให้หายช้านะคะ
2: ใช่ค่ะหลานก็เลยได้รับผลกรรมจากการกระทำของคุณพ่อที่ไม่ยอมบอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรค
1: สงสารหลานก็สงสารรวมทั้งอรพินอีกคนเนี่ยลูกโตขึ้นอ่ะควรที่จะได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์
0: นั่นสินะนี่ก็เสียดายแทนเหมือนกัน
2: เอ๊ะคุณพ่อคะแล้วอย่างเนี้ยนาวิวัฒน์อาจจะมีความผิดไหมคะที่ไม่บอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรคอะค่ะ
1: นั่นนะสิทำให้ลูกตัวเองปัญญาอ่อนซะเองอะ
0: เอ๊ะอันนี้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายวิวัฒน์ไม่ได้บอกแพทย์เด็กว่าตนป่วยเป็นวัณโรคนายวิวัฒน์มีความผิดหรือไม่กมีความผิดขไม่มีความผิด
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดแบบนี่เอาคืน พร้อมคำตอบนะครับตอบเลยนะครับว่าผิดทำไมคิดว่าผิดนะครับ
5: นายวิวัฒน์ไม่ยอมบอกหมอค่ะว่าเป็นวัณโรคก็เลยทำให้ลูกอะค่ะติดไปด้วยก็มีความผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ยอมบอก
4: ขอบคุณค่ะคุณชนันพัฒน์นะครับ
6: ค่ะตอบผิดเหมือนกันค่ะ
4: ผิดเหมือนกัน
6: เพราะว่าถ้าไม่ยอมบอกหมอก็จะไม่รู้อาการว่าเป็นยังไงแล้วก็จะรักษาไม่ตรงกับโรคอะค่ะ
4: นะวางแผนรักษาลำบาก
6: ใช่ค่ะ
4: นั้นก็ฉะนั้นนายวิวัฒน์มีความผิดนะครับยืนยันนะครับจริงๆผิดไหมครับหมอ
7: ผิดครับคือตอนนี้เวลานี้เราหลายคนที่เป็นโรคที่ติดต่อเนี่ยนะไม่บอกเพราะอายว่าตัวเองเป็นวัณโรคแต่จริงๆเป็นผลเสียคือถ้าเราทราบว่าพ่อเป็นวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะเรียกให้เอาลูกเนี่ยมาตรวจหมดเลยถึงแม้ลูกยังไม่เป็นเลยก็ยังให้ยากินป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเพราะเด็กนี่มีโอกาสรับเชื้อได้แล้วขึ้นสมองได้ง่ายถ้าขึ้นสมองเมื่อไหร่เนี่ยเด็กปัญญาอ่อนแต่การไม่บอกเนี่ยเวลาเด็กเป็นโรคมาเขาก็จะคิดถึงโรคอื่นไม่ได้คิดถึงวัณโรคเขาจะถามว่าที่บ้านมีไอเรื้อรังไหมเสมอบอกไม่มีเลยเขาคงไม่คิดถึงเพราะว่าอยู่ในบ้านเอาเชื้อมาจากไหนจริงๆก็เชื้ออยู่ในบ้านนั่นแหละคนในบ้านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาเป็นโรคติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกให้แพทย์ทราบแล้วจริงๆตัวเองเวลาเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาด้วยไอ้ที่อายที่ไม่ยอมไปเนี่ยเป็นผลเสียอาจจะติดคนไปอีกหลายคนเลยชาวบ้านไปอันนี้จริงๆเป็นความผิดเช่นระดับเกี่ยวกับโรคติดต่อนี่ก็จะเป็นความผิดนะที่เป็นโรคติดต่อแล้วไม่บอกไม่แจ้งเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วถ้าเป็นลูกตัวเองเนี่ยยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ ลูกตัวเองเนี่ยกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนไปจริงๆแล้ว
4: มันมีผล
7: ก
4: ระทบ
7: โร
4: ค
7: นี้ป้องกันได
4: ้ครับเอ๊ะจริงๆวัณโรคนี้มันหายไปจากเมืองไทยนานแล้วไม่ใช่หรอฮะ
7: ปัจจุบันเนี่ยวัณโรคมีเพิ่มขึ้น
4: อ๋อเหรอฮะ
7: ที่แล้วมาเนี่ยมันมียารักษา
4: ครับ
7: ก่อนนี้ไม่มียารักษาพอรู้เป็นโรคก็ฆ่าตัวตายเลยเวลานี้มียารักษาก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้คนมาอยู่กันแออัดมากขึ้นอีกอันนึงคือโรคเอสเนี่ยทำให้โอกาสติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นแล้ววิธีการรักษาเริ่มมีปัญหานิดหนึ่งคือแต่เดิมเนี่ยเขาจะมีคนไปตรวจสอบว่ากินยาหรือเปล่าเพราะกลัวไม่กินยาตอนนี้ไอ้ระบบนี่มันหายไปคนไข้ก็เลยเอาไปแล้วไม่กินยากินบ้างไม่กินบ้างทำให้โรคเนี่ยเป็นปัญหา
4: ทีนี้ถ้าในทางปฏิบัติแล้วข้อแนะนำของคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเราควรจะหาทางหนึ่งป้องกันยังไงหรือว่าดูแลยังไงครับอาจารย์
7: คนวัณโรคเนี่ยเวลาไอเนี่ยเทมหะมีเชื้อโรคมันต้องไอลงใส่ในภาชนะแล้วต้องปิดฝาคือไอให้ลอยไปไม่ได้มันก็ปิวไปทั่วหมดแล้วก็ต้องรักษาคือถ้ากินยารักษาเขาปลอดภัยเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นโรคแบบนี้นะโรคทางเดินหายใจเนี่ยเครื่องที่ดีเนี่ยควรจะใส่ผ้าปิดปากไว้จะได้ไม่แพร่เชื้อไปคนอื่นแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่ปิดเนี่ยกลัวคนอื่นจะติดเราแต่ถ้าในต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เป็นโรคหวัดเป็นไรเขาจะปิดเพราะเขามีความรับผิดชอบเพื่อไม่ต้องการให้แพร่เชื้อคนอื่นไม่ใช่ป้องเราใส่ส่วนใหญ่เพราะป้องกันตัวเรา
4: เรา
6: ชอบแต่สังคม
4: เราความรับผิดชอบคนละแบบวิธีคิดคนละแบบเลยนะตรงกันข้ามเลยฮะ
7: ใช่คนอื่นเขากลัวว่าอะไรแพร่เชื้อเขาจะปิดมาเลยเพราะเป็นเราจะรีบบอกเพื่อไม่ให้คนอื่นติดของเราที่ไม่บอก
4: ขอบคุณครับคุณหมอครับงั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
6: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
4: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ชมว่าเป็นหน้าที่นะครับที่อะไรที่จะต้องช่วยนะการที่ต้องบอกถ้าไม่บอกปุ๊บเนี่ยการวางแผนการรักษาความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนั้นนั่นคือความห่วงใยนะครับที่มอบให้เรามีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับซึ่งวันนี้
6: เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินค่ะ
4: ที่ดิน
6: การแย่งถือครองที่ดินเนี้ยค่ะแล้วก็จะสงสัยกันค่ะว่าถ้าเกิดมีคนอื่นมาอยู่ในที่ดินของเรานานๆหรือ10เป็น10ปีอย่างเงี้ยเขาจะได้กรรมสิทธิ์ไปเลยมั้ย
4: ครอบครองปรปักษ์รู้จักกันอยู่เยอะนะครับหลายคนก็จะวิ่งเข้าไปเอาของคนอื่นเขา บางคนก็ไม่ดูแลของตัวเอง ฝ่ายไหนจะถูกผิดไงเดี๋ยวท่านอาจารย์วันชัยกับท่านอาจารย์สุจินตนาก็จะขยายความและให้เกิดความชัดเจนนี้ขึ้นพบได้เลยครับกับในช่วง
6: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
0: สวัสดีครับ
8: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
0: สบายสบาย
8: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
0: แหมรู้สึกแบะไม้แบะมือนี่ม
8: ันสบายจริงๆค่ะอาจารย์ค่ะให้เห็นว่าอาจารย์สบายจริงๆ
0: พร้อมทุกเรื่องทุกคำถาม
8: ใช่เลยค่ะ
0: แบะไม้แบะมือพร้อมที่จะรับภาระปัญหาของท่านมาอยู่กับพวกเรา
8: และอาจารย์ก็พร้อมที่จะตอบด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์วันนี้มีเรื่องอะไรอาจารย
8: ์แหมอาจารย์คะเมื่อวันก่อนดิฉันไปสอนหนังสือต่างจังหวัดนะคะมีคนนึงเข้ามาทักทายค่ะบอกว่าเป็นแฟนรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมาหลายปีเลยดูมาตลอดเลยค่ะอาจารย์ชอบอาจารย์มากเลยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีคำถามเลยแต่ตอนนี้เริ่มจะมีคำถามถามแล้วก็เลยฝากคำถามมาให้อาจารย์พร้อมหมูยออีกห่อหนึ่ง
0: อันนี้ก็ดีนี่

0: อุ้ยยอมันเสียไปแล้วค่ะ
1: เอาหู
0: แหมก็เลยเหลือแต่คำถามมาฝากอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย
1: ์โอ้เดี๋ยวจะมาพูดทำไม
0: ให้อาจารย์น้ำลายไหลเล่นนะคะอาจารย
1: ์ถ้าเป็นแฟนรายการตัวจริงเสียงจริง
0: ค่ะ
1: หมูยอไม่ใช่สาระ
0: อ่าค่ะอาจารย
1: ์มีแต่ว่าวันเนี้ยมีคำถามอะไรที่หมูหมูบ้าง
0: หมูแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะ
1: ว่ามา
0: คือท่านผู้ชมที่ฝากมาเนี่ยถามงี้ค่ะบอกว่าคุณแม่ท่านผู้ชมเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงนึงค่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วคุณแม่ยอมให้คนคนหนึ่งมาปลูกบ้านบนที่ดินนั้นนะคะเวลาผ่านมาเกือบ10ปีแล้วค่ะอาจารย์คะตอนนี้คุณแม่กำลังจะยกที่ดินให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาอยู่ครบ10ปีแล้วเขาจะมาอ้างการครอบครองปรปักษ์เอาที่ดินเป็นของเขาเนี่ยจะได้ไหมยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วท่านผู้ชมก็ถามว่าแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงให้ไอ้คนนี้มันออกไปจากที่ดินได้บ้างเนี่ยค่ะอาจารย์ปรึกษามาค่ะ
1: ความจริงรายการเราเนี่ยก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆ อยู่นะ
0: ค่ะ
1: แต่เอาละก็จะบอกทั้งหลักการวิธีการและการวางแผนในอนาคตต่อไป
0: ค่ะ
1: การที่คนอื่นมาอาศัยอยู
0: ่ค่ะ
1: คุณจะอาศัยอยู่5ปี10ปี100ปี1000ปีตอบเลยว่าไม่ได้เพราะคุณเข้ามาโดยอาศัยเขาเช่นอาจารย์สุจินตนาครับผมขออาศัยอยู่ในที่แปลงนี้นะครับอาจารย์อนุญาต
0: อนุญาตค่ะ
1: อย่างนี้ผมจะอยู่10ปี20ปี30ปีก็ไม่ได้เพราะเข้ามาอาศัยอยู่
0: ค่ะ
1: นะหรือมาเช่าอยู
0: ่
1: นะหรือมาขอทำกิน
0: ค่ะ
1: คุณจะอยู่นานเท่าใดกฎหมายบอกว่าไม่ได้
0: ไม่ได้กรรมสิทธิ
1: ์มันต้องเข้ามาแบบปรปักษ
0: ์ค่ะ
1: คือปรปักษ์นี่มันเหมือนอาจารย์ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจเลย
0: ค่ะ
1: แล้วมันบุกเข้ามาลุกเข้ามา
0: ค่ะ
1: แล้วมันเกิดอยู่ได้แบบสงบ
0: ค่ะ
1: คืออาจารย์ปล่อยปะละเลยไม่สนใจไม่ดูแลไม่นำพาปล่อยที่ดินของอาจารย์ไปเรื่อยเปื่อย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปล่อยให้ไอ้วายร้ายปักหอกอยู่อย่างนั้น
0: ค่ะ
1: เป็น10 10ปี
0: ค่ะ
1: กฎหมายอย่างเนี้ยเขาดัดสันดานเจ้าของที่ให้ที่ดินแปลงเนี้ยตกเป็นของไอ้คนอื่นโดยปรปักษ
0: ์ค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: แปลว่าคนจะได้ที่ดินโดยปรปักษ์นั้นต้องบุกหรือลุกหรือเข้ามาอยู่ในที่ดินของคนอื่น
0: ค่ะ
1: โดยสงบเปิดเผยแล้วเจตนาเป็นเจ้าของปลูกบ้านปลูกช่องอลางฉางเต็มที่เต็มกำลังและ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้โต้แย้งไม่คัดค้านอะไรเลยถ้ามันอยู่ได้เกิน10ปีกฎหมายบอกเนี้ยไอ้เจ้าไวร้ายตัวเนี้ยได้ที่ดินโดยปรปักษ
0: ์
1: เอาละแต่กรณีคำถามรายนี
0: ้
1: ก็อาศัยสิทธิ์ของพี่สาวใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ขออยู่มาแล้วพี่สาวบอกก็อยู่ไป
0: ค่ะ
1: แกจะอยู่10ปี15ปี12ปีตอบเลยเราเป็นลูกรับโอนมาจากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรก็แล้วแต
0: ่ค่ะ
1: ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี
0: ้อ๋อ
1: ถามว่าทำไงจะให้ออก
0: ค่ะ
1: ก็บอกสวัสดีครับเชิญออกไปเลยครับ
0: อ๋อ
1: ผมจะต้องการใช้ที่แล้วครับแล้วเขาไม่ออกฟ้องขับไล่ครับแล้วนี่แหละถ้าฟ้องขับไล่แล้วผมเชื่อเหลือเกินยังไงก็เรามีสิทธิ์ดีกว่า
0: ค่ะ
1: มีสิทธิ์ที่จะชนะนะฮะเอาละทีนี้โดยหลักแล้วเวลาต่อไปนี
0: ้
1: จะให้ใครมาอยู่มาอาศัยในที่ดินของเรา
0: ค่ะ
1: ควรทำบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่าขออาศัยอยู่ถ้าเราต้องการใช้ที่มาไหลก็พร้อมที่จะออก
0: ไป
1: อย่างนี้แหละครับอาจารย์มันเป็นยันกันผีได้
0: นั่นนะคะ
1: 100% เลย
0: แม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมต้องลองไปถามคุณแม่ดูว่าไอ้ตอนที่อนุญาตให้เขาอยู่เนี่ยได้ทำบันทึกทำอะไรไว้หรือเปล่
1: าน
0: ะคะว่าให้กี่ปียังไงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะเขาไม่ได้มาปลปักเข้าไปเลยมาเข้ามาอยู่อย่างสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของอะไรนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สบายใจได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นในเรื่องของการที่จะไปแย่งการครอบครองปลปักก็ตามนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเขาไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรต่างๆกับเราไว้นะ
0: ฮะ
2: แต่เมื่อไหร่เขาให้สิทธิ์เช่าให้สิทธิ์ในการเข้าไปทำกินเขาเรียกว่าสิทธิเหนือพื้นดินต่างๆในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบครองปรปักษ์ตรงนั้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วบางทีบางครั้งให้กันเนี่ยไม่ได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อันนี้ก็เตือน แล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าอะไรที่

0: สามารถที่จะทำสัญญากันไว้หรือทำให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันเพราะนั้นเมื่อเราให้เขาไปใช้แล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครอบครองพลปัตนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญนะฮะดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับจะทำให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์สองท่านให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ชมมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอยากจะติดต่อมายังรายการของเรามีข้อเสนอแนะอยากติดต่อมายังรายการของเรามาได้ที่ไหนบ้างครับ
1: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปสัญญาบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
0: มาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับสามารถที่จะเอามาแล้วก็นำประโยชน์ต่างๆเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับพวกเราหลายๆคนจะได้รับทราบแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสัปดาห์นี้เราเป็นความห่วงใยในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นในการที่จะทำให้แพทย์รักษาแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นที่จะพึงเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดต่างๆเหล่านั้นก็ตามนะครับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณท่านอาจารย์คร
2: ับครับ
0: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชนะพัฒน์และคุณปวริษานะครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า exercise ค่ะแปลว่าการใช้สิทธิ์นะคะหมายถึงบุคคลที่กระทำการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งหรือชำระหนี้ในทางแพ่งจะต้องกระทำการโดยสุจริตค่ะ
0: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ากด้วย
1: คร
0: ับ มีเพื่อนจะฝากพวกเราเรื่องนึงห้องเรามีจะมีเพื่อนมาเพิ่มใหม่1คน
2: โ
0: หติดแกพาเป็นผู้หญิงคนนี้เลยแล้วความเพื่อนแนะนำตัวก่อนเพื่อนชื่ออะไรครับ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ตาวินีดูเรียนเพื่อนด้วยนะเราไปนั่งกับตาวินีรักแกเพื่อนนะตามนะเราเป็นผู้ชายนะดูเรียนเพื่อนด้วยอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องค่าประกันนักเรียนยังไม่ได้จ่ายดีบ้างยกมือขึ้นครับถามถามนนท
4: ์
0: ถามนนท์นะครับเอามาจ่ายครูด้วยนะครับ
4: ค่
0: า
4: ประกัน
0: ครับพรุ่งนี้นะ
4: เด
0: ็กใหม่ด้วยนะครับ
4: เรียนทั้งหมดด้วยความเคารพ

ครูมีเรื่องจะมาแจ้งนะครับจากวันก่อนที่ว่าครูให้ทำประกันไปแล้วทีนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราครับใครรู้บ้างยังมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อน

0: ราทำประกันให้จ่ายตังค์มีบางคนจ่ายมาแล้วแต่บางคนยังไม่จ่ายเพื่อนของเราก็ยังไม่จ่ายที่มาใหม่นะเพื่อนคนที่มาใหม่เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนที่หน้าตลาดแล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีพรบ.ด้วยส่วนเพื่อนก็ยังไม่ได้ทำประกันของโรงเรียนแล้วทีนี้ก็ต้องจ่ายตังค์เองทั้งหมดนะค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วครูไปดูที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ติดค่อนข้างเยอะเลยใครที่ยังไม่ทำประกันที่บ้านของเรามีไหม
1: ผมครับ
2: เดี๋ยวท่านครับ
0: จ่ายครูด้วยนะอย่าให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกครับสำหรับท่านนี้ไว้แค่นี้นะเดี๋ยวมาต่อกันข้ามหน้านะครับนะ
2: นั่นเป็นทั้งหมดของความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: คุณรู้หรือไม่การประกันภัยภาคบังคับหรือเรียกว่าประกันภัยพ.ร.บ.คือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถความคุ้มครองเบื้องต้นของพ.ร.บ.ค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดบริษัทตัดชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน7วันนับแต่บริษัทจะได้รับคำร้องของขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

0: เออนี่เรานานยังนี
1: ่นานเหรอทำอะไรอยู่เนี่ยช้าช้า
0: เอามีธุระของเขาบ้างแหละเออแล้วไอ้หมีไปไหนเนี่ย
1: อยู่กับแฟนมั้ง
0: อ๋อมาแล้วเนาะกว่าจะมานะ
2: เอ้ยกลับจากเรียนดูชุดรีบมาหาพวกเนี้ยเนี่ย
0: ไปเรียนหรือไปหา
2: เรียนดิเพื่อน
0: แล้ววันนี้จะไปเที่ยวอะไรกันนะ
2: น้ำตกเพื่อนน้ำตกเลิกเรียนไปสาม
0: ไปคนเดียวเหรอ
1: ไปน้ำตกบ้าหรือเปล่าเน
2: ี่
1: ยไปน้ำตก
2: ไปหาอะไรกินกันดีกว่า
0: เออนี่ไปตลาดปะ
1: ไป
0: ดีกว่า
1: อ่ะเก็บต
2: ั
1: วก่อน
0: เออต้องสวยก่อน
1: ไปข้างนอก
2: เนี่ยอ้อเหรอ
0: เอาเอา
3: ชื่อเธอ
0: ฮะ
3: ชื่ออะไรอ่ะ
0: ชื่อบิว
3: เราชอบเธอขอไลน์เธอได้ป่ะ

0: เฮ้ยนายคิดผิดได้ที่มาหยามกันอย่างเราอ่ะ
1: เฮ้ยเราโกยอ่ะ
2: นี่เธอจะรับเราเป็นแฟนได้หรือยังอ่ะ
3: พ่อเหอะเธอเลิกตามตื้อเราสักทีเหอะ
2: นี่เราตามตื้อเธอมานานขนาดนี้แล้วไม่คิดจะใจอ่อนให้เราบ้างเหรอ
3: ขอโทษนะแต่มีคนที่เราชอบอยู่แล้ว

0: เฮ้ยยังไงวะถูกผู้หญิงปฏิเสธมาว่ะ
1: เฮ้ยอย่าใส่ใจนะคนอย่างนายอ่ะหาไหนก็ได
0: ้เสียใจกว่าเพื่อน
1: เอานะผู้หญิงในโลกเนี้ยมีตั้งหลายคนอย่าใส่ใจดิ
2: มาเพื่อน
0: วันนี้เราคงไม่ดีพอว่ะเพื่อนรอบหน้าคงจะทำให้ดีกว่านี้
1: มันต้องแบบนี้สิ

ัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ชงโคจะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับกฎหมายที่เยาวชนควรรู้ไปชมกันเลยกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์บุตรเกิดถ้าเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าเกิดนอกบ้านให้มารดาแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดชื่อบุตรให้เจ้าบ้านบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณีแจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิดถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้งภายใน6เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรกครับการย้ายบ้านให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน15วันและเมื่อไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน15วันเช่นกันการตายถ้าตายในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตายหรือเวลาพบศพครับกรณีบุตรเกิดตั้งชื่อบุตรย้ายบ้านหรือคนตายให้แจ้งดังนี้ในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนอกเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานทะเบียนตำบลบ้านกำนันหรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเช่นเขตกรมการทหารถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทถ้าไม่แจ้งตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชนคนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง70ปีต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่อายุครบ7ปีบริบูรณ์ครับในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุดหรือสูญหายต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน30วันนับตั้งแต่บัตรเดิมหรือสูญหายต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานีตำรวจครับอายุของบัตรกำหนดใช้ได้6ปีเมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุของบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุณอำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านครับผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจมีโทษปรับไม่เกิน100บาทผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับไม่ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในเวลาที่กำหนดมีโทษปรับไม่เกิน500บาทบัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน200บาทครับเรามาดูข่าวที่เกี่ยวกับกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นกันดีกว่า

0: มีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาใช้ Facebook ชื่อว่าปุ้มปุ้ยทิพยวรรณไปดูภาพกันหน่อยฮะเธอบอกว่าเธอไปซื้อกล้วยปิ้งแล้วถุงที่ใช้ใส่ห่อมาเนี่ยเป็นถุงแบบเนี้ยตอนแรกตกใจเลยโอ้โหมีเป็นเหมือนบัตรประชาชนเป็นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกล้วยปิ้งอยู่ข้างในครับแล้วกระดาษเนี่ยเขาก็จะเอามาพับเป็นถุงห่อถูกไหมฮะนี่ถ่ายเอกสารสีด้วยนะครับเธอเห็นปุ๊บอดรนทนไม่ไหวเลยต้องถ่ายรูปแล้วโพสต์ลง Facebook เลยบอกว่าถุงใส่กล้วยแบบนี้ก็ได้เหรอคืองงเลยฮะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยซื้อกล้วยปิ้งหรือกล้วยทอดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแต่แถวแยกนางเลิงเนี่ยจะมีหลายร้านเลยก็จะเป็นถุงกระดาษเหมือนกันแต่จะเป็นข้อความอักษรเป็นหนังสือพิมพ์บ้างหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเนี่ยเป็นสำเนากระดาษบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาสมุดธนาคารซึ่งมีตัวเลขทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนหมดเลยเธอเลยบอกว่าเป็นห่วงครับต้องระมัดระวังเพราะถ้าหากว่าไปตกอยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดีเอาเอกสารเหล่านี้ไปปลอมแปลงหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมายุ่งยากเลยนะครับวิธีการคำแนะนำแบบนี้ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราถ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสมุดธนาคารอะไรต่างๆขีดค่าให้เรียบร้อยเนี่ยตัวอย่างครับว่าใช้เพื่อทำอะไรเท่านั้นและกำกับด้วยสำเนาถูกต้องและลายเซ็นของเราเองเป็นไปได้ลงวันที่ไว้ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะนี่วิธีการที่ถูกต้องสำหรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรืออื่นๆก็เหมือนกันฮะเนี่ยเขามีคำแนะนำวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัยว่าควรจะทำอย่างไรและสำเนาแบบอื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันได้ดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังวันนี้เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วข่าวนี้เช็คแล้วชัวร์แล้วคราวนี้แชร์ได้อย่างสบายใจติดตามได้เป็นประจำครับในช่วงของสติข่าวครับ
1: เอาละครับน้องๆนี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่น้องๆควรทราบนะครับเมื่อน้องๆทราบและเข้าใจกฎหมายแล้วอย่าลืมปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ชงโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือมีภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันที่เขาขับตามมา
1: คุ
0: ณผู้ชมฮะภาพเนี่ย
1: อุ้ย
0: ปุ๊บโอ้โห
1: คือมันจะเห็นจังหวะที่คนขับรถพ่วงเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถนะคะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าพุ่งออกมาผ่านทางกระจกคุณผู้ชมฮะดูจังหวะนี้อันนี้เรานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยชัดเจนปุ๊บร่างกระเด็นออกมาร่างมากระแทกกับประตูของรถเก๋งคันที่เป็นเจ้าของที่ชลบุรีกันหน่อยครับสองวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านส
1: ุ
0: ดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหที่มาทางตรงเนี่ยคือ2วัยรุ่นที่หนีด่านแต่ที่โค้งมาน่ะคือมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ครับและเจ้าหน้าที่2นายบาดเจ็บสาหัสนะฮะดาบตำรวจสมภพเอี่ยมสำอางและดาบตำรวจธีรศักดิ์จวงคนงามครับจากสภ.ดอนหัวล่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะทีนี้ในตัวของเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องขับหนีด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะพลตำรวจตรีนันทชาติเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านมาจึงแจ้งไปยังตำรวจที่ตั้งจุดสกัดก็คือ2ท่านนี้ดาบตำรวจสมภพกับดาบตำรวจธีรศักดิ์ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะมาดักจะมารอจับ2คนนี้แต่พอขี่มานั่นแหละฮะมาด้วยความเร็วทั้งคู่จึงประสานงากัน
2: อีเหตุการณ์หนึ่งคลิปหน้ารถเก๋งนั้นสามารถบันทึกเอาไว้ได้นะครับเป็นคนขับรถซึ่งเป็น2สามีภรรยาชาวเยอรมันไปขับรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถเก๋งถูกชนเสียชีวิตครับนี่ก็เป็นคลิปที่ได้จากกล้องหน้าครับเป็นคลิปเหตุการณ์กล้องหน้ารถของรถเก๋งคู่กรณีที่บันทึกเอาไว้ได้ขณะที่ชายชาวเยอรมันพร้อมกับภรรยานะครับซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันครับจนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตดังกล่าวที่จุดกลับรถถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับนายสมหมายเทียมทัศน์อายุ30ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวก็เปิดเผยนะครับว่าตำรวจใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีโดยพบว่าขณะที่รถเก๋งขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆครับผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้ามาเพื่อกับรถเพื่อเป็นการกลับรถแบบกระทันหันนะครับทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งตรงกับวันที่3กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอเล็กซานลูกาเชนโกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสกรุงมินสก์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร

มารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยรับเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสารานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวัณวณดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยยุวเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36วันนี้เวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ซึ่งกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจัดขึ้นระหว่างวันที่3-12 กรกฎาคม 2569ภายใต้แนวคิดAmazing Aquatic Thailand มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำและปลาสวยงามรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้แก่ประชาชนและเกษตรกรทั้งยังเป็นการยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนให้เป็นเกษตรที่ทันสมัยโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลก
ในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดปลาสวยงาม8ชนิด81ประเภทซึ่งปีนี้มีการจัดประกวดปลาบอลลูนมอลลี่

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการจัดตู้พันไม้น้ำและการประกวดวาดภาพระบายสีรวม123รายจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการพันสัตว์น้ำและทรงร่วมกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำออนไลน์ผ่าน

ูลของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำสิริราชโอเพนเฮาส์ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และแนวเส้นทางสู่การเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าการเลี้ยงสัตว์สวยงามผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่12กรกฎาคม2569ซึ่งรายได้จากการจัดงานนำไปสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 14:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลือดอิสริยะฐานันดรพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิรธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดิโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีติดณวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่และโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนนี้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2508ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารเรียนต่อมาในปี2509ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนว่ากัลยาณิวัฒนา1ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนจำนวน162คนครูและบุคลากร19คนมีนางสาวณภัทรพรเย็นขันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้การคำนวณและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนทักษะตามความถนัดของผู้เรียนโอกาสนี้ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษามาปรับใช้เพื่อนักเรียนชาวไทยพื้นราบและกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ100กิโลเมตรโรงเรียนมีเนื้อที่2520ไร่เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2537ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบศึกษาสงเคราะห์มีนักเรียน764คนครูและบุคลากร122คนมีนายวิษณุโพใจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมทักษะคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้แบบพึ่งพาตนเองที่ผ่านมามีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้เท่าเทียมกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศทั้งยังมีการส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการความคิดด้วยจินตคณิตในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยพัฒนาอารมณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดจนมีการให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วย

ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้ที่อาคารว่องวานิชชั้น9โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโครงการ Princess Collection คือกิจกรรมเพื่อสังคมตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่มีพระประสงค์ในการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยโดยแบรนด์สิริวัณวรีร่วมกับวาโก้จัดทำชุดชั้นในและลาวช์แวร์ Collection Limited Edition มาตั้งแต่ปี2023นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์พลังบวกมาเป็นองค์ประกอบในงานออกแบบอาทิโบสีชมพู

สัญลักษณ์ของการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิมนตรีตราโมทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีและบริษัทแบรนดราจิวเวลรี่จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระสุทธิโมลีวัดเสนาสนารามแสดงพระธรรมเทศนาอมตะธรรมกถาว่าด้วยการแสดงธรรมหรือการบรรยายธรรมที่มุ่งเน้นถึงหลักธรรมที่เป็นอมตะเป็นคำสอนอันนำไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่นิพพานเพื่อเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบางกอกสตีลไวจำกัดและบริษัทอิตาไทยเทรวีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่พักสงฆ์มารวยวัชระมงคลจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษยานุศิษย์พระราชพรหมยานวัดจันทารามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อปานมหาวีระมหาวีระถาวโรคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมายานเถระวิทยาจังหวัดอุทัยธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่ารุ่งอรุณวัดทุ่งโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวรนายกรังสรรค์เจติยะมันพตารามวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพายัพวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปเว
ันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครกระทรวงการต่างประเทศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย1สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันโรงเรียนพระสุธรรมายนเถระจังหวัดอุทัยธานีและบ้านปาร์คในเลิศด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกิจนานัปปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา11ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญใจการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสงฆ์จำนวน8รูปประกอบด้วยพระสุริยาเสียงใสพระไพรวัลย์พันโยธาพระเยือนหานชัยพระกิตติพันธ์ลาภธนาสารพระยงยุทธกองแก้วพระอนุวัฒน์ภาษีพระพิสิทธิ์อ่อนยองพระพงศารปามมนที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่เดินธรรมจาริกตามเส้นทางริมถนนทางหลวง2034บริเวณหลักกิโลเมตรที่6บ้านนาเวียงแก่ตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และมอบให้แก่นายประมวลศรีคำแพงฆราวาสที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยที่อาพาธจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธและฆราวาสที่บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรูปและนายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพพระภิกษุที่มรณภาพทุกรูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นส
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569วันนี้ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญ

พระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีพลเอกชาญบุญประเสริฐรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นประธานนำคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานริภาครัฐเอกชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิประลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: อ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
0: อันนี
1: ้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
3: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
3: ล้อกับตัวเองบ้างสิ
1: เอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
0: จับโจ
4: รช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
3: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
3: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่ไป
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
3: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก่งแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
3: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: รู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่าพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญครูหาลังรองครับรายการด้วยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกตินะฮะเพราะว่าต่างคนต่างความคิดหลากหลายเรื่องราวครับมาอยู่รวมกันในสังคมโดยคนหมู่มากแน่นอนสุดแล้วครับว่าเราเองก็จะต้องพบเจอกับปัญหาครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะพัฒนานะครับให้ชุมชนให้สังคมนั้นมีความอยู่รอดได้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ครับแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความสุขได้วันนี้ต้องยอมรับเลยครับนั่นก็คือเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมครับและคุณธรรมเนี่ยแหละครับหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นนามธรรมอะไรเองก็ตามฮะแต่วันนี้เองนะครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นตอกย้ำเลยครับว่าคุณธรรมถ้าเกิดว่าเป็นรูปธรรมก็คือจิตใจที่ดีงามเนี่ยแหละครับแล้วเราก็นำผ่านออกมาด้วยพฤติกรรมต่างๆซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดีต่อตัวเราเองแล้วก็รวมไปถึงมีคุณประโยชน์ต่อสังคมด้วยวันนี้แหละครับหน้าที่ของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนไทยไม่ใช่เพียงแค่สถาบันครอบครัวครับแต่ว่าสถาบันการศึกษานั้นก็มีความสำคัญยิ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ครับกับทางด้านของอาจารย์รุ่งนภาจันตราท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับในมุมมองก่อนเลยแล้วครับว่าวันนี้ในฐานะของพลเมืองไทยในฐานะของความเป็นผู้บริหารนะครับที่เราเองเป็นพลเมืองไทยด้วยมีสัมมาชีพด้วยในการเป็นครูแล้วก็เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยครับมองถึงเรื่องของคุณธรรมนะมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
1: ความสำคัญทางด้านการศึกษานี่เป็นถามว่ามีบทบาทสำคัญมากในด้านผู้นำเราเป็นฝ่ายบริหารจริงเราต้องเป็นผู้นำทางด้านพาคณะครูบุคลากรแล้วก็ชุมชนหน่วยงานราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนทำยังไงให้ผู้เรียนมีคุณธรรมฝังอยู่ในจิตใจและสามารถอยู่

0: ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยค่ะ
1: อันนี้ถ้าเกิดว่าเราโดยปกติเนี่ยเวลามีการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยครับในการบริหารจัดการนะครับเราก็จะมีทั้งเชิงนโยบายแล้วก็มีทั้งการวางแผนรวมไปถึงวิธีการในการปฏิบัติด้วยผมถามถึงตัวตนของเราก่อนเลยครับเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะฮะในตัวตนของเราเนี่ยเรามองเห็นหรือว่าเราคิดว่าในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยสำคัญอย่างไรบ้างครับ
0: ถ้าเกิดตัวตนของเรานี่คือบทบาทของเราของโรงเรียนการศึกษาพิเศษซึ่งเป็นโรงเรียนสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาแล้วก็เป็นด้านออทิสติกนะคะเป็นบุคคลที่สามารถที่พัฒนาได้ในมุมมองนี้เราก็จะพัฒนาในด้านคุณธรรมฝ่ายบริหารก็จะเล็งเห็นความสำคัญตรงจุดนี้เราก็จะพัฒนาครูก่อนผู้บริหารครูบุคลากรทุกคนให้เข้าใจในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู
1: ้
0: น้องมุ่งไปสู่การพัฒนาในทุกๆด้านให้เด็กมีองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในด้านนี้ค่ะ
1: คือเหมือนว่าให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา
0: ใช่ด้านการจัดการศึกษาค่ะ
1: ครับเราก็เลยมองว่าบุคลากรภายในนี่แหละต้องเข้าใจก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับต้องทำให้ได้ว่าในสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่นั้นคืออะไรความยากเนี่ยผมมองแล้วเนี่ยคือไม่ใช่เด็กปกติโดยทั่วไปแต่ไม่ได้หมายถึงว่าน้องๆเขาผิดปกตินะแต
0: ่
1: เพียงแต่ว่าเขาพิเศษขึ้นมาที
0: ่
1: ที่เรานั้นต้องให้ความอบอุ่นให้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเหนื่อย
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วคนนี้เนี่ยโดยแผนหรือว่าโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับคือทำอะไรครับ
0: อย่างของโรงเรียนของเรานะคะก็จะเน้นในเรื่องของโครงการอย่างเช่นโครงการคุณธรรมจริยธรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้ค่ะเป็นต้นนะคะแล้วก็มีการปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมอย่างคัดเลือกคัดแยกขยะนะคะแล้วก็จิตอาสาในส่วนนี้ด้วยนะคะก
1: ิ
0: จกรรมโครงการต่างๆของเรานะคะมีการคัดแยกขยะเนี่ยมันก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของเด็กนะคะว่าการคัดแยกขยะเนี่ยสามารถไปเป็นประโยชน์ได้ต่อยอดไปสู่อบต. อย่างของเราก็อยู่ใกล้ๆทับตีเหล็กเนี่ยค่ะเขาก็สามารถที่จะเอาขยะของเราไปจำหน่ายแล้วก็มาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ค่ะแล้วก็ไปให้กับเตียงผู้ป่วยได้ค่ะทำเตียงผู้ป่วยก
1: ับ
0: ในชุมชนได
1: ้ความจริงแล้วนี่ได้ประโยชน์เลยนะคือนอกเหนือจากการฝึกเด็กๆเขาแล้วเนี่ย คือแน่นอนที่สุดละในหลักการศาสนาเนี่ยก็เหมือนฝึกในหลักของคุณธรรม
0: ใช่
1: ไหม
0: ครับ
1: คุณธรรมจริยธรรมเนาะเป็นหลักวิชาการแล้วกันว่าให้เด็กๆนั้นได้มีความเข้าใจนะครับโดยเราก็นำศาสนาเนี่ยแหละเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขา นะครับคนนี้เนี่ยจะทำยังไงให้เด็กเขารู้แล้วเนี่ยไปปฏิบัติได้ก็ใช้เป็นโครงการจิตอาสาในการเก็บขยะให้กับชุมชนนะครับประโยชน์ที่ได้ก็คือว่านอกเหนือจากเด็กๆได้รับการฝึกฝนแล้วเนี่ยทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถนำไปต่อยอดได้
0: ใช่ค่ะ
1: ครับการทำงานแบบนี้ฮะที่เราต้องดูแลน้องๆเขาด้วยนะครับมีความยากง่ายหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นพิเศษกว่าโรงเรียนโดยปกติทั่วไปไหมครับ
0: ถามว่ามีความยากง่ายไหมคะด้วยความเป็นครูการศึกษาพิเศษอยู่แล้วนะคะครูทุกคนที่อยู่ในวงการการศึกษาพิเศษมาด้วยใจค่ะทำด้วยใจเพราะว่าของเราทำงาน24ชั่วโมงนะคะเป็นโรงเรียนประจำดังนั้นการที่จะสอนเด็กมันก็จะค่อยๆปลูกฝังคุณครูไปด้วยแล้วก็บวกกับทำด้วยใจก็ค่อยๆบ่มเพาะนักเรียนไปด้วยในส่วนนี้นักเรียนก็ค่อยๆสอนตอกย้ำซ้ำทวนไปเรื่อยๆนะก็ทำให้เด็กเกิดด้านคุณธรรมจริยธรรมไปเรื่อยๆเหมือนเราปลูกฝังเขาปลูกต้นไม้จากต้นเล็กๆค่อยๆโตขึ้นมาเป
1: ็
0: นต้นไม้ที่แข็งแรง
1: เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงนะครับมองดูแล้วเนี่ยอนาคตประเทศไทยเนี่ยเรามองเห็นว่าเด็กๆเขาเนี่ยเด็กของเราเองมีการเรียนรู้ฝึกฝนแล้วมีผลออกมาที่ดีแบบนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะรับรองได้ใช่ไหมครับว่าคุณธรรมเนี่ยจะสามารถนำพาสังคมไปสู่สิ่งที่ดี
0: เพราะว่าอันนี้ก็คือจะจากการที่เราทำกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆเนี่ยส่งผลถึงผู้ปกครองตอบรับกลับมาหาเราจากเสียงผู้ปกครองบอกกลับมาหาคุณครูหรือฝ่ายบริหารกลับมาว่าเด็กสามารถที่จะกลับไปบ้านเนี่ยสามารถมีจิตอาสาโดยการที่ว่าเห็นขยะแล้วบอกคุณแม่หรือคุณพ่อได้ว่าอันนี้ต้องเป็นการคัดแยกแบบนี้กับพลาสติกสามารถจำหน่ายได้นะอันนี้สามารถทิ้งใช้งานไม่ได้นะคะอะไรนะอันนี้ด้วยแล้วก็คุณธรรมก็อีกเรื่องนึงอย่างเช่น ด้านพาคุณแม่ชวนคุณแม่คุณพ่อไปวัดไปทำบุญอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบในสิ่งนี้เขาก็จะมีสมาธิมากขึ้นกับการที่เขาเข้าวัดอะไรเงี้ยค่ะ
1: กลายเป็นลูกๆเป็นต้นแบบให้คุณพ่อคุณแม่ให้ครอบครัว
0: ใช่
1: นะครับจากสิ่งที่เขาฝึกฝนขึ้นมา
0: ก็คือจากลูกไปสู่ครอบครัวเป็นสู่สังคม
1: จากพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนี้ฮะนอกเหนือจากเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทางด้านของสติปัญญาล่ะครับฝึกฝนเขาได้ยังไงบ้างครับ
0: ด้านสติปัญญาเนี่ยสามารถช่วยจำได้ค่ะว่าสิ่งไหนเขาสามารถแยกแยะได้วิเคราะห์ได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีในส่วนนี้ค่ะ
1: ครับก็ส่งผลไปถึงเรื่องของอารมณ์ด้วย
0: ใช่ค่ะสามารถคุมอารมณ์ของตัวเองได้จากที่ว่าเขามีอารมณ์ที่รุนแรงหรือไม่ก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้สิ่งแบบเหมือนกำลังทะเลาะกับเพื่อนเคยเพื่อนพูดคำที่หยาบคายหรืออะไรเนี่ยเขาไม่ชอบ
1: เอาไปจี้ใจเขา
0: จี้ใจเขาเหมือนเขาก็เมื่อก่อนนี้เขาอาจจะมีอุ๊ยไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอได้ฟังทำบ่อยๆหรือทางทำกิจกรรมของโรงเรียนบ่อยๆทางด้านพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยก็ทำให้จิตใจเขานิ่งขึ้นเพราะก็จะมีกิจกรรมนั่งสมาธิฟังธรรมมีหลายกิจกรรมที่ทำให้เด็กเขามีจิตใจที่สงบขึ้น
1: สมาธิ
0: เรื่องของสมาธิด้วยค่ะ
1: ครับพัฒนาการ
0: บำบัดเป็นในตัว
1: ครับอันนี้ก็คือดีขึ้นเลยน
0: ะ
1: เพราะว่าหลากหลายวิธีการนะครับในการที่จะบำบัดรักษาให้กับน้องๆพิเศษแบบนี้เนี่ยก็มีอยู่หลากหลายแต่ว่าการทำสมาธิการปลูกฝังคุณธรรมไปเนี่ยก็ทำให้เขามีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสติปัญญาและอารมณ์ด้วย
0: ใช่
1: นะครับแล้วพฤติกรรมทางร่างกายเหรอฮะเขามีความล่าเริงเขามีความแจ่มใสมากน้อยเพียงใดอ
0: ันนี้นี่เห็นชัดเหมือนกันค่ะคือพอได้มีสมาธิมีอะไรเนี่ยค่ะอารมณ์เขาก็จะมาค่ะเขาก็จะมีสมาธิแล้วก็มีอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใสเขากับเพื่อนจากที่เมื่อก่อนนี้ไม่สามารถที่แบบเขาแยกตัวยิ่งเด็กออทิสติกเขาก็ไม่เขาจะแยกตัวกลุ่มเด็กกลุ่มพวกนี้นะคะเขาจะไม่ค่อยเข้าสังคมแต่เดี๋ยวนี้เขาก็สามารถที่จะเข้ากับเพื่อนได้สามารถเข้าไปเล่นพูดคุยแล้วก็เล่นทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนเด็กปกติทั่วไปค่ะ
1: แล้วมุมมองกลับกันเนี่ยเด็กปกติทั่วไปเนี่ยเขามีจิตใจยังไงบ้างครับกับการที่เห็นเพื่อนคนนึงแล้วกันที่พิเศษกว่าพวกเขาเนี่ยฮะ
0: ถ้าเกิดเด็กปกติทั่วไปนะคะตอนนี้ก็คือเห็นว่าก็เขาก็น่าจะเข้าใจบทบาทแล้วก็เข้าใจตัวเด็กพิเศษมากขึ้นนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้เพราะจริงๆเด็กพิเศษกลุ่มนี้อาจจะแฝงอยู่กับโรงเรียนปกติทั่วไปก็ได้นะคะแต่แล้วก็พยายามคุณครูต้องแนะนำเพื่อนให้เขาเข้าใจบทบาทมากขึ้นนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้ก็ควรที่จะเข้าไปหาเขาไปพูดคุยเราคุณครูต้องมีเทคนิคในการเชิญชวนเพื่อนชวนเพื่อนไปเล่นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะไปทำกิจกรรมนู่นนี่หน่อยเนี่ยค่ะต่อไปเขาก็จะเข้าหากันได้แล้วก็สามารถอยู่ในสังคมได้เหมือนกัน
1: ครับเด็กองค์ประกอบไม่ใช่มีแค่เพียงทางโรงเรียนแหละนะฮะว่าที่จะนำเด็กๆพิเศษนั้นเข้ามาฝึกฝนนะครับเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆแบบนี้แต่ว่ายังรวมไปถึงครอบครัวครอบครัวนี่มีความสำคัญอย่างไรบ้างครับกับการทำงานร่วมกับทางโรงเรียนนะครับในการปลูกฝังคุณธรรม
0: ค่ะก็คือทางผู้ปกครองเป็นปัจจัยสำคัญมากในการที่จะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับโรงเรียนนะคะในส่วนนี้ก็หนึ่งก็คือเรื่องของทำกิจกรรมเนี่ยผู้ปกครองเราให้ทำกิจกรรมอะไรผู้ปกครองว่าวันนี้เราจะแจ้งไปว่าจะมีกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะบางทีผู้ปกครองสนับสนุนดอกไม้หรือปัจจัยต่างๆเข้ามาหรือพานักเรียนเข้ามากิจกรรมทุกครั้งจะไม่หยุดเลยค่ะก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำโครงการกิจกรรมต่างๆหรือทำแผนต่างๆเราจะดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมให้คิดแล้ววางแผนร่วมกันกับทางโรงเรียนว่าเราจะหาแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเพื่อพัฒนาลูกหลานของเราไปทิศทางแนวไหนนะคะในส่วนนี
1: ้ก็มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าทางโรงเรียนเองมีการปลูกฝังไปอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่ากลับบ้านไปนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีความเข้าใจไม่ได้มาช่วยกันในการซัพพอร์ตรองรับเนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบนี
0: ้
1: นะครับกับสิ่งที่เราเห็นนะฮะวันนี้เนี่ยว่าสถาบันการศึกษาของเราเนี่ยช่วยสังคมนะครับให้น้องๆเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีพื้นที่ยืนให้น้องๆเขาเนี่ย ี่ยได้มีบทบาทสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนสังคมเนี่ยได้มากน้อย

0: เพียงใดครับ
1: ถามว่าช่วยได้มากน้อยเพียงใดของเด็กเรานะคะสามารถช่วยได้ค่ะไม่มากก็น้อยนะคะในส่วนนี้ก็ไม่เป็นภาระต่อสังคมด้วยนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือหนึ่งเด็กก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได
0: ้
1: เราไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมสามารถนำความรู้ที่เขามีอยู่แล้วก็สิ่งที่เขาได้ทำมาแล้วก็สามารถไปต่อยอดต่อครอบครัวได้แล้วก็สู่สังคมได้อย่างมีความสุข
0: ครับ
1: ด้านคุณธรรมด้านนี้เลย
0: ครับเด็กๆต้องเติบโตขึ้นไปแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในสถาบันการศึกษาของเราไปตลอดนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องเติบโตต้องเรื่องขั้นต้องอะไรกลับไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ภายในครอบครัวตลอดเวลาวันหนึ่งเด็กๆก็ต้องออกสู่สังคมด้วยอาจารย์มองว่าในสิ่งที่เราปลูกฝังเอาไว้เนี่ยครับกับสิ่งที่ติดตัวเด็กๆไปไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมาธินะฮะแล้วก็การที่ทำให้เขานั้นมีสมาธิที่ดีขึ้นมีคุณธรรมมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยกับความยั่งยืนที่เด็กๆ เขาจะได้ติดตัวไปในอนาคตเนี่ยอาจารย์มองว่าจะมีผลอย่างไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็คือเราฝึกฝนไปแล้วนะคะก็มีผลค่ะเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเป้าหมายคือเด็กทุกคนจบการศึกษาไปต้องมีงานทำนะคะเราก็มุ่งเน้นว่าเด็กต้องมีงานทำเพื่อไม่เป็นภาระอย่างที่บอกนะคะต
0: ่
1: อครอบครัวและสังคมก็คือเมื่อเด็กเข้าไปสู่วัยทำงานนะคะหนึ่งในเรื่องของการทำงานเนี่ยเขาต้องสามารถทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะในส่วนนี้นี่ก็เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันแล้วก็สามารถอยู่กับเพื่อนร่วมงานได้ในส่วนนี้เหมือนกันถ้าไปทำงานแล้วไม่มีความซื่อสัตย์หรือสุจริตในการเขาก็คงไม่ให้ทำงานต่อเนาะในส่วนนี้ด้วยค่ะแล้วก็ควรที่จะมีเราปลูกฝังไปแล้วเด็กก็จะไม่ละเรื่องของการไปลักขโมยหรือไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเป็นในส่วนนี้
0: ครับก็เหมือนเป็นการบ่มเพาะนะครับกับเด็กคนนึงที่เป็นเด็กพิเศษนะครับที่จะต้องมีทั้งเรื่องของการดูแลการพัฒนาการ
1: ทางร่างกายเขาสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนควรทำหรือสิ่งไหนไม่ควรทำอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับจะมีโครงการอะไรอีกไหมฮะที่เราวางแผนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดต่อไป
1: ก็คือโรงเรียนนอกจากที่จะวางแผนไว้ก็คือการที่อาจากสู่เด็กด้านคุณธรรมนะคะสู่เด็กไปสู่ครอบครัวตรงจุดนี้แล้วเรายังมีการวางแผนที่ต่อยอดไปอีกเรื่องของโรงเรียนเครือข่ายของเราจากโรงเรียนเครือข่ายเนี่ยจากกลุ่มเล็กๆเรามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านคุณธรรมว่าวิธีการแนวทางเราจะพัฒนาไปรูปแบบไหนจากกลุ่มเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็ต่อยอดไปด้านสู่สังคมด้วยนะคะด้านสังคมเนี่ยเราก็จะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะแอปพลิเคชันต่างๆอาจจะทำคลิปหรือหนังสั้นๆ นะคะหรือบทเรียนที่นำไปสู่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปเรียนรู้หรือเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างนะครับที่วันนี้เองเนี่ยหลากหลายคนก็บอกนะครับว่าเราต้องมีพื้นที่ครับพื้นที่ให้คนที่มีความต่างโดยเฉพาะยิ่งความต่างแบบนี้นะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้โดยธรรมชาติของเขาเองเราด้วยก็ต้องเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับทางสังคมทางผู้ปกครองแล้วก็โดยโรงเรียนของเราเองนะครับอยากให้อาจารย์แนะนำนะครับว่าคงไม่ใช่แค่เป็นเพียงเด็กพิเศษแต่ว่าโดยเด็กปกติโดยทั่วไปเลยครับว่าเราสามารถที่จะมีกระบวนการเรียนรู้แล้วก็มีการบ่มเพาะปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมทำให้เขานั้นไปฝึกฝนทั้งเรื่องของพฤติกรรมเองเรื่องของอารมณ์นะครับรวมไปถึงเรื่องของสติปัญญาได้ด้วยนะครับอยากให้ฝากไว้สักนิดนึงครับ
1: ในส่วนเรื่องของการปลูกฝังแล้วบ่มเพาะนะคะก็อยากฝากไว้นิดนึงในส่วนไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษนะคะหรือว่านักเรียนปกติทั่วไปบุคคลทั่วไปนะคะเราก็อยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ดีๆนะคะเราสามารถทำได้นะคะถึงแม้เด็กของเรายังเป็นอย่างเนี้ยทุกคนนะคะก็ยังคิดว่าต้องทำได้นะคะแล้วก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแน่นอนค่ะ
0: ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งนะครับที่สถาบันการศึกษาครับได้บ่มเพาะให้กับเด็กๆน้องๆ นะครับที่เราเรียกว่าเด็กพิเศษครับเขาสามารถที่จะมีความประพฤติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้มีการควบคุมอารมณ์ได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็คุณธรรมนั้นทำให้เขานั้นมีสติปัญญาที่ดีไม่ใช่เพียงแค่นี้ฮะสามารถที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมต่อคนในครอบครัวได้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าหลากหลายพื้นที่อาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับหากเรามีการปลูกฝังคุณธรรมไว้ให้กับเด็กๆในการที่จะสร้างให้พวกเขานั้นเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือสังคมได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการครับในการที่จะทำ

0: ให้ประสบความสำเร็จได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่ได้มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เออวิ่ง
1: เ
3: ออคุณว่าภูมิปัญญาเจ้านี่เอาเลยจักรไหลได้จ้าเด็กนี่จักรไหลไป
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: ช่วยเหลือประชาชน
6: อันไหนเป็นมีข้อติดขัดในเชิงระเบียบ
7: ปฏิรูประบบราชการให้ประชาชนพึงพอใจ
5: ด้วยกลไกรัฐสภาก
8: รรมาธิการเราเองเนี่ยได้ลงในพื้นที
9: ่การบูรณาการให้เกิดองค์รวมและมีเป้าหมายอันหนึ่งเนี่ยจะทำให้การช่วยเหลือจากภาครัฐไปได้ครบทุกกลุ่ม
5: ภารกิจการทำงานของคณะกรรมาธิการในรายการบทบาทกรรมาธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
10: คำถามที่คุณสงสัย
11: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
10: ฎหมายที่คุณอยากรู
12: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
10: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

ุณผู้ชมครับหลายคนมองนะครับว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นไปมองกันถึงเรื่องของตัวเงินครับโดยเฉพาะยิ่งครับในการปกครองในการบริหารจัดการนะครับให้พื้นที่ชุมชนนั้นมีเกี่ยวกับเรื่องของระบบสาธารณูปโภคครับที่ทันสมัยนะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนเราก็มองไปถึงเรื่องของตัวเงินหรือว่าตัวเงินทุนเนี่ยแหละครับที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยต่างๆครับแต่ไม่ใช่เพียงแค่นี้ครับที่เราจะขับเคลื่อนนะครับให้งานการงานนั้นประสบความสำเร็จได้โดยเฉพาะยิ่งครับกับเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนั้นความสุขได้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับในวันนี้ที่หลากหลายพื้นที่นั้นกำลังสร้างต้นแบบของอำเภอคุณธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรารอคอยครับให้หน่วยงานท้องถิ่นนั้นเป็นผู้บริหารจัดการเป็นผู้ออกแนวคิดเป็นผู้ลงมือทำแต่วันนี้เองครับในแนวทางของอำเภอต้นแบบคุณธรรมนั้นจะต้องมีพี่น้องประชาชนครับเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อที่จะให้เกิดความสุขขึ้นกับทุกๆคนทั้งผู้ให้และผู้รับครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปติดตามชมครับ

จุดมุ่งหมายที่เราทำหมุดหมายของอำเภอบางมหันไว้ร่วมกันก็คือเราจะสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องประชาชนในอำเภอบางมหันนะครับเราใช้สโลแกนว่ารอยยิ้มของประชาชนสวยงามเสมอผ่านมอตโต้ของกระทรวงมหาดไทยคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอบางมหันเพราะงั้นเรานำพาทีมโดยการสร้างความรับรู้ร่วมกันว่าเราจะเอาแนวทางใดตัวนายอำเภอไม่ใช่ตัวกำหนดว่าอำเภอบางมหันต้องไปที่ที่ไหนแต่เราเอาองค์คาพยพทั้งหมดไม่ว่าทั้ง7ภาคีเครือข่ายก็ดีแล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เป็นคนบางมหันมานั่งคุยกันว่าเราอยากให้บางมหันเป็นยังไงนะครับอำเภอบางมหันเนี่ยเราขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมโดยใช้มันมีแนวทางอยู่5คำก็คือพอเพียงมีวินัยกตัญญูสุจริตและจิตอาสานะครับแต่ของอำเภอบางมหันเราใช้คำว่าพอเพียงนำอย่างที่ได้นำเรียนก็คือเราพยายามให้คนของเราอิ่มถ้าคนของเราอิ่มแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ขาดอะไรมันจะสามารถพัฒนาในมิติอื่นๆได้อย่างเช่นเรื่องคุณธรรม

0: พอเราได้ข้อสรุปและหมุดหมายเดียวกันเราก็เลยมาคุยกันว่าเราจะทำอะไรในอำเภอผงาคือเรื่องโครงการสร้างป่าสร้างรายได้สร้างเมืองสีเขียวก็จะมีการทำถนนครัวตำบลถนนกินได้ปลูกทุกอย่างที่กินได้ลดเรื่องการใช้สารเคมีลงแล้วก็ลดภาวะค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนบางมหันก็จะปลูกทุกอย่างที่กินได้เริ่มต้นที่บ้านนายอำเภอก่อนเลยครับผู้นำทำก่อนเรามีตัวอย่างความสำเร็จอย่างเช่นในพื้นที่ของทับน้ำนะฮะทับน้ำบ้านม้าก็จะมีท่านนายกกิติภพเชยฉ่ำทำเรื่องเมืองสีเขียวอยู่แล้วในตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนำปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 80,000 ต้นนะฮะ
1: ถือในการดำรงชีวิตเนี่ยในหลักคุณธรรมแต่วันนี้มันส่งผลเนื่องจากพี่น้องประชาชนสามารถดำรงชีวิตแล้วด้วยหลักคุณธรรมแล้วเนี่ยมันส่งผลให้บ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยร่มเย็นนะครับมันเดินไปถึงตอนนี้เราจะเห็นว่ารณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมวันนี้เรามาช่วยกันทำเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: เราก็เลยใช้สิ่งเหล่านี้ฮะมาถ่ายทอดให้กับคนบางมหันนะครับแล้วก็นำพาเขาไปดูตัวอย่างที่เขาทำสำเร็จแล้วมันก็เลยเป็นการง่ายที่ไปสร้างความรับรู้ร่วมกันว่าเอ้ยเราทำได้แล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยอำเภอบางมะหันก็จะทำเรื่องคาร์บอนเครดิตก็คือปลูกต้นไม้ได้ตังค์เพราะว่าตัวอำเภอคือเหมือนบ้านหลังหนึ่งของฝ่ายปกครองของข้าราชการเพราะทุกคนจะต้องทำงานที่นี่เพราะงั้นผมก็เลยวางกุศโลบายว่าทุกคนต้องมาช่วยกันพัฒนาอำเภอแล้วเขาจะรู้แหนว่านี่คือบ้านเขานะครับแล้วก็พออำเภอสะอาดปุ๊บเราถึงจะไปบอกให้คนอื่นทำบ้านเขาสะอาดบอกให้สำนักงานอื่นทำสำนักงานตัวเองสะอาดมันก็เลยจะมาเข้ากับนโยบายที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวางไว้ก็คืออยุธยาเมืองสะอาดนะครับ
2: การบริการของที่ประการอำเภอก็คือวันนี้ได้มาทำการโอนย้ายทะเบียนบ้านนะย้ายเข้ามาอยู่ที่อำเภอบางปะหันก็ถือว่าได้รับการบริการที่ดีได้รับความสะดวกนะบุคลากรก็บริการดียิ้มแย้มแจ่มใสดี
3: อีกคำหนึ่งที่เราใช้เป็นประจำแล้วก็เป็นคำที่เป็นตำนานก็คือบวรบวรบ้านวัดโรงเรียนแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะวัดหงส์นั้นไม่มีโรงเรียนแต่รอเรือของเรานั้นคือผนึกและผนวกพลังเต็มที่กับราชการในส่วนของราชการนั้นมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาการบนสุดตั้งแต่ในอำเภอลงมายันที่จะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาร่วมแรงร่วมใจร่วมมือประสานกำลังผนึกกำลังก่อสร้างชุมชนนี้ให้เป็นชุมชนต้นแบบเปิดก็ว่าได้นะครับ
4: คณะสงฆ์บางปะหันเองมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมการที่เรามีกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมด้านการปฏิบัติธรรมเพื่อให้คนนั้นมีจิตใจที่ดีงามและก็ทำให้คุณธรรมในตัวเนี่ยได้เพิ่มพูน
0: อีก2โครงการที่สำคัญหนึ่งก็คือโครงการอำเภอเคลื่อนที่กับโครงการอำเภอสัญจรโครงการอำเภอสัญจรคือเรานำพาส่วนราชการทุกส่วนเลยนะฮะลงพื้นที่ทั้ง17ตำบลในทุกๆเวทีเราจะให้เด็กๆมาร่วมด้วยอยากจะให้เด็กๆในอำเภอบางปะหันเนี่ยเห็นว่าผู้ใหญ่เขาทำอะไรกันแล้วผู้ใหญ่เขาพยายามจะสร้างบ้านสร้างเมืองที่มันเป็นอำเภอบางปะหันซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเนี่ยให้มันดียังไงแล้วเราพยายามให้เด็กๆเขามามีส่วนร่วมลงมือร่วมด้วยหรือว่ารับรู้รับทราบว่าผู้ใหญ่เขาทำอะไรถามว่าการทำงานอยากได้รางวัลไหมอยากได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เหนือรางวัลก็คือว่ารอยยิ้มของพี่น้องประชาชนในอำเภอบางปะหันซึ่งอันนั้นต่างหากครับที่ยั่งยืนการได้รางวัลมาก็เป็นสิ่งการันตีแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้คนทำงานให้พี่น้องประชาชนในอำเภอบางมหันรู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำมาถูกแล้วแล้วก็ได้รับการยกย่องชื่นชมผ่านรางวัลต่างๆที่ได้มาอาทิเช่นอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น
5: รอยยิ้มของประชาชนสวยงามเสมอ
6: นี่เป็นตัวอย่างนะครับของอำเภอคุณธรรมต้นแบบครับที่ได้มีการขับเคลื่อนครับโดยงานภาครัฐนั้นเป็นต้นแบบนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์เป็นคนที่นำเงินงบประมาณต่างๆครับเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดครับก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชน

คนในพื้นที่ด้วยโดยหลักง่ายๆครับของการขับเคลื่อนโครงการดีๆแบบนี้นะครับ5ข้อด้วยกันนั่นก็คือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณครับก็ทำให้วันนี้นั้นทางอำเภอประสบความสำเร็จในการเป็นอำเภอคุณธรรมและพี่น้องประชาชนภายในอำเภอก็มีความสุขด้วยรอยยิ้มด้วยครับ

พื้นที่มีปัญหาอย่างไรแก้ไขปัญหาอย่างไรรวมไปถึงใช้คุณธรรมเนี่ยแหละครับในการนำพาให้ชุมชนให้พื้นที่ของตัวเองนั้นเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญนะครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่จะทำให้เรานั้นเข้าไปสัมผัสเรื่องราวของคุณธรรมในหลากหลายพื้นที่ที่ทางศูนย์คุณธรรมนั้นรวบรวมไว้ในแอปพลิเคชันมรทัศน์ครับที่แห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นที่ของการส่งเสริมคนดีครับใครที่ทำความดีใครที่ทำนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่สังคมต้องการและเป็นสิ่งที่สังคมต้องให้พื้นที่คนดีมีที่ยืนครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทั้ง3คนนี้ใครเลี้ยงยากสุดครับ
1: ยุ่งสุดนะยุ่งสุดไอ้คนชี
2: ้แล้วมันเด็กไทยที่เรียนหรือเมืองนอกคือต้องมีฐานะใช่ไหม
0: ใช่
2: แต่เราเป็นเด็กไทยที่มีฐานะที่จนที่สุดรู้ป่ะ
3: ป้าเขาได้200ปอนด์ทำไมเราได้30ปอนด์อย่าเทียบกับคนที่มีมากกว่าเรา
0: คุณพ่อเคยพูดบอกว่าถ้าเป็นพนักงานจริงๆเนี่ยอันนี้ไล่ออกไปแล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องจริงไหมครับ
1: พ่อไม่พูดแม่พูด
2: เออ
1: นิวานนี่ไม่ใช่เขาเป็นนายเธออย่างเดียวนะเขาเป็นพ่อเธอด้วยนะถ้าไม่พอใจนะเถียงหานี่นะออกไปเลยออกเลยก็เลยบอกมันอย่างเงี้ย
0: แล้วเป็นไงพี่วาน
2: ก็ออกเลย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จอีกทีนะครับว่ากว่าเขาจะเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านการหล่อหลอมการเลี้ยงดูจากครอบครัวมาอย่างไรบ้างนะครับเพราะเรามีความเชื่อเสมอแล้วครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมนะครับแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติของเราต่อไปละครับกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้เป็นครอบครัวที่พิเศษมากๆนะครับนอกจากคุณพ่อคุณแม่เองนั้นจะเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศแล้วนะครับยังสามารถใช้หลักธรรมหลักคิดในการสอนลูกๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จจนออกดอกออกผลกลายเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงมีอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงรวมถึงแบรนด์เสื้อผ้าที่มีเสียงในประเทศอีกด้วยนะครับหลายๆคนต้องเคยได้ยินโรงแรมอย่างศรีพันวาก็มาจากครอบครัวนี้แหละครับรวมไปถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกเยอะแยะมากมายภายใต้ชานอิสระดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนใช่แล้วครับครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวไหนไปไม่ได้นอกจากครอบครัวอิสระขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง3ปลาและคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งเล

0: เชิญเลยครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีอิสระจริงๆได้ยินมาว่าแบบนั้นสมชื่อกับนามสกุลหรือว่าตระกูลอิสระเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นความตั้งใจหรือเปล่าครับในการเลี้ยงดูลูกๆทั้ง3คน
1: เป็นความต
0: ั
1: ้งใจให้ความอิสระตั้งแต่เด็กแล้ว
0: ยังไงบ้างครับที่บอกว่าให้ความอิสระคือเขาจะเป็นอะไรก็ได้อะไรยังไง
1: อ๋อไม่คือตั้งแต่การศึกษาตอนที่เราให้การศึกษา
2: การเงินด้วยการเงิน
1: ทางด้านการศึกษานี่เราก็ให้อิสระว่าเขาอยากจะเรียนอะไรสนใจอะไรเมื่อกลับมาแล้วอยากจะทําอะไรก็สามารถทําได้ไม่จําเป็นต้องกลับมาทํากับเราก็ได้อะไรเง
0: ี้
1: ยอ๋อ
0: คือไม่ได้บังคับว่าจะต้องมาสานต่อกิจการแต่ว่าก็โชคดีมากว่าทั้ง3คน
2: ขอร้อง
0: มาสานต่อมาสานต่อกิจการหมดเลยคือไม่ได้บังคับแต่ขอร้องเงี้ยหรอ
2: ขอร้อง
0: ขอร้องเดี๋ยวจะไปไล่ถามพี่ๆทั้ง3คนว่าไม่ได้ถูกบังคับแต่ว่าทำไมถึงมาทำทั้ง3คนจริงๆนะครับแต่ว่าได้ยินมาจากข้อมูลด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับมีหลักคิดหลักธรรมในการที่จะสอนลูกๆหรือเลี้ยงดูลูกๆหมดเลยซึ่งเราได้ไปทำการหาข้อมูลมาแล้วแบ่งออกมาได้เป็นหลายข้ออย่างข้อแรกเลยก็คือใจดีมีเมตตาเหมือนกับว่ามีแนวคิดจากทางคุณแม่หรือคุณพ่อที่ตั้งใจอยากจะให้ลูกๆนั้นมีคุณสมบัติใจดีมีเมตตากับคนรอบตัวแล้วรวมไปถึงคนในครอบครัวแล้วก็คนในองค์กรอันนี้จริงไหมครับ
1: จริงครับจริงครับ
0: มันเริ่มต้นมายังไงครับแนวคิดนี
3: ้ก็คนเราก็ควรจะใจดีและมีเมตตาใช่ไหมคะม
0: ัน
3: ก็เริ่มจากเราก็ต้องเมตตาต่อครอบครัวกันเองก่อนแล้วก็เมตตาต่อคนในบ้านคนที่ทํางานบ้านให้เราก็ให้ลูกเนี่ยรู้จักที่จะแบบปฏิบัติต่อเขาอย่างดีอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอย่างเงี้ยมาฝึกมาตั้งแต่เด็กอะค่ะ
0: ครับผมได้ยินว่ามีคําสอนของคุณแม่ที่เคยสอนกับพี่วานบอกว่าตะปูเนี่ยถ้าตอกไปบนไม้เนี่ยเวลาถอนตะปูออกเนี่ย
2: มันยังมีรูตลอดใช่
0: ยังไงอ่ะเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังกับคุณแม่
2: อันนั้นพระสอนแล้วแม่สอนด้วยก็ถ้าเราด่าเค้าจําเค้าแค้นแต่บางทีก็ช่วยไม่ได้มันต้องโดนด่าก็เลยผมก็แบบคอมโพรไมส์เลยความเมตตาบ้างบางทีใช
0: ่ทั้ง3คนนี
2: ่ในการบริหาร
0: ทั้ง3คนนี่ใครเลี้ยงยากสุดครับ
3: ยุ่งสุดนะยุ่งสุดทุกคนชี
0: ้ทำไมอ่ะทำไมเป็นพี่วานอ่ะครับเพราะดูเป็นบุคคลที
2: ่คนโตหลานคนโตได้ทุกอย่าง
3: ได้ทุกอย่าง
4: ลูกคนโตหลาน
2: ได้ความรักทุกอย่าง
5: คนโต
3: ไม่หรอกค่ะมันก็เป็นนิสัยออกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะมันก็เกิดนะ
0: ผมเคยได้ยินเขาจะพูดอยู่กับเหล่าบรรดาพี่ๆน้องๆเขาอยู่เสมอเลยว่าเขาเนี่ยเป็นหลานคนแรกเป็นลูกคนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ในตระกูลเนี่ยทุกคนเนี่ยจะรักเขามากที่สุด
3: ใช่
0: จะเอาใจเขามากที่สุด
4: เขาคิดแบบนั้น
3: นายพี่น้องอาลุงอาณาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลิกจากงานเนี่ยก็จะมาที่บ้านเราจะแยกบ้านออกมา
2: ต่อคิว
3: ก็จะมาแล้วก็เราจะมี kissing ceremony จูบกอดได้ความรักมากเกินไปมันก็เลยมีปัญหา
0: self esteem สูง
3: มาก
2: financial esteem ต่ำ
0: แสดงว่าพี่กำลังจะบอกจริงๆแล้วการเติบโตมาในครอบครัวอิสระที่คนภายนอกมองเนี่ยว่านี่เป็นครอบครัวของเศรษฐีทายาทนักธุรกิจหมื่นล้านเนี่ย
2: จะ
0: บอกว่าพี่ไม่เคยได้รับการตามใจเลยหรอ
5: ไม่ใกล้เคียง
2: ไม่ใกล้เคียง
0: ไม่ใกล้เคียงเลย
2: ก็ต้องหาเงินตั้งแต่ป.1อ่ะ
5: เ
2: รียกค่าคุ้มครอง
0: โอ้ทำไมดราม่าอย่างเงี้ย
2: อันนี้บอกความจริงอันนี้เรากว่าจะโตไงครับผม
0: ใช่
2: กว่าจะมี financial freedom อย่างงี้ก็กว่าจะโตมาก็เหนื่อยเหมือนกัน
5: สมัยก่อนนี่ต้องส่งเงินมาให้ที่บ้านนั่นไม่ใช่หรอ
2: ใช
5: ่เคยอ่านในหนังสือ
0: ส่งเงินมาที่บ้านเลย
2: เก็บ
0: ทำไมอ่ะ
3: ทำงานเก็บเงินได
2: ้เอาเงินให้แม่400,000หรือ200,000
3: ไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้ว
2: 400,000ผมจำได
0: ้ตั้งแต่เด็ก
3: ไม่ค่ะจบมหาวิทยาลัยแล้วไปทำงาน
2: มา
0: คร
2: ับ ก่อนที่ได้เงิน200,000
3: เรียกค่าคุ้มครองเพื่อนเรียกจริงนะครูเขาเรียก
1: ไปตอนหนึ่งตอน
3: ไปเจอไปพบ
0: ทำไมฮะ
3: เพราะว่าเรียกค่าคุ้มครองเพื่อน
0: มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่หวานทำไมถึงไปเรียกค่าคุ้มครองที่โรงเรียน
2: ได้เงินวันละ10 บาทซื้อน้ำ4 บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีก6 บาทก็หมดแล้วคนที่ไปฟ้องแม่เขาเนี่ยคือเขาอยู่ท้ายคิวแล้วเขาเงียบสุดไงเขาเลยได้อาหารน้อยสุดเขาเลยแล้วเขาก็
3: เงินไม่พอเขาเงินไม่พอ
2: ก็เลยจะบอกแม่เขา
3: จะไปซื้อขน
0: ม
3: ครูก็เลยแม่ก็มาถามครูว่าเอ๊ะให้เงินลูกมาซื้อขนมทำไมลูกหิวกลับบ้านเนี่ยก็อ๋อถูกไถ
2: ไม่ได้ถูกไถ
3: ถูกเรียก
2: เขายอมจ่ายเพื่อความปลอดภัย
3: เอาละเรื่องนี้พอแล้ว
0: สมัยเรายังเด็กๆพอเราเห็นลูกเรา
2: เจ็ดขวบ
0: พอเราเห็นลูกเรามีพฤติกรรมแบบนี้เราต้องทำอะไรกับลูกเรายังไงบ้างไหมครับ
2: ก็โดนเคี่ยน
0: โดนเลยเหรอ
2: โดนเคี่ยน
0: พี่โดนตี
5: เดี๋ยวนี้ตีไม่ได้ละ
2: เดี๋ยวนี้ตีลูกนี่
5: ไม่ได้แล้วนะ
2: แม่บวชพ่อเลยพี่ตีลูกพี่แบบนั่นแบบแม่แบบจะบ้าตายห้าม abuse เด็กโอ้ตอนเด็กนี่เพราะเราโดนตีนโคตรเยอะเลย
3: อุ้ย
5: เยอะที่โรงเรียนก็โดน
3: ไม่มีหรอก
5: ที่บ้าน
3: ก็โดนที่โรงเรียนก็โด
2: นไม่ตีนะ
3: เอาเข็มโดนไหม
2: เข็มไม่โดน
4: โดนสมัยก่อนเรียนเลขไม่เข้าใจแม่อธิบาย
2: โดนตีโดน
4: รองเท้าใส่
2: โยนโดนรองเท้าใส่
4: ออกจากห้องเลย
3: ไม่ได้โยนหย่อนใช้คำว่าหย่อนไม่ได้หย
4: ่อนไม่เข้าใจ
2: ความจริงออกมาแล้วเนี่ยฟังไว้ความจริงออกมาแล้ว
0: เมื่อกี
5: ้มายม
0: เมื่อที่ว่าพี่วานเนี่ยเลี้ยงยากสุดใช่ไหมครับเมื่อกี้แค่โชว์วีดีคัมตอนเด็กๆเน
3: ี่ย
0: ก็พอจะรู้แล้วว่าตอนเด็กๆเนี่ยซ่าขนาดไหน
3: ค
0: นไหนเลี้ยงง่ายสุดครับ
3: ก็ง่ายอ่ะสองคนนี้ก็ง่ายอ่ะมียากอยู่คนเดียว
0: ทำไมถึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลี้ยงเหมือนกันไหมครับ
3: เหมือนกันค่ะเหมือนกัน
0: แล้วทำไมพี่วานถึงโผล่มาเป็นยูนิคเนสแบบนั้นฮะ
3: เพื่อเปิดชื่อเรื่องว่ามันแต่ละคนก็มีอะไรของตัวเองกลับมาเด็กไม่ใช่เหมือนผ้าขาวนะคะยังไงเด็กก็ไม่ใช่ผ้าขาวทุกคนเขาก็มีร่องมีรอยมีสันดานของเขามาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะทีนี้เราเลี้ยงเนี่ยเราก็พยายามจะเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงให้เหมือนกันอะไรก็เลี้ยงอยู่ด้วยกันมีกรรมพันธุ์มีเชื้อนะอาจจะมีเชื้อจากแบบบรรพบุร
5: ุ
3: ษที่ใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ผมอยากรู้พี่วานเนี่ยดื้อขนาดนี้มีวิธีการดูแลหรือว่าถ้าเกิดคนมีลูกแบบพี่วานเน
2: ี่
0: ย
2: ก็อยู่ห่างๆไง
0: ทำอย่างไรเราถึงจะบ่มให้ลูกเราอยู่ในร่องรอย
3: คือพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกใช่ไหมคะมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องอบรมสั่งสอนลูกคือเราอ่ะบางทีมันก็ไม่ใช่จะฟังนะแต่เราก็บอกว่าฉันเป็นพ่อแม่เธอมันเป็นหน้าที่ของฉันที่ฉันจะต้องจำจี้จำใจกับเธอเรื่องนี้คือเราจะเราต้องไม่ give up
0: อ
3: ่ะใช่ไหมแล้วเราจะทำอะไรจะสอนอะไรเนี่ยเราก็ต้องให้มันต่อเนื่องและเสมอเสมอจริงๆของเราไม่มีอะไรมากเราก็อยากให้ลูกเป็นคนดีแล้วก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด
0: คือถึงแม้ว่าลูกจะดูเหมือนไม่ฟังแต่หน้าที่ของการเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราต้องพร่ำสอนพี่วานกำลังจะบอกทำท่าเหมือนไม่ฟังแต่จริงๆแล้วมันซึมเข้าไป
2: ก็ได้ยินก็ได้ยิน
3: คือเราเองไม่สามารถบ่มเพาะได้ขนาดนั้นหรอกเราก็ไปพึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็เลยถึงได้พาลูกเนี่ยไปวัดไปเข้าวัดไปอยู่กับวัดไปอยู่กับพระไปใช้เวลาไปอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นคือสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตน่ะที่ให้ลูกได้ทรัพย์สมบัตินี่อาจจะไม่ต้องมีเหลือให้นะ
0: ได้ผลไหมครับเวลาไปวัด
2: พี่ว่าพี่เป็นลูกศิษย์ที่ยากที่สุดของท่านอาจารย์คือฟังแล้วก็ success rate อาจจะดีแต่แบบให้นั่งสมาธิ1ชั่วโมงกูไม่นั่งอ่ะยืนรอข้างนอกไปเดินจงกรมนี่มากกว่าแล้วแบบ
3: ก็อย่างดีก็ใช่ได้
2: ก็คือ
0: แสดงว่า
2: คือท่านอาจารย์เห็นแล้วสายหน้าบางทีแบบตักบ่ายแล้วลืมถอดรองเท้าท่านจะมาถอดรองเท้า
0: แต่ว่าเท่าที่ฟังก็คือว่าเมื่อกี้กำลังจะถามเลยว่าลูกๆชอบไหมที่เวลาต้องไปปฏิบัติธรรมไปวัดกับคุณพ่อคุณแม่ไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ชอบฟังเทศแต่ไม่ชอบนั่งสมาธิชอบทำวัดเช้าไม่ชอบ
0: พี่ทูชอบไหม
5: ชอบและเห็นคุณค่าของมันแล้วรู้สึกว่าพอเราได้โดนสั่งสอนมาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเป็นคนดีขึ้นไง
0: แต่เห็นอย่างเงี้ยเห็นมีพฤติกรรมที่ซนๆแม้กระทั่งพี่วานเองเนี่ยเคยได้ยินมาว่าทั้ง3คนเนี่ยปกติแล้วที่บ้านเนี่ยจะต้องไปเขียนตารางต่อคิวเพื่อที่จะนอนกับคุณพ่อคุณแม่อันนี้จริงมั้ยครับ
3: ก็คือเราเนี่ยนะคะแบบไม่ได้ให้ลูกนอนกับพี่เลี้ยงคือมีพี่เลี้ยงอ่ะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยเราจะเอาลูกนอนเองเพราะฉะนั้นก็คือจะแบบเตียงก็จะเป็นเตียงใหญ่แล้วก็จะมีเตียงซิงเกิลมาต่ออย่างเงี้ยคือ
0: ในห้องเดียวเนี่ย
3: ในห้อง
0: เตียง
3: ก็คือสามารถนอน5คนในยาวเลยอะค่ะแล้วก็อันนั้นแม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นยังไงประทูเป็นคนทําเองหัวเค้าจะซิสเตมาติกมากเค้าก็จะแบบไปทําตารางว่าใครจะนอนคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยตารางจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ใครจะนอนด้านไหนมีตําแหน่งในการนอนอย่างเงี้ยค่ะก็เค้าทําของเค้าขึ้นมาเอง
0: คือหมายความว่าคนต้องแย่งกันนอน
5: พี่ว่าเดี๋ยวเข็มชอบเรียกว่าผมเป็นสมองของครอบครัวครับ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร
4: ไม่ได้พูดเองแต่ว่าจริงเขาเป็นจริงเขาก็เป็นแบบซิสเต็มไงเป็นแบบจัดระบบระเบียบอะไร
0: ไม่ใช่แสดงว่าการที่มีตารางเนี่ยแปลว่าลูกๆต้องทะเลาะกันหรือเปล่าว
1: ่
0: า
1: ทำไมตามตารางเขา
0: ไม่ก่อนที่จะมีตารางเนี่ยคือทุกคนจะแย่งกัน
3: ไม่เพื่อความแฟร์ใครจะนอนไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: บางทีไม่อาจจะไม่อาจจะอยู่อย่างนอนใกล้ป้าป้ามากกว่า
2: คนจะนอนกับแม่หมดแล้วป้าจะต้องบังคับให้ลูกนอนใกล้
4: ที่มีตารางอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวป้าน้อยใจที่มีตารางเพราะเดี๋ยวป้าน้อยใจไม่มีใครนอนคุณเล่นค่ะ
0: สามคนนี้ทะเลาะกันบ้างไหมครับ
3: ทะเลาะไหม
5: ยิ่งวันยิ่งทะเลาะกันมากขึ้น
3: แต่คิดว่าน้อยนะคะ
1: น
3: ี่
1: ก็เร
3: ื่อง
1: อะไรกัน
5: ทะเลาะ
2: กับงาน
5: ทะเลาะตลกอะไม่ได้ทะเลาะแล้วก็หายครับ
4: พูดกันด้วยน้ำเสียงบางทีเหมือนทะเลาะกันอยู่แล้วฉะนั้นการทะเลาะของเราอ่ะเราก็ชินเนี่ยละเพราะน้ำเสียงมันก็ใกล้ๆกัน
0: คือได้ยินมาว่าคุณพ่อเคยพูดเอาไว้บอกว่าลูกๆเราเนี่ยทั้ง3คนเวลาคุยเรื่องธุรกิจครอบครัวเนี่ยคุยไม่ค่อยแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเวลาเถียงเรื่องครอบครัวเนี่ยคุณพ่อเคยพูดบอกว่าถ้าเป็นพนักงานจริงๆเนี่ยอันนี้ไล่ออกไปแล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องจริงไหมครับ
1: ก็มีมันก็มีเหมือนกัน
2: เพราะว่าไม่เคยไล่คนออกเลยไงผมไม่เคยเห็นพ่อของคนไล่คนออกเลย
3: พ่อไม่พูดแม่พูด
0: เออคุณแม่เป็นคนพูด
3: ใช่
2: แต่ก็ไม่เคยเห็นพ่อไล่คนออกเหมือนกัน
3: เพราะว่ามันเถียงมากแล้วพ่อก็ยอมฟังอยู่นั่นแหละใช่ไหมบางทีกำลังกินข้าวอยู
2: ่เราถูกเราต้องเถียงว่าเราถูก
3: โทรศัพท์มา
4: ฟ้องแม
3: ่พูด
2: พี่ฟ้องไม่
3: พูดนี่ไม่ต้องพูดละมันก็เลยขอโทรศัพท์เลยไอ้วานนี่ไม่ใช่เขาเป็นนายเธออย่างเดียวนะเขาเป็นพ่อเธอด้วยนะถ้าไม่พอใจนะเถียงขนาดนี้นะออกไปเลยออกเลยก็เลยบอกมันอย่างเงี้ย
0: แล้วเป็นไงพี่วาน
2: ก็ออกเลย
0: ออกเลย
2: ขอมาเล
3: ยอุ้ยโถ
2: ออกไปจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะใครจะรันต่อจริงเหรอ
3: ยังไม่ทดลองออกนะยังไม่ได้ทดลองออก
0: อ่ะอย่างเรื่องของการตั้งใจอยากจะให้ลูกๆได้เรียนรู้จากการพึ่งพาตนเองอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่ทั้งคู
1: ่
0: ครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่ายังไงครับ
1: คืออย่างของเรามีประสบการณ์มาเราเคยเรียนโรงเรียนประจำทั้งคู่เลยนะผมเรียนมัธยมนี่เขาเรียนโรงเรียนวัฒนาก็คิดว่าการที่ไปอยู่โรงเรียนประจำนี่
0: ช่วยหญิงล้วนกับชายล้วน
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ช่วยคือมันทำให้เราช่วยตัวเองได้เยอะแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนอื่นอะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีพ่อแม่อะไรเงี้ยครับ
3: มีระเบียบวินัย
1: มีระเบียบวินัยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเราได้รู้มาเราก็คิดว่าลูกๆเราควรจะได้ประสบการณ์อันนี้ด้วยก็เป็นเหตุผลที่เราให้เขาไปอยู่โรงเรียนประจำ
3: ตอนนั้นเราก็มีลูกของเพื่อนลูกของเพื่อนๆ เนี่ยก็ที่โตกว่าเราเนี่ยก็ส่งไปเรียนที่อังกฤษแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปดูโรงเรียนอะไรกับเขาเนี่ยเราก็ชอบลูกเราก็ชอบอะไรเงี้ยนะคะก็เราก็เลยคิดว่าส่งไปเรียนที่อังกฤษเนี่ย
0: พี่วานเป็นคนแรกที่ไป
3: ใช่
0: ตอนนั้นพี่วานกี่ขวบครับ
3: ประมาณ
2: 9ขวบครึ่ง
3: 9ขวบกว่าจะ10ขวบอ่ะ
0: ไม่มีความติดคุณพ่อคุณแม่อยากอยู
2: ่อยากไปผมอยากผมบอกเลยผมอยากไปผมบอกไปทันทีเลยอ่ะบ้านเกิดเมืองนอนใช่ไหมบอกว่า
3: แต่ว่าน
2: ี่คือบ้านเกิดเมืองนอน
3: โอ้ยแต่คือไปส่งทุกครั้งไอ้ของประทูนี่ก็พอดีก็ส่งไปเรียนซัมเมอร์ใช่ไหมคะก็แล้วก็กลับมาเรียนตอนนั้นอยู่ป.3ป.4
5: มันอยู่กับเด็กๆอยู่ว่าวิ่งในป่ากลับมาผมไปเรียนเดือนนึง
2: ก็ไปสร้างตัวของตัวเองได้เบสิคเลยมันต้องอยู่ในบ้านมันต้อง
5: ใช่
2: มันต้องเจอรถติดมันเจออากาศดีมีป่า
3: ไม่มีใครดุ
5: ที่บ้านพ่อแม่ดุไงไปที่นู่นสบาย
2: ที่บ้านกลับมามันไม่มีอะไรทำป่ะ
0: เหมือนทุกคนอึดอัดมากที่อยู่กับพ่อกับแม่เขาอยากออกจากไปอยากจะไปต่างประเทศได้โดยเร็วอะไรเงี้ย
2: คือรู้แล้วไปนี่เราอยู่ในเราสร้างโลกตัวเองได้เราต้องตามกฎบ้างอ่ะต้องแต่นอกนั้นเรามีโซเชียลไลฟ์ของตัวเองได้ไง
3: คือลูก
0: มันจะสร้างกฎอะไรพี่อยู่เมืองไทยพี่ก็เป็นมาเฟียอยู่แล้วพี่ก็เป็นกฎพี่ก็สร้างกฎ
2: มันไปกลับมาหน้าเบื่อแต่ก็ต้องนั่งอยู่ที่บ้าน
3: แล้วก็
5: ตื่นแต่เช้าตื่นห้าต้องตื่นแล้วนั่งรถชั่วโมงครึ่งไปเรีย
3: น
5: กลับมามีเรียนพิเศษอ้าวต้องมีให้แม่สอน
3: แล้วเรียนพิเศษเยอะใช่ไหมเด็กไทยต้องเรียนพิเศษเยอะซึ่งเราไม่ให้ลูกเรียน
1: ช่วงบ่ายก็เล่นกีฬา
3: ต่างจังหวัดใช่ไหม
5: เล่นกีฬาเล่นกีฬา
3: ก็เลยคิดว่าไปอยู่ไอ้ที่แบบมันสบายๆเรียนที่แบบอยู่ ประจำมาดีอ่ะมันมีเวลาเยอะที่จะได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองสนุกอะไรเงี้ยแข็งแรงเงี้ยค่ะ
5: เข้าปงเข้าป่าเงี้ย
0: เดี๋ยวกลับมาที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่ให้ลูกเรียนพิเศษ

0: ากให้เรียนไม่ชอบให้เรียน
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: ก็มันก็เรียนเยอะแล้วนะวันวันหนึ่งที่ที่โรงเรียนนี่ก็เยอะแล้วใช่ไหมคะแบบว่าไม่อยากให้เรียนอ่ะพอแล้ว
2: ที่เราก็ไปต่างจังหวัด
0: คือทุกวันศุกร์เราก็เป็นทุกวันศุกร์เราจะออกไปต่างจังหวัดแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะออกไปต่างจัง
1: หวัดเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าไม่อยากให้ลูกเรียนพิเศษแต่คุณลูกบอกว่าต้องทะเลาะกับคุณแม่เรื่องสอนกันบ้านกันตลอด
0: อ้าวก็ใช่สิเพราะว่ามันสอนยากสอนเย็นไงไอ้นี่จำเป็นที่จะต้อง
2: ไม่มีครูสอน
0: ต้องมาสอนด้วยบางครั้งเพราะว่าแม่สอนไม่ไหวเพราะแม่แบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแม่แบบใจร้อนเนี่ยสอนพูดเกิน3คนนี่ไม่เอาแล้วไม่ได้แล้ว
1: ก็ค่อยๆหย่อนลง
3: ไม่ก็ไอ้สมัยก่อนมันจะมีแบบดินสอที่มีแบบเซรามูลอะไรเงี้ยก็ใช้ไอ้เซรามูลอ่ะเคาะ
0: นิดเดียวเออค้อนมือตีมือเธอนิดเดียวเธอก็ร้องไห้แล้ว
4: ไงอะบิวส์อบิวส์เนี่ยจ้าสมัยนี้แต่ลูกนี่คือโดนแยกลูกหมดแหละอย่างเงี้ย
0: เอออะไรนะ
4: สมัยนี้แต่ลูกแค่ด่าลูกนี่เอ้ยเกิดอะไรขึ้นหยุด
0: อย่าเราไม่เคยทำกับลูกแบบนั้น
5: ไม่โชคดีนะยังมีลูกครบทั้ง3คนอยู่ตอน
1: เดี๋ยวนะเมื่อกี
5: ้สมัยนี้นี
4: ่ไม่ลูกโดนแยกแล้ว
1: เมื่อกี้พอยพี่วานดีมากเลยพี่วานบอกว่าพี่วานกำลังดูแลลูกตัวเองคือทุกวันนี้พี่วานเนี่ยเป็นพี่คนโตที่มีลูกสาวแล้วกำลังสอนลูกตัวเองแบบที่ได้รับการเลี้ยงดูมาจากคุณพ่อคุณแม่
0: ไม่เหมือนไม่เหมือน
1: พี่กำลังบอกว่าพี่สอนแบบเดียวกันแต่ว่าคุณแม่บอกคุณแม่มาห้ามพอพี่จะตีลูก
4: ลูกใช่แม่ไม่ตีบอกไม่เกี่ยวห้ามยุ่งอันนี้ลูกผมแล้วก็ลูกผมคือแผนกหนึ่งของผมผมบอกลูกผมเธอคือลูกแต่ว่าเธอเหมือนผนัก
5: ชาวเลย
4: มันเข้าประชุมว่าตอนเข้าประชุมลูกก็นั่งฟังนะเพราะผมประชุมที่บ้านลูกก็เห็นบางทีอารมณ์เราอารมณ์ดีชมพนักงานลูกก็เห็นบางทีเราปล่อยบอมลูกก็เห็น
0: อย่างเงี้ยไหวไหมล่ะ
1: แผนกลูก
4: ไม่แต่คือลูกก็คือแผนกหนึ่งที่เราต้องบริหาร
0: แต่ถ้าบอกว่าจะแม่ไม่ให้ยุ่งไม่ได้นะเพราะฉันก็เป็นย่าใช่ไหมล่ะ
4: ใช่แต่จะตีลูกเราดูลูกอยู่ก็ห้ามมาคัด through เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเด็กก็จะวิ่งไปหาคุณย่า
0: เหนื่อย
5: แต่คุณย่าบอกเลยคุณย่าเมื่อกี้ทุกคนบอกว่าแม่เป็นแม่ดุแต่ตอนเป็นคุณย่านี่
4: คุณย่าสปอยลูกคนโตหลายคนโคตรเลย
5: ใช่
0: ไม่จริง
5: สปอยมาก
4: ทุกอย่างถ้าจะยกโอ้ให้ย่าเก็บให้ไหม
3: ไม่จริง
4: หลาน
3: ที่หนึ่งตัว
4: เดี๋ยวย่าเก็บให้นะนั่นถ้าจะคุกเข่าหาลูกของไม่เก็บเอง
3: ไม่หลานอยากได้เทลาทับบี้1ตัวย่าแบบโอเคเดี๋ยว
4: เอาเบอร์3ตัว
3: กลับมาคือแบบถ่ายรูปมาคือหลานชูคือมีทุกสีไม่ได้ทุกสี
1: เออทำไมแบบนั้นล่ะครับ
0: ย่าชอบ
1: ทำไมกับลูกเราไม่ตามใจกับหลานถึงตามใจ
0: เดี๋ยวไว้เปอร์มีลูกกับมีหลานเปอร์ก็จะรู้แหละ
1: ไม่ใช่เพราะว่าฟังดูแล้วคือเหมือนถ้าเกิดเราไม่ตามใจลูกเพราะเราไม่อยากให้ลูกเสียนิสัยแล้วถ้าเกิดเราไปตามใจหลานเราไม่กลัว
4: หลานเสียนิสัย
0: ความจริงแล้วเนี่ยนะคะลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราโดยตรงถูกไหมคือเรามีหน้าที่ต้องอบรมสั่งสอนเขาให้เป็นไปตามแนวทางที่เราคิดว่าควรจะเป็นใช่ไหมคะแต่ต้องให้รู้ว่าเขามีอิสระเต็มที่นะแต่เราก็ต้องมีกรอบให้เขาค่อยๆสร้างกรอบให้เขาแต่หลานเนี่ยนะหน้าที่อบรมโดยตรงเนี่ยหน้าที่ดูแลโดยตรงคือพ่อแม่มันใช่ไหมล่ะเราอ่ะก็เป็นส่วนประกอบข้างนอก
1: มีไหมหลานเมื่อกี้พอพูดถึงหลานแล้วเนี่ยหลานโดนพ่อดุแต่หลานรู้ว่า
4: ไม่หลานโดนพ่อดุแล้ว
1: หลานไปฟ้องย่าไปฟ้อง
4: ย่ามาแบบ
5: กระทืบพ่อ
4: มาเบรกระหว่างดุอยู
1: ่เออ
4: ซึ่งเราก็ต้องดุย่าด้วย
0: เดี๋ยว
4: ห้ามยุ่งแต่จริงไงบอกอย่ายุ่งคืออย่าคุยหลัง
0: แต่ไม่ถูกเราก็ไม่ชอบวิธีการของเขาอยู่ดี
4: ก็ไม่ชอบ
0: ยังไง
4: ก็โตมาอีกแบบนึงครับเขาก็ไม่ชอบวิธีการบริหารผมเหมือนกันเพราะผมใจร้ายเนี่ยตอนนั้น
0: ไม่ใจร้าย
4: ตอนนั้นผมว่าเคยคนออกทีนึงตอนแรกเอาออก this not my style บอก I know it's not your style daddybut this is the new thing people get fired
1: แปลว่านี่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเริ่มเชื่อแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สอนเนี่ยลูกจะทําอีกอย่างนึงก็ได้นะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทําแบบนึงลูกก็ทําอีกแบบนึง
2: คือมันเหมือนเราปลูกพืชพันธุ์ชนิดนึงอ่ะมันแล้วแต่ดินแล้วแต่อากาศแล้วแต่ไอ้พันธุ์ของมัน
4: แล้วก็ใส่ปุ๋ยยังไง
2: แล้วมันเติบโตมาเม็ดพันธุ์ใกล้ๆกันก็ไม่ได้เติบโตเหมือนกันอ่ะ มันออกมาต่างกันได
1: ้
2: ต่างกันได้สไตล
1: ์สไตล
2: ์บุ
1: ญแต่ว่าบนความตั้งใจที่เรามีจุดประสงค์ว่าเราอยากจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเพื่อให้เขาได้เรียนรู้จักพึ่งพาตนเองผมขอถามจากคนเล็กก่อนบ้างพี่เข็มไปเรียนต่างประเทศแล้วได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองจริงไหม
3: ก็ได้เรียนทุกอย่างเพราะเหมือนแบบได้ make friend เองได้ต้องเหมือนแบบตอนที่เราไปก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เหมือนเราใช้มันไม่เป็นอ่ะฉะนั้นใช้ไม่เป็นก็คือไม่เป็นเลยอ่ะก็เป็นคนไทยเราก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดรู้จักเหมือนแบบเหมือน struggle ในการหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่เมืองไทยแล้วก็โตกับเพื่อนโตกับเพื่อน
1: มีความทุกข์มากสิมีความทุกข
3: ์ร้องไห้แบบไม่ไหวแล้วแบบร้องไห้อ่ะคือร้องทั้งวันทั้งค
4: ือ
3: เข
4: ็มแบบได้แล้วก็ได้เงินเพิ่ม
3: ไม่คือเข็มแบบเป็นไม่แต่เป็นลูก
5: คนเล็ก
4: ผมขอได้ไม่เคยได้เลย
3: ไม่ได้มือถือคนเดียวแต่มันเป็นตามยุคตามสมัยด้วยที่แบบ
4: ขอได้มือถือด้วยได้เครดิตการ์ดด้วย
3: พ่อแม่รัก
5: คือได้มีอยู่คือมีอยู่
4: เครด
5: ิ
4: ตการ
5: ์
4: ดธนาคารครอบครัว
3: ไปเตือนแม่ว่ามีตอนนี้
0: เป็นคนเดียวที่มีเครดิต
3: ไม่ใช่แต่พ่อแม่ติดเรามากสุดหมายถึงว่า
5: ลูกรักจะบอกว่าเลยเป็นลูกรัก
4: จะบอกว่าความลำเอียงไม่มีในโลกนี
1: ้พี่เราจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่รักลูกไม่เท่ากันหรอ
4: เลี้ยงไม่เหมือนกัน
1: รักลูกเท่ากันไหม
0: เลี้ยงก็ต้องไม่เหมือนกันเพราะมันไม่เหมือนกันไง
1: รักลูกเท่ากันไหม
4: ว่ารักแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วง
1: เมื่อกี้พี่เข็มบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยรู้สึกแบบหดหู่มาก
3: หดหู่มากตื่นมาก็ร้องไห้แบบฝนตกอากาศที่นู่นแบบมันคือมันเศร้ามาก
0: หมายถึงที่เบนเดนหรือหมายถึงตอน7ขวบที่ไป
3: ทุกตอนคือไปเรียนซัมเมอร์ทุกครั้งตั้งแต่7ขวบก็คือขอไปกับเพื่อนสนิทคนนึงชื่อพลอยก็ไปด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยพอไปปุ๊บแบบแม่กลับเลยคือเหมือนแบบโอเคเลยไม่เป็นไรเลยอยู่ได
5: ้อยู่ลงบัวอยู่ได้
3: พอเห็นรถมันแบบรถออกไปจากรั้วโรงเรียนแล้วคือเหมือนแบบอยู่ไม่ได้รีบโทรเลยว่ากลับมาเดี๋ยวนี้คือไม่ได้แล้วอ่ะอยู่ไม่ได้อ่ะร้องไห้
2: ตอนนั้นกลับถึงเมืองไทยเวลาช่วยอะไรไม่ได้
4: ผมร้องไห้แป๊บเดียวพอเห็นพ่อร้องไห้แล้วผมก็ฮัลโหล
0: ไม่แต่เดี๋ยวจะบอกว่าลูกทุกคนเนี่ยไปส่งโรงเรียนเข้าโรงเรียนเนี่ยนะคะหรือจะส่งที่เมืองไทยขึ้นเครื่องบินไปหรือไปส่งที่นู่นแล้วไปพาไปโรงเรียนร้องไห้แบบเยอะมากๆร้องจน
2: ร้องแบบ
0: ร้องแบบต้องจอดรถอ่ะอาเจียน
1: ใครพี่วานเนี่ยนะ
0: คือร้องจนบอกว่าเราถามว่าลูกอยากจะกลับไปเรียนกลับไปอยู่เมืองไทยไหม
4: ไม
0: ่เขาบอกไม่กลับชอบเรียนที่นี่บอกแล้วร้องทำไมมากมายขนาดนี้ขอร้องไม่ได้หรอคิดถึงบ้านอ่ะขอร้องไม่ได้หรอ
1: การที่ส่งลูกไปอยู่ต่างประเทศทั้ง3คนไปโรงเรียนประจำเนี่ยครับมันไกลหูไกลตาเราไหมเรามีวิธีการเอาใจใส่ยังไงหรือว่าจะทำยังไงให้ไม่ห่างเหินครับ
0: คือเราเนี่ย
4: คุยนะครับ
0: เรียกว่าลูกไปเรียนตั้งแต่เด็กเลยบานประมาณก่อน10ขวบทู9ขวบเข็ม12แต่ว่าเราใกล้ชิดกันมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยจะทำอะไรที่บอกต้องทำให้สม่ำเสมอต่อเนื่องคือเราจะบอกลูกเลยบอกว่าเนี่ยนะแต่ก่อนสมัยก่อนพูดโทรศัพท์ทางไกลมันลำบากมากเลยเราก็จะบอกลูกว่าเราจะโทรศัพท์ไปซึ่งต้องผ่านออเปอเรเตอร์นะคะว่าวันพุธทุกวันพุธเธอต้องมารอที่โทรศัพท์นะ
5: พุธและเสาร์
4: วันอาทิตย์
5: วันอาทิตย์
0: อาทิตย์ละสองครั้งอ่ะ
4: วันอาทิตย์
0: ใช่ไหมพุธกับอาทิตย์เนี่ยใช่ไหมคะต้องมารอมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต้องมารอและแม่จะโทรหามันต่อลำบากนะพอแม่ต่อไปปั๊บเนี่ยก็คือต้องได้พูดกับลูกและค่าโทรศัพท์ทางไกลก็แพงใช่ไหมอันนี้พอดีคุณน้าคนแนะนำว่าจุ๋งถ้าจุ๋งส่งลูกไปเรียนเมืองนอกนะจุ๋งจะต้องติดต่อสม่ำเสมอเลยนะ
1: เพราะว่าอะไรครับตัวเตลิดเหรอ
0: ถ้าขาดไม่ถ้าขาดนี่บางทีลูกมันชิน
2: ไ
0: งความสัมพันธ์มันจะหายไปเลยไอ้เด็กก็เผื่อว่าไม่เคยติดต่อกับพ่อแม่เป็นหลายคนจะมากว่าถึงเวลาคือขอเงินอย่างเดียวขอเงินอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่านี่คือเราจะถามทุกสุ
4: ข
0: ค
4: ือ
0: ทุกวันพุธกับวันอาทิตย์อะไรนะขอเงิน
4: ไม
1: ่ขอเงินไม่ให
2: ้แต่ไม่ใช่อยู่เมืองนอกแล้วมันห่างไกลนะอยู่เมืองไทยติดกันก็ห่างไกลผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ของเรากับลูกของเราเนี่ยอยู่อังกฤษเนี่ยใกล้กว่าคนที่อยู่เมืองไทยกับลูกเขา
0: บางคน
2: มันมีความสัมพันธ์แล้วก็มี good quality time ใช่ไหมนี่สำคัญ
1: การที่คุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักธุรกิจด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เป็นนักพัฒนา
4: แม่เป็นสังหาสมัยก่อน
1: อสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยที่คิดว่างานต้องเยอะมากพอสมควรการที่งานเยอะแบบนั้นเราจะจัดสรรเวลาให้อยู่กับลูกได้ยังไงครับ
2: เราต้องให้ priority ว่าอันไหนสำคัญ

0: คัญสำหรับผมก็เรื่องลูกนี่สำคัญนะเราถ้าเราคิดว่าอันไหนสำคัญเราจะมีเวลาให้มัน
1: ลูกต้องมาที่หนึ่งครอบครัวมาที่หนึ่ง
0: เราให้เวลานะไม่ใช่ให้ทรัพย์สินอะไรให้เวลาเขา
2: แต่ก่อนนี้ทำงานนะคะก็ทำอยู่เชลก่อนแล้วก็ไปทำซิตี้แบงก์แล้วก็ลาออกจากงานซึ่งเราก็แบบมีอนาคตที่ดีมากๆเลยเนี่ยเพื่อที่จะมาใช้เวลากับลูกอ่ะ
3: คือ
2: ไม
3: ่
2: ลูกชายต้องไปเรียนนอกเราก็ไปอยู่ปิดเทอมฮาล์ฟเทอมอะไรเราก็ไปหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือเรื่องลูกเนี่ยสำคัญ
0: ต้องให้เวลาเขา
1: ก็ใช่ไหมมีการคุยกันว่าให้คุณพ่อทำงาน
2: แน่นอน
1: แล้วคุณแม่ยอมเสียสละเพื่อที่จะมาดูแลลูก
0: ต้องให้ด้วยกัน
2: แต่เราไปได้มากกว่าแต่นี่เขาก็จะเป็นคนที่จัดเวลาดี work hard play hard แล้วก็เวลาที่อยู่กับ family คือเราจะออกต่างจังหวัดทุกวันศุกร์อยู่แล้วลูกไปเรียนเมืองนอกกลับมาปิดเทอมเนี่ยเราก็จะต้องไปต่างจังหวัดอยู่ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยแหละ
1: ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์
2: ส่วนใหญ่แล้วคือไม่พลาดเลย
1: แต่หลักๆก็คือต้องการจะพาเขาไปใช้เวลาอยู่กับเรา
0: ใช่ในธรรมชาติ
1: ในการไปธรรมชาติ
2: ให้สัมผัสธรรมชาติ
0: ธรรมชาติ
2: กับเปิดโลกกว้างเงี้ย
1: แล้วตั้งความหลากหลายด้วยใช่มั้ย
2: ใช่
1: มีตั้งแต่แบบ
2: ก็เคยไปซีเบิร์ดของคุณ
1: มีตั้งแต่แบบสถานที่ที่พักแบบสวยหรูหรือสถานที่พักแบบ
0: มีครบหมดแหละทุกอย่าง
2: นอนสารวัตร
3: สถานที่พักแพงๆที่เราเคยอยู่อันเดียวที่ละมันที่เตียงปรับได้เพราะเราหาที่อยู่ไม่ได้นอกนั้นเราอยู่โรงแรมธรรมดาแบบสี่ดาวสามดาว
2: เราไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยนะคะ
3: ไม่ฟุ่มเฟือย
2: เพราะลูกสามคนลิ้นนี่แพงนะ
3: แต่ผมแพงโรงแรมมือแล้วผมบอกโอ้อยากอยู่นี่ว่ะซึ่งราคาบูลิวาร์อยากอยู่มากแพงมากแล้วเข้าไปดูใช่ไหมอยู่โรงแรมนั้นอ่ะโรงแรมสบายสบาย
1: ไม่ได้เลี้ยงดูให้ได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นของลักชัวรี่แล้วมาทำโรงแรมลักชัวรี่ได้ยังไง
3: เพราะ
4: อยากอยู่โรงแรมพวกนั้น
3: ตอนเข้าไปมิวเซียมผมไปดูโรงแรมไปดูร้านอาหารผมชอบไปทัวร์ของสวยของงามอยากเห็นไวบ์แบบล็อบบี้เท่ๆที่รถโรลส์รอยซ์มันเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วไปยืนดูยืนขอไปดูห้องเขาหน่อยอะไรเงี้ย
1: คือเป็นความชื่นชอบส่วนตัว
3: ใช่
1: แต่ที่บ้านไม่ได้สนับสนุน
3: ไม่ที่บ้านเขา
0: ก็เราพัฒนาเราก็ทำของดีมาเปอร
3: ์ที่
0: เราทำของดีอยู่แล้ว
3: ใช่
0: เพียงแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวเราไม่ได้
3: ฟุ่มเฟือย
0: ความฟุ่มเฟือย
3: มันแพงนะ
2: แบบหรูอะไรเงี้ยไม่ต้อง
0: เราเดินก็ไปดูใช่ไหมไม่ได้อยู่
3: ค่าเงินบาทมัน
4: ค่าเงินบาทมันถูกเลย
3: ได้เป็นแพงมาก
2: ถูกต้อง
3: เรียนเมืองนอกก็ดี
1: แล้วผมได้ยินคำว่าได้เรียนเมืองนอกก็ดีตอนค่าเงินบาทมันแพงเนี่ยได้ยินมาพี่เคยถึงขั้นแต่ว่าผู้ปกครองต้องไปเจรจาขอต่อรองค่า
0: เขาเจรจาน ัก
5: เรียนเป็นคน
0: เขาเจรจาเอง
3: ตัวอย่าง
1: เจรจาเอง
4: ตอนนั้นคนมันเริ่มกลับได้ข่าวว่าคนมันเริ่มกลับเราก็แบบไม่อยากกลับเราสนุกอ่ะเราก็นัดครูใหญ่เข้าไปบอกว่าขอลดเงินขอลดค่าเรียน
0: ค่าเราเรียน
2: พ่อแม่ลำบาก
4: ได้ข่าวว่าเศรษฐกิจ
0: เมืองไทย
4: เอเชียมันไม่ดี
0: ปี40
4: แค่นั้นแหละรู้แค่นั้นแหละ
1: ไปพูดเอง
4: ใช่เขาก็บอกว่าทีหลังเด็กไม่ต้องคุยเรื่องนี้นะ
0: แต่เขาลดให้เท่าไหร่ลดให้เท่าไหร่นะ 50%
2: ไม่ 30%
0: 30% ลดให้3ปีช่วงวิกฤตเนี่ยทุกคนก็เดือดร้อนนักเรียนอังกฤษมี 1,000 คนเนี่ยก็กลับมาสัก300คนแล้วเพราะว่าผู้ปกครองไม่สามารถอฟอร์ดได้
1: ธุรกิจมันน่ามือเป็นหลังมือเลย
0: ล่มสลายผมก็คุยกับลูกๆให้บางทีเราอาจจะต้องพากลับแต่ว่ารู้สึกว่าวายเข้ามาคุยกับผมบอกว่าป้าถ้ามีความจำเป็นเอากลับได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องหน้าบางทีเด็กเนี่ยจะกลัวว่าเฮ้ย
1: เสียหน้า
0: แต่วายก็บอกไม่เป็นไรถ้าจะให้กลับก็ไม่ต้องห่วง
3: ดูนั้นเบื่ออยู่ดูเลยผู้ชายล้วน
1: แต่สุดท้ายก็เรียนต
0: ่
1: อ
0: แต่ก็พอดีพลิกไปพลิกมา
3: ก็แล้วล่ะ
0: พอดีพลิกไปพลิกมาแล้วสถานการณ์มันกู้คืนได้มันเงี้ยครับแต่ไม่หวานมันก็ต้องพากลับเราจะเอาฟอร์ดได้ยังไง
1: ซึ่งในการไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดและต่างประเทศเนี่ยคุณพ่ออาจจะไม่รู้หนึ่งใน3ลูกคนนี้มีคนหนึ่งที่น้อยใจคุณพ่อมากที่สุดในทริปแอฟริกา
0: อ๋อนี่เหรอรองเท้าป่ะ
1: ใช่
0: เดียวกลัวคืนอื่นรอไม่มีอะไรหรอก
1: นะเล่าให้ฟัง
4: ย้อนกลับมาประเด็นว่าป้าแม่เนี่ยไม่ได้ให้เงินเยอะแล้วแบบไม่ใช่วิธีที่เขาจะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เขา
3: คือเราเป็นเด็กไทยที่เรียนหรือเมืองนอกคือต้องมีฐานะใช่ไหม
1: ใช่
3: แต่เราเป็นเด็กไทยที่ไม่ฐานะที่จนที่สุดใช่ป่ะ
1: ในบรรดากลุ่มคนที่พ่อแม่มีเงินส่งไปเรียนต่างประเทศเราจนที่

0: รู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไง
1: เพิ่งนี่ป้าเขาได้200ปอนด์ทำไมเราได้30ปอนด์อย่าเทียบกับคนที่มีมากกว่าเราเทียบกับคนที่มีน้อยกว่าเรา
2: ไม่เขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาเนี่ยไปเวลาไปซื้อเสื้อซื้อสิบตัววันซื้อตัวเดียว
0: แบรนด์เนม
2: แล้วเนี่ยเขาซื้อตัวเดียว
1: ไม่ซื้อแบรนด์เนมด้วยไม่ซื
2: ้
1: อ
2: ไม่ซื้อตัวเดียว
1: สามสิบ
2: เ
1: ปล่าซื้อ
2: เขาบอกโอเคเขารับได้ตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่รู้รับได้ป่ะ
1: ไม่รับไม่ได
3: ้ย้อนกลับไปเรื่อง
4: ที่ไปแอฟริกา
5: ผมคิดว่าป้าเนี่ยใจดีมากพอไปแอฟริกาไปแบบฟามิลี่ทั้งหมดเลยค่ะแบบพี่น้องคุณ
0: พ่อแม่
5: ทุกคนอ่ะเป็นคัสซินทั้งหมดอ่ะทุกคนก็ไปร้านบาจา
4: ร้านรองเท้า
5: ร้านรองเท้าบาจา
3: บาจาพูดแล้ว
5: แล้วบางรองเท้าพูดเลยว่าแบบเฮ้ยอยากได้บูทมันเป็นแบบสไตล์แอฟริกันเนี่ยทุกคนแบบบูทลุยๆของแอฟริกา
0: ร้อยบาทนะ
5: ร้อยบาทป้าขอรองเท้าคู่นี้ได้ไหม
4: อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย
5: เด็กอ่ะแบบคัสแบบ
2: สิบขวบ
1: ป้าไม่ให้เหรอ
5: ป้าไม่ให้ป้าแบบไม่ให้รองเท้าคู่น
2: ี้ไม่ให้เพราะว่าเวลาไม่พอ
5: แล้วคนอื่นซื้อมาหมดแล้ว
2: ก็เข็มตัดสินใจช้าอะไรสักอย่าง
5: เดี๋ยวที่จำได้แล้วว่าพูดเนี่ยขอนิดเดียวขอนิดเดียวไม่ได
1: ้ตอนผมซื้อมา
5: ก็เลยต้องใช้มาต่อรองทุกอย่างใช้รองเท้าคู่
0: นี้ใช้เรื่องนี้มาต่อรอง
2: มีเรื่องเดียว
1: คือพ่อผมมีโรเล็กซ์อันหนึ่งที่คุณปู่ให้
4: ครับ
1: แล้วคุณปู่บอกเนี่ยตอนวันสิบแปดวันจะได้เรือนนี้บอกป้าตอนสิบแปดจองเรือนนี้ไว้ก็ใส่ตลอดตอนวันผม18พาผมเดินเข้าร้านสวอชเว้ยเดินเข้าร้านสวอชไลฟ์หยุด
2: ในงานอยู่ไหนตอนนี้ในงาน
1: อยู่ในตู้เซฟ
2: อยู่ที่มันนะมันเอาไปแล้วมันพูด
1: เลยเลือกอะไรก็ได้เลยเอาแท็กคอยเออร์ได้เปล่าไม่เอาแท็กสวอชอะไรก็ได้สวอชแบบ3ตอนแล้วแบบอยู่ดีคิดได้เฮ้ยป้าไม่18แล้วเอาอเมริกามาเลยแล้วก็เลยปล้นเลยแบบดึงว่าขอบคุณมาก
4: บ้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะตามใจลูกด้วยฐานะของเราก็สามารถตามใจได้ทำไมถึงไม่เลือกที่จะตามใจครับ
1: ผมไม่มีเงิน
2: ใช่ไม่เราคิดว่ามันเราคิดถึงความคุ้มค่ามากกว่าสำหรับผมนะเราก็อันไหนมันคุ้มค่าเราก็ให้
4: จริงๆในกุศโลบายของการไม่ตามใจจนมากเกินไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องในเรื่องของการสอนที่จะทำให้เขาทำธุรกิจเป็นด้วยหรือเปล่าว่าอันไหนคือคุ้มค่าที่จะลงทุนคุ้มค่าที่ควรจะใช้คุ้มค่าที่ควรจะ
2: อยากให้เขารู้คุณค่าของเงินมากกว่า
0: เราก็บอกนะเช่นถ้าเผื่อว่าคือเราเป็นคนที่ไม่เน้นแบรนด์เนมอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะคือแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เราก็ชอบอุดหนุนของไทยชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สนับสนุนให้ลูกเนี่ยทำแบบนี้ทีนี้ว่าอย่างสมมุติว่าเราจะซื้อของที่ราคาแพงอะใช่ไหมอย่างตอนนั้นจำได้ว่าเรื่องที่ประทับใจเรื่องนึงเลยก็คือว่าที่ประตูบอกว่ามันมีไปที่อังกฤษนะลอนดอนแล้วมันจะมีกางเกงของยี่ห้อดีเซลที่มันฮิตมากเลยทูจำได้ป่ะ
3: โอ้โหใส่กางเกงดีเซลกัน
0: อ่ะไม่สมัยก่อนใช้ที่มันจะตัวตอนนั้นเนี่ยสมัยนู้น
4: 8,000 9,000
0: โล200ปอนด์200ปอนด
4: ์หมื่นกว่าบาท
0: ใช่มั้ยแล้วคนก็บอกใส่คนนั้นก็ใส่คนนี้ก็ใส่อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าไอ้ทูก็บอกว่าทูก็ชื่นชมอันนี้มากเลยไอ้วันนึงเราก็เดินไปกับลูกเดินบนถนนเนี่ยแล้วก็เจอร้านดีเซลไอ้ทูก็เข้าไปรูปๆคลำๆไอ้กางเกงตัวเนี้ยแล้วบอกเนี่ยดูสิแบบเนี่ยตัวนี้แหละลูกมันก็รูปๆคลำๆบอกแล้วมันก็เราก็คิดในใจมันก็เด็กดีนะเนี่ยมันไม่เคยทำให้เราเดือดร้อนใจเลยเนี่ย
4: เขาทำดราม่าเขาทำดราม่าใส่ทำ
0: ให้แม่จะให้
3: แม่จะให้เหมือนนั้นเลยครับต้องไปซื้อกางเกงปลอมแล้วก็มาขัดเอง
0: แม่จะให้ทูอยากได้ไหมลูกแม่จะซื้อให้อ่ะจะใจปั้มซื้อให้อ่ะเพราะเราจะเป็นคนที่ไม่ใช้อะไรแบบอย่างเงี้ยกางเกงยีนตัวละตั้งหมื่นหนึ่งใช่ไหมก็ปรากฏไอ้ทูบอกไม่เอาหรอกแม่คือทูชอบเพราะว่าเห็น texture มันดีเห็นวิธีการย้อมมันดีเห็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยดีเงี้ยเราก็ insist ว่าเอาอีกไม่เอาไม่ทูแม่จะให้ก็ไม่เอาก็คืออย่างเงี้ยอันเนี้ยเราภูมิใจมาจนบัดนี้แต่ว่าเราจะบอกลูกเราว่าเนี่ยบางทีของที่มันแพงมากอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเผื่อว่าลูกคิดซีว่ามันราคาเท่าไหร่และคิดที่พี่ที่บ้านน่ะที่ทำงานให้เราที่บ้านน่ะเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเขาก็เลี้ยงครอบครัวเขาได้เกือบทั้งเดือนแล้วอ่ะอย่างเงี้ยเราจะซื้อเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะบอกเขาอย่างเงี้ย
3: แท็กซี่ที่อังกฤษอ่ะแท็กซี่บอกเลยนั่งแบบนับหนได้อ่ะ เรียนมา15ปีแท็กซี่นั่งมาสัก20คนทั้งชีวิตเลย
5: ต้องคนเต็มๆแท็กซี่ถึงจะได้
3: คนเต็มๆถือของเยอะๆแล้วก็อัดเข้าไป
0: ใช้อันเดอร์กราวด์ใช้อันเดอร์กราวด์หรือไม่ก็เดิน
4: ทีนี้ในแง่ของการเลี้ยงดูครับที่บอกว่าจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศตลอดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทริปที่ไปด้วยกันเนี่ยน่าจะเป็นพันๆทริปได้ไหมครับปีหนึ่งเนี่ยนะมันมี52สัปดาห์
2: ไปทุกอาทิตย
4: ์ไปทุกอาทิตย
5: ์ไปทุกอาทิตย์
4: ใช่ไหม
3: บ่อยมาก
4: ถ้าเราทดสอบเล่นเกมกันหน่อยให้แบ่งออกเป็นทีมละ2ทีมทีมนี้3คนทีมนู้น2คน
5: โอเค
4: โดยที่เราจะมีรูปภาพจากทริปต่างๆมาถ้าทั้ง2ทีมทายถูกได้ว่าทริปนั้นมาจากที่ไหนและตอบตรงกัน
3: สบาย
5: จะได้เงิน
4: เกิน
1: ได้เงินเท่าไหร่2ล้าน
4: ขออีกแล้วผมไม่ใช่พ่อผมไม่ใช่พ่อพี่เราจะดูว่าถือว่าครอบครัวนี้รู้ใจมาเริ่มต้นที่ภาพแรกครับที่ไหนที่ไหน
3: ง่ายแต่ละง่ายอ่ะ
2: โอเคแล้ว
4: ตรงไหม
2: จินดารัก
4: พี่หวานเขียนว่าชาม
3: ชาม
4: ชามจินดาราโอเคถือว่าถูกฮะมาดูภาพถัดไปครับ
2: ที่เดิม
1: ที่เดิม
3: ง่ายเกิน
5: ชามอัม
1: ชาม
4: ใช่ไหมใช่ไหมฮะ
3: ใช
5: ่ใช่แล้วใครเป็นคนเฉลย
3: เป็นคนเฉลยพวกเราเฉลยกัน
4: ไปว่าตรงกันหรือเปล่าไง
2: ตรงมันต้องตรงกันไง
4: ภาพถัดไปครับนี
5: ่อ๋อรู้แล้ว
4: ดู
3: โอ้ yes
4: สกีฝรั่งเศส
1: เมอริเบล
3: อันนี้บอกประเทศอันนี้บอกเมือง
4: ในประเทศนั
0: ้นกีฬาเนี้ยก็ช่วยให้ลูกเราทัฟมากเพราะมันเป็นกีฬาที่โหดอะค่ะเหมือนแบบ
2: ต้องช่วยตัวเอง
5: จริง
4: รูปถัดไปรูปถัดไป
5: โอ้ย
3: โ
4: อ้เอาละเอาละ
3: ว้าว
1: ผ่านใหญ่จะสงขลาเลยนะ
4: ลอกกันไหนลองดูซิครับที่ไหนครับที่อำเภออ
2: ำเภอสะดาว
4: อ
2: ำเภอสะดาว
0: สงขลา
4: สงขลา
1: สงขลา
4: ถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
2: สงขลา
1: สงขลา
3: สงขลา
1: เป็น
3: ลาตะลุงเยอะ
4: อ่ะเมื่อกี้ตรงกันไปแล้ว4ภาพมาภาพสุดท้ายครับ
5: ดีเทลหน่อย
1: โนทันเซเนีย
2: โจเลย
1: ทันเซเนีย
3: เคนยาทันเซเนีย
4: น้ำพุร้อน
1: เล็กทันเซเนีย
4: ใช่ไหม
1: เล็กของเฟมิทันเซเนียทันเซเนีย
4: ลองเปิดดูภาพหน่อยครับ
1: ใช
5: ่ฟลามิงโก
3: ใช่
4: แล้วมีคุณตาคุณยายด้วย
3: นี่คือที่ที่เข็มไม่ได้รองเท้าไง
4: ขอที่ร้องไห้นี่เหรอ
5: ไม่ร้อง
3: ที่ไม่ได้มีรองเท้าบาจา
5: ไม่ร้องไห้ใช่ไหมเวลาได้ของนี่ถ้าร้องไห้เนี่ยถ้า
0: เสียใจเสียใจ
5: แม่จะยิ่งไม่ให้แต่ถ้าคุณหลานก็อาจจะซื้อให
0: ้ไม
1: ่ซื้อให
0: ้ไม่มีทาง
3: ซื้อให้ก่อนดิ้นไงซื้อให้ก่อนดิ้นเลยของเราดิ้นแล้วก็ยังไม่ได
4: ้5ภาพ5คะแนนตรงกันหมดเลยขอเสียงปรบมือให้กับครอบครัวอิสราเอลนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นอกจากเมื่อกี้เราพูดถึงภาพเนี่ยนะครับมันมีหนังสือเล่มนึงที่คุณสงกรานต์อิสระเนี่ยเผยแพร่ชีวิตส่วนตัวส่วนหนึ่งซึ่งคุณศรีวราก็คือคุณแม
2: ่ Ghostwriter
4: คุณภรรยาเนี่ยเป็นคนเขียนให้
2: ใช
4: ่มันคือเรื่องราวเกี่ยวอะไรครับคิดนอกกรอบทำในกรอบ
2: อ๋อตั้งแต่ชีวิตเด็กแล้วก็โตขึ้นมาทำงานจนถึงช่วงวิกฤตอะตอนนั้นประมาณเขียนยังไม่ทันจบได้ครึ่งเรื่องตั้งแต่อยู่โรงเรียนตั้งแต่เด็กอยู่วัชวุฒิบ้างไปอเมริกาแล้วก็มาเริ่มทำงานอะไรต่างๆเนี่ยเป็นประสบการณ์ชีวิตอะ
4: และคำว่าคิดนอกกรอบทำในกรอบเนี่ยใช่หลักในการใช้สอนลูกๆด้วยหรือเปล่าครับ
2: ครับก็คือมีกรอบคิดเนี่ยนอกกรอบได้แต่ต้องทำในกรอบในศีลธรรมความดีต่างๆไอ้นั่นต้องรักษาไว้แต่รายละเอียดมันสามารถ ทำนอกกรอบได้ แต่อันเดอร์ไลน์ก็คือต้องคุณธรรมและความถูกต้องเรื่องความกตัญญูอะไรเงี้ยเรื่องสำคัญสำหรับเรา
4: พี่วานคิดแบบนั้นเหมือนกันไหมครับ

0: นั่นครับคือต้องคิดนอกกรอบเราต้องทำอะไรแตกต่างจากคนอื่น
1: คิดนอกกรอบแต่เขาทำในกรอบนะ
0: ก็ทำในศีลธรรมซื่อสัตย์พยายามไม่เอาเปรียบใคร
1: แต่ต้องทำอะไรที่แตกต่างแต
0: ่
1: ต้องไม่เอาเปรียบคนอื่น
0: ใช่ใช่ครับ
1: พี่ทูใช้หลังนั้นเหมือนกันไหมครับ
2: คล้ายๆกันคล้ายๆกันครับ
1: คล้ายๆกันต่างกันตรงไหนครับ
2: คิดเราตอนเราคิดเราต้องคิดไว้เยอะๆก่อนปรุงไปก่อนแต่จะทำจริงอ่ะจะไม่ใช่เรื่องจัดจะทำเฉยๆแต่ว่าเรื่องแบบ เราทำยังไงให้มันเข้ากับสิ่งที่เราทำจริงๆไงไม่ใช่ว่าเราปั่นไปนู่นไปนี่แล้วก็ทำแล้วแบบ
0: มันไม่ได้ปั่นแล้วต้องทำ
1: ซึ่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วทั้ง3คนได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัวหมดเลยแต่ว่าตั้งแต่ที่พูดเอาไว้ในตอนต้นก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้อิสระมากแล้วก็ไม่เคยมีความตั้งใจเลยว่าลูกจะต้องมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวถามพี่วานก่อนในฐานะพี่คนโตอะไรที่ตัดสินใจให้อยากมาช่วยธุรกิจครอบครัว
0: เห็นโอกาสทองเพราะว่าผมไปดูโครงการผมก็สวยก็เลยอยากทำเป็นโรงแรมแทนก็เห็นเป็นโอกาสทองเพราะมัน nothing to lose
1: ที่ 4,000 บาท
0: ที่ 4,000 บาท
1: ที่ภูเก็ตได้เป็นโครงการแรกที่ลูกชายคนโตเข้ามาเกี่ยวข้อง
3: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
3: พอดีเราไม่เคยทำโรงแรมแล้วก็เอ้ยมีทอมมิล่าวานก็บอกเออถ้าทำโรงแรมก็ดีทำให้แอสเซทเราขายได้แล้วก
0: ็
3: ขายได้ดีแล้วก็เป็น explore ไอ้ธุรกิจใหม
1: ่ครับ
3: ก็วานเขาเรียนมาทางโรงแรมก็ดี
1: มาที่คนที่สองครับเรียนจบดีไซน์มา
2: จบ
1: product design
2: ตอนจบดีไซน์ครับ
1: product design
2: ใช่ๆๆๆๆแ
1: ล้วยังไงถึงมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของที่บ้านได
2: ้ก็ยังไงก็คิดว่าต้องทําอยู่แล้วอ่ะ
1: ทําไมอะไรที่คิดว่าพี่ยังไงต้องทําม
2: ันเป็นธุรกิจที่ดูแลที่บ้านเรามา
1: แล้วพี่ทูมาทําแล้วชอบมั้ยครับ
2: ก็ชอบผมว่าผมได้ทําในสิ่งที่ผมชอบนะเราชอบดูภาพรวมอยู่แล้วคือผมก่อนผมเรียนดีไซน์ผมก็ไปเรียนเอนจิเนียร์ผมมาทั้งอาร์ทั้งเลขคือเราชอบรวมๆอยู่แล้วและอันนี้มันก็เป็นตัวที่เราดีไซน์เราก็ได้ดูนอกจากดูแบบ work กับ architect ดู interior เราก็ได้ดูการเงินการบริหารดูก่อสร้างด้วยมันเป็นที่ครบเนี
1: ่
2: ย
1: ในแง่ของการทำงานนะครับอันนี้ทำงานแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมันลำบากไหมครับการที่ต้องทำงานกับคนในครอบครัวเพราะว่าหนึ่งถ้าเขาเป็นลูกน้องเราเนี่ยเขาต้องเชื่อฟังเราตามที่เราบอกแล้วมอบหมายนโยบายให้แต่เผอิญว่าเขาดันเป็นลูกเรา
3: ลำบากลำบากแต่ว่าในกรอบรวมมันโอเคแต่ดีเทลเราก็ต้องทำใจอ่ะทำแก้เขาไม่ได้แล้วต้องบางทีต้องทำใจ
0: หลังทำงานมา16ปีแล้วใช่ไหมแล้วก็เจอโควิดที่เป็นคริสที่แรงที่สุดแต่พอเปิดโรงแรมเรามาปุ๊บโรงแรมเราเต็มแต่สิ่งที่เราทำมาที่เราเถียงพ่อแม่มาเพราะเนี่ยบอกกับแม่บอกเฮ้ยทำไมต้องให้คนมาอยู่ฟรีบ่อยห้องมันโล่งแล้วเขาเป็นเพื่อนผมเขามากินอาหารอย่างแล้วได้ใช้ก็ไปพูดต่อเราโฮสต์คนมาเป็นพันๆคนเนี่ยมันเห็นผลเราทำเซอร์วิสที่ดีมาเราเห็นผลแล้วว่าพอโควิดเลิกคนเดินทางได้แบรนด์เราติดละเรามี 80%
1: ก็คือว่าผลลัพธ์มันพิสูจน์ผลลัพธ์มันพิสูจน์ในสิ่งที่เราทำแต่ในขนาดเดียวกันกลัวเวรกรรมไหมถ้าเกิดสมมติว่าพี่โตขึ้นไปเป็นประธานใช่ไหมแล้วพี่ก็มอบนโยบายไปให้ลูกสาวก็คือน้องเวลาแล้วน้องเวลาเขาไม่ทำตาม
0: ก็สั่งผมให้ทำแทน
2: ถ้าเวลาไม่เก่งเวลาก็ไม่ได้ทำที่น
0: ี่
2: ผมว่า
4: แปลว่าลูกทุกคนเก่งที่ได้ทำที่นี่
2: ป้าหน้าเลี้ยงลูกมาดีที่ลูกโตมาเก่งถึงขั้นหนึ่งผมว่าถ้าไม่เก่งเขาก็ไม่ให้ทำแล้วก็เมื่อกี้กลับมาตอนแรกที่แบบเอ้ยแบบเปิดถามป้าถ้าเป็นพนักงานเนี่ยก็ดีนะเขาจะได้ฟังเราทุกอย่างผมก็ไม่เห็นด้วยนะคือถ้าพนักงานที่ดีนะก็ต้องเถียงและใช้เหตุผลแล้วก็เป็นหัวหน้าที่ดีก็ต้องฟังลูกน้อง
3: ใช่ไอ้นั่นแต่ว่าความสัมพันธ์พี่น้องทำงานกันหรือ
4: พ่อลูก
3: ผัวเมียทำงานกันหรือพ่อลูกทำงานมันมีความรู้สึก
2: นี่มีปัญหากับแม่ของผมเนี่ย
4: ทำไงเนี่ย
3: มันมีไงมีโอกาสที่มัน
1: จะแครกได้
3: สูง
1: แล้วทำยังไงให้มันไม่แครก
2: ง่ายมันไม่เฟลง่าย
3: ใจเย็นๆค่อยๆคุยไปเนี่ยก็ต้องฝึกความอดทนนี่แหละ
1: มาที
5: ่ก็ทำไงเพราะทะเลาะกันตลอด
1: มาที่ลูกสาวคนเล็กครับเรียนจบดีไซน์มาเหมือนกันแต่เป็นแฟชั่นดีไซน
6: ์ใช
1: ่ค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ทำตามความฝันของตัวเองก็คือเปิดแบรนด์เสื้อผ้า
6: เข็มอิสระยังกระซิบกับพี่ชูอยู่เลยว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทำเสื้อผ้าที่ต้องทำเสื้อผ้าเนี่ยเพราะว่าต้องตัดเสื้อผ้าใส่เองเพราะสมัยก่อนคนสมัยก่อนเพื่อนๆเขาใส่แบรนด์เนมอย่างนี้เราไม่มี เราก็เลยต้องพยายาม

0: ความคิดค้นวิธีการตัดออกมา
1: แล้วพอเรียนจบแฟชั่นดีไซน์มาแล้วก็กลับมาเนี่ยก็มาเปิดแบรนด์เข็มอิสระเป็นของตัวเองแล้วได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานธุรกิจที่บ้านยังไงครับ
0: คือด้วยความที่เข็มก็ทำแบบเสื้อผ้าโฟโต้ชูตอะไรเงี้ยเข็มก็เอาอินโวลเมนต์อันเนี้ยมาใช้กับโครงการของที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเข็มเอาเรื่องความแบบว่าโฟโต้ชูตทำโบรชัวร์นู่นนี่ให้มีไลฟ์มาใส่กับในคอนโดในโปรดักต์ของเราอะไรเงี้ยค่ะแทนที่ปกติแล้วเราจะเป็นแบบถ่ายคอนโดห้องเปล่าไม่มีอะไรตกแต่งอะไรเงี้ยมีของอินทีเรียอยู่แล้วเงี้ยเราก็เอาความมีชีวิตชีวามาเสริมตรงนี
2: ้
3: ตอนนี้
2: เข็มเขาเป็นโซเชียลแอมบาสเดอร์ของชาแนลอิสระครับแล้วเขาก็ดูเรื่องโซเชียลแล้วดูเรื่องโซเชียลมีเดียด้วยครับกับคอนเทนต์ที่มากับโซเชียลมีเดียซึ่งเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียสำคัญมากอันนี้ก็มาเป็นส่วนที่มาดึงฝันมาดึงชีวิตชีวาที่มันมาหลังจาก after sale นะดึงมาก่อนครับใช่ป่ะอะไรประมาณนั้น
0: ถูกต
2: ้
0: องค
2: ่
0: ะ
2: โอเค
1: เผื่อว่าวันนี้มีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมานั่งชมอยู่ในบ้านหลังนี้หลายท่านด้วยกันนะฮะมีใครมีคำถามอยากจะถามเพิ่มเติมเชิญเลยครับเชิญครับ
4: ช่วยยกตัวอย่างเหตุการณ์ประทับใจที่ลูกๆมีต่อคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: แม
5: ่บ่นเก่งและไม่เบื่อในการบ่น
1: ซึ่งทำให้คุณได้ดีไหม
5: ก็ฟังบ้าง
0: ขยันบ่นขยัน
5: ถ้าเกิดฟังบ่นก็วางหูเลยแล้วก็โทรบ่นเลยโทรมาต่อยว่าเธออย่าวางหูฉันก็วางหูดีคือเป็นคนที่ตั้งใจ persistent
1: มีความอดทนที่จะ
5: สูง
1: ไม่เบื่อหน่ายที่จะพร่ำสอนลูก
5: ใช
1: ่พี่ทูล่ะครับไม่ต้องสบตาแม่สบตาผม
6: สบตาแม่
2: แม่เป็นแบบหญิงแกร่งไงหญิง
0: อึดอัดแย่งคำตอบ
2: เออ
0: ม
2: ัน
0: ก็ตอบด้วย
2: ตอนนั้นเรียนดินอิมพีเรียลอยู่ไงแล้วก็เรียนเอนจิเนียร์อยู่แต่อยากจะสมัครเรียนหรือเปล่าสมัครเรียนอาร์ตแล้วก็ต้องแบบเอาสมัครอาร์ตเหมือนกับเอาพอร์ตโฟลิโอไปส่งอ่ะแม่นี่ขึ้นเดินไปแล้วก็ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถบัสแล้วก็ขนแบบผมว่ามันต้อง20 30โลอ่ะขนไปส่งให้เพราะว่าเราเรียนอยู่ใช่
0: ซึ่งจริงๆจะนั่งแท็กซี่ก็ได้
2: จริงๆนั่งแท็กซี่ก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกเราไม่เคยนั่งแท็กซี่กันไง
0: ลำบาก
2: ชอบลำบากพวกเราก็เลยชอบลำบากเหมือนกันคร
1: ับ ซัพพอร์ตเพื่อที่จะไปให้ลูกใช้ในการที่จะสมัครเรียน
2: ใช่
6: พื้นอ่ะพอร์ตนี่
0: ไม่เพราะพอร์ต
2: มันเราวาดรูปเหมือนทุกอย่าง
6: มันตัวเตี้ย
2: คุณแม่ก็ตัวเล็กๆ
6: ต้องยกอย่างเงี้ยต้องยกอย่างเงี้ยเพราะถ้าอย่างเงี้ยก็คือมันลากพื้น
1: มาที
7: ่เข็ม
1: แล้ว
0: ไม่สำหร
1: ับ
0: เข็มมันก็คือไม่ได้มีอะไรไม่เท่ากันไม่เท่ากันอยู่แล้วไม่แต่ก็ต้องถ้าพูด
1: งั้นถามนิดนึงในฐานะเป็นสุภาพสตรีเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยอยากได้คนที่จะมาเป็นสามีเราเนี่ยแบบพ่อเรา
0: ได้ค่ะได้คือป้าเดี๋ยวขอนะขอโทษนะป้าเขาจะบอกเข็มอยู่แล้วว่าเข็มถ้าป้าเป็นหนุ่มเนี่ยป้าจะเอาเข็มเป็นแฟน
5: ไม่เข็มเหมือนโดนัลด์ทรัมป์เลยว่ะนี่เขาไม่เหมือนโดนัลด์ทรัมป์
0: เข็มก็จะเอาป้าเป็นแฟนเหมือนกันเพราะป้าเป็นแบบใจดีอุ่นมีความเป็นเซนส์ออฟแฟมิลี่อะไรเงี้ยฉะนั้นก็มองป้าเป็นคนอบอุ่นแล้วเราก็อยากได้ผู้ชายที่เรามีความเป็นอบอุ่นมา
1: ขยันทำงานไหม
0: ขยันทำงานต้องแน่นอนเพราะว่าขี้เกียจนี่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะใช่
1: ขยันทำงาน
6: ฉลาด
0: ฉลาดเพราะว่าแม่จะบอกว่าป้าฉลาดมากเพราะว่าป้าเลือกแ

0: ที่เราพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับว่าครอบครัวนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ใช้หลักคิดหลักธรรมในการที่จะสอนลูกตั้งแต่ใจดีมีเมตตาสอนให้ลูกมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมโลกต่อครอบครัวต่อคนในองค์กรต่อพนักงานใช่ไหมครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนอกจากเรื่องของการเอาใจใส่แล้วนะครับสิ่งที่น่าจะสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการที่ลูกเนี่ยจะต้องนึกถึงผู้มีพระคุณคุณแม่บอกว่าเรื่องกตัญญูกตเวทีเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ต้องสอนมันเป็นสิ่งที่ลูกๆควรจะต้องเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไอ้คำนี้ช่วยอธิบายความหมายให้ฟังหน่อยสิครับว่ามันหมายความว่ายังไงครับ
1: ก็คืออันนี้ก็เอามาจากที่ท่านอาจารย์สอนนะคะท่านอาจารย์ชยสาโรที่เป็นอาจารย์ของครอบครัวเราคือท่านก็บอกว่าเราจะไปบอกให้คนกตัญญูเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกเราจะไปพูดไปมันก็มันไม่ซึ้งแก่ใจอ่ะก็คือมันจะต้องเป็นสิ่งที่

0: แต่ละคนความรู้สึกนั้นจะต้องเกิดขึ้นความรู้สึกนั้นขึ้นมาเองด้วยการที่เรามองตัวเองแล้วก็มองตัวเองดูว่าเราเนี่ยในชีวิตเนี่ยเรามีอะไรบ้างเราชีวิตเราเนี่ยมันเป็นอะไรคืออะไรอะไรที่เรารักมากที่สุดหวงมากที่สุดท่านก็บอกเราก็คือหวงชีวิตเราใช่มั้ยเราทุกคนก็เป็นหวงชีวิตเราบางทีคนบอกอุ๊ยอยากตายพร้อมตายแต่จริงๆแล้วก็บางทีฆ่าตัวตายไปแล้วอาจจะแบบไม่อยากจะตายเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยแต่ชีวิตเราใครให้มาก็คือพ่อแม่ให้มาใช่มั้ยความรู้อ้าวไปเรียนเมืองนอกเก่งมาขนาดเนี้ยใครสอนใครส่งไปได้เห็นโลกกว้างได้รู้จักมนุษย์ใครสอนใครพาไปใช่มั้ยคือ
1: การฝึกให้ล
0: ูกไม่ต้องให้มากก็ได้ให
1: ้การฝึกให้ลูกสามารถพิจารณาตัวเองได้เนี่ยเราต้องทํายังไงครับ
0: ก็อันนึงเนี่ยก็คือเราก็1เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเราต้องทําให้เห็นเป็นตัวอย่างพอดีบ้านเราอยู่ในครอบครัวใหญ่ครับมีทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะก็คือเราได้เห็นความกตัญญูที่เรามีต่อ
2: ผู้ใหญ่
0: ของเราพ่อแม่เราเงี้ยลูกเนี่ยก็ได้เรียนรู้รักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็จะเข้าใจอ่ะคือมันต้องเห็นมันก็จะได้เรียนรู้จากการเห็นเราเองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีจากการกระทําของเราถ้าเราไม่กตัญญูกับพ่อแม่เราแล้วจะบอกให้ลูกกตัญญูต่อเรามันเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยคะ
1: ไอ้ความกตัญญูจะเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ได้ไปบอกว่าเป็นการสอนลูกต้องกตัญญูนะ
0: ไม่เคย
1: แต่การสอนให้เขาเห็นว่าเขามีวันนี้ได้อย่างไรมันจะไม่ได้เห็นแค่บุญคุณของคุณพ่อคุณแม่
0: เห็นทุกอย่าง
1: มันจะเห็นบุญคุณของเพื่อนฝูงบ
0: ุ
1: ญคุณของครูบาอาจารย์บุญคุณของคนที่ทําไม่ดีกับเราที่สอนให้เราได้เรียนรู้หรือแม้กระทั่งบุญคุณของแผ่นดินบ
0: ุ
1: ญคุณของศาสนาบุญคุณของชาติบ
0: ุ
1: ญคุณของกษัตริย
0: ์
1: ค
0: ือ
1: เราจะเห็นหมดทุกอย่างเลย
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเรารู้จักที่จะฝึกพิจารณาตัวเองนั่นคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง3ปลาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวอิสระเป็นอย่างมากขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง5ท่านด้วยนะครับ
3: ครับครับ
1: หมดเวลาของกวาโอในสัปดาห์นี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคมแต่เราเน้นย้ำเสมอแหละครับว่าสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคมสถาบันนี้เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการที่จะสร้างคนเพื่อให้คนทุกคนนั้นไปช่วยกันสร้างชาติแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: Whoa! Whoa! No, no, no, no, no! Get up, get up,
1: go! Go,
0: go, go, go, go, go!
1: I'm running with you, Steven.
0: I know, I love it.
1: Eat!
2: Wait, what?
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เป็นเกมที่น่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นสมจริงมากๆเลยนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เนี่ยจะสามารถจำลองภาพรวมถึงประสบการณ์เสมือนจริงนะครับผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ครอบตาตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับซึ่งเหมือนกับว่าผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลล้างจริงๆเลยและที่สำคัญนะครับเกมที่ผมได้เล่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยังเป็นเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากทีมงานคนไทยทุกกระบวนการเลยนะครับแถมยังไปสร้างชื่อเสียงในต่าง

0: นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบและพูดคุยกับเขานั้นเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่ากระแสของเทคโนโลยี VR นั้นปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
1: เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงหรือ Virtual Reality ที่เราเรียกสั้นๆกันว่า VR นั้นคือการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองจากข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลออกมาเป็นภาพวัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆในรูปแบบของ3มิติให้ผู้ใช้ได้เห็นได้ยินและรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศเหล่านั้นจริงๆซึ่งแนวคิดนี้ครับเริ่มต้นเกิดขึ้นมานานหลาย10ปีแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจยังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นมาจริงๆได้ปัจจุบันนี้เองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา VR มากขึ้นจนทำให้บริษัททางด้านเทคโนโลยีต่างๆสามารถพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับเทคโนโลยีนี้ออกมามากมายไม่ว่าจะเป็น Oculus Rift HTC Vive Sony PlayStation VR Microsoft HoloLens Google Cardboard Samsung Gear VRซึ่งเทคโนโลยีทางด้าน VR นี้ไม่เพียงแต่อยู่ในเรื่องของเกมเท่านั้นครับแต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิงนำมาใช้กับภาพยนตร์หรือเครื่องเล่นในส่วนสนุกต่างๆได้ด้านสื่อโฆษณาทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในมุมมองเสมือนจริงได้หรือแม้กระทั่งด้านการแพทย์ที่ช่วยในการผ่าตัดและช่วยทำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายขึ้นระหว่างการรักษานอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาที่ช่วยทำให้การเรียนรู้ต่างๆมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นและในอนาคตครับเชื่อว่าจะมีโอกาสได้เห็นการใช้เทคโนโลยี VR นี้ในอุตสาหกรรมอื่นๆมากขึ้นกว่านี้ด้วยแน่นอน
0: จะเห็นได้ว่านะครับเทคโนโลยี VR นี้ก็เริ่มเข้ามาใกล้ตัวพวกเรามากยิ่งขึ้นแล้วนะครับสังเกตได้จากฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับที่แต่ละค่ายนะครับก็ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงคอนเทนต์อีกมากมายทีเดียวนะครับที่จะมาใช้กับเจ้าพวกเครื่องฮาร์ดแวร์เหล่านี้เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมามากมายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีการพัฒนาคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือในเรื่องของการท่องเที่ยวและที่สำคัญนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือในเรื่องของความบันเทิงครับไม่ว่าจะเป็นการดูภาพยนตร์นะฮะผ่านไอ้พวกหน้าจอเหล่านี้รวมถึงการเล่นเกมครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้รายการห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับผู้ที่สร้างนวัตกรรมนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยี VR นะฮะมาพัฒนาเกมนะครับซึ่งเป็นของคนไทยโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเกี่ยวกับ VR อย่าพลาดนะครับในช่วงหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบและพูดคุยกันกับคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับ

0: ้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นรายการแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการไทยครับที่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยี VR จนนำไปสู่การสร้างเกมสยองขวัญครับที่เราอาจจะรู้จักกันดีในชื่อเกมว่าอารยาครับซึ่งถือว่าเป็นคนไทยรายแรกๆเลยนะครับที่สร้างเกมแนวนี้ให้ออกไปสู่สายตาของชาวต่างชาติครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณต้นนะฮะหรือคุณอารันอาชาพิล่านะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับผมสวัสดีครับคุณต้น
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะฮะที่มาฮะก่อนที่จะมาเป็น Mad Virtual Reality Studio หรือว่า Mad นะฮะ
1: ครับจริงๆที่ Mad เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยคนผมต้องบอกนี้ดีกว่ามันเกิดจากสบายๆมากเลยคือผมเดินไปเจอนักศึกษาท่านหนึ่งชื่อคุณจตุพรคุณก๊อก
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็ผมดูงานเขาตอนนั้นเขาทำเกมชื่อว่า Be Lost on the Hospital มันไม่ยังเป็นเกมด้วยมันเป็นแค่การทำแบบ VR Simulation ผมก็เลยผมเลยถามเขาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะสร้างมันขึ้นมาให้เป็นเกมสมบูรณ์แบบผมอยากได้คนครับก็กลับมาที่คนอีกรอบนึงแล้วตอนนั้นเคยรวมทีมกันแล้วก็เปิดบริษัทกันตอนใช้ไรประมาณสักเดือนกว่าที่คุยกันครั้งแรกก็เป็นออกมาเป็นบริษัท
0: ก็เป็นบริษัทแล้วก็รวบรวมเป็นทีมงานขึ้นมาประมาณกี่คนครับตอนแรก
1: 7คนครับผม
0: ฮะแล้วทำไมเราถึงแบบมาเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี VR ครับตอนนั้น
1: คือตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าเรากำลังจะสร้างเกมออกไปแล้วเทคโนโลยีที่เป็นใหม่ที่สุดของเกมในตอนนั้นคือเป็นเรื่องของ VR แล้วต้องยอมรับว่าคนที่จะใช้ VR มากที่สุดคือตลาดเกมในตลาดที่เป็น earliest adopter ของเทคโนโลยีตัวนี
0: ้ฮะก็เลยออกมาเป็นเรื่องของเกม VRในเวอร์ชันแรกก่อนที่จะมาเป็นบริษัทนี้ก็จะเป็นบีลอส
1: บีลอสนี่คือบีลอสที่เป็นผลงานจบของนักศึกษาของคุณจตุพรเสร็จปุ๊บอารยาเนี่ยก็คือว่าตอนที่

0: ผมรับคุณจตุพรเข้ามาเป็นเปิดบริษัทร่วมกันก็คือเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยคุณด้วยครับผม
1: ที่ผมเรียนสอบถามนิดนึงครับในเรื่องของเทคโนโลยี VR เนี่ยซึ่งผมอาจจะยังไม่ค่อยเห็นคนไทยที่เขาพัฒนาเกมในมุมของ VR ก็อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยี VR เนี่ยครับมันมีความยากมากขนาดไหนครับสำหรับคนไทยฮะหรือว่าจริงๆแล้วมันยากขนาดไหนสำหรับคนไทย
0: จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีด้าน VR เนี่ยมหาลัยไทยหลายๆแห่งเขาก็สอนไว้อยู่แล้วอย่างศรีปทุมเนี่ยมันก็ทุกคนก็ได้เรียนรู้ฟอร์แมตมีคณะสอนที่เป็น VR อยู่แล้วถ้าผมทราบหลายๆมหาลัยที่สอนทางด้าน Interactive Art เหล่านี้ก็มีคอร์สอยู่แล้วครับผมทีนี้โจทย์คือหลังจากนั้นแหละที่คุณมีความรู้แล้วคุณจะสร้างอะไรต่อหรือเปล่านั่นแหละคือเป็นจุดถามว่าคนไทยเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้แล้ววันนี้คนไทยมีความรู้เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อแต่ไม่ค่อยเห็นมีงานที่มาจากคนไทยสักเท่าไหร
0: ่จริงๆก็มีนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะยากกว่าการที่เรียนไงเพราะทีนี้พอเราต้องเอาความรู้เรียนปุ๊บมาสร้างขึ้นเป็น product จริงเหมือนกับว่ากว่าจะถึงตรงนั้นมันอาจต้องใช้เวลากันเยอะ
1: อ๋อฮะก็เลยมีทางเนี่ยแมทเนี่ยเริ่มทำขึ้นมาก่อน
0: ถูกต้องครับ
1: ฮะแล้วทีนี้ครับหลังจากตั้งบริษัทแล้วเนี่ยแล้วเราพัฒนาเกมที่ชื่อว่าเกมอารยาขึ้นมาเนี่ยครับกระแสและผลตอบรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
0: ผมถือว่าเป็นประสบความสำเร็จสำหรับในก้าวแรกของบริษัทนะครับแน่นอนมันยังมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่สำหรับก้าวแรกเนี่ยผมยังถือว่าเราส่งออกผีไทยไปได้ทุกประเทศแล้ววันนี้สิ่งที่เราทำได้คือเราส่งออกผีไทยในรูปแบบฟอร์แมตเกมเนี่ยได้ครบทุกประเทศทั่วโลกสำหรับผมอันนั้นคือเป็นมายสเตย์แรกว่าเราใช้กำลังคนในประเทศส่งออก global
1: ของจากวันแรกใช้เวลาทำนานไหมครับ
0: ใช้เวลาทั้งหมด13เดือนครับ
1: ถือว่าค่อนข้างเร็ว
0: ก็ในมุมมองของเกมถือว่าค่อนข้างเร็วครับผมแต่ว่าในสำหรับเพราะเกมปกติจะใช้เวลากันประมาณ2ปีหรือบางคน4ปี5ปีด้วยซ้ำในการผลิตให้เสร็จ
1: อ๋อครับน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เนี่ยทีมงานห้องเรียนผู้ประกอบการก็ได้มาเยี่ยมชมที่แมทเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะเห็นกระบวนการนะครับว่าวิธีการในการพัฒนาเกมนึงขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ไอเดียนะฮะจนมาสู่ออกมาเป็นเกมได้เนี่ยมันจะต้องใช้ทีมงานขนาดไหนและแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะรบกวนคุณต้นนะครับช่วยพาทัวร์บริษัทแล้วก็อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับผม
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า
0: ได้ครับ

0: อันนี้มันคืออะไรครับผม
1: อันนี้คือแผนที่นะครับก็คือเป็นแบบ layout ของโรงพยาบาลในอารยาแล้วครับตอนที่เราจะสร้างคือต้องอธิบายก่อนว่าก่อนที่เราจะสร้างเกมสร้างอะไรเนี่ยมันต้องมีการคอนเซปต์ก่อนเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราจะสร้างเราต้องรู้ว่าตึกมันจะหน้าตาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าตอนที่สร้างอารยาผมแทบจะต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาหรืออีกเลยอีกโรงพยาบาลหนึ่งจริงๆ
0: เหมือนพิมพ์เขียวออกมาก่อนว่ามันจะมีหน้าตายังไง
1: ใช่คือมันต้องเป็นพิมพ์เขียวออกมาหมดเลยแล้วอย่างด้านบนนี้คือจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตเริ่มๆที่เป็นป้อมยามแต่จริงเสร็จปุ๊บความจริงในเกมเราย้ายป้อมยามไปไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่นี้ก็จะเห็นเป็นภาพว่าเป็นยังไง
0: แต่กว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคิดกันนานไหมครับเราต้องไปเซอร์เวย์ใช่
1: เราไปเซอร์เวย์ครับเราลงพื้นทีมงานเราลงพื้นที่จริงเลยคือพื้นที
0: ่โรงพยาบาลเลย
1: โรงพยาบาลจริงๆเลยแล้วก็ดูแบบโรงพยาบาลแบบสภาพที่มันเป็นอยู่จริงหาว่ามันน่ากลัวยังไงอะไรไงเป็นอย่างนั้นเลยเราลงจริง
0: ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมพาไปเดินดูต่อก็แล้วกันว่า process มีอะไรโอเคครับงั้นก่อนที่ว่ามันจะเป็นเกมใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมาหรืออย่างนี้เกมใหม่ที่เราสร้างกันอยู่นะครับมันก็จะต้องเริ่มต้นด้วยที่คอนเซปต์ก่อน
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็น drawing desk ของทางตัวคนทำคอนเซปต
0: ์
1: พอได้คอนเซปต์เกมแล้วว่าอะไรจะทำอะไรคร่าว
0: ๆ
1: เราก็ต้องไปขั้นตอนที่ว่าไปออกแบบตัวคาแรคเตอร
0: ์
1: พอได้คาแรคเตอร์แล้วจริงๆเนี่ยเราก็จะกระโดดไปที่ว่าเราก็จะลงแอนิเมชันลงแมคานิกให้มันเคลื่อนไหวได้ใช่ลองเข้าไปดูก็ได้ก็คือเราก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็ต้องสามารถดูว่าแบบใส่แอนิเมตลงไปเป็นยังไง
0: แล้วอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่คอนเซปต์ตอนแรก
1: ใช่เห็นมั้ยก็จะเป็นไก่ใช่ไก่หมุนสมมติทั้งหมดดู
0: ซึ่งอันนี้ต้องทำเป็น 3D เลยตั้งแต่แรกถูกป่ะครับ
1: ใช่เห็นมั้ยเราก็จะเห็นไก่มันวิ่งได้ละดูตรงนี้เห็นมั้ยซึ่งเราก็สามารถแบบเนี่ยอาการสั่นงอแล้วก็มีแอนิเมชันต่างๆของแต่ละอย่างว่าต้องมีอะไรบ้าง
0: ต้องออกแบบการเคลื่อนไหวของมันตั้งแต่แรกเลยว่า
1: ถูกต้อง
0: ขยับยังไงได้บ้างอัน
1: นี้ก็คือเป็นศาสตร์ของเห็นมั้ยตั้งแต่ความเพี้ยนความดูซูมเข้าไปดูดวงตามันก็ได้ตัวสั่นการเคลื่อนไหวของดวงตามันจะเป็นยังไงอะไรยังไง
0: ฮะนี่คาแรคเตอร
1: ์ใช่
0: ที่เป็นไก่ต่อไปเป็นยังไงฮะ
1: พอได้ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงไปที่โปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์เขาก็จะขึ้นแมคานิกเข้าไปให
0: ้ฮะ
1: หรือว่าอย่างกรณีนี้นั่นคือจริงโปรแกรมเมอร์ตรงวันนี้ไม่อยู่ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับผมทีนี้ถ้ามาดูคือสมมติถ้าเกิดแบบตั้งโปรเจกต์ถ้ามันไม่ใช่เป็นตัวละครคนอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวยังให้กล้วยดูอย่างเงี้ยกล้วยลองดูแอนิเมชันนิดนึงเวลาเซตอัพหน้าตาจะเป็นยังไงสมมติว่าผมทำสาวเกมพิตตี้ล้างรถอย่างเงี้ยมันก็จะโปรเซสก็จะเห็นภาพว่าเป็นยังไง
0: ซึ่งนี่เป็นขั้นตอนต่อจากที่หลังจากเราออกแบบการเคลื่อนไหวแล้ว
1: คืออันนี้
0: ตรงนี
1: ้ใช่ออกแบบเคลื่อนไหวแล้วก็มาลองมาใส่รวมกันแล้วก็บอกให้จะเซตมูฟเมนต์มันยังไงอะไรยังไงนะครับผมจริงๆก็คือไปสู่โปรแกรมเมอร์แล้วก็เขาจะขึ้นเป็นซิมูเลชันด่านแรกขึ้นมาให้ทดลองเล่นกันดูก่อนแล้วก็มาคอมเมนต์กันแล้วก็ไล่ไปเรื่อย
0: ๆครับแล้วอย่างส่วนอื่นๆนะฮะในเรื่องของการออกแบบเสียงสมมุติอย่างที่ VR ที่เราใช้
1: สาวจริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้คนเนี้ยจะเป็นคนที่ดูด้านสาว
0: อ๋อนี่ไม่อยู
1: ่ใช่ก็คือเขาต้องสาวจริงๆมันมาไว้สุดท้ายท้ายสุดเลยก็ยังได
0: ้แต่การออกแบบสตอรี่ที่เราร้อยเรียงมาตั้งแต่
1: มันจะมาเริ่มต้นมันจะต้องเริ่มในตอนนั้นแล้วคือสิ่งที่ผมเรียนรู้คือมันต้องเริ่มสตอรี่ตั้งแต่ก่อนผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าขั้นตอนการไปทำเกมมันมีเรียกว่า pre and post production pre ก็คือการวางแผนทำทั้งหมดการวางแผนในที่นี้ก็จะรวมทั้งการออกแบบคาแรคเตอร์การออกแบบคอนเซปต์เกมการออกแบบอะไรงี้แต่ยังไม่ลงการทำเมคานิกแบบลงโคดดิ้งอย่างจริงจังสร้างแต่ละด่านอย่างจริงจังแต่ว่าเราจะรู้ว่าแต่ละด่านเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนี่คือ pre เสร็จปุ๊บพอเราทำ pre production เรียกว่าเราถึงมาทำ post ในกรณีว่าลงงานจริงละว่ามีอะไรบ้างต้องทำต้องไล่เก็บแผนที่จะทำ
0: ระยะเวลาส่วนไหนที่มันนานกว่ากันแน
1: ่จริงๆมันนานพอๆกันเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าทำ pre-production ดีๆใช้เวลาเป็น 3-6 เดือนเลยด้วยซ้ำไปนั่นคือก่อนของการวางแผน
0: แล้วส่วนที่เป็นการสร้าง VR ครับมันจะอยู่
1: การสร้าง VR นี่จะมาอยู่ตรงที่โปรแกรมเมอร์ละเราก็จะ export จากจุดนี้ให้กลายเป็น VR นะโหมดเป็นยังไงแล้วก็ใส่ฟีเจอร์ตรงนี้ลงไปหรือใส่ AR ลงไปว่าเป็นยังไงขึ้นมา
0: โปรแกรมเมอร์นี่ใช้คนเดียวได้เลยนะครับ
1: จริงๆตอนนี้เราก็มีทีมโปรแกรมเมอร์อยู่แต่ผมหมายถึงว่าหลักการคือเป็นฝั่งของโปรแกรมเมอร์ที่ต้องดูต
0: ่
1: อโอเคอย่างเกมที่เราเห็นตรงนี้ครับเขาก็ต้องสร้าง environment ขึ้นมาสร้างตึกขึ้นมาอย่างตอนที่เราบอกว่าคือเขาในจาก storyboard เนี่ยมันเป็นการที่ตัวละครเจอกันบนตึกเราก็ต้องสามารถสร้างตึกขึ้นมาเลยอย่างเห็นไหมครับอันนี้คือถ้าซูมเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นเป็น simulation ตึกขึ้นมาเลย
0: แล้วเป็นเรื่องของการสร้างแสงด้วยเลย
1: ใช่อันนี้อย่างเงี้ยเราก็ไปเอาแบบมาจากทางข้าวสารทางอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ปั้นตึกจริงขึ้นมาเลยครับผมแบงค์อย่างที่อย่างเงี้ยก็คืออย่างที่คุณแบงค์เขาทำอยู่ก็คือว่าเขาจะวาดคอนเซปต์อาร์ตขึ้นมาว่าคอนเซปต์ของเกมเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเป็นยังไงครับผมเพราะเขาสำหรับเกมโปรเจกต์เนี้ยก็คือว่ามันเป็นการออกแบบ รวมกัน2คนก็คือระหว่างคุณแบงค์กับคุณเบียร์หันหน้ามาดูทางเขาด้วยหนึ่งฝั่งหัวมาโบกมือหน่อย
0: คุณแบงค์กับคุณเบียร์
1: ใช่ก็คืออันนี้เป็นการออกแบบคู่กันก็คือว่าฝั่งคุณเบียร์เนี่ยจะเป็นเรื่องครีเอทีฝั่งคุณแบงค์อาจจะเป็นเรื่องของหลักเหตุและผลของเกมว่าทุกอย่างไปมีเหตุและผลหรือเปล่า
0: ต้องทำงานโคกัน
1: ใช่ครับก็คือพูดง่ายคือสมองซีกซ้ายแล้วก็ขาครับแล้วมันก็นั่งกันอย่างนี้จริงๆด้วยโอเคสมมติเราดูเทคโนโลยีการที่ผมแบบผลิตเกมเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยหลังจากผลิตเกมแล้วเราจะได้ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆที่เราเอามาใช้ได้ผมจะมาลองพามาดูตัวอย่างอย่างอื่นบ้างว่าที่เอาศาสตร์ของการทำเกมเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
0: แล้วตอนนี้นะฮะคุณต้นก็พาผมมาดูเทคโนโลยี AR นะครับซึ่งเหมือนตอนนี้เรากำลังยืนคุยกันในสวนสัตว์เลยทีเดียวนะฮะดูจากในหน้าจอนั้นมีทั้งจระเข้มีทั้งนกนะครับอันนี้มันคืออะไร
1: ก็คืออันเนี้ยผมเลยมองศาสตร์ที่เราทำเกมเนี่ยเรามาใช้ทำอย่างอื่นได้ด้วยคืออันนี้ผมมองว่าเป็นหลักสูตรการเรียนในห้องเรียนได้คือแทนที่เราจะต้องเอาสวนสัตว์อะเอาสัตว์มาขังเราก็เอาทำใช้เทคโนโลยีด้าน AR เนี่ยเอาสวนสัตว์อ่ะไปส่งถึงทุกโรงเรียนได้เลยคือขอแค่ทุกโรงเรียนมีคอมอ่ะเขาก็จะสามารถมาเรียนรู้ได้เด็กๆก็สามารถมันยืนอยู่ข้างๆฮิปโปได
0: ้แล้วก็สกิดเรียกมัน
1: ใช่แล้วลงไปผมก็จะสามารถที่จะมีแบบมีเนื้อว่าสัตว์อันนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้กินพืชนะวางปุ๊บสัตว์เหล่านี้ก็จะมากินได้หรือว่าผมยกมือขึ้นก็จะสามารถมีนกอินทรีมาเกาะได้หรือนกฮูกวิธีนี้สัตว์เขายังอยู่ในธรรมชาติเขาในทางกับการเด็กก็ยังสามารถใกล้ชิดสัตว์ได้ด้วย
0: อ๋อครับซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของการศึกษาที่เอามาประกบกับในเรื่องของ AR
1: ใช่ๆอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเห็นสิงโตโผล่มาได้มีทั้งลิงกอริลลาเราสามารถใส่อะไรก็ได
0: ้ซึ่งเทคโนโลยี AR กับ VR นี่มันก็เกี่ยวข้องกัน
1: มันเกี่ยวข้องกันครับมันคือหลักการมันใกล้เคียงกันมากคือมันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันหากคุณเข้าใจหลักครอบครัวนี้แล้วศาสตร์นี้แล้วคุณก็สามารถใช้ได้ทั้ง AR VR แล้วทุกอย่างเนี้ยมันมาจากเกมวัดถ้าว่าเกมอยู่ที่ตั้งด้านบนนะแล้วก็ที่เหลือเป็น VR AR Cinematic หลายๆอย่างเราเอามาใช้ได้อย่างอูดอย่างพี่อูดเดินมาเนี่ยแล้วก็พี่อูดก็จะเดินไปหรือเห็นเนี่ยเห็นมั้ย
0: เนี่ยสกิดสกิดแล้วไปแล้ว
1: จะปิดแล้วไปแล้ว
0: ซึ่งอันนี้

0: คอนเทนต์ด้านการศึกษาแต่ว่าเห็นว่าแมสเนี่ยก็ทำคอนเทนต์ด้านอื่นอีกด้วยเช่นด้านบันเทิง
1: ใช่แล้วก็ไปทำสมมติว่าเราก็ศาสตร์ในการทำเกมศาสตร์ทำเอไอเนี่ยไปทำเมอร์ชานดิซิ่งอย่างยกตัวอย่างผมจะเปิดให้ดูอ่ะอันนี้ต้องใช้กล้องซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจะเห็นว่ามันทำงานยังไง
2: สวัสดีค่ะน้ำหอมบีเคโฟร์ตี้ค่ะเฮ้ยอะไรตกอ
0: ่
2: ะ
0: อะไรตกครับ
2: ไหนนะคะเจนน้ำหอมบีค่ะ
1: เห็นไหมเราก็สามารถ
2: เก็บเป็นเจนน้ำหอมขึ้นมาด้วยนะคะรักค่ะ
1: เราก็แค่เปลี่ยนภาพดาราไอดอลให้มีเป็นทุกมานี่คือเป็นสิ่งที่เราสาวเจ้าที่ไปใช้ได้แล้วก็เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเราด้วย
0: โอ้เยี่ยมไปเลยนะครับ

0: ครับผมก็หลังจากที่คุณต้นได้พาเราไปทัวร์บริษัทแล้วนะครับก็จะทำให้เราเห็นว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยทีมงานที่ทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ากว่าจะออกมาเป็นเกม1เกมเนี่ยต้องโอ้โหใช้ทีมงานเยอะแยะมากมายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะทำได้ก็อยากจะกลับมาถามทางคุณต้นต่อครับว่าเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่กว่าจะออกมาได้เนี่ยมันติดขัดปัญหาอะไรบ้างมั้ยครับแล้วก็เราแก้ไขปัญหายังไงฮะ
1: คือทุกอย่างมันมีปัญหาของมันอยู่แล้วนะครับผมคือโจทย์ผมยังพูดกับที่ต้นนวัตกรรมเกิดจากคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันก็จะแก้ปัญหาที่คนสร้างได้เสมอที่ยากคือต้องมองว่าการสร้างเกมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการวิ่งระยะสั้นแต่มันเป็นการวิ่งมาราธอนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆหัวใจที่เราเจอปัญหาสำคัญสุดคือเราขาดแคลนทรัพยากรในบางสายของเกมซึ่งเมืองไทยหาไม่ได้เลยจริง
0: ๆ
1: คือลงไปเทคนิคก็คือว่าตอนนั้นอ่ะเราขาดคนที่ทำออปติไมซ
0: ์
1: เอนจินของเกมหรือโค้ดของเกมทำให้ระบบเหมือนกับว่าคอมสเปคต่ำลงมาก็เล่นได
0: ้อ๋อครับ
1: ซึ่งอาชีพนี้เหมือนกับมันไม่มีเลยในเมืองไทยมันไม่มีเลย
0: สร้างเองเลยโดยคุณต้นไหมอาชีพนี
1: ้ไม่คือมันต้องหาคนที่เรียนรู้ไงก่อนที่เราจะสร้างเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเราเลยไม่สามารถทำออปติไมซ์ได้เท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นที่มา
0: แต่ถ้าเกิดยากที่สุดเลยของกระบวนการพัฒนาเกมเนี่ยแบบเทคโนโลยี VR เนี่ยอะไรนะฮะที่มันแบบยากที่สุด
1: จริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันเรียนรู้ได้ที่ยากที่สุดคือการคุยกันเป็นทีมแล้วก็ปิดเกมได้มันก็ว่าจบงานปิดโปรเจกต์ได้หลายๆครั้งเนี่ยการสร้างเกมเป็นอะไรที่ไม่ได้สร้างยากแต่การสร้างเกมให้เสร็จอันนั้นเป็นสิ่งที่ยากใช
0: ่คือทำได้ระหว่างทางเนี่ยทำมาประกอบกันได้แต่จะร้อยเรียงเป็นสตอรี่เรื่องราว
1: ที่ให้
0: เกมน่าสนใจ
1: ใช่ตอนที่จบเนี่ยใช่ถูกต้องครับ
0: นะฮะแล้วทีนี้เป้าหมายของแมสนะครับคิดว่าในอีกอนาคตข้างหน้าสัก 2-3 ปีเราจะมีอะไรใหม่ๆออกมาหรือว่าคาดหวังอะไรครับ
1: ทีนี้คือแม้สิ่งที่เราได้ขึ้นมาจากการทำอะไรยาคือเราได้เทคโนโลยี
0: ครับ
1: คือศาสตร์ในการทำเกมเนี่ยเป็นศาสตร์ของการเล่าเรื่องศาสตร์ของการทำแอนิเมชันศาสตร์การทำ 3D โมเดลศาสตร์ของการทำโคดดิ้งศาสตร์ของทำ VR แล้วก็ศาสตร์ของทำ AR เราก็เอาเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้เหล่านี้เอาไปใช้ในธุรกิจแขนงอื่นได้หรือเป็นโปรดักต์อย่างอื่นที่ตอกย่อมันไปด้วย
0: ครับ
1: คือขาหนึ่งของแมสก็ยังคงทำเกมอยู่แต่อีกขาหนึ่งก็คือเราใช้ความรู้ที่เราทำเกมเนี่ยไปเซอร์วิสของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอะไรอย่างนี้ต่อได้ด้วย
0: ก็ไปต่อยอดเรื่อยๆนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: แบบแล้วมีเป้าหมายว่าจะต้องทำเกมออกมาใหม่ทุกปีปีละเกมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: ผมอยากให้มันมีเป้าหมายว่าเราทำเกมที่ทุกคนตัดสินใจว่าเป็นเกมที่เก็บไว้ได้ให้คนรู้สึกเป็นคอลเลกชันที่เก็บไว้ได้อย่างครั้งอย่างนั้นผมว่าน่าจะดีกว่าสำหรับผมมองนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเราตั้งเป้าหมายปุ๊บว่าเราต้องทำเกมออกมาทุกปีมันจะเป็นการกดดันแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าโอเคเราจะสร้างเฉพาะของที่ดีออกมาให้ก็แล้วกันจากนี้เราจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เอาไปสร้างผมว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่า
0: ผมว่าทำได้แน่นอนครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในมุมของเทคโนโลยีใน VR นะครับในต่างประเทศเนี่ยเราเห็นว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่คิดว่าอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยมันจะถูกพัฒนาไปถึงอันไหนนะอย่างเช่นแบบที่เราเห็นในหนังไหมอย่าง Iron Man อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จริงๆเทคโนโลยีเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือลงไปมันก็คือเหมือนกับว่าแว่นตาที่พี่ใส่อยู่ลงไปก็เป็น VR แล้วในอนาคตผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน8ปีลงไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่าง Apple เพิ่งแถลงข่าวออกมาใช่ไหมก็มันก็ชัดเจนว่าเขาก็รองรับระบบ AR แล้วโอเคสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เข้าใจว่า AR คืออะไรนะครับ AR ก็เหมือนกับว่าเราสามารถเอามือถือเราส่องแล้วเราก็เห็นไดโนเสาร์เดินอยู่หรือโปเกมอนโกที่มันโผล่มานั่นคือ ARแต่ยังโปเกมอนโกเนี่ยมันยังไม่เนียนเพราะว่ามันไม่ได้ไปสแกนห้องแต่ตัว Apple ตัวใหม่อ่ะมันจะไปช่วยสแกนพื้นแล้วก็ภาพรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถสร้างสิ่งขึ้นมาได
0: ้สุดท้ายครับอยากให้คุณต้นช่วยแชร์มุมมองเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมสักนิดนึงครับ
1: โอเคผมขอบอกนี้ก่อนก็แล้วกันครับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคผมเปรียบเทียบกับการพิมพ์ก็แล้วกัน
0: ครับผม
1: คือทุกคนสามารถซื้อเครื่องพิมพ์ได้ทุกคนสามารถซื้อคอมได้ทุกคนสามารถเครื่องพิมพ์แล้วก็พิมพ์หนังสือได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถพิมพ์แฮร์รี่พอตเตอร์ได
0: ้ครับ
1: โจทย์คือเราต้องไปมองว่าจริงๆแล้วทุกๆนวัตกรรมอ่ะมันจะเริ่มหรือเทคโนโลยีต่างๆคนจะอยู่ข้างหลังมันตรงนั้นเสมอคือผมอยากให้เราไปดูถึงคอนเทนต์ที่มันอยู่ต้นน้ำไม่ใช่อยู่ที่ปลายน้ำเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราอยู่ในสภาพที่เรารับเป็นผู้ผลิตปลายน้ำตลอดที่เป็น OEM รับจ้างเขาผลิตตลอดแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอยู่ที่ต้นน้ำลองคิดง่ายๆนะครับว่าอย่างเช่นวอลต์ดิสนีย์เนี่ยเขาอ่ะเป็นบริษัทผลิตแทบจะของเล่นหนังภาพยนตร์สวนสนุกทุกอย่างได้แต่ว่าต้นน้ำของจริงที่เขาทำตรงนั้นได้มันมาจากเรื่องราว มันมาจากสตอรี่ทุกอย่างคือผมจะพูดว่าอยากให้มองถึงเรื่องของว่าวาลูของสตอรี่นั้น อันนี้แหละคือสิ่งที่มันเสร็จปุ๊บนวัตกรรมมันจะมาเอง
0: อ๋อครับ
1: ผมอยากให้เรามองที่ต้นน้ำคนความคิดของคนการเล่าเรื่องนั่นแหละคือเป็นหัวใจ
0: ครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเราเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะฮะมาพัฒนาธุรกิจอะไรที่เราเป็นต้นน้ำบ้างนะครับ
1: ใช่มันไม่ง่ายนะครับผมพูดไปเลยการพัฒนาต้นน้ำพูดมันพูดง่ายแต่การที่จะสร้างจริงมันใช้เวลานานมากแต่ว่ามันต้องเริ่มค่อยๆสร้างกันขึ้นมาเพราะถ้ามันไม่สร้างเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เป็น OEM ตลอดไปซึ่งอันเนี้ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าเมื่อมีคนที่ทำได้ในราคาถูกกว่าเราเราก็จะโดนยกย้ายกันพอดีแล้วมันก็เราก็จะตายกันระยะยาวเพราะฉะนั้นเราทำ OEM ต่อไปแหละแต่ว่าลองคิดอะไรที่เป็นต้นน้ำด้วยเหมือนกัน
0: ครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการต่อไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดและก็มุมมองดีๆนะครับจากคุณต้นครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio เป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะครับขอให้เราตั้งใจทำมันขึ้นมาจากตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้แล้วว่าเทคโนโลยี VR กับการพัฒนาเกมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับแต่พวกเราคนไทยก็สามารถทำมันขึ้นมาได้นะขอให้เราลองคิดไอเดียใหม่ๆรวมถึงรูปแบบใหม่ๆในการนำเสนอในสิ่งที่เราถนัดหรือเราสามารถทำได้ก็อาจจะเกิดเป็นสินค้าดีๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นที่ Mad Virtual Reality Studio ได้ทำมันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าฝีมือคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับแต่ระหว่างนี้นะครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงอยากดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวไปเล่นเกมกันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับเราท่านๆส่วนใหญ่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็รับเงินเดือนนะครับในทุกๆเดือนครับแต่ทำยังไงล่ะครับถ้าอยากจะมีเงินมากขึ้นก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาเหรอหาอาชีพใหม่เหรอแหมคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการสร้างศักยภาพเพิ่มเติมครับให้เขามีรายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณก้อยครับ
1: คุณก้อยดวงธิดาวรรณวรธรรมเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลครับถึงแม้ว่างานประจำที่เธอทำอยู่จะมั่นคงและสวัสดิการดีเพียงใดแต่เธอก็ยังพยายามที่จะมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวเธอและครอบครัวอยู่เสมอเธอจึงพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนมาลงตัวที่การเปิดร้านขายนมผงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ winmilestore.com แหล่งรวมนมผงเด็กคุณภาพดีราคาถูกสำหรับทุกครอบครัวกว่า8ปีที่ล้มลุกคลุกคลานกับการค้าขายและพยายามสร้างชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตวันนี้เธอประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วครับแล้วก็ขยายกิจการมาสู่ออฟไลน์มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้กับลูกค้าทุกวันนี้เธอมีความสุขกับความมั่นคงของครอบครัวมากเธอจึงมาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อยแล้วครับพี่ก้อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่ก้อยครับผมก่อนอื่นต้องถามเลยว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ตั้งแต่พี่เรียนจบพยาบาลนะคะประมาณสัก14ปี15ปีแล้วอะค่ะพี่ทำงานอีกที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก11ปีแล้วอะค่ะก็เป็นพยาบาลเด็กมาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลย
0: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าย้ายครอบครัวเพราะหนีตามแฟนมา
2: ประมาณ
0: ครับผมไม่ใช่นะคือพอมาเป็นพยาบาลเด็กชอบอะไรในพยาบาลเด็กบ้างครับ
2: ด้วยความที่เป็นเด็กมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีครอบครัวมีลูกเงี้ยนะคะก็เราได้ดูแลเรามีความรู้ในด้านของเด็กแล้วเราก็เอามาแอพพลายใช้กับลูกเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ครบหมดเราสามารถให้ข้อมูลกับคนไข้ได้เลยว่าเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับลูกเราอย่างเงี้ยค่ะคนไข้มาบอกเราว่าลูกเขาเป็นแบบนี้โอเคลูกเราก็เป็นแล้วก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะแนะนำยังไงบางคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะแบบมีแต่ทฤษฎีแล้วมองยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเราควรจะแนะนำยังไงพอเรามีลูกเองเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นถามว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเจริญพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพได้อยู่แล้วยิ่งเราทำในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นะคะในโรงพยาบาลใหญ่มีความมั่นคงทั้งในด้านของการงานนะคะสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตในตอนเกษียณแล้วแต่ว่าการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้ฟิกอยู่แล้วเดือนนึงเรารับเท่านี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้เงินเดือนก็จะขึ้นตามผลประกอบการของโรงพยาบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่รายจ่ายหลังจากที่เรามีครอบครัวมีลูกนะคะลูกก็ต้องโตขึ้นเรียนหนังสือรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่เรามีอยู
0: ่คือจริงๆแล้วคนเราจะทำอะไรหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคือจะมีอยู่2วิครับคือ1วิสัยทัศน์กับวิกฤตอันนี้คือเป็นวิกฤตผสมวิสัยทัศน์ไกลๆคือเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ใช้ไม่พอแล้วทำยังไงถึงจะพอเลยเลือกที่จะทำอาชีพเสริมทีนี้ก่อนที่จะเลือกทำอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากถามพี่ก้อยว่าพี่ก้อยเลือกจากอะไรครับ
2: เราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรอะนะคะ คือต้นต่อครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจจบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงให้ตัวเองมี

0: รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างก็คือก่อนที่จะมาขายไอ้พวกกลุ่มของใช้เด็ก
1: ครับผม
0: พี่ก็ไปขาย
1: โนขาย
0: อะไรอ่ะน้ำหอมซื้อมาขายไปซื้อมาต้นทุนเท่านี้ขายให้มันได้กำไรแต่ว่ามันก็ได้อยู่ช่วงระยะเวลานึงเพราะว่าซื้อไปน้ำหอมขวดนึงกว่าจะหมดก็นานนะก็ขายอยู่ช่วงระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนแก้หมดแล้วก็ไม่รู้ขายไปก็คือกลุ่มคือด้วยความที่เราทำงานประจำเวลาเราก็มีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกท้ายเปิดท้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ขายแค่นี้ค่ะกลุ่มเพื่อน
1: หม
0: ดนานกว่ามันจะกลับมาซื้อเราอีกทีนึงเงี้ยนะคะหลังจากตรงนั้นไปก็เริ่มมามีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูกก็ต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อยู่กับเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยความที่เราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็มันก็จะมีพวกผู้แทนนมอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อให้ลูกทานพอเราซื้อให้ลูกทานข้างบ้านก็ฝากซื้อมั่งเริ่มมองเป็นธุรกิจละว่าเราสามารถเอาตรงนี้ได้ด้วยความที่ซื้อมาขายไปก็คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาขายเพื่อนบ้านขายเพื่อนกันเองอะไรเงี้ยค่ะบวกกำไรนิดหน่อยมันก็พอที่จะมาเริ่มเป็นธุรกิจได้
1: หลังจากนั้นเริ่มคิดไหมว่าถ้าเกิดเรามาขายเองแล้วต่อยอดยังไงได้บ้าง
0: ก็มองว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ไม่มีเวลาด้วยความที่เป็นพยาบาลมันต้องขึ้นเวรลงไม่เป็นเวลาลง2ทุ่มมั่ง4ทุ่มมั่งเนี้ยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมันหยุดมันจะไม่เหมือนมนุษย
1: ์
0: ออฟฟิศทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะเอาใช้เวลาที่มันว่างซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาพี่ก็คิดยังไงที่จะเพิ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นเพื่อนตัวเองเนี้ยค่ะก็ลองใช้ไอทีใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องไอทีอะไรความรู้เรื่องไอทีก็แทบจะไม่มีเลยก็อาศัยเข้าไปเรียนรู้เอาอากูค่ะ Google เขาขายกันยังไงเขาซื้อกันยังไงก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเนี้ยค่ะว่าพอเราเข้าไปดูเราก็เอ๊ะมันมีช่องทางที่จะทำมาค้าขายตรงนี้ได
1: ้
0: ก็เลยแล้วค่อยๆเรียนรู้ในการขายบนโลกออนไลน์ไป
1: แล้วเริ่มต้นมีใครเป็นคนแนะนำครับ
0: ไม่มีค่ะ Facebook ก็ไม่มีอะไรอ่ะไลน์ก็ไม่มีพี่ก็เข้าเว็บไซต์ Google อย่างเดียวเซิร์ชคำว่านมผงแล้วก็ดูว่าคนที่เขาทำก่อนหน้าเราอะค่ะเขาขายยังไงเขาไปขายเว็บไหนเขาโฆษณายังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นไปแล้วพอเราเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเว็บนี้ปุ๊บเขามีให้สมัครขายของเราก็ค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ว่าสมัครยังไงคือในระบบที่มันเป็นระบบสำเร็จรูปมันก็สอนเราว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะบางทีมันก็จะมีวิดีโอให้เราดูด้วยเราก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาเงี้ยค่ะในส่วนของการลงข้อมูลในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยลงรูปหรือว่าทำไฟล์รูปทำโลโก้พี่ก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าบังเอิญว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นกราฟิกนะคะก็ให้เขาช่วยในการทำโปรไฟล์ตรงนั้นให้แล้วก็อันไหนที่เราทำไม่ก็โยนให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยช่วยไม่ได้ทำคนเดียว
1: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจของพี่ก้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วทำทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเขามีการพัฒนาการยังไงจนถึงณปัจจุบันสามารถเปิดเป็นร้านใหญ่โตได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการทำอาชีพเสริมนั่นเองนะฮะลองไปคุยกับคุณก้อยกันต่อครับ
1: เมื่อสักครู่ที่เราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการเปิดร้านครับรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยฮะแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องร้านครับเราขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีอยู่แล้วหรือเปล่า
2: แรกเริ่มเลยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในเรื่องการเงินเลยค่ะเคยเป็นหนี้มาด้วยซ้ำนี่บัตรเครดิตนี่ราคาฮอตฮิตทุกคน
1: ครับผมนะคือทำไมถึงไปเป็นหนี้ครับทำไมอยู่ดีๆไม่คิดว่าเราไม่อยากจะเป็นหนี้บ้าง
2: เราใช้จ่ายเกินตัวทุกอย่างที่เราเกิดจากหนี้เพราะว่าเราไม่ประมาณตนรายได้เรามีแค่นี้แต่เราจ่ายเกินรายได้เรา
1: แล้วใครเป็นคนวางแผนทางด้านการเงินคือสามี
2: ก็หลังจากที่เขารู้ว่าเรามีหนี้เขาก็บริหารจัดการทางด้านการเงินให้ทุกอย่างนะคะก็โยนภาระให้เขาไปเลยเราก็ให้เขาจัดการหมดไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่นะคะแล้วก็การวางแผนว่า1เดือนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินต้องเสียต้องใช้ไปกับอะไรบ้างตรงนี้เป็นเงินเก็บตรงนี้เป็นเงินใช้ตรงนี้เป็นเงินที่ต้องใช้ของลูกทั้งบัญชี ATM อยู่กับเขาหมดแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเบรกเราไงอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากซื้อซื้อซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกค่อยมาเคลียร
1: ์
2: แล้วก็เออประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกอะไร
1: ดินพอกหางหมู
2: โอ้โหเงินเดือนออกมาตั้งหลายหมื่นอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะ
1: มีวิธีการบอกสามียังไงว่าเฮ้ยเธอเราติดหนี้บัตรเครดิตนะเราควรจะต้องทำยังไงมีการปรึกษากันยังไงบ้าง
2: แรกๆมันก็ไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็อายเนาะมันเหมือนเป็นภาระเขาสุดท้ายเราหนีมันไม่พ้นหรอกค่ะตราบใดที่เรายังอยู่ในเมืองไทย
1: ม
2: ีเลขที่บัตรประชาชนมันมาอยู่แล้วค่ะ
1: คุณจะย้ายบ้านเพราะยังไงพี่ก็อยู่กับสามีไง
2: ยังไงมันก็มาปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่อะค่ะแล้วเราก็จะเป็นคือมันก็ไม่สบายใจอ่ะสุดท้ายพอรู้อย่างนี้บอกตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็หยุดใช้ทุกอย่างที่เคยฟุ่มเฟือยม
1: ัน
2: ก็โอเค
1: ก็คือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพอปึ๊บเสร็จเรียบร้อยคิดที่จะมาเริ่มลงทุนทำธุรกิจ
2: ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจ
1: กู้ไหมไม่กู้เลย
2: ค่ะทำธุรกิจด้วยเงินที่เรามีอยู่ทำเท่าที่เรามีทำเท่าที่กำลังเรามีค่อยๆสะสมไปเรื่อย
1: ๆ
2: แฟนพี่บอกว่ารวยแบบเงียบๆไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดเนี่ยค่ะบางทีนะสินค้าตัวเนี้ยนมตัวเนี้ยบริษัทจะขึ้นราคานะพี่จะตุนไหมอีกเดือนนึงมันขึ้นราคาไปอีก 10% พี่ได้กำไรแน่ๆแต่แฟนพี่ก็จะมองว่าตุนไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดทุกร้านก็ตุนกันหมดเพราะฉะนั้นกว่าราคามันจะปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเดือน2เดือนเหมือนกันนะคะแล้วเงินกองที่เราเอาไปตุนกับสินค้าตัวนี้แทนที่เราจะเอาไปบริหารสินค้าตัวอื่นที่ซื้อมาแล้วขายไปได้มันก็มาจมอยู่กับตรงนี้แล้วสุดท้ายนมมันขายออกช้ากองนี้มันยังไม่ไปเงินเราก็จะค่อยๆหมด
1: เ
2: รา
1: ก็จะ
2: ใช่เงินมันก็จมอยู่กับตรงนั้นเราก็บริหารไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอามือมานอนกายหน้าผากเคลียร์ไม่ออกเนี่ยค่ะ
1: ผมอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นลงทุนก้อนสักประมาณเท่าไหร
2: ่ในการทำ
1: 6 หลัก
2: โอ้ถ้าทำธุรกิจขายนมผงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพี่ทำในอินเทอร์เน็ตมาก่อนเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีเลยด้วยซ้ำค
1: ือ
2: เหมือนกับว่าพอเราโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเรามีราคาถ้าลูกค้าสั่งของปุ๊บเรามีของให้เขาแต่เราไม่ต้องสต็อกของแต่เราต้องมีกลุ่มของผู้ผลิตที่เราจะซื้อก่อน
1: ครับผม
2: ว่า
1: เลือกจากไหนได้
2: เลือกจากไหนพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทนมทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกพันธมิตรร้านค้าร้านนมใหญ่ๆที่เรารู้จักเขาพอลูกค้าสั่งของมาพี่ก็วิ่งไปเอาที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ให้ข้อมูลเขาเช่นเขาสั่งซื้อมาปุ๊บเรารับปากเขาแล้วว่า2วันได้ของนะอีก2วันส่งนะก็จะต้องได้ตามนั้น
1: แล้วพี่ก้อยมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการที่เรามีคู่แข่งขันเยอะยังไงบ้าง
2: ถ้าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็ให้ความเราสามารถให้คำแนะนำเขาได้เพราะว่าเวลาลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยหรือแม้ว่าเขามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้นะคะเรามีความรู้ในเรื่องของภูชนาการเด็กด้วยมีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมเด็กลูกค้าบางคนเข้าร้านมาปุ๊บอยู่ครึ่งชั่วโมงแฟนโทรมาตามเธอทำไมอยู่นานจังโอ้มาเจอพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดอยู่ไหนพี่เนิร์ดเป็นคนขายนม
1: พี่เนิร์ดพี่
2: ประมาณว่าลูกท้องเสียมาเสร็จก็ จะมาซื้อนมก็มาปรึกษาเรื่องลูกซะว่าลูกท้องเสียทำยังไงนั่นนู่นนี่พี่ก็ให้ข้อมูลเขาได้อย่างเงี้ยค่ะบางคนตั้งใจมาเปลี่ยนนมหลายครั้งที่พี่เจอว่าลูกค้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองให้ลูกอยู่นั้นตัวเองทำไม่ถูกวิธีเช่นบางคนชงนมไม่ถูกวิธีนะคะบางคนก็ชงจางชงข้นมาตราส่วนไม่ได้บางคนแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันช้อนก็ไม่เท่ากันบางคนไม่ได้ดูข้างกระป๋องว่ามาตราส่วนเนี่ยม
1: ัน
2: ไม่เหมือนกับยี่ห้อเดิมที่ตัวเองกินอยู่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขา
1: เอาเวลาช่วงไหนล่ะ8ชั่วโมงนี้เราทำเวลางานไม่ได้อยู่แล้วเราต้องไปทำหลังเลิกงานเหรอครับแล้วไม่นอนดึกตีห้าตีหกโมงเช้าเหรอครับเนี่ย
2: แรกๆที่เริ่มทำก็ต้องบอกเลยว่านอนดึกค่ะตีหนึ่งตีสองบางทีเราเลิกงานกลับไปเราต้องทำทั้งงานบ้านเราต้องเลี้ยงลูกที่บ้านอยู่กัน4คนไม่มีแม่บ้านทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกทำกับข้าวนะคะทำงานบ้านเราทำเองหมดแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราเอามาทำธุรกิจตรงนี้ก็คือเป็นเวลาหลังเลิกงานกลับไปบ้านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่มีวันปิดเนาะพี่ก็เข้าไปเล่นได้ตลอดเข้าไปอัพข้อมูลเข้าไปตอบข้อมูลลูกค้าได้ตลอดบางทีลูกค้าโทรมาในเวลางานเราไม่ว่างรับสายเราก็โทรกลับเขาคือโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามาเราต้องไม่ลืมลูกค้าเรารับปากเขาว่าเดี๋ยวเราโทรกลับเดี๋ยวเราให้ข้อมูล

0: ุนแล้วก็โทรกลับไปแจ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาช่วงตอนเย็นซะส่วนใหญ
1: ่มาถึงจุดไหนครับที่คิดว่าตัวเองควรจะมีร้านหน้าร้าน
0: ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วค่ะ
1: ครับผม
0: คือเริ่มขายนมตั้งแต่ลูกเกิดจนตอนนี้ลูกอายุประมาณ 7-8 ปีแต่พี่เพิ่งจะเปิดร้านเมื่อ1ปีที่แล้วพ
1: ี่
0: พูดกับเฮียเสมอว่าพี่อยากเปิดร้านแต่แฟนพี่จะบอกว่าเรายังไม่พร้
1: อม
0: เราขายในโลกโซเชียลเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วความเสี่ยงแทบไม่มีเลยพอเรามาเปิดหน้าร้านทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ร้านละร้านก็ต้องเป็นรายได้หลักละเขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะวางแผนมากๆเลยอะค่ะ
1: ก็เป็นคนที่ไม่เสี่ยง
0: ไม่เสี่ยงใช่แฟนพี่เขาจะทำงานเป็นกราฟิกทำงานบริษัทก็วันหนึ่งบริษัทเขาดันปิดตัวเหมือนเป็นจังหวะและโอกาสอะค่ะพอบริษัทเขาปิดก็มองว่าต้องทำละแล้วพอเหมือนกับร้านบริษัทปิดปุ๊บอะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ละ
1: เดี๋ยวไม่มีความมั่นคงเดี๋ยวต้องหางานประจำ
0: ใช่ใช่ต้องมีงานประจำให้เขาทำละก็เลยต้องหาทำเลเปิดถูกค่ะ
1: แต่เฮียก็ยังเก็บเงินเหมือนเดิม
0: ก็ยังเป็นคนบริหารเหมือนเดิมทุกวันนี้เขาก็จะเป็นคนบริหารสินค้าบริหารสต็อกพี่จะเป็นคนหาสินค้าเข้าร้านจะเป็นพนักงานขายแล้วก็บริหารจัดการเงินพอพี่จะซื้อของปุ๊บเขาจะคอยบีบพี่ว่าพอไม่ซื้อแล้วนะเด
1: ี๋
0: ยวเฮียเคลียร์บินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเงินเก็บต่างหากแล้วเงินก้อนที่สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนหมดแล้วค่อยๆซื้อใหม่ได้ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่ามาเครียดเอามือนอนไก่หน้าผากทำงานมากๆสุดท้ายเงินทั้งหมดก็เอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบสบายๆมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนนี่มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเสริม
1: งานเสริม
0: แต่ว่ามันมั่นคงด้วยตัวของมันเองจนมันเป็นงานประจำตอนที่ทำงานเสริมตอนมันเป็นธุรกิจเสริมเราทำกับมันเต็มที
1: ่
0: แต่ว่าเราไม่ได้ไปเครียดกับมันเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราพอมันมาเป็นธุรกิจหลักของเราเราก็ทำเหมือนเดิมคือทำมันเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมันมันเป็นไปตามกลไกของตลาดอยู่แล้วอ
1: ี
0: กอย่างนึงก็คือมันเป็นปัจจัย4ของเด็กค่ะย
1: ัง
0: ไงเขาก็ต้องมากินนมเพราะมันกินได้แต่นม
1: ครับผม
0: เกิดรุ่นนี้หมดเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่ก็กลับมากินใหม่ก็ลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆแล้ววัฏจักรของเรายังไงก็ต้องมีการเกิดขึ้น
0: ถูกใช่
1: ก็เลยจับตลาด
0: ลูกค้าถูกใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเป็นไงครับรวยแบบเงียบๆตอนนี้ครับเริ่มไม่เงียบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนในด้านของอนาคตกันบ้างว่าร้านนี้จะเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนด้านไหนต่อกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ก้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพเสริมถ้าหากเราเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถต่อยอดจากงานประจำที่ทำอยู่ได้เราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเราได
1: ้กลับมาอยู่ในรายการเงินทองต้องวางแผนกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับหลังจากที่เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นเศรษฐีนี่ละมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างว่าจะเอาลงทุนต่อยอดด้านไหนบ้างครับพี่ก้อย
2: เราคงจะทำในสิ่งที่เราถนัดเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเปิดสาขา2หรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นของโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วมีวิธีการเล่นหุ้นหรือว่ายังไงบ้างศึกษายังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว่า
1: ต้องปรึกษาสามีก่อน
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างสามีเป็นคนวางแผนหมด
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วการแบ่งเงินเป็นกองกองเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีการแบ่งเงินเป็นกองกองนี่แบ่งไว้ทำอะไรบ้าง
2: ก็กองที่หนึ่งก็ต้องเป็นเงินเก็บสำหรับที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะกองที่สองก็จะเป็นใช้จ่ายประจำวันใช่ไหมคะกองที่สามก็จะเป็นเงินใช้จ่ายในการบริในการทำธุรกิจนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี้
1: ทีนี้เนี่ยพอมองแบบนี้แล้วพี่มีการวางแผนที่จะไปซื้อกองทุนบ้างไหม
2: ก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าตรงคงต้องปรึกษาผู้รู้อีกทีนึงมีแนะนำไหมคะ
1: แนะนำให้พี่ไปปรึกษาสามีก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.tsitthailand.org นี่ให้สามีพี่ดูประเมินความเสี่ยงดูว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงจะลงทุนด้านไหน
2: ล
1: งทุนอย่างไรเข้าไปศึกษาได้เลยข้อมูลบอก
2: เป็นการต่อยอด
1: ต่อยอดธุรกิจได
2: ้
1: นะครับผมแล้วตั้งใจจะเปิดสาขา2ปรึกษาสามีว่า
2: อย่าเพิ่งค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลา

0: ไปให้ลูกเขาบอกพี่ว่าคือเราทำเท่าที่เราไหวและที่สำคัญเราต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
1: แล้วลูกว่ายังไงบ้างตอนนี
0: ้โอ้ลูกพี่เก่งค่ะตอนนี้รู้จักนมทุกยี่ห้อช่วยแม่ขายของได้
1: จริงป่ะ
0: จริงค่ะ
1: เขากินทุกยี่ห้อเลยป่ะ
0: ก็คือพี่บอกว่าเวลาลูกค้ามาบางทีมีอันไหนให้กินอันนั้นเหมือนเรากินข้าวเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกพี่เขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กินเขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กิน
1: ครับ
0: ให้ลูกกินได้ทุกตัว
1: สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นทางการทำธุรกิจครับ
0: ค่ะในการทำธุรกิจอะค่ะเราควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราอย่าไปมองว่าคนนั้นเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มต้นในแนวทางที่ตัวเองถนัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยลงทุนค่อยๆวางแผนการที่เราลงทุนโดยการไปกู้ยืมเขามาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไปไม่รอดเราก็จะกลับกลายเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การที่เราลงทุนโดยเงินก้อนที่เรามีอยู่นะคะค่อยๆประคับประคองมันไปเดี๋ยวมันจะเติบโตของมันได้เองค่ะแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วย
1: และนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องนะฮะพี่ก้อยนี่โชคดีครับมีสามีดีคอยแตะเบรกไว้ให้นะฮะและที่สำคัญครับใช้วิชาชีพของตัวเองครับต่อยอดความรู้นะฮะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับน่าเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ
2: วันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาฝากกันครับคุณต้องเป็นคนมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคุณต้องช่างสังเกตใส่ใจในรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องรักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆหรือมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกต้องมีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุน
1: คุณผู้ชมครับข้อคิดที่ได้จากคุณก้อยในวันนี้นะครับผมมี4ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้ครับนั่นก็คือการที่เราจะต่อยอดธุรกิจของเราครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับ2ครับจากสิ่งที่เราถนัดครับเรามองไปเลยครับว่าเราถนัดด้านไหนครับเราก็ต่อยอดจากความถนัดด้านนั้นไป3คือความรอบคอบครับโชคดีมากเลยที่คุณก้อยมีสามีนะครับที่เขามีความรอบคอบครับทำให้เขานะครับก็เริ่มมีความรอบคอบในตัวเองเช่นเดียวกัน4ต้องอดทนครับทำธุรกิจอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณลงทุนไปแล้วครับคุณต้องอดทนกับมันนะฮะค่อยๆปลูกพืชที่คุณลงหว่านไปนะฮะลงแรงหว่านไปค่อยๆให้มันโตขึ้นมากับความอดทนของคุณนั่นเองครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นใครครับต้องมาติดตามวันนี้ฮิมลาก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น ETF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: รู้หรือไม่ตอนระยะในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ฟูลแบล็คเฮดศิลปินนักร้องร็อกเกอร์กับนุ๊กซี่แฟนสาวสวยลูกเซ็กซี่ที่มีอายุห่างกันถึง18ปีช่องว่างความต่างของอายุและอาชีพพริตตี้ทำให้คนสองคนไม่เข้าใจกันความต้องการไม่ตรงกันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจนท้ายที่สุดทั้งคู่เกือบจะปิดฉากความรักทั้งนี้ด้วยการเลิกรากันไปเขาทั้งสองฝ่ามรสุมชีวิตและผ่านบททดสอบความสัมพันธ์นี้มาได้อย่างไรติดตามได้ในรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะมาเติมทุกพลังใจให้กับทุกความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะและสำหรับครอบครัวรับเชิญของเราวันนี้ค่ะขอต้อนรับพี่ปูแล้วก็น้องนุ๊กซี่ค่ะสวัสดีครั้งนึงค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะพี่นุ๊ก
0: ค่ะของพี่ปูกับน้องนุ๊กซี่นี่คือห่างกันทั้งหมด18ปี
3: ใช่ค่ะ18ปี
0: แล้วตอนที่เริ่มคบกันนะคะตอนนั้นนุ๊กซี่อายุเท่าไหร่อะคะ
3: ย้อนไป5ปีที่แล้วหนูก็ประมาณ28ค่ะเพราะตอนนี้หนู33
0: แล้วอย่างนุ๊กซี่ใช่สเปคของพี่ปูไหมคะ
1: เรื่องสเปคมันผันไปตามวัยนะฮะจริงๆเพราะว่าในช่วงเวลาหนึ่งตอนเราเด็กๆเราก็อยากได้คนที่อายุเยอะกว่าแต่พอตอนที่เราอายุเยอะมากๆแล้วเนี่ยเราก็หันไม่เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะก็ชอบคนที่แบบ energy ที่สดใสอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันจะทำให้การทำงานของเราการเขียนเพลงการทำเพลงมันก็สดใสขึ้นมาด้วยแล้วก็ได้ยินได้ฟังเพลงได้ยินได้ฟังactivityต่างๆนานาที่ในวัยเดียวกันเขาไม่ทำกันคือสเปคมันไม่ได้บอกว่าสเปคหมายถึงหุ่นหมายถึงรูปลักษณ์อย่างเดียวมันหมายถึงว่าการทัศนคติด้วยฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใช่สเปคไหมท่านเลือกทัศนคติผมว่าใช่ครับ
4: แล้วสำหรับนุ๊กซี่ล่ะครับพี่ปูเป็นสเปคเลยไหม
3: จริงๆก็ใช่เพราะว่าจริงชอบคนโตกว่าแล้วก็จะชอบคนที่ดูแบบติดๆหน่อยคือด้วยสเปคชอบคนที่ติดแล้วพอเขาเป็นศิลปินอ่ะเขาก็จะติดเพราะเขาจะไม่มาเกาะแกะกับเราส่วนใหญ่ผู้ชายเวลามาจีบเงี้ยมันก็จะเป็นแนวแบบตามใจแล้วก็อะไรก็ได้เราจะไม่ชอบเราจะชอบคนที่เขามีทรงนี่คือแบบเห็นปุ๊บรู้สึกเลยยากดูยากดีเลยเงี้ยชอบเลยดูท้าทายดูอะไรเงี้ย
0: แล้วด้วยอายุที่ต่างกันมีปัญหาไหมคะหรือมีเรื่องไหนที่เป็นปัญหาในการที่เรามาคบกัน
1: ถ้าส่วนตัวผมว่าคนอายุเยอะมันชอบมีสเปซเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลายามเช้าผมชอบอะไรที่มันเงียบมากๆแล้วก็ชอบให้อยู่กับตัวเองเยอะๆหน่อยอะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่นุ๊กตื่นขึ้นมาหรือเจอกันเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการสนทนาเกิดขึ้นซึ่งบางทีเช้าๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสนทนาเท่าไหร่ชอบนั่งฟังเพลงชอบดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานผมก็ตื่นมาใสๆเนี่ยจะทำงานให้เสร็จจนชั่วโมง2ชั่วโมงแรกตอนเช้าเอางานของทั้งวันนะให้เสร็จก่อนนะแล้ววันนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยสถานการณ์อื่นๆได้พูดคุยปกติใช้ชีวิตกันอะไรเงี้ยได
3: ้แต่นั่นคือทะเลาะแล้วเพราะเราจะรู้สึกว่าวันนี้เป็นอะไรทำไมไม่พูดด้วยทำไมเงียบอุ้ยทำไมแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเบื่อหรอคืออยู่จะมันจะเป็นคำถามที่ไม่รู้ทำไมแต่เราเห็นเขาเงียบแล้วเราจะคิดแค่ว่าเขาไม่สนใจเราซึ่งการที่เขาอยู่กับตัวเองเราจะรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่แล้วการเป็นแฟนกันต้องอยู่ด้วยกันสิพอความนิสัยต่างกันปุ๊บเขาเป็นคนใจเย็นมากเราเป็นคนใจร้อนมากทุกอย่างเราจะทำอะไรเป็นสไตล์เราเลยส่วนเขาจะเนิบๆแล้วจริงๆเราก็จะแบบเราจริงๆเห็นตอนแรกเราจะไม่ชอบเลยเรื่องอะไรที่ทำอะไรแบบเหมือนคนเหมือนช้าทุกอย่างตัดสินใจช้าคิดก่อนตลอดซึ่งคิดไม่เร็วเราคิดออกแล้วแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้รอบคอบแบบเขาเราคิดแล้วทำเลยมันก็กลายเป็นแบบเหมือนใจร้อนนะคะ
0: แล้วความเป็นเด็กของนุ๊กซี่มันมีปัญหาไหมคะ
3: มีค่ะ
0: ยังไงคะ
3: เราจะมีคำถามเราจะสงสัยทุกอย่างคือไอ้สงสัยเรื่องรอบตัวเขาโอเคเขาพร้อมที่จะตอบแต่การที่สงสัยในตัวเขาแล้วสงสัยทุก5นาทีอ่ะ เขาก็จะรู้สึกเบื่อที่จะตอบมันเหมือนเด็กอะเนาะอยาก

0: เราจะรู้สึกว่าเห็นไหมที่เราเข้าใจมาตลอดวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วหรอแค่เป็นเพราะว่าเราถามแล้วเขาตอบไม่ตรงกับที่เราอยากฟังเหมือนเรารู้สึกความรักต้องเติมเต็มตลอดทุกวันซึ่งเขาจะคิดว่าก็คือไม่เห็นจะต้องมาใช้ด้วยคำพูดหรืออะไรเลยการที่รู้ว่ารักแล้วรักแล้วคือรักอ่ะรักแล้วคือรักอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มันเลยต่างกันหนูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นแต่หนูมองว่าทุกวันมันสามารถเปลี่ยนไปได้อะไรเงี้ยนี่คือความคิดที่ไม่เหมือนกันละ
1: อ่ะงั้นมาถามถึงอาชีพดีกว่าแล้วอาชีพของนุ๊กซี่ทำให้เป็นปัญหาตอนคบกันไหม
0: กับตัวความคิดเขาไม่มีปัญหาแต่กับสภาวะสังคมสำหรับนุ๊กรู้สึกกดดันค่ะเป็นเรื่องของภาพที่เขามองว่ามันไม่เหมาะสมคำว่าไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็คือแอบรู้มาจากคนรอบตัวพี่ปูในวันหนึ่งที่เขาโอเคกับเราแล้วด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาก็จัดเราแบบนั้นแล้วเรารู้สึกได้จัดเราจากสิ่งที่ดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะดีกับพี่ปูคนส่วนใหญ่จะโปรเทคพี่ปูคนที่เขาบอกว่าเขาเคยเชื่อพี่ปูมาตลอดแล้วทำไมพี่ปูถึงมาคบกับคนแบบนี้เขาว่าคนแบบนี้หมายความว่าด้วยอาชีพหรือการแต่งตัวพอโป๊ปุ๊บเขาก็จะตีว่าแรงหรือแบบนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความกดดันหรือบางทีเราออกไปข้างนอกแล้วเราเจอแล้วเขาก็จะบอกว่าอ้าวเขาพี่ปูแล้วยังต้องมาทำงานแบบนี้อีกหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความแบบไม่อยากทำแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราคงจะทำตรงนี้ไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นแฟนพี่ปูแบบเนี้ยค่ะ
1: ตอนนั้นมันกดดันขนาดไหนอะดูจากวันนี้ยังนึกถึงเสมือนว่าเราย้อนกลับไปอยู่ในภาพสมัยวันนั้นว่าก็มันคืออาชีพฉันก็ไม่ได้ไปโกงกินใครฉันก็ทำสุจริตของฉันนี
0: ่กดดันขนาดเลิกรับงานพิตตี้ไปเลย
1: เหรอ
0: ใช่ค่ะที่แบบเซ็กซี่นอกจากจะเป็นงานอะไรที่มันแบบดูโอเคจริงๆซึ่งมันก็เป็นปัญหาสำหรับตัวนุ๊กเลยว่าเหมือนทำไมฉันต้องมาหยุดทำอาชีพตัวเองซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอาชีพพวกนี้มันมีที่มาที่ไปของการแต่งตัวหรือการทำอะไรคือเรารู้เหตุผลแต่เราเลือกที่จะไม่รับเลยแล้วกันเพราะเขาตีโจทย์เราจากภาพกันไปหมดแล้ว
2: แต่อันนี้เป็นสายตาของคนนอกที่มองใช่ไหมคะแต่ตัวพี่ปูเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่น้องเป็นพิตตี้
0: ใช่เขาไม่ติดเรื่องปัญหาแต่ว่าถ้าแค่ว่าถ้างานไหนสมมติเขาจะห่วงเฉพาะงานไหนที่สมมติเป็นงานถ่ายแบบแล้วมีตากล้องก็จะเป็นโมเมนต์ห่วงแต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำแต่เรารู้ว่าเขาห่วงเราแล้วเขาก็มีความไม่สบายใจคือมันจะแสดงออกมาแล้วเรารู้เองว่าเขาอ่ะไม่โอเคหรอกเราก็เริ่มไม่รับงานไปสมดทุกอย่างทุกแขนงที่เราเคยทำเลยอะค่ะ
1: เคยมีคุยกันไหมครับพี่ปูว่าลดความเซ็กซี่ลงได้ไหม
3: เพราะเรามีความสัมพันธ์กันที่ดีกันแล้วเนี่ยก็มาปรับวิธีการในการทำงานกันดูซะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราทางครอบครัวเราก็จะได้มีความรู้สึกดีๆด้วยกับทางนุ๊กเวลามันมีอะไรมาถึงหูครอบครัวครอบครัวก็จะมาบอกผมเขาก็จะไม่กล้าบอกนุ๊กซะทีเดียวนะในตอนแรกๆนะฮะว่าเขาก็คงเกรงใจนะฮะว่ากลัวเสียความรู้สึกด้วยอย่าไปทายเลยแบบนี้อย่าไปทำเลยงานประมาณนี้เชิงนี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะมาปรับกันว่าถ้าสมมติว่าจะทำเดี๋ยวคงต้องทำแหละเพราะว่าเป็นอาชีพนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตอย่างที่ว่านะครับแต่ปรับยังไงให้ยังทำงานได้ด้วยแล้วก็ในสายตาของคนทั่วไปที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดคอรหาใดๆก็มาแค่ปรับว่าแบบเอาประมาณนี้ไม่ต้องเซ็กซี่ไปเกินไปกว่านั้นแล้วก็เลือกงานให้แบบถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือไม่หนักหนาสาหัสจริงๆไม่ต้องไปก็ได้หรือปฏิเสธบ้างก็ได้อะไรเงี้ยครับ
2: แล้วทางครอบครัวของพี่ปูมองนุ๊กซี่ยังไงคะ
3: สมมติว่าไปเจองานนี้มาผ่าถูผ่าตามาเขาบอกทำไมไปทำงานอันนี้ล่ะทำไมอะไรที่มันตั้งแต่เมื่อไหร่คือเห็นรูปอะไรอย่างเงี้ยที่มันล่อแหลมล่อแหลมหน่อยอะไรเงี้ยครับคุณแม่ทางอะไรเงี้ยก็จะแบบผ
0: ู้
3: ใหญ
0: ่น
3: ะผู้ใหญ่ก็จะตกใจทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเหรอตกใจพอนานๆเข้าเป็นปี2ปีเขาจะเริ่มชินแล้วฮะ
0: เขาชินเสร็จไม่พอแชร์ด้วยค่ะ คุณแม่คือลั่นแชร์มาแล้วก็เขียนว่าสวยดีนะหนูก็ดูเฟซใครอะเฟซแม่คือแบบหนูว่ามันเป็นเรื่องของ mindset อะค่ะพอความไม่เข้าใจมองแล้วจะตกใจแต่พอเขาเริ่มรู้สึกรู้จักแล้วเริ่มชินเขาแชร์โดยที่แบบเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาแชร์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าโอเคเรื่องพวกนี้มันสามารถปรับที่คนมองเราได้แต่พอคนไหนที่นุ๊กแคร์นุ๊กก็จะกลายเป็นแบบเซนซิทีฟไปหมด
1: แล้วทางบ้านนุ๊กซี่อ่ะพอเราเป็นทำงานด้านพิตตี้อย่างนี้ที่บ้านโอเคทุกอย่างไหม
0: จริงๆที่บ้านนุ๊กโอเคเพราะนุ๊กค่อนข้างที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วด้วยเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเขาจะไม่ติดเลยว่าเราจะทำอะไรเพราะสุดท้ายเขารู้เราค ือครอบครัวหนูรู้ว่าหนูเป็นคนยังไงมาเสมอ

0: พราะฉะนั้นไม่ว่านุ๊กจะทำอะไรเสื้อผ้าแบบไหนเขาก็จะมองนุ๊กเป็นนุ๊กคนเดิมอยู่เสม
1: อ
0: แต่คนอื่นๆเท่านั้นแหละค่ะที่เขาจะยังไม่รู้จักเราแล้วเขาก็จะยังไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงจะยังไม่เข้าใจนะมาตอนแรก
1: แล้วมีอะไรที่พี่ปู่ทำแล้วนุ๊กซี่ไม่ชอบมีไหมคะ
2: ก็ไม่น่าจะเยอะ
0: ก็เยอะ
2: โอ้โห
1: ยกตัวอย่างก็ได้ค่ะ
0: ก็คือพอคบกันแล้วก็คือรู้สึกก็ไม่รอดแต่แรกเลยคือกะแบบถอดใจแต่แรกเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันเลยไลฟ์สไตล์คือแบบคนละแบบเลยเขาค่อนข้างที่จะเหนือการควบคุมการทำงานแต่ละครั้งมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ได้เสมอทำให้เราต้องจินตนาการได้ตลอดมีเพื่อนฝูงมีสังคมนุ๊กจะนุ๊กชินกับการที่มีแฟนแล้วก็คือมีแค่สองคนแต่การมีเขามีสังคมเพื่อนสังคมงานสังคมลูกค้าสังคมอะไรหลายๆสังคมรู้สึกว่าพอเขาแยกได้อะเขาไม่ได้มาติดเราแบบติดเลยแล้วยอมทิ้งทุกอย่างอะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้เราสงสัยจะไปไม่รอดเราแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เคยแบบบอกเขาเหมือนกันว่าแบบนี้ขอแบบไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ย

0: เท่าที่ฟังดูเหมือนช่วงแรกจะมีปัญหาเยอะแต่ไม่ใช่ปัญหาของคนสองคนปัญหาจากคนรอบข้างที่มองเข้ามามากกว่ามันเคยมีแวบหนึ่งที่พี่ปู่คิดว่าเฮ้ยงั้นก็คบคนอายุใกล้ๆกันแล้วกัน
1: ไม่มีเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่คือตอนคบเนี่ยเราไม่ได้กะเกณฑ์เรื่องอายุเลยเรา
0: คบ
1: กันหรือว่ามีความสนิทสนมกันผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอแล้วก็เรื่องของทัศนคติเป็นหลักเลย
0: ครับ
1: คือบางทีคนในวัยเดียวกันอาจจะมีความคิดเห็นคนละเรื่องกันเลยก็ได
0: ้ครับ
1: ทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันเลยก็ได
0: ้
1: เพียงแต่ว่ามีอายุใกล้กันเท่านั้นแต่บางทีมันก็ไม่เสมอไปที่อายุเท่ากันคิดอ่านไปในทางเดียวกัน
2: แล้วสำหรับลูกซี่ล่ะคะการมาคบกับคนที่อายุมากกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ปกติแล้วสเปคเราคือคนที่โตกว่าแต่เราไม่รู้ว่าการที่โตกว่า18ปีขนาดนี้มันคือแกปที่ห่างด้วยความที่เขาเข้าใจทุกอย่างแล้วค่ะพี่ปูเนี่ยเป็นอายุที่เขาคิดว่าเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วเพราะเขาผ่านมาก่อนแต่ตัวเราอะค่ะเราคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือยังเด็กอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันพอมาคบจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคนโตกว่าแล้วมันจะเข้าใจเราอย่างเดียวเราจะไม่เข้าใจชีวิตเขาเลยว่าสิ่งที่เขาบอกเรามาว่าเอ้ยหนูอันเนี้ยใจเย็นๆเราก็ทำไมต้องใจเย็นๆเราเป็นคนที่ใจร้อนแต่พอเราอยู่เข้าไปเรื่อยบางทีเขาจะมีคำบางคำที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปิดใจกับเขาอย่างเช่นเวลาที่เราจัดคนเราตัดสินคนเราจะจัดเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่ที่ไม่ถูกชะตาคนนั้นคือไม่ชอบและไม่ดีอ่ะพี่ปูก็บอกว่าสมมติเราเจอคนที่เข้าสังคมเก่งใช่ไหมคะเราให้เวลาเขาแป๊บนึงคนนี้แปลกๆเราตีว่าคนนี้คือนิสัยไม่ดีคนไหนที่ปกติคือคนนิสัยดีเราตัดสินแบบนั้นเหรอพี่ปูตัดสินจากการที่ดูเขาไปก่อนอีกแป๊บนึงถ้าเขานิสัยดีเราก็ถึงจะค่อยบอกเขาว่าคนนั้นเป็นคนยังไงหุยเราแบบเราเลยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่ปูเข้ามามันเติมเต็มสิ่งที่เราไม่มีเออว่ะนี่คือโอเคมากอะสำหรับเราอะไรเงี้ย มันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
2: วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสองท่านค่ะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคู่รักต่างวัยเหมือนกันนะคะอายุต่างกันมากกว่าของพี่ปูกับนุกซี่อีกห่างกันถึง32ปีนะคะส่วนอีกท่านนึงเป็นคุณพ่อลูก3ค่ะครอบครัวน่ารักมากแล้วก็มีภรรยาที่สวยมากด้วยวันนี้2ท่านนะคะพี่ทองขาวกับพี่เกริกชิลเลอร์ค่ะ
4: สวัสดี
2: ค
4: ่
2: ะค่ะพี่ทองขาวนะคะความห่างของอายุอะค่ะ32ปีมันมีปัญหาต่อการใช้ชีวิตคู่ไหมคะ
4: ก็มีบ้างแต่ว่าเราก็โตพอที่จะไม่วุ่นวายไม่ไปดุไม่เราเข้าใจความเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นที่เราเคยเป็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะใจเย็นก็ค่อยๆบอกค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจ
0: มาถึงพี่แจ็คของผมบ้าง
5: ครับผม
0: พี่แจ็คนี่คือเป็นตัวแทนที่ทุกคนจะเห็นมาเสมอพี่แจ็คกับพี่อ้อมเป็นคู่ที่น่ารักคู่เสมือนว่าอายุใกล้กันเคยมีปัญหาบ้างไหมกับการที่เสมือนว่าเอาคนที่อายุใกล้กันเป็นคู่ครองชีวิตแล้วผ่านปัญหาเหล่านั้นมาได้ยังไง
5: ชีวิตคู่ของใครใครบอกไม่มีปัญหาเลยผมว่าน่าเบื่อเซ็งจืดชืดน่าดูและคู่นั้นน่าจะมีปัญหา มันต้องมีทัศนคติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ตรงกันยิ่งเวลาผ่านไปเราเติบโตขึ้นเขาเติบโตขึ้นเวลามันเปลี่ยนความคิดของเราและเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนของเราและตัวตนของเขาจะเริ่มโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจน

0: และเริ่มหาสิ่งผิดพลาดของกันและกันและวันนั้นแหละมันจึงเป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เธอหน้าตาแบบนี้เธอเบื่อฉันแล้วเหรอทั้งที่อีกฝ่ายนึงเมื่อเขาโตขึ้นเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาต้องรับผิดชอบเขามีงานมากขึ้นอะไรมันอาจจะอยู่ในหัวเขาเยอะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดให้คู่ครองของเขาได้รับฟังได้เนื่องจากเขาไม่อยากเอาความหนักตรงนี้ไปใส่ภรรยาอันนี้ภรรยาก็ไม่เข้าใจก็แบบว่าต่างคนต่างมีของตัวเองและคิดว่าของตัวเองอ่ะมันยิ่งใหญ
1: ่ครับ
2: ด้วยความต่างของวัยนะคะแม้ว่าจะพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแต่เรื่องราวของพี่ปูกับน้องนุ๊กซี่ค่ะมันก็เดินมาถึงวันหนึ่งที่มันเกิดปัญหาจนเกือบจะต้องเลิกรากันเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
3: นุ๊กซี่พี่หิวอะค่ะหาอะไรให้พี่ลองท้องหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะฉันถูกมองมาตลอดว่าการที่เลือกคบซุปตาอย่างพี่ปูทั้งที่อายุห่างกันมากเพราะหวังเกาะให้ตัวเองสบายฉันพยายามพิสูจน์ตัวเองเสมอด้วยการดูแลพี่ปูอย่างดีให้ทุกคนได้เห็นว่าฉันน่ะคือสิ่งที่เข้ามาเสริมในชีวิตเขาแต่ใครจะมองยังไงก็ไม่สำคัญเท่าพี่ปูเห็นค่าในสิ่งที่ฉันทำเค้กมาแล้วค่ะ
3: วางเลยขอบคุณค่ะ
4: สำคัญมากขนาดวางมารับของจากมือหนูไม่ได้เลยเหรอ
3: ฮะเมื่อกี้นุ๊กซี่ว่าไงนะ
4: เนี่ยหนูพูดอะไรพี่ปูยังไม่สนใจเลยอ่ะพี่คุยแชทกับใคร
3: อ๋อแฟนคลับน่ะเขาทักมาพี่ก็เลยคุยเป็นมารยาทอ่ะไม่มีอะไรหรอกน่ากินจังเลยค่ะเฮ้ยนุ๊กซี
4: ่ว่าละว่าต้องเป็นแฟนคลับผู้หญิง
3: ทำไมทำแบบนี้คะไม่มีมารยาทเลยอะ
4: แล้วพี่ปูมีมารยาทเหรอคะใช้ให้หนูทำนู่นหยิบนี่แต่ตัวเองนั่งแชทคุยกับสาว
3: คือแฟนคลับเขาทักมาแล้วพี่ก็คุยไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ
4: อะไรที่พี่ไม่ชอบอะไรที่ทำให้พี่หึงยามแต่งตัวโป๊ะๆพี่ขอให้หนูเลิกหนูก็เลิกให้ทำไมพี่ไม่ทำอะไรที่ทำให้หนูไม่หึงบ้างอ
3: ่
4: ะ
3: ไปกันใหญ่แล้วค่ะนุ๊กซี่พี่เป็นศิลปินแฟนคลับของพี่อ่ะถ้าไม่ใช่ผู้ชายก็ต้องเป็นผู้หญิงแล้วพี่ก็แก่แล้วแล้วถ้าแฟนคลับทักมาแล้วพี่ทำหญิงเหมือนวงเพิ่งดังมันจะใช่เรื่องเหรอพี่ต้องรักษาฐานแฟนคลับนะ
4: รักษาฐานแฟนคลับแต่ไม่รักษาใจหนูเนี่ยนะหนูต้องอดทนทำอะไรตั้งหลายอย่างเพื่อพี่เพื่อให้ครอบครัวของพี่เห็นว่าหนูไม่ได้เกาะพี่กินน่ะพี่เห็นแก่ตัว
3: ลูกซี่พอเถอะนะคะ
4: ไม่พอพี่ก็เป็นแบบเนี้ยเอาแต่เนียนๆทำให้ปัญหามันหายไปมันไม่หายเว้ย
3: พอเถอะ
4: ไม่พอจนกว่าพี่จะคิดถึงใจหนูบ้างเลิกเห็นแก่ตัวแบบนี้เลิกซะทีโอเคถ้าตวาดกันขนาดเนี้ยหนูไม่อยู่ให้รำคาญใจพี่หรอกหนูกลับบ้านหนูละ
3: นุ๊กซี่ไม่เอานะนุ๊กซี่เดี๋ยวนุ๊กซี่

ฉันออกมาจากบ้านพี่ปูด้วยความตกใจแต่พอมานั่งคิดดูแล้วอ่ะมันก็เป็นเพราะความต่างของอายุเราจริงๆความเด็กความง้องแง้งตามภาษาฉันนั่นแหละที่ทำให้พี่ปูถึงจุดเดือดจนได้

0: ฉันผิดเองฉันรู้ดี
1: นุ๊กซี่พี่มารับกลับบ้าน

0: เด็กง้างแง้งอย่างฉันก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่จากคนที่ฉันรักมันคือการรู้จักยอมเป็นฝ่ายผิดรู้จักยอมลงให้ก่อนไม่ว่าจริงๆแล้วจะผิดหรือถูกวันนี้เองวันที่ฉันรู้สึกจริงๆว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มให้กันและกัน
1: พี่คิดถึงนะกลับบ้านเรานะไปค่ะ
2: ละครเมื่อกี้คือถึงขั้นทะเลาะกันเพราะว่าพี่ปูคุยกับแฟนคลับ
3: ใช่ก็คือแบบว่ากลับบ้านไปเลิกกันไป2อาทิตย์ได้ค่ะแบบเป็นการบอกเลิกครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าคือตอนนั้นเราก็เหมือนยังคบกันใหม
2: ่ๆ
3: มีอะไรหลายอย่างที่มันเหมือนคงจะสำหรับตัวผู้ชายก็คงยังไม่ได้มั่นใจในตัวเราเราก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเขาเราก็เขาก็เหมือนแบบมีคุยกับคนอื่นแล้วเขาก็คือจะปกติแล้วเขาจะไม่เคยให้ใครมาดูโทรศัพท์หรอกนี่ก็คือแบบไปแอบดูจนรู้แล้วก็กลับบ้านเลิกกันแบบจริงจังเลยแล้วพี่ปูเขาก็ง้อแบบเพราะว่าเขาบอกเขาคิดถึงเราก็อยากจะรู้อยากจะไปคุยอยากจะไปเคลียร์กันว่าเหตุผลที่เขามีคนเหนือเพราะอะไรก็เลยกลับไปลองคุยกับเขาดูตอบมาคมมากนะคะเป็นคำตอบที่เรียกว่าก็คือทำให้เลิกสงสัยในตัวเองเราถามเพราะว่าเราผิดอะไรเราไม่ดีตรงไหนเขาถึงคุยกับคนอื่นเขาตอบมาสั้นๆเลยว่ามันคือสันดาน

0: คำนี้เรารู้สึกว่าเขาจริงใจกับเรามากในการที่เขาบอกว่ามันคือสันดานของผู้ชายอะค่ะแต่ตัวเราเลิกสงสัยในตัวเองว่าเราผิดอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าความผิดนั้นของเขายอมรับมาแบบนุ๊กไม่คิดว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะทำกันเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะต้องหาเหตุผลว่าก็เพราะเธอเป็นอย่างนี้ก็เพราะเธอเป็นแบบนั้นเลยแต่เขา
1: คือโทษคนอื่น
0: ใช่ค่ะแต่เขากลับพูดคำว่าสันดานมันคือการยอมรับแบบซื่อตรงและจริงใจและยอมรับผิดจริงๆเราเลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้โอเคมากแล้วเราก็อยากจะให้อภัยเขาแล้วก็ทำให้ตัวเราลดทิฐิในการอยากจะเอาชนะในเหตุการณ์อื่น
1: ๆคุณนุ๊กกลับไปอยู่บ้านกี่วัน
0: 2อาทิตย์เต็มเลยค่ะ
1: ระหว่าง2อาทิตย์นั้นพี่ปูคิดอะไรถึงได้ไปงอ
2: ผู้หญิงอะเวลาเขาคิดก็จะคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ดีตรงไหนเขาผิดตรงไหนหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ใช่เลยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันไม่ใช่ความผิดเขาเลยมันคือเราล้วน
3: ๆ
2: นะฮะมันก็เลยต้องบอกเขาว่าอันนั้นไม่ใช่ความผิดหนูมันคือสันดานที่เราคุ้นชินกับมันมาทั้งชีวิตแล้วเราก็ทำอย่างนั้นเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไร
1: คือเราไม่ได้คิดอะไรเราก็คุย
2: ใช่ครับเราก็เลยคุยไปเรื่อยๆคุยคนนู้นไม่เห็นต้องคิดมากเลยนี่ก็คุยปกติคุยธรรมดาแต่สำหรับเขาคือมันไม่ปกติในการที่คุยคนอื่นนั่นนะ
1: แต่ในละครที่ไปเอาขนมมาแล้วจดๆขนาดนั้นคือเสมือนจริงไหมครับ
0: เสมือนจริงมากค่ะนั่นคือนิสัยที่เป็น
1: ของจริงเลย
0: เป็นของจริงเลยเรารู้สึกเห็นแล้วก็โอ้โห
1: ผมอยากจะคารวะพี่ปูมากเลยว่านั่งนิ่งจ้าจ้าได้นานขนาดนั้นนะพี่นิ่งจริงๆจ้า
0: เราไอ้ตะหวาดเมื่อกี้ก็คือปกติคือถ้าเกิดว่าตะหวาดแบบนั้นคือนั่นคือสุดแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อนั้นนุกหยุดเลยนะคะ
1: คือ
0: หยุดแบบหยุดแว๊ดพร้อมลงเฮ้ยปุ๊บนุกแบบสงบโดยทันทีเลยนี่คือวิธีการของเขาเลยนะว่าเมื่อไหร่ที่แว๊ดอ่ะ
1: คือสุดแล้ว
0: สุดปุ๊บแว๊ดเดียวนุกหายเลยหายบ้าเลย

0: พี่ปูเนี่ยจะง้อทุกครั้งถูกไหมคะ
1: ใช่ครับโลกมันจะเปลี่ยนเลยครับในทันทีในการที่สมมติว่ามันอยู่ในบรรยากาศที่มันมาคุมากๆอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราพอเรารู้แล้วว่าทรงนี้น่าจะนานหรือทรงนี้น่าจะยุติได้ถ้าสมมติว่าเพียงแค่เราเอ่ยประโยคเดียวว่าก็ขอโทษเข้าไปขอโทษหรืออะไรเงี้ยไปกอดไปขอโทษนี่ก็ทำให้เหตุการณ์มันดีขึ้นโดยเรานะฮะไม่ใช่พัดรอให้เขาแบบสงบแล้วก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองสบาย
0: จบเลย
1: จบฮะจบ
2: แต่หลังๆหนูต้องทำชัดเจนให้รู้ว่าง่อนผู้ชายจะไม่ค่อยรู้ว่าเนี่ยนิ่งๆเงี้ยไม่รู้ว่างอนแล้วก็รอนานแล้วก็แบบจะทะเลาะนานี่คือจะงอนแบบพูดฟัดแรงหน่อยเขาก็เลยจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดง้อเลยหายแน่
3: อันนี้คือข้อดีของการที่คุณนุกมีแฟนที่อายุมากกว่ารักแล้วต้องยอมรับสารภาพรักแล้วต้องพูดความจริงมันจะเป็นแบบนี้หมดผู้ชายไม่ว่าจะผ่านอะไรมาสักแค่ไหนถ้าวันนึงที่เขาด่าตัวเองให้ผู้หญิงฟังได้เนี่ยว่าเขาแย่อย่างนี้นั่นคือวันที่เขาจำนนและยอมปลอดเปรี้ยวเล็บเขาทั้งหมดเมื่อพี่ปูมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยได้หนูมาเป็นแฟนเขาก็ไม่อยากเสียไปแล้ว
4: ถูกต้องนะ
5: สมมติว่าแฟนพี่จับได้ว่าพี่คุยกับผู้หญิง
4: ก็เราก็บอกเรื่องอยู่แล้วเราดำเนินชีวิตด้วยความจริงอยู่กันแบบเพื่อนแบบสนุกเราไม่ได้มาซีเรียสว่าเฮ้ยเธอรักฉันไหมเธออะไรแบบไม่ใช่อะเราอยู่กันแบบมีความสุขทุกวันมันก็เลยไม่ค่อยเกิดปัญหาแล้วก็อย่างพี่ปูเนี่ยเป็นเรื่องดีก็คือคนเราจะมักจะไปโทษคนอื่นว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้จริงๆโทษตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วมองตัวเองเราก็จะแก้ปัญหาได้ดีครับ
0: ของพี่ทองขาวเคยมีเหตุการณ์ที่แฟนงอนมากๆแบบคุณนุ๊กซี่ไหมคะ
4: มีครับแรกๆก็มีแต่ว่าผมก็ดันง้อคนไม่เป็นเขาก็นอนร้องไห้จนอีตาบ้านนี่ไม่มาง้อสักทีอะไรอย่างเงี้ยไปผมก็เคยมีเหตุการณ์นี้เหมือนกันก็เคยคือความที่เขาเป็นเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขากระเปิ้ลกระเป้าแล้วมีปัญหาการหนีกลับบ้านอย่างนี้เลย แต่ของผมเนี่ยไม่กี่วันผมกลับมาบ้านคนเดียวปกติผมจะเป็นเงาติดตัวกันเสร็จแล้วแม่ผมก็มิ้นไปไหนอ่ะผมก็บอกไปช่วยพี่สาวเลี้ยงหลานบอกทะเลาะกันใช่ไหมแม่รู้นี่หว่า ไม่รู้จะแก้ตัวไงก็เลยบอกมันดื้อแม่สวนมันเลยมันเด็กมึงไปรับมันมาเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยคือแม่เขาชอบเขาสนิทกันอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องขับรถจากราชบุรีไปสิงห์บุรีไปง้อเขากลับมาไปง้ออยู่หลายวันนะ
5: พี่ขอโทษกลับบ้าน
4: คือเนี่ยมันเป็นถ้าเกิดเรารักกันจริงยังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันต่อให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตหรือว่าอะไรมันจะมีการอภัยให้กันมันคือความรักถ้ามีความรักมันจะไปกันได้ยังเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่มันก็จะไปกันได้แล้วก็มีความสุขได้คร
5: ับ พี่แจ๊คเคยโดนพี่อ้อมงอนหนักๆแล้วพี่ง้อยังไง
3: งอนกันไปกันมาแต่ว่าเราตั้งกฎแล้วข้อแม้ไว้ตั้งแต่วันแรกๆช่วงแรกที่เราคบกันแล้วเนี่ยว่าอย่างงอนข้ามคืนตื่นเช้ามาโกรธแค่ไหนยังไงก็ต้องคุยกันถ้าเขาไม่คุยกับเราก่อนในขณะที่เราไม่ได้ผิดเราก็ต้องเดินไปชวนคุยด้วยกินข้าวอย่างนี้นั่นอย่างเงี้ยลืมไปซะถ้าเรายังจะอยากอยู่ด้วยกันอยู่นะ
5: ครับ
3: ให้อภัยเสียสละครับ
5: ผมอยากถามคนนี้มากแล้วถ้าเป็นพี่หมวยล่ะครับ
0: ยังไงคะ
5: ถ้ากรณีพี่หมวยงอนพี่หมวยอยากให้สามีพี่มางอยังไง
0: ก็ถ้าเกิดว่างอนเนี่ยคือมันก็เปลี่ยนไปหมดนะมันก็คือเราก็นิ่ง
5: ๆครับ
0: แล้วก็อย่างสมมุติว่าคำพูดอ่ะแต่ก่อนเราอาจจะพูดหวานคำพูดมันก็จะห้วนๆถามคำตอบคำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรที่แบบเขาทำให้เรารู้สึกแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้มาง้อก็เหมือนลูซี่ถ้าเขามาง้อแค่มาบอกนาเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะอะไรเงี้ยมันก็จบแล้วทราบว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำให้แผนที่ทั้งคู่วางเอาไว้ก็คือการแต่งงานคิดธีมไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นธีม80ต้องพักเอาไว้ก่อนแต่จริงในมุมของผู้หญิงอะค่ะการแต่งงานมันคือความฝันเนาะ
2: ใช่ค่ะคืออยากมีแน่ๆคือแบบถ้าใครถามว่าไม่มีได้ไหมแบบไม่ได้สำหรับเราคืออยากมีจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าความรักของเรามันผ่านอะไรกันมาเยอะอะค่ะเราอยากให้มีคนมาเห็นคนที่อยู่รอบตัวในทางเดินของความรักเรามาอยู่ในงานแล้วก็มาแบบเหมือนยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ปูก็เลยแบบหนักใจเลยตอนแรกก็คิดว่าหรืออาจจะเปลี่ยนแผนเป็นงานเล็กๆไม่ได้ต้องไม่ใช่ว่าเราอยากให้แบบสิ้นเปลืองนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันมีค่าจริงๆในระหว่างทางเดินตลอดทางมาของเราอะไรเงี้ยค่ะคุณนุ๊กฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะมากมัน มันมีความสวยงามสำหรับนุ๊กค่ะ
1: แต่เข้าจริงๆตัวผมเองแล้วเรื่องของการแต่งงานหรือไม่แต่งงานเลยเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าถ้าในฝั่งนี้อายุประมาณนี้ฝันเรื่องอย่างแบบนั้นอยู่ซึ่งเราก็ยินดีถ้าสมมติว่าเป็นทางเลือกที่นุ๊กอยากแต่งอย่างเงี้ยผมว่าโอเคแต่งได้ยินดีแล้วก็ถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเราทำได้เราก็สามารถที่จะแต่งงานกันได
0: ้สถานการณ์โควิดก็ทำให้แผนบางอย่างเนี่ยต้องเปลี่ยนไป รวมถึงเรื่องของรายได้ของพี่ปูจากเดิมเนี่ยหลักแสนก็มาเหลือศูนย
1: ์ครับ
0: ค่ะตรงนี้เองทำให้ทั้งสองคนเนี่ยผ่านช่วงเวลานี้มาได้ยังไงจริงๆแล้วโควิดก็ทำให้เขามีชีวิตคู่ที่มีสีสันมากขึ้นมีสีสันยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

พอโควิดมาผมก็กลายเป็นคนว่างงานไปซะงั้นใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนไร้ค่าเผาเวลาไปกับซีรีส์เบื่อก็หยิบกีตาร์มาเล่นร้องเพลงแปลงเพลงของตัวเองให้มันขำๆ

0: เดี๋ยวอะไรอ่ะนุกซี
1: ่ก็เพลงแต่งที่พี่ร้องเมื่อกี้ไงมันใช่เลยอ่ะ
0: เดี๋ยวตื่นเต้นอะไรครับพี่ก็ร้องก็เล่นมาตั้งหลายเพลงหลายวันแล้ว
1: ก็หนูเพิ่งคิดได้ว่าถ้าพี่ถ่ายลงโซเชียลนะคนต้องชอบเยอะแน่ๆแล้วมันก็จะมีงานเข้ามาไง
0: เอ้ยมันจะได้เหรอพี่ก็ทำเล่นขำๆอ่ะมันจะไปได้อะไรอ่ะ
1: ก็ถ้าพี่แต่งให้มันฮาๆนะร้องไปเต้นไปเต้นแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคนดูต้องชอบมากแน่ๆแล้วพอคนดูชอบตามมาดูเยอะๆสินค้าก็จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เราไง
0: เหรออืมก็น่าลองนะแต่พี่ติดต่อลูกค้าขายงานอะไรไม่เป็นนะ
1: โอ้ยเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจัดการเองน่าจะพอติดต่อลูกค้าเก่าๆได้บ้าง
0: อืมก็ได้ลองดูก็ได้อ่ะแต่งเพลงแปลงอะได้แต่ให้พี่ไปเต้นเกาหลีเนี่ยพี่ไม่เอาด้วยนะเสียลุกหมดเดี๋ยวพวกเด็กๆมันจะไม่เคารพเอา
1: พ่อล็อกเกอร์รุ่นใหญ่ห่วงลุกพี่ปูหนูขอเชื่อหนูเถอะพี่ลองเปิดใจทำอะไรที่มันสนุกสนานน่ะลองเปิดใจทำให้มันสนุกเดี๋ยวมันก็ออกมาดีเองไม่มีใครว่าพี่หรอกทุกคนก็จะต้องชื่นชมพี่แน่นอนเชื่อหนูสักครั้งนะนะนะคะนะนะนะนะนะนะ
0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าตามนั้น
1: เย้
0: แล้วลูกซี่ก็ใช้ความสนุกทำแบบเด็กๆจัดหาของเสื้อผ้าจัดการการแต่งตัวหาพร็อพคิดท่าเต้นทำทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงติดต่อลูกค้าผมที่ติดภาพลักษณ์ของความเป็นร็อกเกอร์รุ่นใหญ่มาเป็น10ปีคงไม่คิดที่จะทำอะไรแบบนี้แน่ผมต้องทึ่งกับความคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องเล่นๆให้กลายเป็นเรื่องจริงจังและสร้างรายได้ได้ผมเชื่อแล้วว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันและกันจริง
1: ๆจัดปกแป๊บโอเคไป
0: ไป
1: เข้าที่เข้าที่

0: เป็นไงมั่งคนดู
1: คนกดไลค์เพียบคอมเมนต์เป็นร้อยเลยจ้าเฮ้ยนี่น้ำหอมยี่ห้อดังมาคอมเมนต์ด้วยอ่ะบอกว่าอยากเป็นสปอนเซอร์ให้เรา
0: เฮ้ยนี่มันได้จริงเหรอเนี่ย
1: จริงไม่จริงก็ได้มาแล้วจ้า
0: ขอบคุณนะนุ๊กซี่ที่เปิดมุมมองให้พี่แล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาเติมเต็มชีวิตพี
1: ่บ้าพูดอะไรก็ไม่รู้ขนลุกอ่ะขอบคุณพี่นะคะที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตหนูเหมือนกัน

0: เขินไหมคะตอนที่นุ๊กซี่ให้เต้น
1: ปกติผมไม่ค่อยเขินอะไรกับพวกเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมันก็ทำอยู่กับเพื่อนๆนะฮะมันสนุกแบบนี้กันอยู่แล้วอะฮะแต่ถ้าจะต้องบันทึกแล้วเอาไปออนเอาไปสาธารณะมีเขิน
0: แต่ก็ยอมทำ
1: แต่ก็ยอม
0: เพราะอะไรถึงยอมทำอะคะ
1: ผมว่าบางทีเราต้องเชื่อนะฮะเราเชื่อสัญชาตญาณตัวเองมาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็เราทำอะไรอยู่ในขอบเขตของตัวเองมาตลอดณวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่กล้าที่จะออกไปเห็นไปเจอหรือว่าไม่เคยที่จะออกไปเห็นไปเจอเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงไหนกันแล้วเราต้องมีความเชื่อกับคนที่เดินทางเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเขาอยู่ในโซนที่ไม่ใช่เซฟโซนของเรามองเข้ามาอีกทีนึงบางทีมันน่าจะได้อะไรมิติใหม่ๆครับของการทำงานผมก็เลยลองฟังนุกดูแล้วมันก็เป็นมิติใหม่จริงๆซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือมองไม่ออกว่าตัวงานชิ้นนี้มันสามารถไปประกอบเป็นชิ้นเป็นอันได้มากกว่าที่แค่งานเสร็จถ้าเราทำเพลงแปลงทำเพลงเสร็จทำยังไงโอเคคนฟังก็จะรู้ว่ามันเฮ้ยพี่เก่งนะแปลงเพลงได้ทำเพลงได้เล่นดนตรีเองได้ทั้งหมดแต่เราไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองไม่ได้แต่อันนี้เขาจะวางไว้ได้ว่าสมมติเราไปลงในช่องนี้มีคนเข้ามาดูมหาศาลแล้วก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้ดีกว่าที่เราทำไปเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งๆไปนะเอาไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่เขาที่เขาจะแบบจะมองเห็นเองว่าเรื่องแบบนี้มันสามารถเอาไปออนไลน์แล้วมันสามารถสร้างเป็นทรัพย์สินได้อะไรเงี้ยครับเป็นเงินทองได้ครับก็เลยยอมอ่ะอยากบอกให้ทำแล้วก็ทำแล้วแต่เพราะในช่วงนั้นเวลาช่วงนั้นมันไม่มีงานแล้วจริงๆครับเราอยากเป็นคนทำงานเกือบทุกวันนะฮะแต่พอวันนึงมันไม่มีอะไรทำเลยจริงๆมันจะสังกตายแล้วมันก็คิดเยอะอยู่เหมือนกันอยู่มาวันนึงพอเขามีอะไรให้ทำเราก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกที
2: เรียกว่าเป็นการร่วมงานด้วยกันครั้งแรก
3: ใช่ค่ะ
2: มันทำให้เรารู้สึกยังไงที่แบบต่างวัยแต่ได้มาร่วมงานด้วยกัน
3: มันสำหรับนุ๊กนุ๊กว่าพอดีนะคะเพราะว่าเหมือนความต่างของความที่เขาเป็นพี่กับน้องเนี่ยกลายเป็นเขาเป็นนายแล้วเราเป็นเลขาค่ะฟีลแบบนั้นแล้วมันสนุกดีมันเหมือนเรารู้ใจและทำงานกันแบบพอดีมากสมมติเวลาเขาบรีฟอะไรมานุ๊กจะไม่ใช่ว่านุ๊กจะสั่งนุ๊กก็จะรู้ว่าที่นุ๊กคือรับบีฟแล้วก็บอกให้เขาทำในส่วนของการแต่งเนื้อคีย์เวิร์ดแบบนี้นะพี่ปูต้องใส่ลงไปส่วนของนุ๊กจะมีภาพแบบนี้คือเราต้องบอกว่าเราเป็นมุมภาพด้วยแล้วก็เป็นมุมประสานงานด้วยถ้าภาพเขาต้องคิดเผื่อเราแล้วมันกลายเป็นการทำงานแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือพี่ปูหนูว่าอย่างนี้นี่คือถ้าเป็นแฟนกันเราทำงานกันแต่พอเราโอเคเรารู้เขาเรียกว่า

0: ไม่ล้ำเส้นในการทำงานการที่บอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าหนูบอกแบบนี้มาแล้วมาถามพี่ก่อนเราค่อยไปตอบลูกค้านะคือเขาจะบอกมาแบบนี้มันเลยทำให้แบบเฮ้ยพอดีเลยอ่ะเหมือนแบบนายสั่งมาหรือเลขาไปบอกเองอะไรอย่างเงี้ยมันเลยโอ้ยสนุกว่าพอมาทำงานด้วยกันจริงๆมันสนุกมากเลยค่ะ
1: มันเป็นการทลายกำแพงความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะพี่ปูแบบว่าทลายกำแพงแบบไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ทำได้ด้วย
2: ใช่
1: แล้วกลายเป็นไว้ใจกันยาวเลยค่ะ
3: ถามพี่ทองขาวนะคะว่าสิ่งสำคัญของการใช้ชีวิตคู่อันนอกเหนือจากเรื่องของอายุไม่ว่าจะต่างกันหรือว่าใกล้เคียงกันพี่ทองขาวมองว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้ความรักของเราเนี่ยมันเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
4: ถ้าเรามีความรักเนี่ยเรื่องวัยมันก็ไม่เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นวัยไหนหรืออะไรยังไงมันไม่มีอะไรมาแอบแฝงอ่ะทุกอย่างมันก็จะโฟลมันไปเองอะครับมันไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งนั้นถ้ามีเรื่องมีราวเราพร้อมที่จะให้อภัยกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปต่
3: อ
4: เพราะเราอยากไปต่อกับเขาหรือเขาอยากไปต่อกับเราทุกอย่างมันจะจูนเข้าหากันแค่นั้นเอง
2: แล้วพี่แจ็คล่ะครับถ้าเกิดกรณีที่พี่ได้เกิดมาว่าเมื่อเรายิ่งคบกันไปนานมากยิ่งขึ้นตัวตนของแต่ละคนจะยิ่งออกมามากขึ้นช่วยแนะนำวิธีประคับประคองให้ ทั้งคู่หรือคู่รักสมัยใหม่ เห็นเป้าหมายว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ยังอยากจับมือไปด้วยกันจนสุดลมหายใจสุดท้าย
1: พื้นฐานของมันคือความรัก
2: ครับ
1: ความรักความไว้เนื้อเชื่อความรักอย่างบริสุทธิ์ใจคนมันถึงมาอยู่ร่วมกันได้นานและไอ้ตรงนี้มันคือหลักของการเดินก็คือความรักอย่างบริสุทธิ์ใจและจะเดินไปด้วยกันถึงแม้ว่าวันหนึ่งวันใดมันตัวตนของตัวเองมันจะเริ่มชัดขึ้นมาและจะเริ่มรู้ว่าผลสุดท้ายที่สุดของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันต้องการอะไรเนี่ยก็ในเมื่อมันมีพื้นฐานของความรักที่ดีต้องจับหลักมันเอาไว้เมื่อมีหลักมันแน่นแล้วเนี่ยก็อยู่ในหลักพยายามอยู่ในหลักมันอย่าเดินออกนอกทางอย่าลืมว่าวันที่เคยรักกันใหม่ๆเราเคยคุยกันไว้ว่าอะไรแล้วก็ประคับประคองมันไปคือมันไม่มีแบบที่มันเป็นแบบสำเร็จจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์กันไปแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของแห่งความรักมันทำได้แค่นั้นเองแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุด
3: ถามลูกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเรื่องความต่างของวัยมันไม่ใช่อุปสรรคแล้วล่ะมันเป็นการมาเติมเต็มให้กันและกันมากกว่าแต่บททดสอบความรักของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเจอกับเรื่องปัญหาสุขภาพยังไงคะ
0: มีวันหนึ่งหนูก็คือรู้ตัวว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก็เราก็รู้สึกกังวลนะคะว่าเหมือนมันเขาจะยังรักเราอยู่ไหมเขาจะทิ้งเราไปไหมในวันที่เราป่วยไอตอนป่วยเนี่ยความกังวลใจเรื่องของว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเนี่ยก็มีแต่ถ้าไม่มีเขาเป็นกำลังใจนุ๊กก็คงพังเหมือนกันนะคะในชีวิตตอนนั้นซึ่งมันก็เป็นการตรวจทดสอบให้รู้ว่าเขาไม่ทิ้งเราไปไหนแน่นอนต่อให้เราจะไม่มีผมต่อให้เราจะต้องตัดเต้านมทิ้งหรือต่อให้เราจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามมันก็เป็นช่วงเวลาพิสูจน์ใจของเราสองคนมากเหมือนกันช่วงป่วยเนี่ยค่ะ
3: ทราบว่าพี่ปูทำหลายอย่างเลยจากที่ไม่เคยทำก็ทำในช่วงที่นุ๊กซี่ป่วยมีอะไรบ้างคะ
5: พอนุ๊กเริ่มป่วยอย่างเงี้ยความใส่ใจต้องมาเป็นพิเศษนะฮะพิเศษกว่าคนปกติแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องดูถึงอาการด้วยดูถึงอาการดูถึงอารมณ์นะตอนนั้นดูถึงความกังวลใจเพราะฉะนั้นตัวนุ๊กเองถ้ามีความกังวลใจบางเรื่องเขาก็จะไม่พูดออกมาเป็นคำพูดแต่เราสามารถเห็นได้ด้วยการมองเข้าไปดูที่สีหน้าเขาการเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันก็อาจจะไม่อยากพูดออกมาเพื่อให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดีไปด้วยรู้สึกเป็นห่วงไปด้วยแต่เราจะสังเกตได้ถ้าเบื่อเราคนใกล้ชิดเราจะสังเกตเห็นแล้วก็เราจะเห็นความผิดปกติด้วยสีหน้าและความกังวลใจทางสายตาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหมั่นดูแลหมั่นใส่ใจมากกว่าตอนในช่วงเวลาปกตินะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ต้องบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะเอาสถานการณ์ปกติมาวัดนะฮะจะใช้อารมณ์หรือว่าจะใช้การคาดคะเนเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเดาไม่ได้คาดคะเนไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงความวิตกก็วิตกจริงโรคร้ายที่มันเกิดขึ้นก็เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นจริง
2: คร
5: ับ นะครับ
2: แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วครับ
0: ก็การรักษาเป็นไปด้วยดีค่ะหมายความว่าเราไม่ได้แพ้ยาแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตและทำงานได้ในตัวโรคก็ดีขึ้นก็เลยถือว่าแบบณตอนนี้ยังเป็น

0: ความโชคดีอยู่ในเรื่องอนาคตเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไป
1: โบราณเขาบอกว่าคุณจะหารักแท้ได้ในยามที่คุณลำบากสุดๆเท่านั้นนั่นแหละคือรักแท้ของคุณเมื่อคุณลำบากเขายังมาอยู่กับคุณเขายังมาประคับประคองคุณเมื่อวันที่คุณป่วยมากๆเขายังอยู่ใกล้ๆคุณก็ยังดูแลคุณนั่นแหละคือความรัก
2: ตอนนี้ทั้งคู่คบกันมานานกว่า5ปีมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะที่ไม่เคยได้บอกกันนะคะ
0: นุ๊กก็รู้สึกเสมอว่าณวันนี้คือการที่มีเขาอยู่ข้างๆมันเหมือนแบบมันเป็นเกาะป้องกันชีวิตนุ๊กในหลายๆอย่างคือเรารู้สึกปลอดภัยมากจริงๆเมื่อมีเขาอยู่ใกล้ๆหลายคนจะบอกว่าพี่ปูทำอะไรเขาดียังไงถูถ้าให้เราพูดเป็นคำพูดเราคงพูดไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าพี่ปูเหมือนเป็นบ้านของเราเหมือนเรารู้สึกว่ามีเขาอยู่ก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเสมอเลย
2: ปลอดภัยอบอุ่น
0: ใช่ค่ะ
3: คือเราตอนแรกเราก็คิดว่าการมีคู่ครองของผมในช่วงเวลาในวัยที่คาบเกี่ยวกับวัยที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ทำงานอาจจะแบบหมดยุคในการทำงานต้องมีคนมาดูแลใกล้ชิดแต่สำหรับตอนนี้ณเวลานี้ต้องเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าเพราะว่าอันนี้ก็เดินเข้าไปสู่วัยชราแล้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้ประโยคนี้เลยแหละสั้นๆว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะร้ายยังไงเราจะอยู่ข้างๆกันนะฮะแล้วก็เราจะอยู่กันจนกว่าใครก็ได้คนหนึ่งหมดแรงเท่านั้นเองครับ

0: พี่ๆทั้งสองครับได้ชมได้ฟังเรื่องราวของคู่รักต่างวัยคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่แจ็ค
1: คิดถึงเมียขึ้นมาทันทีครับผมรักสนันมาก
0: คร
1: ับ แล้วผมก็จะทำดีกับเมียผมตลอดไปครับเพื่อรักษาความรักให้มันยืนยาวครับเมียผมดูอยู่ครับผม
2: อย่าร้อง
0: ก็ไม่ต้องถามแล้วครับ
2: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องความสำเร็จของคนสองคนความสำเร็จคือจุดสูงสุดของมนุษย์ทุกคนก็คือความสุขถูกไหมฮะเมื่อมันปรับจูนกันได้แล้วก็เราพอใจที่จะรักกันอภัยให้กันแล้วก็เติมเต็มไปแบบมีความสุขด้วยกันผมว่ามันเป็นความสำเร็จของความรัก
0: คือพูดตรงๆเลยนะวันนี้อิ่มเอมมากกับการได้ฟังเรื่องทางนี้แล้วกล้าพูดเลยว่าหยุดพูดเถอะเรื่องอายุ
2: ไม่เกี่ยวเลยครับ
0: เรื่องอายุกับความรักมันไม่เกี่ยวเลยอายุไม่ใช่ตัวตัดสินมันคือความเข้าใจของคนสองคนมากกว่าคือตัวตัดสินว่าจะเข้ากันได้ไหมและจะอยู่กันได้ไหมแต่อีกอย่างหนึ่งที่ได้อย่างชัดเจนเลยคืออย่าเพิ่งไปตัดสินใครจากภาพลักษณ์ภายนอกที่คุณเห็นเท่าที่ฟังมาวันนี้ก็คือพี่ปูก็แฮปปี้ดีที่มีนุกเข้ามาเติมเต็มในหลายๆด้านที่พี่ปูไม่มีนุกก็แฮปปี้มากที่มีพี่ปูซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่ามาเติมเต็มแต่ก็สร้างความสุขได้นี่คือความลงตัวของคู่นี้ดังนั้นอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่ผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาทุกคนทะเลาะกันได้แต่คุณเห็นเป้าหมายหรือเปล่าว่าคุณอยากอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตถ้าคุณเห็นเป้าหมายนั้นรีบเคลียร์รีบแก้ปัญหารีบปรับความเข้าใจแล้วมันจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนคู่นี
3: ้เห็นด้วยกับพี่มิกเลยนะคะว่าอายุเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างอนาคตด้วยกันต่อชีวิตคู่ของหมวยเองก็ห่างจากแฟนเยอะ
0: ครับ
3: 9ปีตอนที่เริ่มคบกันใหม่ๆเนี่ยเราก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าอายุมันจะเป็นปัญหาไหมความต่างของประสบการณ์แต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอย่างที่นุ๊กซี่บอกว่ามันเหมือนมาเติมเต็มกันมากกว่าความสุขุมความรอบคอบของเขามาช่วยกลบความเด็กของเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าความสดใสของเรามันก็ทำให้เขาได้เห็นอีกมุมนึงที่เขามองข้ามไปก็รู้สึกว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคค่ะวันนี้อิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวของพี่ปูน้องนุ๊กซี่รวมทั้งความเห็นประสบการณ์จากแขกรับแชร์ทั้งสองท่านขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณ
3: พี่เต๋อขอบคุณพี่ท้องขาวค่ะ

0: แล้วกลับมาสัมผัสกับบรรยากาศความอบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ก็ขอให้ถือไม้น้ำยอดความกระบอกมีลูกทั้ง7คน
2: แล้วขอให้โควิดหายไปไวได้งานแต่งงานที่อยากได้นะครับ
0: ขอบคุณมากมากเลยคนนี้
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้ามีอบรมฟรีไปสิคะเขาก็จะมาสอนพี่กดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะกลับมาถึงบ้านรับออเดอร์เต็มเป็น10ใบตื่นเต้นมาก
1: ทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์เราจะเปิดขึ้นเราดูแล้วว่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตเนี่ยมีปัญหาอะไรมีความต้องการอะไรแล้วเราถึงเอามาสร้างหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์กับการแก้ปัญหาในพื้นที่แพทย์หญิงมนทการโอประเสริฐสวัสดิ์ตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ค่ะตอนนี้ที่วิทยาเขตเรามี4หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตแล้วก็หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ยังมีหลักสูตรที่ไม่เกี่ยวกับด้านการแพทย์ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกษตรกรปราดเปรื่องเราเรียกย่อๆว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตการประกอบการภูมินิเวศวัฒนธรรม
2: โครงการสตาร์ทอัพเป็นโครงการที่เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสว.คนที่เข้ามาอบรมกับเรานั้นเนี่ยก็มีตั้งแต่เกษตรกรนักธุรกิจหรือคนที่อยากมีธุรกิจผมย้ำเลยว่าไม่จำเป็นต้องมีธุรกิจมาก่อนถ้าคุณตั้งใจคุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองโครงการพร้อมช่วยคุณในการฝึกอบรมก็คือเราต้องการเปลี่ยน mindset ของเขาต้องให้เขารู้ว่าพื้นฐานทางธุรกิจนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างพอถัดมาคือเราก็จะส่งคนซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์หรืออาจารย์ของเราเข้าไปช่วยเหลือในธุรกิจของเขาในสิ่งที่เขาขาดและอยากได้เช่นเขาวางแผนธุรกิจไม่เป็นเราก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเรื่องการวางแผนธุรกิจเข้าไปช่วยดูแลเขาหลังจากนั้นเราจะพาเขาไปหาตลาดโดยปกติเราจะใช้วิธีการออกบูธเราก็จะเลือกบูธแต่ละปีให้เหมาะกับลักษณะของผู้ประกอบการในปีนั้นรวมทั้งทำเรื่องแมทชิ่งให้เขาด้วยมีการเจรจาธุรกิจกับทางผู้ประกอบการในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยนะครับ
0: ค่ะพี่นุชนงนุชลินทรเป็นเจ้าของร้านแทนคุณพ่อไอเสียก็นั้นก็ไปเรื่อยๆค่ะตามเศรษฐกิจมีมั่งไม่มีมั่งวันไม่มีก็ไม่มีเลยไม่ได้สักบาทก็มีก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันขายได้เราขายเป็นอย่างเดียวคือขายหน้าร้านยอมรับเลยว่าทำชิ้นแรกตั้งราคายังไม่เป็นเลยรู้แค่ว่าวัตถุดิบเราได้มาแค่นี้นะต้นทุนกำไรขาดทุนอะไรคิดไม่เป็นทำเสร็จแล้วบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยเราถือว่าเราได้กำไรแต่พอไปเรียนมันไม่ใช่มันคือการขาดทุนคือทุกอย่างการเดินทางอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนของเราหมดเลยเราจะรู้จุดอ่อนจุดแข็งทุกอย่างที่มหิดลนครสวรรค์สอนมาจุดอ่อนของเราคืออะไรจุดแข็งของเราคืออะไรแล้วก็เน้นคือพัฒนาจุดแข็งให้จุดเด่นจุดด้อยของเราหาให้เจอแล้วก็พัฒนาจุดเด่นให้ดีที่สุดเราอยากขายออนไลน์ใช่ไหมได้ฉันจับให้คุณท่านก็จะอธิบายภาพรวมทุกธุรกิจไปด้วยกันพอเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่ใช่แบบนักธุรกิจคือเราชาวบ้านจริงๆเราก็ต้องมีการถามนอกรอบแล้วแบบนักวิทยากรใจดีทุกอย่างคือให้เราเต็มที่เข้ามาเพื่อให้จริงๆกลับมาถึงบ้านรับออเดอร์เต็มเป็น10ใบวันเดียวตื่นเต้นมากกรี๊ดแบบทั่วบ้านเลยอะไรเนี่ยเนี่ยเหรอมหาลัยไม่ยอมให้ฉันใช่มั้ยปกติเราทำกัน2คนถ้าตอนนี้เพิ่มมาเป็น10คือพนักงานประจำ5แล้วก็มีชั่วคราวอีกคือน้องๆที่ว่าหางานจ๊อบให้ทำหน่อยคือตรงนี้จะเป็นอะไรที่ภูมิใจมากคือน้องมีรายได้จากเราแบบแค่เลี้ยงตัวเองก็จะไม่ไหวตอนนี้เราเอื้อให้น้องๆได้โครงการนี้สอนให้เราคิดเผื่อคนอื่นเยอะมากความคิดมันเปลี่ยนไปจากคิดแค่ว่าฉันต้องมีฉันต้องรวยฉันต้องได้ลูกฉันต้องอยู่สบายแต่มันเปลี่ยนเป็นอีกอย่างนึงคือว่าคนแถวนี้คุณต้องมีรายได้คุณต้องมีความรู้ฉันจะช่วยคุณใครเข้ามาหาฉันคือต้องมีเราจะไปด้วยกันเราจะมีกินมีอยู่ไปด้วยกันอยากขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจจริงเลย
2: 3ปีเป้าหมายคือ 3,000 รายตอนนี้เราพัฒนาเบื้องต้นให้เขาไปละ 4,000 กว่าๆธุรกิจที่รายได้กระโดดเพิ่มขึ้น10เท่าเรามีอยู่ประมาณ30ราย
1: อยากจะให้มีคนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เอาพื้นฐานตรงนี้ไปทำเพื่อตอบแทนสังคมเป็นผู้ประกอบการที่ตอบแทนต่อสังคมด้วยในขณะเดียวกันแล้วก็คาดหวังที่จะพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะเราก็จะไม่ทิ้งทั้งนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ในชุมชนค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณนะคะแน่นอนค่ะว่าสำหรับซีรีส์นี้กับการเปิดโลกสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดและก็ถือว่าเป็นความหวังแบบใหม่ของเศรษฐกิจไทยนะคะเพราะว่าทั้งภาครัฐเองเนี่ยก็ขนานนามว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นคือนักรบเศรษฐกิจพันใหม่แต่การที่นักรบเศรษฐกิจกลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเรื่องขององค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพเติบโตไปได้นั้นถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากวันนี้คลาสนี้เนี่ยนะคะเราได้รับเกียรติจากกูรูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรื่องของสตาร์ทอัพมาจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยจะเป็นใครกันบ้างนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: My name is Pratim, like the same as like Pratim Dang, which is like Red Bull. Actually, like when I was born, I was like so small that my mom like were afraid that like I'll die someday. So she named me Pratim rather than like a buffalo because buffalo is stupid. So she named me like a bull to grow to be a strong. And now I'm a very strong person.
2: ถ้าพูดถึง ecosystem ของ startup หรือสภาพแวดล้อมในการทำ startup ของไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแหละเพราะว่าเราเริ่มมีตั้งแต่คนที่มีไอเดียอยากจะทำธุรกิจของสตาร์ทอัพเพื่อมาตอบโจทย์ต่างๆของสังคมรวมไปถึงองค์ความรู้ที่ตอนนี้ก็มีทั้งโค้ชรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์มามากมายโชคโชนมาคอยให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพและก็แหล่งเงินทุนที่ตอนนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนก็พร้อมที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆให้กับสตาร์ทอัพได้เลือกสรรกันในขณะเดียวกันนะคะการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อีโคซิสเต็มของไทยในการทำสตาร์ทอัพเริ่มสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเข้าใกล้กับซิลิคอนวัลเลย์ที่เป็นต้นแบบเรื่องของอีโคซิสเต็มสตาร์ทอัพในโลกนี้ค่ะ
3: การเชื่อมต่อภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกันทั้งคนที่มีไอเดียแหล่งความรู้แหล่งเงินทุนทำให้ประเทศไทยมีอีโคซิสเต็มที่แข็งแรงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเริ่มขยับใกล้เข้าไปสู่อีโคซิสเต็มของซิลิคอนวัลเลย์ที่ทั้งระบบครอบคลุมทุกองค์ประกอบในการสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพที่จะเติบโตอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืนต่อไปคุณกระทิงพูนผลเป็นหนึ่งในคนไทยที่เข้าใจระบบอีโคซิสเต็มอย่างลึกซึ้งเมื่อครั้งที่ไปอยู่ที่ Google ในซิลิคอนวัลเลย์พี่กระทิงได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองที่เต็มไปด้วยบริษัทสตาร์ทอัพและอีโคซิครบครันอีกทั้งยังได้เห็นแง่มุมต่างๆเป็นเวลากว่า7ปีทำให้อยากกลับมาพัฒนาเมืองไทยให้ทัดเทียมกับชาวโลกโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอีก5ปีข้างหน้าไทยจะต้องอยู่ในเรดาร์ของชาวโลกให้ได้ด้วยหลังจากกลับมาพี่กระทิงได้เริ่มเขียนหนังสือเป็นแรงบันดาลใจมีหลักสูตรที่นำเอาผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศมาให้ความรู้อย่างเข้มข้นจนทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและเห็นภาพทั้งระบบทำให้ภาครัฐและเอกชนมากมายเชิญไปให้การบรรยายรวมถึงเชิญไปเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับตัวองค์กรให้เข้ากับโลกยุคใหม่อยู่เสมอ
2: ในวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในมุมมองของพี่กระทิงเป็นอย่างไรตามไปพบกับพี่ทีน่าในช่วงหน้าเลยค่ะ

0: และห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพวันนี้นะคะเรามาร่วมต้อนรับครูใหญ่แห่งวงการสตาร์ทอัพอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือพี่กระทิงพูนผลนั่นเองสถานการณ์ของสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นอย่างไรและอีโคซิสเต็มในส่วนไหนที่ต้องเร่งพัฒนาเราไปหาคำตอบกันค่ะถึงสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าฮอตฮิตเหลือเกินค่ะแต่ว่าอยากถามในมุมของพี่กระทิงว่าคำว่าสตาร์ทอัพที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นแค่กระแสหรือว่ามันคือการเติบโตจริงๆที่เราต้องเข้ามาเรียนรู้กันค่ะ
1: คือตอนนี้คือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเติบโตอย่างแท้จริงมันเป็นทั้งกระแสแล้วก็การเติบโตที่แท้จริงด้วยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีหลายๆอย่างที่กระแสมันช่วยผลักดันด้วยแต่ว่าคือผมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพไทยไป23บริษัทดังนั้นเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีการเติบโตที่ดีค่อนข้างมากหลายบริษัทนี่คือเติบโตคือมียอดขายมีรายได้แล้วก็มีกำไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนั้นเราก็มองว่าคือมันไปในทิศทางที่ค่อนข้างถูกต้องแล้วก็คือองค์ประกอบอื่นๆก็เติบโตขึ้นมาจำนวนผู้ประกอบการที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือเงินทุนที่ไหลเข้ามาในสตาร์ทอัพไทยเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่า

านมันต่ำจริงๆนะครับผมคือเราบอกว่าเราโตเร็วแล้วเนี่ยเป็นกระแสนู่นนั่นนี่จริงๆถ้าเกิดเราไปดูเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วจริงๆเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศเราได้ซ้ำคือเราไปดูประเทศอย่างเวียดนามไปดูอย่างประเทศอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยครับเราไปดูประเทศอย่างสิงคโปร์ประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยระดมทุนได้60 ล้านเหรียญอย่างเงี้ยครับคือสิงคโปร์เนี่ยบริษัทเดียวกาลีน่าระดมทุนได้170 ล้านเหรียญเท่ากับ3 เท่าของประเทศไทยทั้งประเทศนะครับผมอินโดนีเซียเนี่ยคือบริษัทเดียวระดมทุน100 ล้านเหรียญอย่างเงี้ยนะครับคือดังนั้นถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยจริงๆศักยภาพของประเทศไทย

0: เล็กมากนะครับผมเรายังโตช้าไปกว่าที่ศักยภาพของเรามีซะด้วยซ้ำแต่ว่ามันไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม
1: คือถ้าฟังดูแบบนี้หมายความว่าจริงๆแล้วเราน่าจะเติบโตได้เร็วกว่านี้อ
0: ี
1: ก
0: จริงๆต้องเร็วกว่านี้ครับผมคือเราโตเราเริ่มมาจากศูนย์นะแทบจะศูนย์เลยคือปี2012นะครับผมเราโตมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ยังกับเล็กเดียวสตาร์ทอัพไทยที่ใหญ่ที่สุดมูลค่าบริษัท100ล้านเหรียญเนี่ยครับคือเล็กมากเมื่อเทียบกับศักยภาพของแบบของประเทศไทยถูกไหมครับคือประเทศอื่นอย่างมาเลเซียเนี่ยคือมีแกปแท็กซี่ 1.8 บิลเลียน US ดอลลาร์ 70,000 ล้านบาทอย่างเงี้ยครับ iProperty คือ500มิลเลียน US ดอลลาร์ exit ไปแล้วด้วยอย่างเงี้ยครับคือสิงคโปร์นี่ก็ไม่ต้องพูดนะครับเวียดนามก็ยังมีเลย1บิลเลียน US ดอลลาร์ในขณะที่อินโดนีเซียก็มีตั้งหลายตัวแล้วก็คือตอนนี้คือกระทั่ง Amazon นี่ก็จะลุกอะไรครับจะลุกลงทุนใน600ล้านเหรียญที่ไหนครับที่อินโดนีเซียเพราะอะไรครับเขาเห็นว่าอีคอมเมิร์ซที่อินโดนีเซียมาประเทศไทยอยู่ตรงไหนของภาพนะครับผมยังเวียดนามเนี่ยคือ CEO ของอะไรครับ Google เนี่ยไปวิสิตสุนดาพิชัยไปวิสิตแล้วเขาบอกเลยว่าคืออะไรครับเวียดนามนี่คือแบบฮอตมากแล้วก็คือเทคทาเลนต์โครงประกอบของการสร้างสตาร์ทอัพทั้งหมดของเวียดนามเนี่ยดีมากๆแล้วพอเขาพูดไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยศักยภาพคือรีสอร์ททั้งหมดแม่งไหลไปที่อะไรครับไหลไปที่เวียดนามหมดเลยแล้วประเทศไทยเป็นเจ็ดเอคโนมีในเซาท์อีสเอเชียคือเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอะไรครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเราก็ต้องพยายามทำให้มันโตมากกว่านี้เพราะว่าคือเราเห็นเลยว่าคือตอนนี้คือเราไม่ได้แข่งกับเวียดนามด้วยซ้ำคือเราสูสีกับเวียดนามแต่เวียดนามมี1บิลเลียนยูเอสดอลลาร์แล้วไทยใหญ่สุดอย่าง100มิลเลียนยูเอสดอลลาร์เวียดนามนี่เล็กกว่าเรามากนะครับในแง่ของขนาดเศรษฐกิจแล้วก็คืออะไรครับ GDP per capita หรือแม้กระทั่ง Digital Economy ของเขาดังนั้นคือมันไม่ได้ไงคือถ้าเกิดเรายังบอกว่าเรายังพอใจกับอะไรครับประเทศไทยเติบโตดีแล้วนู่นนี่จริงๆเรากลัวการเติบโตด้วยซ้ำจริงๆมันไม่ใช่เราต้องเร่งการเติบโตแล้วก็สร้างเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของพื้นฐานของอะไรครับธุรกิจของอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพไทยเข้าไปพร้อมกันด้วย
1: ค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเร่งการเติบโตเนี่ยอีกหนึ่งความกังวลที่ตามมาเป็นเงาตามตัวเลยก็คือเรื่องของการกังวลว่าถ้ามันเติบโตเร็วเกินไปด้วยระยะเวลาที่สั้นเกินไปแล้วพื้นฐานมันยังไม่ได้มาซัพพอร์ตจริงๆเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นฟองสบู่หรือเปล่า
0: คือผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการสร้างพื้นฐานเนี่ยคือที่ถูกต้องเนี่ยแน่นอนมันต้องใช้เวลาแน่ๆครับผมแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือผมว่าพื้นฐานเราเองก็ยังเติบโตค่อนข้างช้านะครับผมคืออย่างเช่นเอาง่ายๆหนึ่งคือเรื่องเทคทาเลนต์อย่างเงี้ยครับคือเทคทาเลนต์เนี่ยของเมืองไทยเราต้องยอมรับว่าข้อมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเรามีเทคทาเลนต์ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยคืออย่างประเทศอื่นอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้วิธีการก็คือว่าดึงเทคทาเลนต์จากต่างชาติเข้ามาเลยอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีเทคทาเลนต์ที่มันมีเซอร์พลัสเยอะแยะมากจากเวียดนามแล้วค่าแรงถูกมากเงินเดือน15,000แต่ว่าคือทำงานเยี่ยงวายแล้วคือตอนเที่ยงเนี่ยครับไม่กินข้าวนี่คือเสียบปลั๊กที่ตูดเนี่ยครับแล้วมันทำงานได้เลยนั่นคือแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากด้วยนะครับผมคือหลายๆบริษัทสตาร์ทอัพนะครับที่ US เนี่ยก็คือเอาท์ซอร์สมาที่เวียดนามเป็นไปได้ไหมที่เราใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนั่นคือสิ่งคืออะไรครับคือดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือถ้าอะไรครับถ้าพื้นฐานเราเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสร้างเป็นไปได้ไหมที่เราโกรทแฮกอะไรบางอย่างเราเอาท์ซอร์สอะไรบางอย่างและอะไรครับทำในสิ่งที่สตาร์ทอัพไทยทำได้ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งนั้นด้วยกันเราต้องไม่ลืมพื้นฐานด้วยก็บอกว่ามีวิธีการหลายๆอย่างเพียงแต่เราต้องคิดนอกกรอบต้องคิดอะไรที่มันอันคอนเวนชั่นอลพอสมควรแล้วก็หลายๆอย่างก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องมีบทบาทของภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็บริษัทเอกชนใหญ่ๆก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยคือผมว่ามันต้องทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันนะครับคือเราจะเห็นเลยว่าคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยคือเขาทำหลายอย่างซึ่งแบบหลายอย่างมันฉีกตำราพอสมควรอย่างเช่นยกตัวอย่างครับรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยคือ Monetary Authority of Singapore เนี่ยเขาเปิดอะไรครับ Regulatory Sandbox คือ Fintech Startup เนี่ยปกติ Fintech อะครับมันโอเปเรตในอุตสาหกรรมอะไรครับ Financial Service ถูกปะ Financial Service โคตร Regulate เลยกดเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามันจะไม่เกิดแน่ๆรัฐบาลสิงคโปร์เลยบอกว่า Fintech Startupตราบเท่าที่เธอไม่อะไรครับตราบเท่าที่เธอไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายที่มีณปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายยังไม่มีอะไรรองรับเนี่ยเธออยากทำอะไรทำไปเลยแล้วพอโตขึ้นมาค่อยมาเวิร์กกับรัฐบาลว่ากฎหมายที่มันควรจะเป็นอย่างไรคือดังนั้นเนี่ยคืออะไรทุกคนกล้าทำกันหรอกเพราะเปิดแซนด์บ็อกซ์มันเหมือนเปิดสนามเด็กเล่นให้เด็กเข้าไปเล่นไปพอเล่นขึ้นมาปุ๊บมันใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเราค่อยมาคุยกันเรื่องเรกูเลชันแล้วนี่กำลังพูดถึงประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่อะไรครับ
1: ซีเรียสเรื่องกฎเกณฑ์
0: คืออยู่เคี้ยวหมากฝรั่งอย่างไม่ได้อายุจูคือถ้าเกิดอะไรครับคือถ้าเกิดอยู่ขโมยของโดนตัดมือสิงคโปร์เรากำลังพูดถึงสิงคโปร์แล้วนี่คือเขาปล่อยอินดัสทรีนี้ขึ้นมาตอนนี้สิงคโปร์เพิ่งประกาศเมื่อวานขึ้นมาเองจากอะไรผมไม่แน่ใจมันมีการจัดลำดับสิงคโปร์ตอนนี้เป็นอันดับ1ของฟินเท
1: ค
0: ของเอเชียนะครับผมชนะฮ่องกงไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้แข่งกับสวิสเอเชียแล้วเขาแข่งกับทั้งเอเชียเขาเป็นเบอร์1แล้วอย่างเงี้ยครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์เขากล้าคิดกล้าทำซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าคือดังนั้นอะไรครับซัพพอร์ตทุกอย่างก็ไปที่สิงคโปร์แบบมันก็จะไหลไปแล้วก็ในแง่ของอีโคซิสเต็มมันเป็นเรื่องของหลายๆครั้งเนี่ยคือเขาเรียกว่า feel take the mostคือไม่กี่ประเทศหรอกที่มันจะ take the most resources ดังนั้นเราต้องทำยังไงให้ประเทศไทยมันโผล่ขึ้นมา นี่แหละครับดึงความสนใจแล้วก็พยายามใช้ทรัพยากรเท่าที่เรามีให้มีเป็นประโยชน์แล้วก็ต่อจิ๊กซอว์แล้วอย่าไปคิดว่าเราต้องสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองสิ
1: ค
0: ืออย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเรามีเอ็กซ์เพลเตอร์ที่ตอนนี้เมืองไทยมีเอ็กซ์เพลเตอร์คือโครงการเร่งเครื่องประกอบการแค่หนึ่งอันเองเป็นไปได้ไหมครับผมคือจริงๆอย่างงบประมาณที่รัฐบาลจะเทเข้ามาเนี่ยเขานั่งเยอะเป็นไปได้ไหมที่ไปเวิร์กเอ็กซ์เพลเตอร์ต่างประเทศเนี้ยซึ่งอะไรครับ

0: แล้วก็ดึงเข้ามาช่วยของเมืองไทยเป็นไปได้ไหมที่เราดึงทรัพยากรเนี่ยครับ resources คือ talent จากที่อื่นเข้ามาดังนั้นนั่นแหละคือการสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องแต่เราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างในตัวเองนะครับ
1: ณปัจจุบันเองต้องบอกว่าภาครัฐเองเห็นจุดนี้เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะลงมาช่วยสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญหรือว่า ecosystem ของ startup กันพอสมควรแต่เรายังขาดอะไรบ้างถ้าให้พี่กระทิงพิงพอยลงไป
0: คือผมว่าจริงๆมันขาดหลายอย่างมากนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้หลายอย่างต้องยอมรับว่ามันอยู่ในการพิจารณาอยู่นะครับอย่างแรกคือกรอบกฎหมายเป็นต้นอย่างกรอบกฎหมายหลายอย่างที่มันไม่ค่อยสนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัพอย่างเช่นการจดทะเบียนเปิดบริษัทอย่างเงี้ยครับหรือว่าแม้กระทั่ง2คือเรื่องอะไรครับง่ายๆมากคืออย่างตราสารบางอย่างอย่างเช่นเวลาไอตัว Venture Capital จะมาลงทุนกับสตาร์ทอัพไทยเนี่ยครับมันลงไม่ได้เพราะปกติเขาลงแล้วเป็น convertible note คือตราสารหนี้ที่แปลงเป็นทุนได้ซึ่งเมืองไทยไม่มีกรอบกฎหมายที่ซัพพอร์ตสิ่งนี้คือสำหรับ private company นะครับผมแต่สิงคโปร์เนี่ยมีจดทะเบียนบริษัทไม่ถึง1วันแล้วก็มีอะไรครับมี convertible note อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีเรื่องของแบบไอตัว regulation หลายๆอย่างอย่างเช่น ESOP employee stock option plan เมืองไทยไม่มีสำหรับ private company มีแต่ public company อย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆถ้าเกิดเราดูมันจะมีประมาณ10มาตรานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันอยู่ในการพิจารณาแล้วดังนั้นคือต้อง carry out สิ่งนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็2อ่ะครับคือผมคิดว่าสิ่งนึงอีกสิ่งนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของ talent mobility
1: ค
0: ือการดึงดูด talent นะครับอย่างบางประเทศอย่างชิลีเนี่ยครับเขาดึง talent มาเขาให้เงินใน 60,000 เหรียญต่อคนเลยคืออยู่มาอะไรครับเขาเรียกว่า job bardicoJob Bardico คือเหมือน Job Bardico Leave คือเหมือนมาพักผ่อนที่ชิลีแล้วก็อะไรครับมาเปิดบริษัทสตาร์ทอัพทำสตาร์ทอัพขำๆแล้วก็เทรนคนชิลีซึ่งการที่ดึงทาเลนต์เหล่านั้นมาเนี่ยทาเลนต์บางคนเนี่ยคือ1คนมันไม่ได้เท่ากับ10คนนะมันเท่ากับ100คนนะคือเอาเทรนโนว์ฮาวอะไรอย่างที่มันไม่มีในเมืองไทยเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นทาเลนต์โมบิลิตี้แล้วคือเรื่องของวีซ่าอย่างเงี้ยครับทำยังไงถึงจะให้แบบทุกทาเลนต์เนี่ยมีวีซ่าแล้วก็สามารถอยู่ในเมืองไทยได้อย่างง่ายดายแล้วสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมาในเมืองไทยแล้วก็มีการส่งต่อความรู้กับคนไทยได้ด้วย3คือเรื่องของอันนี้ครับมันเป็นเรื่องของเงินลงทุน
1: ค
0: ือเงินลงทุนอย่างเช่นว่าคืออย่างรัฐบาลสิงคโปร์เค้าเรียกแมทชิ่งฟันประเทศสิงคโปร์เค้าเคยจะเปิด VC เองแต่ว่าปรากฏว่าพอเปิด VC ไปเองปุ๊บเนี่ยเค้าไม่มี expertise ไม่มี know-how เค้าเลยให้ VC เป็นคนลงทุน Professional Venture Capital Fund เนี่ยเป็นคนลงทุนแล้วรัฐบาลเปิดแมทชิ่งฟันเข้าไปแทนเพราะกรอบของภาษีในแง่ของนักลงทุนเป็นต้นอย่างเช่นบางประเทศเนี่ยถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดอยู่เป็น accredited investor นักลงทุนที่ได้รับการยอมรับแล้วว่า accredited อย่างเงี้ยครับคือมีความรู้เพียงพอและมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะลงทุนกับสตาร์ทอัพได้คือถ้าเกิดอยู่ลงกับสตาร์ทอัพไปแล้วเจ๋งเนี่ยอยู่สามารถตรงนั้นมาหักภาษีได้เป็นต้นคือเรื่อง tax incentive อีกเป็นต้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยคือผมเราก็อีกอันนึงคือเรื่องของการแก้อันนี้ก็ผมบอกเลยว่าถ้าไม่แก้นะสตาร์ทอัพไทยสุดท้ายระยะยาวไม่เกิดแน่แน่คือเรื่องของ education เราพูดกันมาเป็น10ปีแล
1: ้
0: วมันก็ไม่เปลี่ยนเลยดังนั้นคือ education ในแง่ของการสร้าง talent ซึ่งผมว่านี่คือสำคัญมาก
1: ค
0: ือทำยังไงเราถึงจะผลิต tech talent คืออย่างตอนนี้ Google อะครับเขาไปเวิร์คกับรัฐบาลอินโดนีเซียสร้าง tech talent คือโปรแกรมเมอร์ระดับท็อป 100,000 คน 100,000 คนนี่ก็เปลี่ยนประเทศเลยครับผมคือเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะดึง resources เหล่านี้ขึ้นมาซึ่งผมมองว่าคือบริษัท tech ใหญ่หลายๆบริษัทเขาก็อยากจะร่วมมือกับเราดึงทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งพวกนี้แหละที่รัฐบาลควรจะทำนะครับแล้วผมว่าหลายๆอย่างก็อยู่ในการพิจารณาแล้วคือสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่ปริมาณเงินหรือจำนวนเงินที่ลงไปกับวงการสตาร์ทอัพผมว่าการเอาทรัพยากรที่มาลงในจุดที่สตาร์ทอัพทำไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคืออย่าลงซ้ำซ้อนกันลงอย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงครับอย่าทำเพียงแค่ว่าแค่ปีนี้ปีหน้าแล้วก็แค่นี้ครับคือเราต้องทำอย่างต่อเนื่องสิงคโปร์ทำ10ปีจนกระทั่งเขาขึ้นเป็นอะไรครับสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มเบอร์10ของโลกคือประเทศเกาะเล็กๆนิดเดียวอันดับ10ของโลกนะครับเบอร์1คือซิลิคอนวาเลย
1: ์
0: อันดับ2อิสราเอลเงี้ยครับขึ้นเป็นอันดับ10เป้าหมายเขาจะขึ้น1ใน5ใน5ปีข้างหน้า
1: แล้วตอนนี้บ้านเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่คะ
0: บ้านเรายังไม่หนวดอันดับเลย
1: ก็ยังไม่ถูกจัดอันดับ
0: ไทยก็คือดังนั้นขั้นแรกเนี่ยคือเราต้องช่วยกันในประเทศไทยอยู่ในลำดับสักหน่อยกันนะครับผมอยู่ใน1ใน50หรือแบบอีเวนต์1ใน100ก็ยังดีครับผมคือผมว่านั่นคือโจทย์ที่สำคัญพอเราขึ้นมาปุ๊บต่อไปเราจะรู้แล้วแหละว่าเราแข่งกับใครแต่ผมบอกเลยว่าคือตอนนี้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มไทยมันเพิ่งเริ่มแล้วมันเล็กมากดังนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องช่วยกันนะครับคือแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นฟองสบู่แล้วก็สิ้นปีนี้ผมก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังไม่เป็นฟองสบู่ปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ฟันดาเมนทัลมันมาแล้วเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศไทยเป็นไปได้ซ้ำแต่ว่าตอนนี้เราต้องสร้างพื้นฐานให้ดีและหลายๆอย่างเราไม่จำเป็นต้องทำเองเราสามารถดึงคนอื่นดึงพันธมิตรสร้างพันเพื่อนนะครับแล้วการที่มันมีเพื่อนเยอะๆรอบโลกในที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทต่างๆในแง่เรื่องต่างๆเนี่ยบริษัทเทคใหญ่ๆนี่มันต้นเขาจะยิ่งอะไรครับทำให้ประเทศไทยอยู่ในเรดาร์ของวงการสตาร์ทอัพทั่วโลกได้ด้วยซ้ำซึ่งผมว่านี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วตอนนี้ก็มันเป็นอะไรครับเป็น AEC เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เมืองไทยเนี่ยครับเราจะไปเวิร์กกับอะไรครับประเทศอื่นๆที่มันอยู่ใน AEC ด้วยกันเนี่ยคือเฮ้ยทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยของสวิสเซอร์แลนด์มันเป็นปึกแผ่นขึ้นมาแล้วคือเราจะไปแข่งกับอะไรครับ ับสตาร์ทอัพจากจีนซึ่งตอนนี้คืออย่างอาลีบาบาเงี้ยลุกเข้าลึกคืบเข้ามาแล้วในเซาท์อีสเอเชียเงี้ยเรารวมกันได้ไหมมันก็เป็นวินวินได้ด้วยซึ่งมันเป็นอเจนดาที่รัฐบาลก็น่าจะทำได้แล้วผมว่าหลายๆอย่างเขาก็พยายามทำนะครับ
1: นี่คือวิวที่ต้องการจากรัฐบาลในถือว่าเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะแต่ในมุมของภาคเอกชนเองหรือแม้กระทั่งจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นใหม่ๆเองเนี่ยหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินว่าสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพจริงๆมันยังมาไม่เต็มที่เลยพี่กระทิงมองตรงนี้ยังไงบ้าง
0: ผมว่าจริงๆตอนนี้มันเริ่มมีการขาดช่วงอ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะครับคือมันเริ่มมีการขาดช่วงคือตอนนี้มันจะเริ่มตั้งต้นคือเรียกว่าไอเดียสเตจจนมาถึงจุดที่เรียกว่าพรีซีดคือก่อนที่จะมีเงินระดมทุน4ราวรอบแรกได้อย่างเงี้ยครับแล้วถัดมาค่อยเป็น4แล้วก็ซีรีส์ A อย่างเงี้ยถูกไหมครับคือตอนนี้สตาร์ทอัพไทยมันอยู่ที่4ค่อนข้างเยอะแต่4ไปซีรีส์ A เนี่ยมันมีไม่กี่บริษัทที่ไปได้เองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซีรีส์ A ไปซีรีส์ B นี่ยิ่งน้อยไปใหญ่มันเหมือนพีระมิดที่ยอดเนี่ยเล็กมากๆแล้วฐานเนี่ยกว้างมากมันมีไอเดียสเตจเยอะมากๆซึ่งดังนั้นเนี่ยคืออีกสิ่งนึงที่ผมว่าจะเป็นไปได้คืออย่างซึ่งภาครัฐจะช่วยได้ก็ได้คือทำยังไงให้ตัวด้านล่างเนี่ยครับที่มันเป็นแค่ไอเดียสเตจมันมูฟขึ้นไปเป็น4สเตจมากขึ้นเล็กอันนึงคือภาครัฐครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยภาครัฐจะช่วยได้เยอะอย่างเช่นคือช่วยให้พวกที่เป็น4สเตจไปซีรีส์ A ได้มากขึ้นซึ่งการที่จาก4สเตจไปเป็นซีรีส์ A เนี่ยมันคือเรื่องของโกรทโดยเฉพาะซึ่งหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องของการเติบโตนอกประเทศด้วยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยอย่างภาครัฐบางทีเนี่ยครับพูดตรงๆหายใจ2ฮืดเงี้ยครับผมอย่างสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องอะไรเป็นต้นอย่างสตาร์ทอัพที่ทำพวก Travel Tech หรือว่า Tourism Tech อย่างเงี้ยครับคือเป็นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างสตาร์ทอัพบางคนเนี่ยทำทางด้าน area นี้ปุ๊บเนี่ยคือแค่ททเนี่ยปุ๊บหายใจ2ฮืดฮืดๆเงี้ยครับพาไปโรดโชว์ปุ๊บก็จบแล้วถูกมั้ยครับแล้วสิ่งเหล่านี้กว่าสตาร์ทอัพจะทำได้มันโคตรยากเลยทั้งที่ Tourism เนี่ยคือเป็นอุตสาหกรรมที่อะไรครับ
1: หัวใจของบ้าน
0: หัวใจประเทศเราคือจีนมานี่เท่าไหร่จีนมานี่เป็น10ล้านคนอย่างเงี้ยถูกมั้ยครับคือทัวริซึมเป็นอุตสาหกรรมที่คอนทริบิวต์กับ GDP เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดหลักแบบ2ดิจิตอย่างเงี้ยครับใหญ่มากๆแล้วคือทำไมสตาร์ทอัพไทยแม่งกระเปี๊ยกเดียวอย่างเงี้ยต้นซึ่งภาครัฐหายใจ2ฮืดช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยครับพาสตาร์ทอัพไปโรดโชว์นู่นนั่นนี่แล้ววางแผนร่วมกันกับอะไรครับกับสตาร์ทอัพที่อยู่ใน4บราวมันก็จะขยับไปที่ Series A ดังนั้นมันก็ไม่มีคอขวดถูกมั้ยครับแล้วอีกอันนึงคือในแง่ของ Exit อย่างเงี้ยต้นคือทำยังไงให้สตาร์ทอัพที่มันแบบไประดับตรงนั้นเนี่ยช่วยในแง่ของ Exit Market อย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ช่วยได้ไหมคืออย่างเช่นที่รัฐบาลสหรัฐคือผมเพิ่งกลับมาจาก US เนี่ยครับคืออย่างรัฐบาลโอบามาเขาทำเขาเรียกว่าทำ Job Act คือทำยังไงให้บริษัทเนี่ยสามารถเขาเวิร์กกันเลยนะครับผมกับคนที่เป็นองค์ประกอบที่เก่งมากๆชื่อ Steve Case เป็นผู้ก่อตั้ง AOL อย่างเงี้ยครับเขามาเป็นที่ปรึกษาบารักโอบามาเลยแล้วก็ให้บารักโอบามาเขาก็ออกมาอันนึงเรียกว่า Job Act คือช่วยให้อะไรครับบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ Exit ได้ง่ายขึ้นเพราะพอ Exit มากขึ้นมันมี Capital จากตลาดจาก Public Market เข้ามาปุ๊บก็มัน Explode ก็ใหญ่ขึ้นมาก่อให้เกิดการจ้างงานเพราะ Net New Job ทั้งหมดของสหรัฐเนี่ยเกือบทั้งหมดมาจากสตาร์ทอัพไม่ใช่ Small Business ด้วยซ้ำ Net New Job เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมันมาจากสตาร์ทอัพดังนั้นเนี่ยคือเขาก็เลยครับทำพวกนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะดังนั้นมันจะเป็นแบบรถรันเวย์ทั้งหมดเลยที่ภาครัฐก็มาซัพพอร์ตได้หรือแม้กระทั่งฟินเทคเนี่ยเราทำแบบ Monetary Authority of Singapore ได้มั้ยอย่างเงี้ยต้องช่วยบอกว่า BOT หลายๆอย่างก็เรียกสตาร์ทอัพเข้ามาคุยนะครับก็คือจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคนของ Bank of Thailand เนี่ยครับไปตามงานสตาร์ทอัพซึ่งผมว่านี่เป็นภาพที่ดีมากแล้วคือน้อยนะที่ว่าธนาคารแห่งประเทศต่างๆเนี่ยมีคือบอกว่าน้อยมากนะครับผมที่จะไปอะไรครับจะไปงานสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าก็เป็นพันภาพที่ดีแล้วก็เป็นบอกว่าความพยายามที่ดีมากๆนะครับผมซึ่งผมว่าเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกครับภาครัฐหายใจ2ฮืดทำในสิ่งที่ถูกต้องใส่รีสอร์ททรัพยากรลงไปในจุดที่อะไรครับในจุดที่ต้องการและไม่ทำงานซ้ำซ้อนกันแล้วก็ไม่ทำอะไรที่มันเป็นแค่ภาพอันนี้ครับแล้วก็สร้างส่งอย่างต่อเนื่องผมว่าแค่นี้ก็จะดีมากๆแล้วครับ
1: คือเรียกว่าถ้าเรามองภาพใหญ่ตรงนี้เนี่ยซัพพลายหรือว่าจำนวนสตาร์ทอัพมีเพียงพอแต่แค่ว่ายังไม่ได้ถูกผลักดันอย่างเหมาะสมเท่านั้นเอง
0: ใช่แล้วก็คือผมคิดว่าอีกอันนึงเนี่ยคือผมว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆของเมืองไทยนะถ้าพูดตรงๆเนี่ยผมว่าคือ quality startup ครับเรายังน้อยคือ quality startup เรายังน้อยดังนั้นเนี่ยคือ quality startup มันน้อยแล้วคือจริงๆดังนั้นปัญหาหลักมันไม่ใช่เรื่องเงินเลย
1: ค
0: ือเงินของ venture capital ที่มาที่ startup ไทยเนี่ยเยอะมากๆนะครับคือเยอะจริงๆอย่างของผมเนี่ยกองทุนผมมี420ล้านตอนนี้กำลังจะเพิ่มเป็น700ล้านบาทอย่างเงี้ยครับคือเรายังหา startup ลงเนี่ยได้แค่เดือนละตัวคิดดูดิคือประเทศ70ล้านคนเอาไว้ได้แค่เดือนละตัวแล้วเรากำลังพูดถึงเซกเตอร์แค่ดิจิต
1: อ
0: ลเห็นป่ะดังนั้นเนี่ยคือ quality ของมันเนี่ยมันยังต้องใช้เวลา
1: พี่ใช้คำว่าอะไรในการอธิบายคำว่า quality startup คะมันต้องมีคุณสมบัติ
0: คือผมคิดว่า quality startup เนี่ยคือจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งคือเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะครับผมซึ่งสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตก้าวกระโดดได้นี่คือหนึ่งตัวทีมมันต้องพร้อมทีมนี้ต้องเก่งแล้วสองก็คือ business model นี่มันได้แล้วสามมันต ้อง attack มันต้อง solve very very big problem ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่าบางทีเนี่ยคือทีมอาจจะขาดนู่นขาดนั่นขาดนี่อะไรเงี้ยนิดนึงหรือว่าเขากำลังอะไรครับพยายามหา business model อยู่อย่างนี้เป็นต้นซึ่ง startup ไทยอะไรบางเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกอยู่ใน4 stage เนี่ยมันจะอยู่ในจุดตรงนั้นพอดีดังนั้นคือถ้าเกิดเราผลักดัน4 stage ขึ้นไปได้แล้วก็ดึงตรงเนี้ยข้างล่างขึ้นไปตรงเนี้ยครับซึ่งอย่างที่ผมบอกคืออย่างโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการนู่นนั่นนี่เนี่ย
1: คืออ
0: ย่างบางประเทศอย่างมาเลเซียซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องจากมาเลเซียเขาทำเป็น incubator ขึ้นมาเลยคือเรียกว่า magic อย่างเงี้ยครับผมก็คือตั้งขึ้นมาเลยซึ่งมันก็รีเซลยังมิกซ์อยู่นะแต่ว่ามันก็เป็น attempt ดีๆอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่ผมบอกครับคือถ้าเรามีหมื่นล้านบาทเนี่ยเราสามารถไป

0: ไปเวิร์กกับพันธมิตรต่างชาติให้สร้างอะไรครับการบ่มเพาะนู่นนั่นนี่ได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของเมืองไทยเรามีรีเสิร์ชดีเวลลอปเมนต์ก็นั่งเยอะทำยังไงถึงจะคอมเมอร์เชียลไลซ์สิ่งเหล่านั้นและเทิร์นสิ่งเหล่านั้นให้มันเป็นคอมเมอร์เชียลเวนเจอร์ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งดังนั้นเนี่ยคือสตาร์ทอัพไทยตอนนี้มันเหมือนแบบว่าที่มันเป็นควอตี้อย่างที่ผมบอกคือมันแบบมันยังขาดอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยครับมันจะขาดนิดขาดหน่อยขาดนิดกันหน่อยอะไรเงี้ยครับมันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผม
1: ซึ่งมันต้องการการเติมเต็มจากผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีหรือว่าบริษัทเอกชนขนาดใหญ่นี่เป็นไปได้ไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้ครับคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้จริงๆถ้าน้องอันนี้เมสเซจนี้ถึงน้องๆสตาร์ทอัพอะครับคือถ้าสตาร์ทอัพเนี่ยหวังพึ่งกับคนอื่นนะยูก็ไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองได้แข็งแกร่งนะครับผมคิดว่าดังนั้นน่าเป็นสิ่งที่สำคัญคือสตาร์ทอัพเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยคือเขาก็ขนขวายหาโน่นนั่นนี่ขึ้นมาองค์ประกอบเหล่านี้เดี๋ยวมันจะเข้ามาเองแหละแต่ว่าถ้ายูหวังพึ่งกับเขาเนี่ยยูต้องลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองให้แข็งแกร่งได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอะไรครับยูยังต้องถ้ายูจะเรียกว่าถ้ายูยังแบบว่าต้องพึ่งคนอื่นขึ้นมาเนี่ยเวลายูไปแข่งต่างชาติยูก็แพ้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้ลุกขึ้นมาเฮ้ยมันมีวงการสตาร์ทอัพไทยข้อดีอย่างหนึ่งเสน่ห์ของมันการที่มันเป็นสตาร์ทอัพที่มันยังเล็กถูกไหมครับวงการสตาร์ทอัพมันเล็กเนี่ยคืออยู่เข้าไปคุยอยู่ไปงานสตาร์ทอัพงานหนึ่งเน
1: ี่
0: ย
1: รู้จักกัน
0: หมดแล้วแล้วก็คือคนเหล่านี้เขายินดีที่เป็นเมนทอร์ให้เราอย่างเงี้ยครับคือถามกันบางคนเนี่ยคือส่งมาหาผมบนเฟซบุ๊กผมก็ตอบเขาอย่างเงี้ยครับเพราะมันเล็กไงดังนั้นคือมันก็จะช่วยเหลือจูงมือกันเนี่ยคือคนที่ไปไกลกว่าก็จะจูงมือคนถัดไปจูงกันต่อไปเรื่อยๆนั่นคือเสน่ห์ของวงการสตาร์ทอัพไทยดังนั้นคืออย่าอายเข้าไปหาเขาอะครับผมแล้วลุกขึ้นมาแล้วผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยสตาร์ทอัพอีกอันนึงมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยครับผมมันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วผมว่าคือบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ขึ้นมานั่นแหละซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเติบโตแบบแข็งแกร่งแล้วมีพื้นฐานที่ดีมากขึ้นก็อย่าพึ่งหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นเราโตขึ้นมาด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็จะได้กระดูกแข็งนะครับผมแล้วก็ถ้าสิ่งซัพพอร์ตเหล่านั้นมันก็จะช่วยเราเองแหละนะครับ
1: ถ้าในภาพความคิดที่พี่กระถิ่งคุกคลีอยู่ในวงการสตาร์ทอัพไทยมาหลายปีเนี่ยนะคะฝันเห็นสตาร์ทอัพไทยไปได้ไกลขนาดไหน
0: คือผมเชื่อว่ามันจะมีแน่ๆมันเป็นเวลาแค่นั้นเองครับคือมันจะมีสตาร์ทอัพไทยที่มีมูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญเราก็เป็นสตาร์ทอัพไทยที่เราภูมิใจได้ว่าเป็นบริษัทระดับเอเชียหรือหวังว่าอีก10ปีข้างหน้าจะมีบริษัทไทยที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่พูดถึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่แหละคือตัวแทนของประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นมันเหมือน LINE มันเหมือน Instagram หรือแม้กระทั่งเหมือนอะไรครับเหมือนอาลีบาบาผมคือเหมือนจีนเงี้ยเขาจะพูดถึงไลวีถึงไลเทนเซ็นพูดถึงอาลีบาบาพูดถึงนู่นนั่นนี่ไบตู้อย่างเงี้ยถูกมั้ยครับมีไอตัวรีโนโวนู่นนั่นนี่แล้วผมก็เชื่อว่าสตาร์ทอัพไทยมันมีศักยภาพที่จะไปถึงตรงนั้นได้แล้วมันไม่ใช่แค่เซกเตอร์ที่มันดิจิตอลอย่างเดียวแม้กระทั่งอะไรครับคือมันก็จะมีพวกอะไรครับอาร์คิเทคทางด้านเกษตรกรรมหรือว่าอะไรครับไบโอเทคอย่างเงี้ยครับฟู้ดเทคอะไรที่แบบประเทศไทยเก่งๆอย่างเงี้ยครับที่เรามีฐานรากอยู่แล้วเราใส่เทคโนโลยีเข้าไปแล้วเทิร์นมันขึ้นมาผมว่ามัน is a matter of time imagine นะครับผมว่าสมมุติดิจิตอลเรามี1ตัวที่มูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญเรามีประมาณ5 vertical เนี่ยกำลังพูดถึง5บริษัทสตาร์ทอัพไทยที่เติบโตไปเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาซึ่งมันคืออะไรครับคือสมัยนี้ตอนนี้เมืองไทยเรามีบริษัทใหญ่ๆก็มีอะไร CP เรามี SCG เรามีปตท.แล้วก็มี AIS นู่นนั่นนี่แต่ว่าคือต่อไปเนี่ยมันคือบริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่พอคนพูดถึงประเทศไทยปุ๊บเนี่ยนึกถึงบริษัทเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็หวังว่าวันนึงอะครับผมเชื่อว่าอันนี้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่5ปีอันนี้คง10ปีในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยครับมันก็จะมีเฮ้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยคือแบบว่าในอะไรครับเซต50เนี่ยมีสตาร์ทอัพไทยที่มันขึ้นมาเนี่ยผมหวังลึกๆว่ามันจะมีสักแบบ5บริษัทแล้วก็พอ20ปีผ่านไปเนี่ยมันควรจะเป็นครึ่งนึงแล้วอะเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วมันเป็นแบบนั้นหมดเลยครับผมอย่าง Apple อย่างบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Apple อย่างเงี้ยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดใน Fortune 500เนี่ยมันคืออะไรครับคือ Apple อย่างเงี้ยแล้วก็คือ Google นู่นนั่นนี่ผมว่ามันเป็นอันนี้มันเป็น is a matter of time ดังนั้นเนี่ยคือผมเชื่อว่านี่มันสิ่งถ้าพูดตรงๆผมเชื่อว่านี่มันสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันจะเกิดมันอยู่ที่เวลาแค่นั้นเองแล้วมันก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม

0: เห็นภาพชัดแล้วนะคะว่าสตาร์ทอัพไทยยังมีโอกาสการเติบโตที่น่าประทับใจได้อีกเยอะทีเดียวค่ะเพียงแค่เรานั้นต้องร่วมมือกันนะคะในการสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพไทยนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้จะมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: และในคลาสนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จัก Startup Ecosystem หรือระบบนิเวศของธุรกิจ Startup กันไปแล้วซึ่งโดยสรุปนะคะก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Startup นั่นเองประกอบไปด้วยหน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับกลุ่ม Startup โดยกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะจะ

ข้ามาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้รวมถึงส่งเสริมให้บรรยากาศในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยกลุ่มหลักๆใน Startup Ecosystem นั้นจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือ Startup Company กลุ่ม Startup นั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของ Ecosystem นะคะปัจจุบัน Startup ไทยมีการขยายการเติบโตเพิ่มขึ้นมากทั้งขนาดแล้วก็จำนวนซึ่งกลุ่ม Startup รุ่นพี่เหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำคัญที่จะทำให้เกิด Startup หน้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นกลุ่มที่2ก็คือ Investor หรือว่ากลุ่มนักลงทุนซึ่งก็จะมีทั้งกลุ่มนักลงทุนบุคคลหรือ Angel Investor กลุ่มนักลงทุนสถาบันหรือ Venture Capital รวมถึงการมีช่องทางระดมทุนจากสาธารณะหรือที่เรียกกันว่า Crowdfunding ซึ่งกลุ่ม Investor ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้สตาร์ทอัพนั้นมีเงินทุนไว้ใช้ขยายกิจการและเติบโตต่อไปค่ะกลุ่มที่3นะคะเรียกกันว่า supporting organization หรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นเติบโตซึ่งก็มีหลายองค์กรนะคะตั้งแต่ incubator หรือ accelerator ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยเร่งให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้รวดเร็วขึ้น government หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพAssociation สมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศมากขึ้น Academy หน่วยงานที่สนับสนุนด้านความรู้ Co-working Space สถานที่ทำงานของกลุ่มสตาร์ทอัพ Media สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพโดยตรงและอื่นๆอีกมากมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนสตาร์ทอัพทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดนี้นะคะรวมกันก็จะเห็นได้ว่าทุกๆหน่วยงานนั้นมีความเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนให้สิ่งแวดล้อมในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีความเข้มแข็งและมีโอกาสที่จะเติบโตได้ง่ายขึ้นซึ่งหากแต่ละหน่วยนั้นเติบโตขยายออกไปได้ก็จะยิ่งทำให้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มของประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งและจะยิ่งส่งผลดีต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพโดยรวมนั่นเองค่ะจะเห็นได้นะคะว่าสตาร์ทอัพไทยจริงๆแล้วมีศักยภาพในการเติบโตได้ไกลในระดับโลกนะคะเพียงแค่ว่าองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนสตาร์ทอัพหรือว่าอีโคซิสเต็มในบ้านเราอาจจะต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะในการปูทางให้สตาร์ทอัพในบ้านเรานั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ยั่งยืนมากกว่านี้นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่ www.z.or.th หามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมรวมไปถึงบทความเนื้อหาดีๆนะคะในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุกธุรกิจของคุณนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันใหม่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการที่น่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทั้ง3คนนี้ใครเลี้ยงยากสุดครับ
1: ยุ่งสุดนะยุ่งสุดคนชี
2: ้เราเป็นเด็กไทยที่เรียนหรือเมืองนอกคือต้องมีฐานะใช่ไหม
0: ใช่
2: แต่เราเป็นเด็กไทยที่มีฐานะที่จนที่สุดแล้วป่ะ
3: ป้าเขาได้200ปอนด์ทำไมเราได้30ปอนด์อย่าเทียบกับคนที่มีมากกว่าเรา
0: คุณพ่อเคยพูดบอกว่าถ้าเป็นพนักงานจริงๆเนี่ยอันนี้ไล่ออกไปแล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องจริงไหมครับ
1: พ่อไม่พูดแม่พูด
2: เออ
1: นี่วานนี่ไม่ใช่เขาเป็นนายเธออย่างเดียวนะเขาเป็นพ่อเธอด้วยนะถ้าไม่พอใจนะเถียงขนาดนี้นะออกไปเลยออกเลยก็เลยบอกคนอย่างเงี้ย
0: แล้วเป็นไงพี่วาน
2: ก็ออกเลย

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จอีกทีนะครับว่ากว่าเขาจะเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านการหล่อหลอมการเลี้ยงดูจากครอบครัวมาอย่างไรบ้างนะครับเพราะเรามีความเชื่อเสมอแล้วครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมนะครับแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติของเราต่อไปละครับกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้เป็นครอบครัวที่พิเศษมากๆนะครับนอกจากคุณพ่อคุณแม่เองนั้นจะเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศแล้วนะครับยังสามารถใช้หลักธรรมหลักคิดในการสอนลูกๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จจนออกดอกออกผลกลายเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงมีอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงรวมถึงแบรนด์เสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงในประเทศอีกด้วยนะครับหลายๆคนต้องเคยได้ยินโรงแรมอย่างศรีพันวาก็มาจากครอบครัวนี้แหละครับรวมไปถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกเยอะแยะมากมายภายใต้ชาญอิสระดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนใช่แล้วครับครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวไหนไปไม่ได้นอกจากครอบครัวอิสระขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง3ปลาและคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีอิสระจริงๆได้ยินมาว่าแบบนั้นสมชื่อกับนามสกุลหรือว่าตระกูลอิสระเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นความตั้งใจหรือเปล่าครับในการเลี้ยงดูลูกๆทั้ง3คน
1: ตั้งใจให้ความอิสระตั้งแต่เด็กแล้ว
0: ยังไงบ้างครับที่บอกว่าให้ความอิสระคือเขาจะเป็นอะไรก็ได้อะไรยังไง
1: อ๋อไม่คือตั้งแต่การศึกษาตอนที่เราให้การศึกษา
2: การเงินด้วยการเงิน
1: ตอนให้การศึกษานี่เราก็ให้อิสระว่าเขาอยากจะเรียนอะไรสนใจอะไรเมื่อกลับมาแล้วอยากจะทําอะไรก็สามารถทําได้ไม่จําเป็นต้องกลับมาทํากับเราก็ได้อะไรเงี้ย
0: อ๋อคือไม่ได้บังคับว่าจะต้องมาสานต่อกิจการแต่ว่าก็โชคดีมากว่าทั้ง3คน
2: ขอร้องขอร้อง
0: มาสานต่อกิจการหมดเลยคือไม่ได้บังคับแต่ขอร้องเงี้ยหรอคร
2: ับขอร้อง
0: ขอร้องเดี๋ยวจะไปไล่ถามพี่ๆทั้ง3คนว่าไม่ได้ถูกบังคับแต่ว่าทำไมถึงมาทำทั้ง3คนจริงๆนะครับแต่ว่าได้ยินมาจากข้อมูลด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับมีหลักคิดหลักธรรมในการที่จะสอนลูกๆหรือเลี้ยงดูลูกๆหมดเลยซึ่งเราได้ไปทำการหาข้อมูลมาแล้วแบ่งออกมาได้เป็นหลายข้ออย่างข้อแรกเลยก็คือใจดีมีเมตตาเหมือนกับว่ามีแนวคิดจากทางคุณแม่หรือคุณพ่อที่ตั้งใจอยากจะให้ลูกๆนั้นมีคุณสมบัติใจดีมีเมตตากับคนรอบตัวแล้วรวมไปถึงคนในครอบครัวแล้วก็คนในองค์กรอันนี้จริงไหมครับ
1: จริงครับจริงครับ
0: มันเริ่มต้นมายังไงครับแนวคิดนี
3: ้ก็คนเราก็ควรจะใจดีและมีเมตตาใช่ไหมคะมันก็เริ่มจากเราก็ต้องเมตตาต่อครอบครัวกันเองก่อนแล้วก็เมตตาต่อคนในบ้านคนที่ทำงานบ้านให้เราก็ให้ลูกเนี่ยรู้จักที่จะแบบปฏิบัติต่อเขาอย่างดีอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอย่างเงี้ยมาฝึกมาตั้งแต่เด็กอะค่ะ
0: ครับผมได้ยินว่ามีคำสอนของคุณแม่ที่เคยสอนกับพี่วานบอกว่าตะปูเนี่ยถ้าตอกไปบนไม้เนี่ยเวลาถอนตะปูออกเนี่ย
2: มันยังมีตลอดใช่
0: ยังไงนะเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังกับคุณแม่
2: อันนั้นพระสอนแม่สอนด้วยก็ถ้าเราด่าเขาจำเขาแค้นบางทีก็ช่วยไม่ได้มันต้องโดนด่าก็เลยผมก็แบบคอมเพลมไพรส์เลยความเมตตาบ้างบางทีใช่
0: ทั้ง3คนน
2: ี้ในการบริหาร
0: ทั้ง3คนนี้ใครเลี้ยงยากสุดครับ
3: ยุ่งสุดนะยุ่งสุดทุกคนชี
0: ้ทำไมเป็นพี่วานอ่ะครับเขาดูเป็นบุคคลที
2: ่คนโตหลานคนโตได้ทุกอย่าง
3: ได้ทุกอย่าง
4: ลูกคนโตหลาน
2: ได้ความรักทุกอย่าง
5: คนโต
3: ไม่หรอกค่ะมันก็เป็นนิสัยออกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะมันจะเกิดนะ
0: ผมเคยได้ยินเขาจะพูดอยู่กับเหล่าบรรดาพี่ๆน้องๆเขาอยู่เสมอเลยว่าเขาเนี่ยเป็นหลานคนแรกเป็นลูกคนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ในตระกูลเนี่ยทุกคนเนี่ยจะรักเขามากที่สุด
3: ใช่
0: จะเอาใจเขามากที่สุด
4: เขาคิดแบบนั้น
3: ไม่พี่น้องอาลุงอาน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลิกจากงานเนี่ยก็จะมาที่บ้านเราจะแยกบ้านออกมา
2: ต่อคิว
3: ก็จะมาแล้วก็เราก็จะมี kissing ceremony จูบกอดได้ความรักมากเกินไปมันก็เลยมีปัญหา
0: เซลฟ์เอสติมสูง
2: มากฟินแลนเชียลเอสติมต่ำ
0: แสดงว่าพี่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วการเติบโตมาในครอบครัวอิสระที่คนภายนอกมองเนี่ยว่านี่เป็นครอบครัวของเศรษฐีทายาทนักธุรกิจหมื่นล้านเนี่ยพี่จะบอกว่าพี่ไม่เคยได้รับการตามใจเลยเหรอ
5: ไม่ใกล้เคียง
2: ไม่ใกล้เคียง
0: ไม่ใกล้เคียงเลย
2: ก็ต้องหาเงินตั้งแต่ป.1 อ่ะเรียกค่าคุ้มคร
0: องโอ้ทำไมดราม่าดราม่าอย่างเงี้ย
2: อันนี้บอกความจริงอันนี้เรากว่าจะโตไงครับผม
0: ใช่ใช่ใช่
2: กว่าจะมี financial freedom อย่างนี้ก็กว่าจะโตมาก็เหนื่อยเหมือนกัน
5: สมัยก่อนนี่ต้องส่งเงินมาให้ที่บ้านนึงไม่ใช่หรอ
2: ใช่
5: เคยอ่านในหนังสือ
0: ส่งเงินมาที่บ้านเลย
2: เงินเก็บเงินเก็บ
0: ทำไมอ่ะ
3: ทำงานเก็บเงินได
2: ้เอาเงินไปแม่สี่แสนหรือสองแสน
3: ก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้นะ
2: สี่แสนผมจำได
0: ้ตั้งแต่เด็ก
3: ไม่ค่ะจบมหาวิทยาลัยแล้วไปทำงาน
2: มา
0: ครับ
2: ก่อนที่ได้เงิน25
3: เรียกค่าคุ้มครองเพื่อนเรียกจริงนะครูเขาเรียก
1: ตอนป.1 ตอนป
3: .1 ไปพบ
0: ทำไมฮะ
3: เพราะว่าเรียกค่าคุ้มครองเพื่อน
0: มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่หวานทำไมถึงไปเรียกค่าคุ้มครองที่โรงเรียน
2: ได้เงินวันละ10บาทซื้อน้ำ4บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีก6บาทก็หมดแล้วคนที่ไปฟ้องแม่เขาเนี่ยคือเขาอยู่ท้ายคิวแล้วเขาเงียบสุดไงเขาเลยได้อาหารน้อยสุดเขาเลยแล้วเขาก
3: ็เงินไม่พอเขาเงินไม่พอ
2: ก็เลยบอกแม่
3: จะไปซื้อขนมครูก็เลยแม่ก็มาถามครูว่าเอ๊ะให้เงินลูกมาซื้อขนมทำไมลูกหิวกลับบ้านเนี่ยก็อ๋อถูกไถ
2: ไม่ได้ถูกไถ
3: ถูกเรียก
2: เขายอมจ่ายเพื่อความปลอดภ
3: ั
2: ย
3: เอาละเรื่องนี้พอแล้ว
0: สมัยก็ยังเด็กๆพอเราเห็นลูกเรา
2: จัดขวบ
0: พอเราเห็นลูกเรามีพฤติกรรมแบบนี้เราต้องทำอะไรกับลูกเรายังไงบ้างไหมครับ
2: ก็โดนเคี่ยน
0: โดนเลยเหรอ
2: โดนเคี่ยน
0: พี่โดนตี
5: นี่ตีไม่ได้ละ
2: นี่ตีลูกนี่แบบ
5: ไม่ได้แล้วนะ
2: แม่บวยพ่อเลยพี่ตีลูกพี่แบบนั่นแบบแม่แบบจะบ้าตายห้าม abuse เด็กโอ้ตอนเด็กนี่เพราะเราโดนตีคนเยอะเลย
3: อุ้ย
5: เยอะเหรอที่โรงเรียนก็โดน
3: ไม่มีหรอก
5: ที่บ้าน
3: คนที่โรงเรียนก็โดน
2: ไม่ตีนะ
3: เอาเข็มโดนไหม
2: เข็มไม่โดน
4: เข็มโดนสมัยก่อนเรียนเลขไม่เข้าใจแม่อธิบาย
2: โดนตีโดนรองเท้า
4: ใส่ย้อน
2: โดนรองเท้าใส
4: ่ออกจากห้องเลย
3: ไม่ได้โยนหย่อนหย่อนใช้คำว่าหย่อนไม่ได้หย่อน
4: ไม่เข้าใจ
2: ความจริงออกมาแล้วคุณฟังไว้ความจริงออกมาแล้ว
5: ไม่ไม่โยมไม่ไม่โยม
0: เลยที่ว่าพี่วานเนี่ยเลี้ยงยากสุดใช่ไหมครับเมื่อกี้แค่โชว์วีรกรรมตอนเด็กๆเน
3: ี่ยเยอะ
0: ก็พอจะรู้แล้วว่าตอนเด็กๆเนี่ยซ่าขนาดไหน
3: ค่ะ
0: คนไหนเลี้ยงง่ายสุดครับ
3: ก็ง่ายอ่ะสองคนนี้ก็ง่ายมียากอยู่คนเดียว
0: ทำไมถึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลี้ยงเหมือนกันไหมครับ
3: เหมือนกันค่ะเหมือนกัน
0: แล้วทำไมพี่โผล่มาเป็นยูนิคเนสแบบนั้นฮะ
3: เพื่อเปิดชื่อเรื่องว่ามันแต่ละคนก็มีอะไรของตัวเองกลับมาเด็กไม่ใช่เหมือนผ้าขาวนะคะยังไงเด็กก็ไม่ใช่ผ้าขาวทุกคนเขาก็มีร่องมีรอยมีสันดานของเขามาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะทีนี้เราเลี้ยงเนี่ยเราก็พยายามจะเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงให้เหมือนกันอะไรก็เลี้ยงอยู่ด้วยกันมันมีกรรมพันธุ์มีเชื้อนะมันอาจจะมีเชื้อจากแบบ
5: บรร
3: พ
5: บุรุษ
3: ที่ใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ผมอยากรู้พี่วานเนี่ยดื้อขนาดเนี้ยมีวิธีการดูแลหรือว่าถ้าเกิดคนมีลูกแบบพี่วานเน
2: ี่
0: ย
2: ก็จะอยู่ห่างๆไง
0: ทำอย่างไรเราถึงจะบ่มให้ลูกเราอยู่ในร่องรอย
3: คือพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกใช่มั้ยคะมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องอบรมสั่งสอนลูกคือเราอ่ะบางทีมันก็ไม่ใช่จะฟังนะแต่เราก็บอกว่าฉันเป็นพ่อแม่เธอมันเป็นหน้าที่ของฉันที่ฉันจะต้องจำจี้จำชัยกับเธอเรื่องนี้คือเราจะเราต้องไม่ give up อ่ะใช่ไหมแล้วเราจะทำอะไรจะสอนอะไรเนี่ยเราก็ต้องให้มันต่อเนื่องและสม่ำเสมอจริงๆของเราไม่มีอะไรมากเราก็อยากให้ลูกเป็นคนดีแล้วก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด
0: คือถึงแม้ว่าลูกจะดูเหมือนไม่ฟังแต่หน้าที่ของการเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราต้องพร่ำสอนพี่วานกำลังจะบอกทำท่าเหมือนไม่ฟังแต่จริงๆแล้วมันซึมเข้าไป
2: ก็ได้ยินก็ได้ยิน
3: คือเราเองไม่สามารถจะบ่มเพาะได้ขนาดนั้นหรอกเราก็ไม่พึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็เลยถึงได้พาลูกเนี่ยไปวัดไปเข้าวัด

0: ัดไปอยู่กับวัดไปอยู่กับพระไปใช้เวลาไปอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นคือสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตน่ะที่ให้ลูกได้ทรัพย์สมบัตินี่อาจจะไม่ต้องมีเหลือให้นะ
1: ได้ผลไหมฮะ
2: เวลาไปวัดพี่ว่าพี่เป็นลูกศิษย์ที่ยากที่สุดของท่านอาจารย์คือฟังแล้วก็ success rate อาจจะดีแต่แบบให้นั่งสมาธิ1ชั่วโมงกูไม่นั่งยืนรอข้างนอกไปเดินจงกรมนี่มากกว่าแล้วแบบ
0: ก็อย่างดีก็ใช่ได้
2: ก็คือ
3: แสดงว่า
2: คือท่านอาจารย์เห็นแล้วสายหน้าบางทีแบบตักบ่ายแล้วลืมถอดรองเท้าท่านจะมาถอดรองเท้า
1: แต่ว่าเท่าที่ฟังก็คือว่าไม่ยิ่งเราจะถามเลยว่าลูกๆชอบไหมที่เวลาต้องไปปฏิบัติธรรมไปวัดกับคุณพ่อคุณแม่ไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ชอบฟังเทศแต่ไม่ชอบนั่งสมาธิกับทำวัดเช้าไม่ชอบ
1: พี่ทูชอบไหม
3: ชอบและเห็นคุณค่าของมันแล้วรู้สึกว่าเพราะเราได้โดนสั่งสอนมาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเป็นคนดีขึ้นไง
1: แต่เห็นอย่างเงี้ยเห็นมีพฤติกรรมที่ซนๆแม้กระทั่งพี่วานเองเนี่ยเคยได้ยินมาว่าทั้ง3คนเนี่ยปกติแล้วที่บ้านเนี่ยจะต้องไปเขียนตารางต่อคิวเพื่อที่จะนอนกับคุณพ่อคุณแม่อันนี้จริงไหมครับ
0: ก็คือเราเนี่ยนะคะแบบไม่ได้ให้ลูกนอนกับพี่เลี้ยงคือมีพี่เลี้ยงอ่ะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยเราจะเอาลูกนอนเองเพราะฉะนั้นก็คือจะแบบเตียงก็จะเป็นเตียงใหญ่แล้วก็จะมีเตียงซิงเกิลมาต่ออย่างเงี้ยคือ
1: ในห้องเดียวเนี่ยมี5เตียง
0: ก็คือสามารถนอน5คนในยาวเลยอะค่ะแล้วก็อันนั้นแม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นยังไงประตูเป็นคนทําเองหัวเค้าจะซิสเทมติกมากเค้าก็จะแบบไปทําตารางว่าใครจะนอนคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยมีตารางจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ใครจะนอนด้านไหนมีตําแหน่งในการนอนอย่างเงี้ยค่ะก็เค้าทําของเค้าขึ้นมาเอง
1: คือหมายความว่าคนต้องแย่งกันนอน
3: พี่ว่าเนี่ยเข็มชอบเรียกว่าผมเป็นสมองของครอบครัวครับ
1: เพราะว่าอะไร
4: ไม่ได้พูดของคุณเองแต่ว่าจริงจริงเขาก็เป็นแบบซิสเต็มไงเป็นแบบจัดระบบระเบียบอะไร
1: ไม่ใช่แสดงว่าการที่มีตารางเนี่ยแปลว่าลูกๆต้องทะเลาะกันหรือเปล่าว
5: ่
1: า
5: ทำไมตามตารางก็
1: ไม่ก่อนที่จะมีตารางเนี่ยคือทุกคนจะแย่งกัน
0: ไม่เพื่อความแฟร์ใครจะนอนไหนอะไรอย่างเงี้ย
5: บางทีไม่อาจจะไม่อาจจะอยู่อย่างนอนใกล้ป้าป้ามากกว่า
2: ทุกคนจะนอนกับแม่หมดแล้วป้าจะต้องบังคับให้ลูกนอนใกล้
4: ที่มีตารางเพราะว่าอย่างป้าน้อยใจไ
2: ม่จับตาราง
4: ป้าน้อยใจไม่มีใครนอนคุณเล่นเ
1: ถอะสามคนนี้ทะเลาะกันบ้างไหมครับ
0: ทะเลาะไหม
3: ยิ่งวันยิ่งทะเลาะกันมากขึ้น
0: แต่คิดว่าน้อยนะคะ
5: นี่ก็เรื่องอะไรกัน
3: ทะเลาะกับ
2: งาน
3: ทะเลาะตลกตลกอะไม่ได้ทะเลาะแล้วก็หายครับ
4: พูดกันด้วยน้ำเสียงบางทีเหมือนทะเลาะกันอยู่แล้วฉะนั้นการทะเลาะของเราอะเราก็ชินเนี่ยละเพราะน้ำเสียงมันก็ใกล้ๆกัน
1: คือได้ยินมาว่าคุณพ่อเคยพูดเอาไว้บอกว่าลูกๆเราเนี่ยทั้ง3คนเวลาคุยเรื่องธุรกิจครอบครัวเนี่ยคุยไม่ค่อยแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเวลาเถียงเรื่องครอบครัวเนี่ยคุณพ่อเคยพูดบอกว่าถ้าเป็นพนักงานจริงๆเนี่ยอันนี้ไล่ออกไปแล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องจริงไหมครับ
5: ก็มีมันก็มีเหมือนกัน
2: เพราะว่าไม่เคยไล่คนออกเลยไงผมไม่เคยเห็นพ่อคนไล่คนออกเลย
0: พ่อไม่พูดแม่พูด
1: เออคุณแม่เป็นคนพูด
0: ใช่
2: แต่ก็ไม่เคยเห็นพ่อไล่คนออกเหมือนกัน
0: เพราะว่ามันเถียงมากไงแล้วพ่อก็ยอมฟังอยู่นั่นแหละใช่ไหมบางทีกำลังกินข้าวอยู
2: ่เราถูกอะเราต้องเถียงว่าเราถูก
0: โทรศัพท์มา
4: ฟ้องแม
0: ่พูด
2: พี่ฟ้องไม
0: ่จะพูดนี่ไม่ต้องพูดละมันก็เลยบอกมันว่าขอโทรศัพท์เลยไอ้วานนี่ไม่ใช่เขาเป็นนายเธออย่างเดียวนะเขาเป็นพ่อเธอด้วยนะถ้าไม่พอใจนะเถียงขนาดนี้นะออกไปเลยออกเลยก็เลยบอกมันอย่างเงี้ย
1: แล้วเป็นไงพี่วาน
2: ก็ออกเลย
1: ออกเลย
0: ออกมาเลยอุ้ยโ
2: ถออกไปจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะใครจะรันต่อ
0: ยังไม่ทดลองออกนะคะยังไม่ได้ทดลองออก
1: อะอย่างเรื่องของการตั้งใจอยากจะให้ลูกๆได้เรียนรู้จากการพึ่งพาตนเองอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่ทั้งค
0: ู่
1: ครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่ายังไงครับ
5: คืออย่างของเรามีประสบการณ์มาเราเคยเรียนโรงเรียนประจำทั้งคู่เลยนะผมเรียนมัธยมนี่เขาเรียนโรงเรียนวัฒนาก็คิดว่าการที่ไปอยู่โรงเรียนประจำนี่
1: ช่วยหญิงล้วนกับชายล้วน
5: ใช่
1: ครับ
5: ก็ช่วยคือมันทำให้เราช่วยตัวเองได้เยอะแล้วก็ เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนอื่นอะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีพ่อแม่อะไรเงี้ยครับ
0: มีระเบียบวินัย
5: มีระเบียบวินัยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเราได้รู้มาเราก็คิดว่าลูกๆเราควรจะได้ประสบการณ์อันนี้ด้วยก็เป็นเหตุผลที่เราให้เขาไปอยู่โรงเรียนประจำ
0: ตอนนั้นเราก็มีลูกของเพื่อนๆเพื่อนๆลูกของเพื่อนๆเนี่ยก็ที่โตกว่าเราเนี่ยก็ส่งไปเรียนที่อังกฤษแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปดูโรงเรียนอะไรกับเขาเนี่ยเราก็ชอบลูกเราก็ชอบอะไรเงี้ยนะคะก็เราก็เลยคิดว่าส่งไปเรียนที่อังกฤษเนี่ย
1: พี่วานเป็นคนแรกที่ไป
0: ใช่
1: ตอนนั้นพี่วานกี่ขวบครับ
0: ประมาณ
2: 9ขวบครึ่ง
0: 9ขวบกว่าจะ10ขวบอ่ะ
1: ไม่มีความติดคุณพ่อคุณแม่อยากอยู่
2: ผมอยากไปผมอยากผมบอกเลยผมอยากไปผมบอกไปทันทีเลยอ่ะบ้านเกิดเมืองนอนนะบอกว่า
0: แต่ว่าน
2: ี่คือบ้านเกิดเมืองนอนผม
0: โอ้ยแต่คือไม่ส่งทุกครั้งไอ้ของประทูนี่ก็พอดีก็ส่งไปเรียนซัมเมอร์ใช่ไหมคะก็แล้วก็กลับมาเรียนตอนนั้นอยู่ป
3: .3
0: ป.4ป.4ป
3: .4มันอยู่กับเด็กๆอยู่ว่าวิ่งในป่ากลับมาผมไปเรียนเดือนนึง
2: ก็ไปอยู่สร้างตัวของตัวเองได้เบสิคเลยไม่ต้องอยู่ในบ้านไม่ต้อง
3: ใช่
2: ไม่ต้องเจอรถติดไม่ต้องเจออากาศดีมีป่า
0: ไม่
2: ม
0: ีใครดุ
3: ที่บ้านพ่อแม่ดุไงไปที่นู่นสบาย
2: ไอ้บ้านกลับมามันไม่มีอะไรทำป่ะ
1: เหมือนทุกคนอึดอัดมากที่อยู่กับพ่อกับแม่เขาอยากออกจากไปอยากจะไปต่างประเทศได้โดยเร็วอะไรเงี้ย
2: คือรู้แล้วไปนี่เราอยู่ในเราสร้างโลกตัวเองได้เราต้องตามกฎบ้างอ่ะต้องแต่นั่นเรามีโซเชียลไลฟ์ของตัวเองได้ไง
0: คือลูก
1: มันจะสร้างกฎอะไรพี่อยู่เมืองไทยพี่ก็เป็นมาเฟียอยู่แล้วพี่ก็เป็นกฎพี่ก็สร้างกฎ
2: มันคุกแยกข้ามฟอร์มสารก็ต้องนั่งอยู่ที่บ้าน
0: เราก็
2: หลัง
3: จากนั้นตื่นแต่เช้าเรานั่งรถชั่วโมงครึ่งไปเรียนกล
0: ับ
3: มามีเรียนพิเศษต้องมีให้แม่สอน
0: แล้วเรียนพิเศษเยอะใช่ไหมเด็กไทยต้องเรียนพิเศษเยอะซึ่งเราไม่ให้ลูกเรียน
5: ช่วงบ่ายก็เล่นกีฬา
0: ต่างจังหวัดใช่ไหม
3: เล่นกีฬาเล่นกีฬา
0: ก็เลยคิดว่าไปอยู่ไอ้ที่แบบมันสบายๆเรียนที่แบบอยู่ประจำมาดีอ่ะมันมีเวลาเยอะที่จะได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองสนุกอะไรเงี้ยแข็งแรงเงี้ยค่ะ
2: เข้าป่งเข้าป่าเงี้ยสบายเยอะ
1: เดี๋ยวกลับมาที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่ให้ลูกเรียนพิเศษ
0: ไม่อยากให้เรียนไม่ชอบให้เรียน
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: ก็มันก็เรียนเยอะแล้วนะวันนึงที่โรงเรียนนี่ก็เยอะแล้วใช่ไหมคะแบบว่าไม่อยากให้เรียนอะมันพอแล้ว
5: เสาร์ที่เราก็ไปต่างจังหวัดตลอด
0: ทุกวันศุกร์เราก็เป็นทุกวันศุกร์เราจะออกไปต่างจังหวัดแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะออกไปต่างจังหว
1: ัดเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าไม่อยากให้ลูกเรียนพิเศษแต่คุณลูกบอกว่าต้องทะเลาะกับคุณแม่เรื่องสอนกันบ้างกันตลอด
0: อ้าวก็ใช่สิเพราะว่ามันสอนยากสอนเย็นไงอันนี้จำเป็นเนี่ยต้อง
5: ไม่มีครูสอน
0: ครูมาสอนด้วยบางครั้งเพราะว่าแม่สอนไม่ไหวเพราะแม่แบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแม่แบบใจร้อนเนี่ยสอนพูดเกิน3คนนี่ไม่เอาแล้วไม่ได้แล้วก
1: ็ค่อยๆหย่อนกระเป๋าลง
4: ไม่ได้สมัยก่อนมันจะมีแบบดินสอที่มีแบบเซรามูลอะไรเงี้ยก็ใช้ไอ้เซรามูลเคาะ
0: นิดเดียวเคาะมือตีมือเธอนิดเดียวเธอก็ร้องไห้แล้ว
2: เนี่ย
4: เสียใจ
2: สมัยนี้แต่ลูกนี่คือโดนแยกลูกกันแหละเงี้ย
0: อะไรนะ
2: สมัยนี้แต่ลูกแค่ด่าลูกนี่เกิดอะไรขึ้นหยุด
0: อย่าเราไม่เคยทำกับลูกแบบนั้น
3: ไม่ได้ทำเองโชคดีนะยังมีลูกครบทั้ง3คนอยู่ตอน
1: เดี๋ยวนะเมื่อกี
3: ้สมัยนี้นี
2: ่ลูกโดนแยกแล้ว
1: เมื่อกี้พอยพี่วานดีมากเลยพี่วานบอกว่าพี่วานกำลังดูแลลูกตัวเองคือทุกวันนี้พี่วานเนี่ยเป็นพี่คนโตที่มีลูกสาวแล้วกำลังสอนลูกตัวเองแบบที่ได้รับการเลี้ยงดูมาจากคุณพ่อคุณแม่
0: ไม่เหมือนไม่
1: พี่กำลังบอกว่าพี่สอนแบบเดียวกันแต่ว่าคุณแม่บอกคุณแม่มาห้ามพอพี่จะตีลูก
2: ลูกใช่แม่ไม่ตีบอกไม่เกี่ยวห้ามยุ่งอันนี้ลูกผมแล้วก็ลูกผมคือแผนกหนึ่งของผมผมบอกลูกผมเธอคือลูกแต่ว่าเธอเหมือนผนักบอก
3: ว่าชาวเล
2: ยมันเข้าประชุมว่าตอนเข้าประชุมลูกก็นั่งฟังนะเพราะผมประชุมที่บ้านลูกก็เห็นบางทีอารมณ์เราอารมณ์ดีชมพนักงานลูกก็เห็นบางทีเราปล่อยบอมลูกก็เห็น
0: เนี่ยอย่างเงี้ยไหวไหมล่ะ
1: แผนกลูก
2: ไม่แต่คือลูกก็คือแผนกหนึ่งที่เราต้องบริหาร
0: แต่ถ้าบอกว่าจะแม่ไม่ให้ยุ่งไม่ได้นะเพราะฉันก็เป็นย่าใช่ไหมล่ะ
2: ใช่แต่จะตีลูกเราดูลูกอยู่ก็ห้ามมาคัด throughเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเด็กก็จะวิ่งไปหาคุณย่า
0: เหนื่อย
3: แต่คุณย่าบอกเลยคุณย่าเมื่อกี้ทุกคนบอกว่าแม่เป็นแม่ดุแต่ตอนเป็นคุณย่านี่
2: คุณย่าสปอยลูกหลานคนโตเลย
3: ใช่
0: ไม่จริง
3: สปอยมาก
2: ทุกอย่างถ้าจะยกโอ้ จะให้ย่าเก็บให้ไหม
0: ไม่ไม่ไม่จริง
2: หลานหลานระบบต่างมาก
4: ที่หนึ่งตัว
2: หลานย่าเก็บให้นะนั่นๆถ้าจะคุกเข่าหาลูกของไม่เก็บเอง
4: ไม่หลานอยากได้เทเลทับบี้หนึ่งตัวย่าแบบโอเคเด
2: ี๋
4: ยว
2: เอาไปสามตัว
4: กลับมาคือแบบถ่ายรูปมาคือหลานชูคือมีทุกสีคือได้ทุกสี
1: เออทำไมแบบนั้นล่ะครับ
0: ย่าชอบ
1: ทำไมกับลูกเราไม่ตามใจกับหลานถึงตามใจ
4: ไม่ใช่ลูก
0: เดี๋ยวไว้เปอร์มีลูกกับมีหลานเปอร์ก็จะรู้แหละ
1: ไม่ใช่เพราะว่าฟังดูแล้วคือเหมือนถ้าเกิดเราไม่ตามใจลูกเพราะเราไม่อยากให้ลูกเสียนิสัยแล้วถ้าเกิดเราไปตามใจหลานแล้วไม่
2: ปล่อยหลานเสียนิสัย
0: ความจริงแล้วเนี่ยนะคะลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราโดยตรงถูกไหมคือเรามีหน้าที่ต้องอบรมสั่งสอนเขาให้เป็นไปตามแนวทางที่เราคิดว่าควรจะเป็นแต่ต้องให้รู้ว่าเขามีอิสระเต็มที่นะแต่เราก็ต้องมีกรอบให้เขาค่อยๆสร้างกรอบให้เขาแต่หลานเนี่ยนะหน้าที่อบรมโดยตรงเนี่ยหน้าที่ดูแลโดยตรงคือพ่อแม่มันใช่ไหมล่ะเราอ่ะก็เป็นส่วนประกอบข้างนอก
1: มีไหมหลานเมื่อกี้พอพูดถึงหลานแล้วเนี่ยหลานโดนพ่อดุแต่หลานรู้ว่า
2: ไม่หลานโดนพ่อดุแล้ว
1: หลานไปฟ้องหลานไปฟ้อง
2: ย่ามาแบบ
3: กระทืบพ่อ
2: มาเบรกระหว่างดุอยู
1: ่
2: ซึ่งเราก็ต้องดุย่าด้วย
0: เดี๋ยว
2: ห้ามยุ่งแต่จริงไงบอกอย่ายุ่งคืออย่าคุยกันหลัง
0: แต่ไม่ถูกเราก็ไม่ชอบวิธีการของเขาอยู่ดี
2: ก็ไม่ชอบ
0: ยังไง
2: เราโตมาอีกแบบนึงครับเขาก็ไม่ชอบวิธีการบริหารผมเหมือนกันเพราะผมใจร้ายเนี่ยตอนนั้น
0: ไม่ใจร้าย
2: ตอนนั้นผมว่าเคยคนออกทีนึงตอนแรกเอาออก this is not my style บอก I know it's not your style daddyBut this is the new thing. People get fired.
1: แปลว่านี่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเริ่มเชื่อแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สอนเนี่ยลูกจะทำอีกอย่างนึงก็ได้นะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำแบบนึงลูกก็ทำอีกแบบนึง
5: คือมันเหมือนเราปลูกพืชพันธุ์ชนิดนึงอ่ะมันแล้วแต่ดินแล้วแต่อากาศแล้วแต่ไอ้พันธุ์ของมัน
2: แล้วจะใส่ปุ๋ยยังไง
5: แล้วมันเติบโตมาเม็ดพันธุ์ใกล้ๆกันก็ไม่ได้เติบโตเหมือนกันอ่ะมันออกมาต่างกันได
1: ้
5: ต่างกันได้สไตล์
1: แต่ว่าบนความตั้งใจที่เรามีจุดประสงค์ว่าเราอยากจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเพื่อให้เขาได้เรียนรู้จักพึ่งพาตนเองผมขอถามจากคนเล็กก่อนบ้างพี่เขียนไปเรียนต่างประเทศแล้วได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองจริงไหม
4: ก็ได้เรียนทุกอย่างเพราะเหมือนแบบได้ make friend เองได้ต้องเหมือนแบบตอนที่เราไปก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เหมือนเราใช้มันไม่เป็นอ่ะฉะนั้นไม่เป็นก็คือไม่เป็นเลยอ่ะก็เป็นคนไทยเราก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดรู้จักเหมือนแบบเหมือน struggle ในการหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่เมืองไทยแล้วก็โตกับเพื่อนโตกันกับเพื่อน
1: มีความทุกข์มากสิมีความทุกข
4: ์ร้องไห้แบบไม่ไหวแล้วแบบร้องไห้อ่ะคือร้องทั้งวันทั้งค
2: ือ
4: เข
2: ็มแบบได้แล้วก็ได้เงินเพิ่ม
4: ไม่คือเข็มแบบเป็นไม่แต่เป็น
3: วิธี
4: แต
3: ่
4: เป็นลูกคนเล็ก
2: ผมขอได้ไม่เคยได้เลย
4: ไม่ได้มือถือคนเดียวแต่มันเป็นตามยุคตามสมัยด้วยที่แบบ
2: ได้มือถือด้วยได้เครดิตการ์ดด้วย
4: พ่อแม่รัก
3: ว
4: ัน
3: นี้ยังมี
5: วันนี้ยังมีอยู่เครดิตการ์ด
2: ธนาคารครอบครัว
4: จะไปเตือนแม่ว่ามีตอนนี้
0: เป็นคนเดียวที่มี
4: ไม่ใช่แต่พ่อแม่ติดเรามากสุดหมายถึงว่า
3: ลูกรักจะบอกว่าเลยเป็นลูกรัก
2: จะบอกว่าความลำเอียงไม่มีในโลกนี
1: ้เราจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่รักลูกไม่เท่ากันหรอ
2: เลี้ยงไม่เหมือนกัน
1: รักลูกเท่ากันไหม
0: เลี้ยงก็ต้องไม่เหมือนกันเพราะมันไม่เหมือนกันไง
1: รักลูกเท่ากันไหม
2: ว่ารักเราเท่ากันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วง
1: เมื่อกี้พี่เขียนบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยรู้สึกแบบหดหู่มาก
4: หดหู่มากตื่นมาก็ร้องไห้แบบฝนตกอากาศที่รู้แบบมันคือมันเศร้ามาก
0: นี่หมายถึงที่เบนเดนหรือหมายถึงตอน7ขวบที่ไป
4: ทุกตอนคือไปเรียนซัมเมอร์ทุกครั้งตั้งแต่7ขวบก็คือขอไปกับเพื่อนสนิทคนนึงชื่อพลอยก็ไปด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยพอไปปุ๊บก็แบบอ้าแม่กลับเลยคือเหมือนแบบโอเคเลยไม่เป็นไรอยู่ได
5: ้อยู่ลงบัว
3: อยู่ได
4: ้พอเห็นรถมันแบบรถออกไปจากรั้วโรงเรียนแล้วคือเหมือนแบบอยู่ไม่ได้รีบโทรเลยว่ากลับมาเดี๋ยวนี้คือไม่ได้แล้วอ่ะอยู่ไม่ได้อ่ะร้องไห้
5: ตอนนั้นกลับถึงเมืองไทยเวลาช่วยอะไรไม่ได้
2: ผมร้องไห้แป๊บเดียวเห็นพ่อร้องไห้แล้วผมก็ฮัลโหล
0: ไม่แต่เดี๋ยวจะบอกว่าลูกทุกคนเนี่ยไปส่งโรงเรียนเข้าโรงเรียนเนี่ยนะคะหรือจะส่งที่เมืองไทยขึ้นเครื่องบินไปหรือไปส่งที่นู่นแล้วไปพาไปโรงเรียนร้องไห้แบบ มากมากร้องจน
5: ร้องแบบ
0: ร้องแบบต้องจอดรถอ่ะอาเจียนอาเจียน
1: ใช่พี่วานเนี่ยนะ
0: คือร้องจนร้องจนบอกว่าเราถามว่าลูกอยากจะกลับไปเรียนกลับไป

0: ยู่เมืองไทยไหม
1: ไม
0: ่เขาบอกไม่กลับชอบเรียนที่นี่บอกแล้วร้องทำไมมากมายขนาดนี้ขอร้องไม่ได้เหรอคิดถึงบ้านอ่ะขอร้องไม่ได้เหรอ
2: การที่ส่งลูกไปอยู่ต่างประเทศทั้ง3คนไปโรงเรียนประจำเนี่ยครับมันไกลหูไกลตาเราไหมเรามีวิธีการเอาใจใส่ยังไงหรือว่าจะทำยังไงให้ไม่ห่างเหินครับ
0: คือเราเนี่ย
1: คุย
0: เรียกว่าลูกไปเรียนตั้งแต่เด็กเลยบานประมาณก่อน10ขวบทู9ขวบเข็ม12แต่ว่าเราใกล้ชิดกันมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยจะทําอะไรที่บอกต้องทําให้สม่ําเสมอต่อเนื่องคือเราจะบอกลูกเลยบอกว่าเนี่ยนะแต่ก่อนสมัยก่อนพูดโทรศัพท์ทางไกลมันลําบากมากเลยเราก็จะบอกลูกว่าเราจะโทรศัพท์ไปซึ่งต้องผ่านออเปอเรเตอร์นะคะว่าวันพุธทุกวันพุธเธอต้องมารอที่โทรศัพท์นะ
3: พุธและเสาร์
1: วันอาทิตย์
3: 4:30
1: วันอาทิตย์
0: อาทิตย์ละ2ครั้งอ่ะ
1: วันอาทิตย์
0: ใช่มั้ยพุธกับอาทิตย์เนี่ยใช่มั้ยคะต้องมารอมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต้องมารอและแม่จะโทรหามันต่อลําบากนะพอแม่ต่อไปปั๊บเนี่ยก็คือต้องได้พูดกับลูกและค่าโทรศัพท์ทางไกลก็แพงใช่มั้ยอันนี้พอดีคุณน้าคนนึงเป็นคนแนะนําว่าจุ๋งถ้าจ
1: ุ๋
0: งส่งลูกไปเรียนเมืองนอกนะจุ๋งจะต้องติดต่อสม่ําเสมอเลยนะ
2: เพราะว่าอะไรครับกลัวเตลิดเหรอ
0: ถ้าขาดไม่ถ้าขาดนี่บางทีลูกมันชิน
3: ไง
0: ความสัมพันธ์มันจะหายไปเลยไอ้เด็กก็เผื่อว่าไม่เคยติดต่อกับพ่อแม่เป็นหลายคนจะมากว่าถึงเวลาคือขอเงินอย่างเดียวขอเงินอะไรเงี้ยใช่มั้ยแต่ว่านี่คือเราจะถามทุกสุข
1: คือ
0: ทุกวันพุธกับวันอาทิตย์อะไรนะขอเงินเลย
1: ขอเงินไ
2: ปขอเงินไม่ให
3: ้แต่ไม่ใช่อยู่เมืองนอกแล้วมันห่างไกลนะอยู่เมืองไทยติดกันก็ห่างไกลผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ของเรากับลูกของเราเนี่ยอยู่อังกฤษเนี่ยใกล้กว่าคนที่อยู่เมืองไทยกับลูกเขา
0: บางคน
3: มีความสัมพันธ์แล้วก็มี good quality time ใช่ไหมนี่สำคัญ
2: การที่คุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักธุรกิจด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เป็นนักพัฒนา
1: แม่เป็นสายคอร์ปสมัยก่อน
2: อสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยที่คิดว่างานต้องเยอะมากพอสมควรการที่งานเยอะแบบนั้นน่ะเราจะจัดสรรเวลาให้อยู่กับลูกได้ยังไงครับ
3: เราต้องให้ priority ว่าอันไหนสําคัญสําหรับผมก็เรื่องลูกนี่สําคัญนะเราถ้าเราคิดว่าอันไหนสําคัญเราจะมีเวลาให้มัน
2: ลูกต้องมาที่1ครอบครัวมาที่1
3: เราให้เวลานะไม่ใช่ให้ทรัพย์สินอะไรให้เวลากับเขา
0: แต่ก่อนนี้ทํางานนะคะก็ทําอยู่เชลก่อนแล้วก็ไปทํา City Bank แล้วก็ลาออกจากงานซึ่งเราก็แบบมีอนาคตที่ดีมากๆเลยเนี่ยเพื่อที่จะมาใช้เวลากับลูกอ่ะ
1: คือ
0: ไม
1: ่
0: ลูกชายต้องไปเรียนนอกเราก็ไปอยู่ปิดเทอม half term อะไรเราก็ไปหาอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะคือเรื่องลูกเนี่ยสําคัญ
3: ต้องให้เวลาเค้า
2: ก็ใช่ครับมีการคุยกันว่าให้คุณพ่อทํางาน
0: แน่นอน
2: แล้วคุณแม่ยอมเสียสละเพื่อที่จะมาดูแลลูก
3: ต้องให้ด้วยกัน
0: แต่เราไปได้มากกว่าแต่นี่เค้าก็จะเป็นคนที่จัดเวลาดี work hard play hard แล้วก็เวลาที่อยู่กับ family คือเราจะออกต่างจังหวัดทุกวันศุกร์อยู่แล้วว่าลูกไปเรียนเมืองนอกกลับมาปิดเทอมเนี่ยเราก็จะต้องไปต่างจังหวัดอยู่ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยแหละ
2: ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์
0: ส่วนใหญ่แล้วคือไม่พลาดเลย
2: แต่หลักๆก็คือต้องการจะพาเค้าไปใช้เวลาอยู่กับเรา
3: ใช่ในธรรมชาติ
2: ในการไปธรรมชาติ
0: ให้สัมผัสธรรมชาติกับเปิดโลกกว้างเงี้ย
2: แล้วตั้งความหลากหลายด้วยใช่มั้ย
0: ใช่
2: มีตั้งแต่แบบ
0: เคยไปซีเบิร์ดของคุณ
2: มีตั้งแต่แบบสถานที่ที่พักแบบสวยหรูหรือสถานที่พักแบบ
3: มีครบหมดแหละทุกอย่าง
0: นอนสาราวัด
1: สถานที่พักแพงๆที่เราเคยอยู่อันเดียวที่ละมันที่เตียงมันปรับได้เพราะเราหาที่อยู่ไม่ได้นอกนั้นเราอยู่โรงแรมธรรมดาแบบสี่ดาวสามดาว
0: เราไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยนะ
1: ไม่ฟุ่มเฟือย
0: ต้องลูกสามคนเลี้ยงนี่แพงนะ
1: แต่ผมแพงโรงแรมมือแล้วผมบอกโอ้ยอยากอยู่นี่ว่ะซึ่งราคาบูลิวาร์อยากอยู่มากแพงมากแล้วเข้าไปดูใช่ไหมอยู่โรงแรมนั้นอ่ะโรงแรมสบายสบาย
2: ไม่ได้เลี้ยงดูให้ได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นของลักชัวรี่แล้วมาทำโรงแรมลักชัวรี่ได้ยังไง
1: เพราะ
4: อยากอยู่เราพวกนั้น
1: ตอนเข้าไปมิวเซียมผมไปดูโรงแรมไปดูร้านอาหารผมชอบไปทัวร์ของสวยของงามอยากเห็นไวบ์แบบล็อบบี้เท่ๆที่รถโรลส์รอยซ์มันเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วไปยืนดูยืนขอไปดูห้องเขาก่อนอะไรเงี้ย
2: คือเป็นความชื่นชอบส่วนตัว
1: ใช่
2: แต่ที่บ้านไม่ได้สนับสนุน
1: ไม่ที่บ้านเขา
3: ก็เราพัฒนาเราก็ทำของดีมาเออ
1: ถ้า
3: ที่เราทำของดีอยู่แล้ว
1: ใช่
3: เพียงแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวเราไม่ได้
1: ฟุ่มเฟือย
3: ความฟุ่มเฟือย
1: มันแพงนะ
0: แบบหรูอะไรเงี้ยไม่ต้อง
3: เราเดินเข้าไปดูใช่ไหมช่วงนั้นช่วงนั้นไม่ได้อยู่
1: ค่าเงินบาทมัน
4: ค่าเงินบาทมันถูกเลย
1: ได้เรียนบนทางมา
0: ตั้งถูกต้อง
1: เดินก็ดี
2: แล้วผมได้ยิน

0: คำว่าได้เรียนเมืองนอกก็ดีตอนค่าเงินบาทมันแพงเนี่ยได้ยินมาพี่เคยถึงขั้นแต่ว่าผู้ปกครองต้องไปเจรจาขอต่อรองค่าเทอม
1: เขาเจรจา
2: เรียนเป็นคน
1: เขาเจรจาเอง
3: ต้อง
0: เจรจาเอง
3: ตอนนั้นคนมันเริ่มกลับได้ข่าวว่าคนมันเริ่มกลับเราก็แบบไม่อยากกลับเราสนุกอ่ะเราก็นัดครูใหญ่เข้าไปบอกว่าขอลดเงินขอลดค่าเรียน
1: ค่าเราเรียน
2: พ่อแม่ลำบาก
3: ได้ข่าวว่าเศรษฐกิจ
1: เมืองไทย
3: เสียมันไม่ดี
1: ปี40
3: แค่นั้นแหละรู้แค่นั้นแหละ
0: ไปพูดเอง
3: ใช่เขาก็บอกว่าทีหลังเด็กไม่ต้องคุยเรื่องนี้นะ
1: แต่เขาลดให้เท่าไหร่ลดให้เท่าไหร่นะ 50%
2: ไม่ให้ 30%
1: 30% ลดให้3ปีช่วงวิกฤตเนี่ยทุกคนก็เดือดร้อนนักเรียนอังกฤษมี 1,000 คนเนี่ยก็กลับมาสัก300คนแล้วเพราะว่าผู้ปกครองไม่สามารถอัฟฟอร์ดได้
0: ธุรกิจมันหน้ามือเป็นหลังมือเลย
1: ล่มสลายผมก็คุยกับลูกๆให้บางทีเราอาจจะต้องพากลับแต่ว่ารู้สึกว่าวายเข้ามาคุยกับผมบอกว่าป้าถ้ามีความจำเป็นเอากลับได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องหน้าบางทีเด็กนี่จะกลัวว่าเฮ้ย
0: เสียหน้า
1: แต่วายก็บอกไม่เป็นไรถ้าจะให้กลับก็ไม่ต้องห่วง
3: ดูนั้นเบื่ออยู่ดูเลยผู้ชายล้วน
0: แต่สุดท้ายก็เรียนต
1: ่
0: อ
1: แต่ก็คนดีพลิกไปพลิกมา
3: แล้วก็แล้วล่ะ
1: พอดีพลิกไปพลิกมาแล้วสถานการณ์มันกู้คืนได้มันเงี้ยครับแต่ไม่หวานมันก็ต้องพากลับเราจะเอาฟอร์ดได้ยังไง
0: ซึ่งในการไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดและต่างประเทศเนี่ยคุณพ่ออาจจะไม่รู้หนึ่งใน3ลูกคนนี้มีคนหนึ่งที่น้อยใจคุณพ่อมากที่สุดในทริปแอฟริกา
1: อ๋อนี่เรื่องรองเท้าป่ะ
0: ใช่
1: เดียวกลัวคนอื่นรอไม่มีอะไรหรอก
0: นะเราให้ฟัง
3: ย้อนกลับมาประเด็นว่าป้าแม่เนี่ยไม่ได้ให้เงินเยอะแล้วแบบไม่ใช่วิถีที่เขาจะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เขา
4: คือเราเป็นเด็กไทยที่เรียนหรือเมืองนอกคือต้องมีฐานะใช่ไหม
0: ใช่
4: แต่เราเป็นเด็กไทยที่มีฐานะที่จนที่สุดใช่ป่ะ
0: ในบรรดากลุ่มคนที่พ่อแม่มีเงินส่งไปเรียนต่างประเทศเราจนที่สุด
2: ได้ยังไงรู้ได้ยังไง
4: เพิ่งนี่ป้าเขาได้200ปอนด์ทำไมเราได้30ปอนด์อย่าเทียบกับคนที่มีมากกว่าเราเทียบกับคนที่มีน้อยกว่าเรา
1: ไม่เขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาเนี่ยเวลาไปซื้อเสื้อซื้อ10ตัววันซื้อตัวเดียว
2: แบรนด์เนม
1: แล้วเนี่ยเขาซื้อตัว
4: ไม่ซื้อแบรนด์เนมด้วยไม่ซื้อ
1: ตัวเดียว
4: 30ปอนด์ซื้อ
1: เขาบอกว่าโอเคเขารับได้ตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่รู้รับได้ป่ะ
4: ไม่รับไม่ได
3: ้ย้อนกลับไปเรื่อง
0: ที่ไปแอฟริกา
2: คิดว่าป้าเนี่ยใจดีมากพอไปแอฟริกาไปแบบ family ทั้งหมดเลยค่ะแบบพี่น้องคุณ
5: พ่อแม่
2: หนูเป็นคัสซินทั้งหมดอ่ะทุกคนก็ไปร้านบาจา
0: ร้านรองเท้า
2: บาจา
3: พูดละ
2: 60บาทแล้วมองรองเท้าพูดเลยว่าแบบเฮ้ยอยากได้บูทมันเป็นแบบสไตล์แอฟริกันเนี่ยทุกคนแบบบูทลุยๆของแอฟริกา
5: 100บาทนะ
2: 100บาทป้าขอรองเท้าคู่นี้ได้ไหม
0: อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: เด็กอ่ะแบบคัสแบบ
4: คุณป้าไม่ให้เหรอ
2: ป้าแบบไม่ให้รองเท้าคู่น
1: ี้ไม่ให้เพราะว่าเวลาไม่พอ
2: แล้วคนอื่นซื้อมาหมดแล้ว
1: ก็เข็มตัดสินใจช้าอะไรสักอย่าง
2: ไม่ทันจะได้จับได้แล้วว่าพูดเนี่ยขอนิดเดียวไม่ได้
4: ตอนผมซื้อ
1: เวลา
2: ก็เลยต้องใช้มาต่อรองทุกอย่างใช้รองเท้าคู่น
5: ี้ใช้เรื่องนี้มาต่อรอง
1: มีเรื่องเดียว
4: คือพ่อผมมีโรเล็กซ์อันหนึ่งที่คุณปู่ให้
0: ครับ
4: แล้วคุณปู่บอกเนี่ยตอนวันสิบแปดวันจะได้เรือนนี้บอกป้าตอน18จองเรือนนี้ไว้ก็ใส่ตลอดตอนวันผม18พาผมเดินเข้าร้านสวอตช์เว้ยเดินเข้าร้านสวอตช์ไลฟ์หยุด
1: ในงานอยู่ไหนตอนนี้ในงาน
4: อยู่ในตู้เซฟ
1: อยู่ที่มันเอาไปแล้วมันพูด
4: เลยเลือกอะไรก็ได้เลยเอาแท็กคอยเออร์ได้เปล่าไม่เอาแท็กสวอตช์อะไรก็ได้สวอตช์แบบ3ปอนด์แล้วแบบอยู่ดีคิดได้เฮ้ยป้าไม่18แล้วเอาอเมริกามาเลยแล้วก็เลยปล้นเลยแบบดึงว่าขอบคุณมาก
0: บ้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะตามใจลูกด้วยฐานะของเราก็สามารถตามใจได้ทำไมถึงไม่เลือกที่จะตามใจครับ
4: ผมไม่มีเงิน
2: ใช่ๆ
1: ไม่เราคิดว่ามันเราคิดถึงความคุ้มค่ามากกว่าสำหรับผมนะเราก็อันไหนมันคุ้มค่าเราก็ให้
0: จริงๆในกุศโลบายของการไม่ตามใจจนมากเกินไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องในเรื่องของการสอนที่จะทำให้เขาทำธุรกิจเป็นด้วยหรือเปล่าว่าอันไหนคือคุ้มค่าที่จะลงทุนคุ้มค่าที่ควรจะ

0: จะใช้คุ้มค่าที่ควรจะ
1: อยากให้เขารู้คุณค่าของเงินมากกว่า
2: เราก็บอกนะเช่นถ้าเผื่อว่าคือเราเป็นคนที่ไม่เน้นแบรนด์เนมอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะคือแต่ไหนแต่ไรละแล้วก็เราก็ชอบอุดหนุนของไทยชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็แล้วเราก็สนับสนุนให้ลูกเนี่ยทำแบบนี้

0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ทูก็ชื่นชมอันนี้มากเลยไอ้วันนึงแล้วก็เดินไปกับลูกเดินบนถนนเนี่ยแล้วก็เจอร้านดีเซลไอ้ทูก็เข้าไปรูปๆคลำๆไอ้กางเกงตัวเนี้ยแล้วบอกเนี่ยดูสิแบบเนี่ยตัวนี้แหละลูกมันก็รูปๆคลำๆบอกแล้วเราก็คิดในใจมันก็เด็กดีนะเนี่ยมันไม่เคยทำให้เราเดือดร้อนใจเลยเนี่ย
1: เขาทำดราม่าเขาทำดราม่าใส่
0: แม่จะให
2: ้แม่จะให้ยูอย่างนั้นเลยครับต้องไปซื้อกินยีนปลอมแล้วก็มาขัดเอง
0: แม่จะให้ทูอยากได้ไหมลูกแม่จะซื้อให้อ่ะจะใจปั้มซื้อให้อ่ะเพราะเราจะเป็นคนที่ไม่ใช้อะไรแบบอย่างเงี้ยกางเกงยีนตัวละตั้งหมื่นหนึ่งใช่ไหมก็ปรากฏไอ้ทูบอกไม่เอาหรอกแม่คือทูชอบเพราะว่าเห็น texture มันดีเห็นวิธีการย้อมมันดีเห็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยดีแล้วก็ insist ว่าเอาอีกไม่เอาไม่ทูแม่จะให้ก็ไม่เอาก็คืออย่างเงี้ยอันเนี้ยเราภูมิใจมาจนบัดนี้แต่ว่าเราจะบอกลูกเราว่าเนี่ยบางทีของที่มันแพงมากอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเผื่อว่าลูกคิดซิว่ามันราคาเท่าไหร่และคิดที่พี่ที่บ้านที่ทำงานให้เราที่บ้านได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเขาก็เลี้ยงครอบครัวเขาได้เกือบทั้งเดือนแล้วอ่ะอย่างเงี้ยเราจะซื้อเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะบอกเขาอย่างเงี้ย
2: แท็กซี่ที่อังกฤษเนี่ยแท็กซี่บอกเลยนั่งแบบนับหนได้เรียนมา15ปีแท็กซี่นั่งมาสัก20คนทั้งชีวิตเลย
3: ต้องคนเต็มๆแท็กซี่ถึงจะได้
2: คนเต็มๆถือของเยอะๆแล้วก็อัดเข้าไปเยอะ
0: ใช้อันเดอร์กราวด์ใช้อันเดอร์กราวด์หรือไม่ก็เดิน
1: ที่นี่ในแง่ของการเลี้ยงดูครับที่บอกว่าจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศตลอดเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทริปที่ไปด้วยกันเนี่ยน่าจะเป็นพันทริปได้ไหมครับปีหนึ่งเนี่ยนะมันมี52สัปดาห
2: ์ไปทุกอาทิตย
1: ์ไปทุกอาทิตย
0: ์ไปทุกอาทิตย์
1: ใช่ไหม
2: บ่อยมาก
1: ถ้าเราทดสอบเล่นเกมกันหน่อยให้แบ่งออกเป็นทีมละสองทีมทีมนี้3คนทีมนู้น2คน
3: โอเค
1: โดยที่เราจะมีรูปภาพจากทริปต่างๆมาถ้าทั้ง2ทีมทายถูกได้ว่าทริปนั้นมาจากที่ไหนและตอบตรงกัน
4: สบาย
3: จะได้เงิน
1: เกิน
4: ได้เงินเท่าไหร่2ล้าน
1: ฮะขออีกแล้วผมไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อพี่เราจะดูว่าถือว่าครอบครัวนี้รู้ใจกันมาเริ่มต้นที่ภาพแรกครับที่ไหนที่ไหน
2: ง่ายอ่ะโอเคแล้ว
1: ตรงไหม
2: จินดารัก
1: พี่หวานเขียนว่าชะอำ
4: ชะอำ
1: ชะอำจินดารักโอเคถือว่าถูกฮะมาดูภาพถัดไปครับ
2: ที่เดิม
4: ที่เดิม
2: ใช่เกิน
3: ชะอำ
4: ชะอำ
1: ใช่ไหมใช
4: ่
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่
3: แล้วใครเป็นคนเฉลย
2: เป็นคนเฉลยพวกเราเฉลยขึ้นมา
1: ว่าตรงกันหรือเปล่าไง
5: ตรงมันต้องตรงกันไง
1: ภาพถัดไปครับนี
3: ่อ๋อรู้แล้ว
1: ดู
2: โอ้ yes
1: สกีฝรั่งเศส
4: ว่าเมอริเบล
2: อันนี้บอกประเทศอันนี้บอกเมือง
0: กีฬาเนี้ยก็ช่วยให้ลูกเราทัฟมากเพราะมันเป็นกีฬาที่โหดอะค่ะเหมือนแบบ
5: ต้องช่วยตัวเอง
3: จริง
1: รูปถัดไปรูปถัดไป
3: โอ้ย
4: โ
1: อ้เอาละ
2: ว้าว
3: ใช่
4: ขันใหญ่จะทรงขาเลย
1: นะลอกกันไหนลองดูสิครับ
4: เปิดครับ
1: ที่ไหนครับที่อำเภอ
5: สะดาว
1: สงขลาถูกไหมครับ
4: ถูกครับ
5: สงขลา
4: เป็นม่วงเออลาเป็นเยอะ
1: อะเมื่อกี้ตรงกันไปแล้ว4ภาพมาภาพสุดท้ายครับ
3: ดีเทลหน่อย
4: โน้ตแคสเซีย
5: โจ้เลย
4: แทนเซเนีย
2: พี่เคนยาแทนเซเนีย
1: น้ำพุร้อน
4: แทนเซเนีย
1: ใช่ไหม
4: เล็กของแฟมิลี่แทนเซเนียแทนเซเนียเราเปิดเซเนีย
1: ดูภาพหน่อยครับ
4: ใช่แ
3: ทนเซเนีย
2: ฟลามิงโก้
4: ใช่
1: แล้วมีคุณตาคุณยายด้วย
2: นี่คือที่ที่เข็มไม่ได้รองเท้าไง
1: ที่ร้องไห้เนี่ยเหรอ
3: ไม่ร้อง

0: ท้าบาจา
1: ไม่ร้องไห้ใช่ไหมเวลาได้ของนี่ถ้าร้องไห้เนี่ยถ้า
2: เสียใจเสียใจ
1: แม่จะยิ่งไม่ให้แต่ถ้าคุณหลานก็อาจจะซื้อให
2: ้ไม
3: ่ซื้อให
2: ้ไม่มีทาง
0: ซื้อให้ก่อนดิ้นไงซื้อให้ก่อนดิ้นเลยของเราดิ้นเราก็ยังไม่ได
4: ้ห้าภาพห้าคะแนนตรงกันหมดเลยขอเสียงปรบมือครอบครัวอิสระนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นอกจากเมื่อกี้เราพูดถึงภาพเนี่ยนะครับมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่คุณสงกรานต์อิสระเนี่ยเผยแพร่ชีวิตส่วนตัวส่วนซึ่งคุณศรีวราก็คือคุณแม
0: ่ Ghostwriter
4: คุณภรรยาเนี่ยเป็นคนเขียนให้
0: ใช
4: ่มันคือเรื่องราวเกี่ยวอะไรครับคิดนอกกรอบทำในกรอบ
0: อ๋อตั้งแต่ชีวิตเด็กแล้วก็โตขึ้นมาทำงานจนถึงช่วงวิกฤตอะตอนนั้นประมาณเขียนยังไม่ทันจบได้ครึ่งเรื่องตั้งแต่อยู่โรงเรียนตั้งแต่เด็กอยู่วัชวุฒิบ้างไปอเมริกาแล้วก็มาเริ่มทำงานอะไรต่างๆเนี่ยเป็นประสบการณ์ชีวิตอะ
4: และคำว่าคิดนอกกรอบทำในกรอบเนี่ยใช่หลักในการใช้สอนลูกๆด้วยหรือเปล่าครับ
0: ครับก็คือมีกรอบคิดเนี่ยนอกกรอบได้แต่ต้องทำในกรอบในศีลธรรมความดีต่างๆไอ้นั่นต้องรักษาไว้แต่รายละเอียดมันสามารถ ทำนอกกรอบได้ แต่อันเดอร์ไลน์ก็คือต้องคุณธรรมและความถูกต้องเรื่องความกตัญญูอะไรเงี้ยเรื่องสำคัญสำหรับเรา
4: พี่วานคิดแบบนั้นเหมือนกันไหมครับ
3: เหมือนกันครับคือต้องคิดนอกกรอบเราต้องทำอะไรแตกต่างจากคนอื่น
4: นะคิดนอกกรอบแต่เขาทำในกรอบ
3: ก็ทำในศีลธรรมซื่อสัตย์พยายามไม่เอาเปรียบใคร
4: แต่ต้องทำอะไรที่แตกต่างแต่ต้องไม่เอาเปรียบคนอื่น
3: ใช่ใช่ครับ
4: พี่ทูใช้หลังนั้นเหมือนกันไหมคร
0: ับ คล้ายๆกันคล้ายๆกันครับ
4: คล้ายๆกันต่างกันตรงไหนครับ
0: คิดเราตอนเราคิดเราต้องคิดไว้เยอะๆก่อนฟุ้งไปก่อนแต่จะทำจริงอ่ะจะไม่ใช่เรื่องสัจธรรมเฉยๆแต่ว่าเรื่องแบบ เราทำยังไงให้มันเข้ากับสิ่งที่เราทำจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเราปั่นไปนู่นไปนี่แล้วก็ทำแล้วแบบ
3: มันไม่ได้ปั่นแล้วต้องทำ
4: ซึ่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วทั้ง3คนได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัวหมดเลยแต่ว่าตั้งแต่ที่พูดเอาไว้ในตอนต้นก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้อิสระมากแล้วก็ไม่เคยมีความตั้งใจเลยว่าลูกจะต้องมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวถามพี่วานก่อนในฐานะพี่คนโตอะไรที่ตัดสินใจให้อยากมาช่วยธุรกิจครอบครัว
3: เห็นโอกาสทองเพราะว่าผมไปดูโครงการผมก็สวยก็เลยอยากทำเป็นโรงแรมแทนก็เห็นเป็นโอกาสทองเพราะมัน nothing to lose
4: ที่4,000 บาท
3: ที่4,000 บาท
4: ที่ภูเก็ตได้เป็นโครงการแรกที่ลูกชายคนโตเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ใช่
4: ไหมครับ
0: พอดีเราไม่เคยทำโรงแรมแล้วก็เอ้ยมีทอมมิล่าวางก็บอกถ้าทำโรงแรมก็ดีทำให้แอสเซทเราขายได้แล้วก
3: ็
0: ขายได้ดีแล้วก็เป็น explore ไอ้ธุรกิจใหม
4: ่ครับ
0: ก็วางเขาเรียนมาทางโรงแรมก็ดี
4: มาที่คนที่สองครับเรียนจบดีไซน์มา
0: จบดีไซน์
4: product design
0: ตอนจบดีไซน์ครับ
4: product design
0: ใช่
4: แล้วยังไงถึงมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของที่บ้านได
0: ้ก็ยังไงก็คิดว่าต้องทำอยู่แล้วอะ
4: ทำไมอะไรที่คิดว่าพี่ยังไงต้องทำ
0: มันเป็นธุรกิจที่ดูแลที่บ้านเรามา
4: แล้วพี่ทูมาทำแล้วชอบไหมครับ
0: ก็ชอบผมว่าผมได้ทำในสิ่งที่ผมชอบนะเราชอบดูภาพรวมอยู่แล้วคือผมก่อนผมเรียนดีไซน์ผมก็ไปเรียนเอนจิเนียร์ผมมาทั้งอาร์ทั้งเลขฉะนั้นเราชอบรวมอยู่แล้วและอันนี้มันก็เป็นตัวที่เราดีไซน์เราก็ได้ดูนอกจากดูแบบ work กับ architect ดู interior เราก็ได้ดูการเงินการบริหารดูก่อสร้างด้วยมันเป็นที่ครบเนี
4: ่
0: ย
4: ในแง่ของการทำงานนะครับอันนี้ทำงานแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมันลำบากไหมครับการที่ต้องทำงานกับคนในครอบครัวเพราะว่าหนึ่งถ้าเขาเป็นลูกน้องเราเนี่ยเขาต้องเชื่อฟังเราตามที่เราบอกแล้วมอบหมายนโยบายให้แต่เผอิญว่าเขาดันเป็นลูกเรา
0: ลำบากลำบากแต่ว่าในกรอบรวมมันโอเคแต่ดีเทลเราก็ต้องทำใจอ่ะทำแก้เขาไม่ได้แล้วต้องบางทีต้องทำใจ
3: หลังทำงานมา16 ปีแล้วใช่ไหมแล้วก็เจอโควิดที่เป็นคริสิสที่แรงแต่พอเปิดโรงแรมเรามาปุ๊บโรงแรมเราเต็มแต่สิ่งที่เราทำมาที่เราเถียงพ่อแม่มาเนี่ยพ่อกับแม่บอกเฮ้ยทำไมต้องให้คนมาอยู่ฟรีบ่อยห้องมันโล่งแล้วเขาเป็นเพื่อนผมเขามากินอาหารอย่างแล้วได้ใช้ก็ไปพูดต่อเราโฮสต์คนมาเป็นพันๆคนเนี่ยมันเห็นผลเราทำเซอร์วิสที่ดีมาเราเห็นผลเลยว่าพอโควิดเลิกคนเดินทางได้แบรนด์เราติดละเรามี 80%
4: ก็คือว่าผลลัพธ์มันพิสูจน์ผลลัพธ์มันพิสูจน์ในสิ่งที่ ที่เราทำแต่ในขณะเดียวกันกลัวเวรกรรมไหมถ้าเกิดสมมติว่าพี่โตขึ้นไปเป็นประธานใช่ไหมแล้วพี่ก็มอบนโยบายไปให้ลูกสาวก็คือน้องเวลาแล้วน้องเวลาเขาไม่ทำตาม
3: ก็สั่งหนูให้ทำแทน
0: ถ้าเวลาไม่เก่งเวลาก็ไม่ได้ทำที่น
3: ี่ใช่
0: ผมว่า
5: แปลว่าลูกทุกคนเก่งที่ได้ทำที่นี่
0: ป้าแม่เลี้ยงลูกมาดีที่ลูกโตมาเก่งถึงขั้นหนึ่งผมว่าถ้าไม่เก่งเขาก็ไม่ให้ทำแล้วก็เมื่อกี้กลับมาตอนแรกที่แบบเอ้ยแบบเปิดถามป้าถ้าเป็นพนักงานเนี่ยก็ดีนะเขาจะได้ฟังเราทุกอย่างผมก็ไม่เห็นด้วยนะคือถ้าพนักงานที่ดีนะก็ต้องเถียงและใช้เหตุผลแล้วก็เป็นหัวหน้าที่ดีก็ต้องฟังลูกน้อง
6: ใช่อันนั้นใช่แต่ว่าความสัมพันธ์พี่น้องทำงานกันหรือ
5: พ่อลูก
6: ผัวเมียทำงานกันหรือพ่อลูกทำงานมันมีความรู้สึก
0: นี่มีปัญหากับแม่ของผมเนี่ย
5: จะทำไงเนี่ย
6: มันมีไงมีโอกาสที่มัน
4: จะแครกได้
6: สูง
4: แล้วทำยังไงให้มันไม่แครกครับ
0: ก็ได้มันไม่เฟลง่าย
6: ใจเย็นๆค่อยๆคุยไปเนี่ยต้องฝึกความอดทนเลยแหละ
1: มาที่ก็ทำไงเพราะทะเลาะกันตลอด
4: มาที่ลูกสาวคนเล็กครับเรียนจบดีไซน์มาเหมือนกันแต่เป็นแฟชั่นดีไซน
1: ์ใช
4: ่
1: ค่ะ
4: แล้วก็มีโอกาสได้ทำตามความฝันของตัวเองก็คือเปิดแบรนด์เสื้อผ้า
1: เข็มอิสระยังกระซิบกับพี่ทูอยู่เลยว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทำเสื้อผ้าที่ต้องทำเสื้อผ้าเนี่ยเพราะว่าต้องตัดเสื้อผ้าใส่เองเพราะสมัยก่อนคนอื่นสมัยก่อนเพื่อนๆเขาใส่แบรนด์เนมอย่างนี้เราไม่มีเราก็เลยต้องพยายามคิดค้นวิธีการตัดออกมา
4: แล้วพอเรียนจบแฟชั่นดีไซน์มาแล้วก็กลับมาเนี่ยก็มาเปิดแบรนด์เข็มอิสระเป็นของตัวเองแล้วได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานธุรกิจที่บ้านยังไงครับ
1: คือด้วยความที่เข็มก็ทำแบบเสื้อผ้าโฟโต้ชูตอะไรอย่างเงี้ยเข็มก็เอา involvement อันเนี้ยมาใช้กับโครงการของที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเข็มเอาเรื่องความแบบว่าโฟโต้ชูตทำโบรชัวร์นู่นนี่ให้มีไลฟ์มาใส่กับในคอนโดในโปรดักต์ของเราอะไรเงี้ยค่ะแทนที่ปกติแล้วเราจะเป็นแบบถ่ายคอนโดห้องเปล่าไม่มีอะไรตกแต่งอะไรเงี้ยมีของอินทีเรียอยู่แล้วเงี้ยเราก็เอาความมีชีวิตชีวามาเสริมตรงนี
3: ้ Broad Life
0: ตอนนี้เข็มเขาเป็น Social Ambassador ของชาลิสลาครับแล้วเขาก็ดูเรื่อง Social แล้วดูเรื่อง Social Media ด้วยครับกับคอนเทนต์ที่มากับ Social Media ซึ่งเดี๋ยวนี้ Social Media สำคัญมากอันนี้ก็มาเป็นส่วนที่มาดึงฝันมาดึงชีวิตชีวาที่มันมาหลังจาก After Sale นะดึงมาก่อนครับใช่ป่ะอะไรประมาณนั้น
1: ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: โอเค
4: เผอว่าวันนี้มีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมานั่งชมอยู่ในบ้านหลังนี้หลายท่านด้วยกันนะฮะมีใครมีคำถามอยากจะถามเพิ่มเติมเชิญเลยครับเชิญครับ
5: ช่วยยกตัวอย่างเหตุการณ์ประทับใจที่ลูกๆมีต่อคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
4: แม
3: ่บ่นเก่งแล้วไม่เบื่อในการบ่น
4: ซึ่งทำให้คุณได้ดีไหม
3: ก็ฟังบ้าง
1: ขยันบ่นขยัน
3: ถ้าเกิดฟังบ่นก็วางหูเลยแล้วก็โทรบ่นเลยโทรมาต่อยว่าเธออย่าวางหูฉันก็วางหูดีคือเป็นคนที่ตั้งใจ assistant
4: มีความอดทนที่จะไม่เบื่อหน่ายที่จะพร่ำสอนลูก
3: ใช่
4: พี่ทูล่ะครับไม่ต้องสบตาแม่สบตาผม
5: สบตาแม
0: ่แม่เป็นแบบหญิงแกร่งไงหญิงอึดอัด
1: แย่งคำตอบ
0: เออ
1: มันก็ตอบด้วย
0: ตอนนั้นเรียน imperial อยู่ไงแล้วก็เรียน engineer อยู่แต่อยากจะสมัครเรียนหรือเปล่าสมัครเรียนอาร์ตแล้วก็ต้องแบบเอาสมัครอาร์ตเหมือนก็ต้องเอาพอร์ตโฟลิโอไปส่งอ่ะแม่นี่ขึ้นเดินไปแล้วก็ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถบัสแล้วก็ขนแบบผมว่ามันต้อง20-30โลอ่ะขนไปส่งให้เพราะว่าเราเรียนอยู่ใช่
1: จริงจะนั่งแท็กซี่ก็ได้
0: จริงนั่งแท็กซี่ก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกเราไม่เคยนั่งแท็กซี่กันไง
1: ชอบลำบาก
0: ชอบลำบากพวกเราก็เลยชอบลำบากเหมือนกันครับ
4: ซัพพอร์ตเพื่อที่จะไปให้ลูกใช้ในการที่จะสมัครเรียน
0: ชา
5: พื้นอ่ะพอร์ตนี่
1: ไม่เพราะพอร์ต
0: มันเราวาดรูปเหมือนทุกอย่าง
5: มันตัวเตี้ย
0: คุณแม่ก็ตัวเล็กๆ
5: ต้องยกอย่างเงี้ยต้องยกอย่างเงี้ยเพราะถ้าอย่างเงี้ยก็คือมันลากพื้น
4: มาที
1: ่แล้ว
4: เขาเล็ก
1: ไม่สำหรับแกมันก็คือไม่ได้มีอะไรไม่เท่ากันอยู่แล้วไม่แต่ก็ต้องถ้าพูด
4: งั้นถามนิดนึงในฐานะเป็นสุภาพสตรีเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยอยากได้คนที่จะมาเป็นสามีเราเนี่ยแบบพ่อเรา
6: ช็อกเลย
1: ได้ค่ะได้คือป้าเดี๋ยวขอนะขอโทษนะป้าเขาจะบอกแกมอยู่แล้วว่าแกมถ้าป้าเป็นหนุ่มเนี่ยป้าจะเอาเข็มเป็นแฟน
3: แต่เข็มเหมือนโดนัลด์ทรัมป์เลยว่ะ นี่เขาไม่เหมือนโดนัลด์ทรัมป์
1: แกก็จะเอาปาเป็นแฟนเหมือนกัน

0: ใจดีอบอุ่นมีความเป็น sense of family อะไรเงี้ยฉะนั้นก็มองปาเป็นคนอบอุ่นแล้วเราก็อยากได้ผู้ชายที่เรามีความอบอุ่นมา
1: ขยันทำงานไหม
0: ขยันทำงานต้องแน่นอนเพราะว่าขี้เกียจนี่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะใช
1: ่ขยันทำงาน
2: ฉลาด
0: ฉลาดเพราะว่าแม่จะบอกว่าปาฉลาดมากเพราะว่าปาเลือกแม่
1: ที่เราพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับว่าครอบครัวนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ใช้หลักคิดหลักธรรมในการที่จะสอนลูกตั้งแต่ใจดีมีเมตตาสอนให้ลูกมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมโลกต่อครอบครัวต่อคนในองค์กรต่อพนักงานใช่ไหมครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนอกจากเรื่องของการเอาใจใส่แล้วนะครับสิ่งที่น่าจะสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการที่ลูกเนี่ยจะต้องนึกถึงผู้มีพระคุณคุณแม่บอกว่าเรื่องกตัญญูกตเวทีเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ต้องสอนมันเป็นสิ่งที่ลูกๆควรจะต้องเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไอ้คำนี้ช่วยอธิบายความหมายให้ฟังหน่อยสิครับว่ามันหมายความว่ายังไงครับ
2: ก็คืออันนี้ก็เอามาจากที่ท่านอาจารย์สอนนะคะท่านอาจารย์ชยสาโรที่เป็นอาจารย์ของครอบครัวเราคือท่านก็บอกว่าเราจะไปบอกให้คนกตัญญูเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกเราจะไปพูดไปมันไม่ซึ้งแก่ใจอ่ะก็คือมันจะต้องเป็นสิ่งที่แต่ละคนความรู้สึกนั้นจะต้องเกิดขึ้นความรู้สึกนั้นขึ้นมาเองด้วยการที่เรามองตัวเองแล้วก็มองตัวเองดูว่าเราเนี่ยในชีวิตเนี้ยเรามีอะไรบ้างเราชีวิตเราเนี่ยมันเป็นอะไรคืออะไรอะไรที่เรารักมากที่สุดห่วงมากที่สุดท่านก็บอกเราก็คือห่วงชีวิตเราใช่มั้ยเราทุกคนก็เป็นห่วงชีวิตเราบางทีคนบอกอุ๊ยอยากตายพร้อมตายแต่จริงๆแล้วก็บางทีฆ่าตัวตายไปแล้วอาจจะแบบไม่อยากจะตายเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยแต่ชีวิตเราใครให้มาก็คือพ่อแม่ให้มาใช่ไหมความรู้ไปเรียนเมืองนอกเก่งมาขนาดนี้ใครสอนใครส่งไปได้เห็นโลกกว้างได้รู้จักมนุษย์ใครสอนใครพาไปใช่ไหมคือ
1: การฝึกให้ลูก
2: ไม่ต้องให้มากก็ได้
1: การฝึกให้ลูกสามารถพิจารณาตัวเองได้เนี่ยเราต้องทำยังไงครับ
2: ก็อันนึงเนี่ยก็คือเราก็1เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเราต้องทําให้เห็นตัวอย่างพอดีบ้านเราอยู่ในครอบครัวใหญ่ครับมีทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะก็คือเราได้เห็นความกตัญญูที่เรามีต่อ
3: ผู้ใหญ่
2: ของเราพ่อแม่เราอย่างเงี้ยลูกเนี่ยก็ได้เรียนรู้รักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็จะเข้าใจอ่ะคือมันต้องเห็นมันก็จะได้เรียนรู้จากการเห็นเราเองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีจากการกระทําของเราถ้าเราไม่กตัญญูกับพ่อแม่เราเราเคยบอกให้ลูกกตัญญูต่อเรามันเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยคะ
1: ไอ้ความกตัญญูจะเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ได้ไปบอกว่าเป็นการสอนลูกต้องกตัญญูนะ
2: ไม่เคย
1: แต่การสอนให้เขาเห็นว่าเขามีวันนี้ได้อย่างไรมันจะไม่ได้เห็นแค่บุญคุณของคุณพ่อคุณแม่
2: เห็นทุกอย่าง
1: มันจะเห็นบุญคุณของเพื่อนฝูงบ
2: ุ
1: ญคุณของครูบาอาจารย์บุญคุณของคนที่ทําไม่ดีกับเราที่สอนให้เราได้เรียนรู้หรือแม้กระทั่งบุญคุณของแผ่นดินบ
2: ุ
1: ญคุณของศาสนาบุญคุณของชาติบ
2: ุ
1: ญคุณของกษัตริย์คือเราจะเห็นหมดทุกอย่างเลย
2: ถูกต้อง
1: ถ้าเรารู้จักที่จะฝึกพิจารณาตัวเอง
2: ใช
1: ่นั่นคือเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง3ปลาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวอิสระเป็นอย่างมากขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง5ท่านด้วยนะครับ
4: ครับครับ
1: หมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคมแต่เราเน้นย้ำเสมอแหละครับว่าสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคมสถาบันนี้เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการที่จะสร้างคนเพื่อให้คนทุกคนนั้นไปช่วยกันสร้างชาติแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: Whoa! No, no, no, no, no! Run. Get the fuck out of the
1: window! Go, go, go, go, go, go!
2: I'm running with you, Steven.
1: I know, I love it.
2: Eat!
3: Wait, what?
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เป็นเกมที่น่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นสมจริงมากๆเลยนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เนี่ยจะสามารถจำลองภาพรวมถึงประสบการณ์เสมือนจริงนะครับผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ครอบตาตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับซึ่งเหมือนกับว่าผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลล้างจริงๆเลยและที่สำคัญนะครับเกมที่ผมได้เล่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยังเป็นเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากทีมงานคนไทยทุกกระบวนการเลยนะครับแถมยังไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยนะฮะให้กับชาวต่างชาติเนี่ยได้ออกมาเล่นเกมแล้วก็ชื่นชมรวมถึงออกมาแคสเกมกันมากมายเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ VR เกมตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR นี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบและพูดคุยกับเขานั้นเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่ากระแสของเทคโนโลยี VR นั้นปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างครับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงหรือ Virtual Reality ที่เราเรียกสั้นๆกันว่า VR นั้นคือการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองจากข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลออกมาเป็นภาพวัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆในรูปแบบของ3มิติให้ผู้ใช้ได้เห็นได้ยินและรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศเหล่านั้นจริงๆซึ่งแนวคิดนี้ครับเริ่มต้นเกิดขึ้นมานานหลาย10ปีแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจยังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นมาจริงๆได้แต่ในปัจจุบันนี้เองความก้าวหน้าทางยีทำให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา VR มากขึ้นจนทำให้บริษัททางด้านเทคโนโลยีต่างๆสามารถพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับเทคโนโลยีนี้ออกมามากมายไม่ว่าจะเป็น Oculus Rift HTC Vive Sony PlayStation VR Microsoft HoloLens Google Cardboard Samsung Gear VRซึ่งเทคโนโลยีทางด้าน VR นี้ไม่เพียงแต่อยู่ในเรื่องของเกมเท่านั้นครับแต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิงนำมาใช้กับภาพยนตร์หรือเครื่องเล่นในสวนสนุกต่างๆได้ด้านสื่อโฆษณาทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในมุมมองเสมือนจริงได้หรือแม้กระทั่งด้านการแพทย์ที่ช่วยในการผ่าตัดและช่วยทำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายขึ้นระหว่างการรักษานอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาที่ช่วยทำให้การเรียนรู้ต่างๆมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นและในอนาคตครับเชื่อว่าจะมีโอกาสได้เห็นการใช้เทคโนโลยี VR นี้ในอุตสาหกรรมอื่นๆมากขึ้นกว่านี้ด้วยแน่นอนจะเห็นได้ว่านะครับเทคโนโลยี VR นี้ก็เริ่มเข้ามาใกล้ตัวพวกเรามากยิ่งขึ้นแล้วนะครับสังเกตได้จากฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับที่แต่ละค่ายนะครับก็ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงคอนเทนต์อีกมากมายทีเดียวนะครับที่จะมาใช้กับเจ้าพวกเครื่องฮาร์ดแวร์เหล่านี้เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมามากมายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีการพัฒนาคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือในเรื่องของการท่องเที่ยวและที่สำคัญนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือในเรื่องของความบันเทิงครับไม่ว่าจะเป็นการดูภาพยนตร์นะฮะผ่านไอ้พวกหน้าจอเหล่านี้รวมถึงการเล่นเกมครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้รายการห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับผู้ที่สร้างนวัตกรรมนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยี VR นะฮะมาพัฒนาเกมนะครับซึ่งเป็นของคนไทยโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเกี่ยวกับ VR อย่าพลาดนะครับในช่วงหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบและพูดคุยกันกับคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับ

0: ้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นรายการแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการไทยครับที่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยี VR จนนำไปสู่การสร้างเกมสยองขวัญครับที่เราอาจจะรู้จักกันดีในชื่อเกมว่าอารยาครับซึ่งถือว่าเป็นคนไทยรายแรกๆเลยนะครับที่สร้างเกมแนวนี้ให้ออกไปสู่สายตาของชาวต่างชาติครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณต้นนะฮะหรือคุณอารันอาชาพิลาศนะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับผมสวัสดีครับคุณต้น
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามนะฮะที่มาฮะก่อนที่จะมาเป็น Mad Virtual Reality Studio หรือว่า Mad นะฮะครับ
1: ครับจริงๆที่ Mad เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยคนผมต้องบอกงี้ดีกว่ามันเกิดจากสบายๆมากเลยคือผมเดินไปเจอนักศึกษาท่านหนึ่งชื่อคุณจตุพรคุณก๊อก
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็ผมดูงานเขาตอนนั้นเขาทำเกมชื่อว่า Be Lost on the Hospital มันไม่ยังเป็นเกมด้วยมันเป็นแค่การทำแบบ VR simulation ผมเลยถามเขาว่าเฮ้จริงๆแล้วคุณต้องการอะไรเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะสร้างมันขึ้นมาให้เป็นเกมสมบูรณ์แบบผมอยากได้คนครับก็กลับมาที่คนอีกรอบนึงแล้วตอนนั้นเคยรวมทีมกันแล้วก็เปิดบริษัทกันตอนใช่ไรประมาณสักเดือนกว่าที่คุยกันครั้งแรกก็เป็นออกมาเป็นบริษัท
0: ก็เป็นบริษัทแล้วก็รวบรวมเป็นทีมงานขึ้นมาประมาณกี่คนครับตอนแรก
1: 7คนครับผม
0: ฮะแล้วทำไมเราถึงแบบมาเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี VR ครับตอนนั้น
1: คือตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าเรากำลังจะสร้างเกมออกไปแล้วเทคโนโลยีที่เป็นใหม่ที่สุดของเกมในตอนนั้นคือเป็นเรื่องของ VR แล้วต้องยอมรับว่าคนที่จะใช้ VR มากที่สุดคือตลาดเกมในตลาดที่เป็น earliest adopter ของเทคโนโลยีตัวนี
0: ้ก็เลยออกมาเป็นเรื่องของเกม VRในเวอร์ชันแรกก่อนที่จะมาเป็นบริษัทนี้ก็จะเป็นBLOSS
1: BLOSS นี่คือ BLOSS ที่เป็นผลงานจบของนักศึกษาของคุณจตุพรเสร็จปุ๊บอารยาเนี่ยก็คือว่าตอนที่ผมรับคุณจตุพรเข้ามาเป็นเปิดบริษัทร่วมกันก็คื

0: เขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยคุณบุญด้วย
1: ครับ
0: ครับผม
1: นี่ผมเรียนสอบถามนิดนึงครับในเรื่องของเทคโนโลยี VR เนี่ยซึ่งผมอาจจะยังไม่ค่อยเห็นคนไทยที่เขาพัฒนาเกมในมุมของ VR ก็อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยี VR เนี่ยครับมันมีความยากมากขนาดไหนครับสำหรับคนไทยฮะหรือว่าจริงๆแล้วมันยากขนาดไหนสำหรับคนไทย
0: จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีด้าน VR เนี่ยมหาลัยไทยหลายแห่งเขาก็สอนไว้อยู่แล้วอย่างศรีปทุมเนี่ยมันก็ทุกคนก็ได้เรียนรู้ฟอร์แมตมีคณะสอนที่เป็น VR อยู่แล้วถ้าผมทราบหลายๆมหาลัยที่สอนทางด้านinteractive art เหล่านี้ก็มีคอร์สอยู่แล้วครับผมทีนี้โจทย์คือหลังจากนั้นแหละที่คุณมีความรู้แล้วคุณจะสร้างอะไรต่อหรือเปล่านั่นแหละคือเป็นจุดถามว่าคนไทยเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้แล้ววันนี้คนไทยมีความรู้เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว
1: แต่ไม่ค่อยเห็นมีงานที่มาจากคนไทยสักเท่าไหร
0: ่จริงๆก็มีนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะยากกว่าการที่เรียนไงเพราะทีนี้พอเราต้องเอาความรู้เรียนปุ๊บมาสร้างขึ้นเป็น product จริงเหมือนกับว่ากว่าจะถึงตรงนั้นมันอาจต้องใช้เวลากันเยอะ
1: อ๋อฮะก็เลยมีทางเนี่ยแม้เนี่ยเริ่มทำขึ้นมาก่อน
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วทีนี้นะครับหลังจากตั้งบริษัทแล้วเนี่ยแล้วเราพัฒนาเกมที่ชื่อว่าเกมอารยาขึ้นมาเนี่ยครับกระแสและผลตอบรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
0: ผมถือว่าเป็นประสบความสำเร็จสำหรับในก้าวแรกของบริษัทนะครับแน่นอนมันยังมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่สำหรับก้าวแรกเนี่ยผมยังถือว่าเราส่งออกผีไทยไปได้ทุกประเทศแล้ววันนี้สิ่งที่เราทำได้คือเราส่งออกผีไทยในรูปแบบฟอร์แมตเกมเนี่ยได้ครบทุกประเทศทั่วโลกสำหรับผมอันนั้นอ่ะคือเป็นมายสเตย์แรกว่าเราใช้กำลังคนในประเทศส่งออก global
1: ฟองจากวันแรกใช้เวลาทำงานไหมครับ
0: ใช้เวลาทั้งหมด13เดือนครับผม
1: ถือว่าค่อนข้างเร็ว
0: ก็ในมุมมองของเกมถือว่าค่อนข้างเร็วครับผมแต่ว่าในสำหรับเพราะเกมปกติจะใช้เวลากันประมาณ2ปีหรือบางคน4ปี5ปีด้วยซ้ำในการผลิตให้เสร็จ
1: อ๋อครับน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เนี่ยทีมงานห้องเรียนผู้ประกอบการก็ได้มาเยี่ยมชมที่แมสเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะเห็นกระบวนการนะครับว่าวิธีการในการพัฒนาเกมหนึ่งขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ไอเดียนะฮะจนมาสู่ออกมาเป็นเกมได้เนี่ยมันจะต้องใช้ทีมงานขนาดไหนและแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะรบกวนคุณต้นนะครับช่วยพาทัวร์บริษัทแล้วก็อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับผม
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า
0: ได้ครับ

0: อันนี้มันคืออะไรครับผม
1: อันนี้คือแผนที่นะครับก็คือเป็นแบบ layout ของโรงพยาบาลในอารยาแล้วครับตอนที่เราจะสร้างคือต้องอธิบายก่อนว่าก่อนที่เราจะสร้างเกมสร้างอะไรเนี่ยมันต้องมีการคอนเซปต์ก่อนเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราจะสร้างเราต้องรู้ว่าตึกมันจะหน้าตาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าตอนที่สร้างอารยาผมแทบจะต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาหรืออีกเลยอีกโรงพยาบาลหนึ่งจริงๆ
0: เหมือนพิมพ์เขียวออกมาก่อนว่ามันจะมีหน้าตายังไง
1: ใช่คือมันต้องเป็นพิมพ์เขียวออกมาหมดเลยแล้วอย่างด้านบนนี้คือจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตเริ่มๆที่เป็นป้อมยามแต่ยิ่งเสร็จปุ๊บความจริงในเกมเราย้ายป้อมยามไปไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่นี่ก็จะเห็นเป็นภาพว่าเป็นยังไง
0: แต่กว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคิดกันนานไหมครับเราต้องไปเซอร์เวย์ใช่ไหม
1: เราไปเซอร์เวย์ครับเราลงพื้นทีมงานเราลงพื้นที่จริงเลยคือพื้นที
0: ่โรงพยาบาลเลย
1: โรงพยาบาลจริงๆเลยแล้วก็ดูแบบโรงพยาบาลแบบสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆหาว่ามันน่ากลัวยังไงอะไรไงเป็นอย่างนั้นเลยเราลงจริง
0: ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมพาไปเดินดูต่อก็แล้วกันว่า process มีอะไรโอเคครับงั้นก่อนที่ว่ามันจะเป็นเกมอะไรที่เราจะสร้างขึ้นมาหรืออย่างนี้เกมใหม่ที่เราสร้างกันอยู่นะครับมันก็จะต้องเริ่มต้นด้วยที่คอนเซปต์ก่อน
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็น drawing desk ของทางตัวคนทำคอนเซปต
0: ์
1: พอได้คอนเซปต์เกมแล้วว่าอะไรจะทำอะไรคร่าว
0: ๆ
1: เราก็ต้องไปขั้นตอนที่ว่าไปออกแบบตัวคาแรคเตอร
0: ์
1: พอได้คาแรคเตอร์แล้วจริงเราก็จะกระโดดไปที่ว่าเราก็จะลงแอนิเมชันลงแมคานิก
0: ให้มัน
1: เคล
0: ื่อ
1: นไหวได้ใช่ลองเข้าไปดูก็ได้ก็คือเราก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็ต้องสามารถดูว่าแบบใส่แอนิเมตลงไปเป็นยังไง
0: แล้วอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่คอนเซปต์ตอนแรก
1: ใช่เห็นไหม
0: ก็จะเป็นไก่
1: ใช่ไก่หมุนสมมติถ้าหมุนดู
0: ซึ่งอันนี้ต้องทำเป็น 3D เลยตั้งแต่แรกถูกป่ะครับ
1: ใช่เห็นไหมเราก็จะเห็นไก่มันวิ่งได้ละดูตรงนี้เห็นไหมซึ่งเราก็สามารถแบบเนี่ยอาการสั่นงอแล้วก็มีแอนิเมชันต่างๆของแต่ละอย่างว่าต้องมีอะไรบ้าง
0: ต้องออกแบบการเคลื่อนไหวของมันตั้งแต่แรกเลยว่า
1: ถูกต้อง
0: ขยับยังไงได้บ้างอ
1: ันนี้ก็คือเป็นศาสตร์ของเห็นไหมตั้งแต่ความเพี้ยนความดูซูมเข้าไปดูดวงตามันก็ได้ตัวสั่นการเคลื่อนไหวของดวงตามันจะเป็นยังไงอะไรยังไง
0: ฮะนี่คาแรคเตอร
1: ์ใช่
0: ที่เป็นไก่ต่อไปเป็นยังไงฮะ
1: พอได้ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงไปที่โปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์เขาก็จะขึ้นแมคานิกเข้าไปให
0: ้ฮะ
1: หรือว่าอย่างกรณีนี้นั่นคือจริงโปรแกรมเมอร์ตรงวันนี้ไม่อยู่ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับผมทีนี้ถ้ามาดูคือสมมติถ้าเกิดแบบบางโปรเจกต์ถ้ามันไม่ใช่เป็นตัวละครคนอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวยังให้กล้วยดูอย่างเงี้ยกล้วยลองดูแอนิเมชันนิดนึงเวลาเซตอัพหน้าตาจะเป็นยังไงสมมติว่าผมทำสาวเกมพิตตี้ล้างรถอย่างเงี้ยมันก็จะโปรเซสก็จะเห็นภาพว่าเป็นยังไง
0: ซึ่งนี่เป็นขั้นตอนต่อจากที่หลังจากเราออกแบบการเคลื่อนไหวแล้ว
1: คืออันนี้
0: ตรงนี
1: ้ใช่ออกแบบเคลื่อนไหวแล้วก็มาลองมาใส่รวมกันแล้วก็บอกให้จะเซตมูฟเมนต์มันยังไงอะไรยังไงนะครับผมจริงๆก็คือไปสู่โปรแกรมเมอร์แล้วก็เขาจะขึ้นเป็นซิมูเลชันด่านแรกขึ้นมาให้ทดลองเล่นกันดูก่อนแล้วก็มาคอมเมนต์กันแล้วก็ไล่ไปเรื่อย
0: ๆครับแล้วอย่างส่วนอื่นๆนะฮะในเรื่องของการออกแบบเสียงสมมุติอย่างที่ VR ที่เราใช้
1: สาวจริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้คนเนี้ยจะเป็นคนที่ดูด้านสาว
0: อ๋อนี่ไม่อยู
1: ่ใช่ก็คือเขาต้องสาวจริงๆมันมาไว้สุดท้ายท้ายสุดเลยก็ยังได
0: ้แต่การออกแบบสตอรี่ที่เราร้อยเรียงมาตั้งแต่
1: มันจะมาเริ่มต้นมันจะต้องเริ่มในตอนนั้นแล้วคือสิ่งที่ผมเรียนรู้คือมันต้องเริ่มสตอรี่ตั้งแต่ก่อนผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าขั้นตอนการไปทำเกมมันมีเรียกว่า pre and post production pre ก็คือการวางแผนทำทั้งหมดการวางแผนในที่นี้ก็จะรวมทั้งการออกแบบคาแรคเตอร์การออกแบบคอนเซปต์เกมการออกแบบอะไรงี้แต่ยังไม่ลงการทำเมคานิกแบบลงโคดดิ้งอย่างจริงจังสร้างแต่ละด่านอย่างจริงจังแต่ว่าเราจะรู้ว่าแต่ละด่านเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนี่คือ pre เสร็จปุ๊บพอเราทำ pre production เรียกว่าเราถึงมาทำ post ในกรณีว่าลงงานจริงละว่ามีอะไรบ้างต้องทำต้องไล่เก็บแผนที่จะทำ
0: ระยะเวลาส่วนไหนที่มันนานกว่ากันนะ
1: จริงๆมันนานพอๆกันเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าทำ pre-production ดีๆใช้เวลาเป็น 3-6 เดือนเลยด้วยซ้ำไปนั่นคือก่อนของการวางแผน
0: แล้วส่วนที่เป็นการสร้าง VR ครับมันจะอยู่
1: การสร้าง VR นี่จะมาอยู่ตรงที่โปรแกรมเมอร์ละเราก็จะ export จากจุดนี้ให้กลายเป็น VR นะโหมดเป็นยังไงแล้วก็ใส่ฟีเจอร์ตรงนี้ลงไปหรือใส่ AR ลงไปว่าเป็นยังไงขึ้นมา
0: โปรแกรมเมอร์นี่ใช้คนเดียวได้เลยนะครับ
1: จริงๆตอนนี้เราก็มีทีมโปรแกรมเมอร์อยู่แต่ผมหมายถึงว่าหลักการคือเป็นฝั่งของโปรแกรมเมอร์ที่ต้องดูต
0: ่
1: อโอเคอย่างเกมที่เราเห็นตรงนี้ครับเขาก็ต้องสร้าง environment ขึ้นมาสร้างตึกขึ้นมาอย่างตอนที่เราบอกว่าคือเขาในจาก storyboard เนี่ยมันเป็นการที่ตัวละครเจอกันบนตึกเราก็ต้องสามารถสร้างตึกขึ้นมาเลยอย่างเห็นไหมครับอันนี้คือถ้าซูมเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นเป็น simulation ตึกขึ้นมาเลย
0: แล้วเป็นเรื่องของการสร้างแสงด้วยเลย
1: ใช่อันนี้อย่างเนี้ยเราก็ไปเอาแบบมาจากทางข้าวสารทางอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ปั้นตึกจริงขึ้นมาเลยครับผมแบงค์อย่างที่อย่างเงี้ยก็คืออย่างที่คุณแบงค์เขาทำอยู่ก็คือว่าเขาจะวาดคอนเซปต์อาร์ตขึ้นมาว่าคอนเซปต์ของเกมเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเป็นยังไงครับผมเพราะเขาสำหรับเกมโปรเจกต์เนี้ยก็คือว่ามันเป็นการออกแบบ รวมกัน2คนก็คือระหว่างคุณแบงค์กับคุณเบียร์หันหน้ามาดูทางเขาด้วยหนึ่งฝั่งหัวมาพกมือหน่อย
0: คุณแบงค์กับคุณเบียร์
1: ใช่ก็คืออันนี้เป็นการออกแบบคู่กันก็คือว่าฝั่งคุณเบียร์เนี่ยจะเป็นเรื่องครีเอทีฝั่งคุณแบงค์อาจจะเป็นเรื่องของหลักเหตุและผลของเกมว่าทุกอย่างไปมีเหตุและผลหรือเปล่า
0: ต้องทำงานโคกัน
1: ใช่ครับก็คือพูดง่ายคือสมองซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาครับแล้วมันก็นั่งกันอย่างนี้จริงสมมติเราดูเทคโนโลยีการที่ผมแบบผลิตเกมเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยหลังจากผลิตเกมแล้วเราจะได้ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆที่เราเอามาใช้ได้ผมจะมาลองพามาดูตัวอย่างอย่างอื่นบ้างว่าที่เอาศาสตร์ของการทำเกมเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
0: แล้วตอนนี้นะฮะคุณต้นก็พาผมมาดูเทคโนโลยี AR นะครับซึ่งเหมือนตอนนี้เรากำลังยืนคุยกันในสวนสัตว์เลยทีเดียวนะฮะดูจากในหน้าจอนั้นมีทั้งจระเข้มีทั้งนกนะครับอันนี้มันคืออะไร
1: ก็คืออันเนี้ยผมเลยมองศาสตร์ที่เราทำเกมเนี่ยเรามาใช้ทำอย่างอื่นได้ด้วยคืออันนี้ผมมองว่าเป็นหลักสูตรการเรียนในห้องเรียนได้คือแทนที่เราจะต้องเอาสวนสัตว์อ่ะเอาสัตว์มาขังเราก็เอาทำใช้เทคโนโลยีด้าน AR เนี่ยเอาสวนสัตว์อ่ะไปส่งถึงทุกโรงเรียนได้เลยคือขอแค่ทุกโรงเรียนมีคอมอ่ะเขาก็จะสามารถมาเรียนรู้ได้เด็กๆก็สามารถมันยืนอยู่ข้างๆฮิปโปได้
0: แล้วก็สกิดเลี้ยงมัน
1: ใช่แล้วลงไปผมก็จะสามารถที่จะมีแบบมีเนื้อว่าสัตว์อันนี้ชิ้นนี้นี่ชิ้นนี้กินพืชนะวางปุ๊บสัตว์เหล่านี้ก็จะมากินได้หรือว่าผมยกมือขึ้นก็จะสามารถมีนกอินทรีมาเกาะได้หรือนกฮูกวิธีนี้สัตว์เขายังอยู่ในธรรมชาติเขาในทางกับการเด็กก็ยังสามารถใกล้ชิดสัตว์ได้ด้วย
0: อ๋อครับซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของการศึกษาที่เอามาประกบกับในเรื่องของ AR
1: ใช่ๆอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเห็นสิงโตโผล่มาได้มีทั้งลิงกอริลลาเราสามารถใส่อะไรก็ได
0: ้ซึ่งเทคโนโลยี AR กับ VR นี่มันก็เกี่ยวข้องกัน
1: มันเกี่ยวข้องกันครับมันคือหลักการมันใกล้เคียงกันมากคือมันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันหากคุณเข้าใจหลักครอบครัวนี้แล้วศาสตร์นี้แล้วคุณก็สามารถใช้ได้ทั้ง AR VR แล้วทุกอย่างเนี้ยมันมาจากเกมวัดถ้าว่าเกมอยู่ที่ตั้งด้านบนนะแล้วก็ที่เหลือเป็น VR AR Cinematic หลายๆอย่างเราเอามาใช้ได้อย่างอูดอย่างพี่อูดเดินมาเนี่ยแล้วก็พี่อูดก็จะเดินไปหรือเห็นเนี่ยเห็นมั้ย
0: เนี่ยสกิดไปละสกิดแล้วไปละ
1: จะปิดแล้วไปละ
0: ซึ่งอันนี้เป็นคอนเทนต์ด้านการศึกษาแต่ว่าเห็นว่าแมสเนี่ยก็ทำคอนเทนต์ด้านอื่นอีกด้วยเช่นด้านบันเทิง
1: ใช่แล้วก็ไปทำสมมติว่าเราเข้าศาสตร์ในการทำเกมศาสตร์ทำ AR เนี่ยไปทำเมอร์ชานดายซิ่งอย่างยกตัวอย่างผมจะเปิดให้ดูอ่ะอันนี้ต้องใช้กล้องซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจะเห็นว่ามันทำงานยังไง
2: สวัสดีค่ะน้ำหอมบีเคโฟร์ตี้ค่ะเฮ้ยอะไรตกอ
0: ่
2: ะ
0: อะไรตกครับ
2: ไหนนะคะเจนน้ำหอมอีกค่ะ
1: เห็นไหมเราก็สามารถ
2: เก็บเจนน้ำหอมขึ้นมาด้วยนะคะรักค่ะ
1: แล้วก็แค่เปลี่ยนภาพดาราไอดอลให้มีเป็นทุกมานี่คือเป็นสิ่งที่เราสาวเที่ยวที่ไปใช้ได้แล้วก็เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเราด้วย
0: โอ้เยี่ยมไปเลยนะครับ

0: ครับผมก็หลังจากที่คุณต้นได้พาเราไปทัวร์บริษัทแล้วนะครับก็จะทำให้เราเห็นว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยทีมงานที่ทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ากว่าจะออกมาเป็นเกม1เกมเนี่ยต้องโอ้โหใช้ทีมงานเยอะแยะมากมายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะทำได้ก็อยากจะกลับมาถามทางคุณต้นต่อครับว่าเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่กว่าจะออกมาได้เนี่ยมันติดขัดปัญหาอะไรบ้างไหมครับแล้วก็เราแก้ไขปัญหายังไงฮะ
1: คือทุกอย่างมันมีปัญหาของมันอยู่แล้วนะครับผมคือโจทย์ผมยังพูดกับที่ต้นนวัตกรรมเกิดจากคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันก็จะแก้ปัญหาที่คนสร้างได้เสมอที่ยากคือต้องมองว่าการสร้างเกมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการวิ่งระยะสั้นแต่มันเป็นการวิ่งมาราธอนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆหัวใจที่เราเจอปัญหาสำคัญสุดคือเราขาดแคลนทรัพยากรในบางสายของเกมซึ่งเมืองไทยหาไม่ได้เลยจริง
0: ๆ
1: คือถ้าจะลงไปเทคนิคก็คือว่าตอนนั้นขาดคนที่ทำออปติไมซ
0: ์
1: เอนจินของเกมหรือโค้ดของเกมทำให้ระบบเหมือนว่าคอมสเปคต่ำลงมาก็เล่นได
0: ้อ๋อครับ
1: ซึ่งอาชีพนี้เหมือนกับมันไม่มีเลยในเมืองไทยมันไม่มีเลย
0: สร้างเองเลยโดยคุณต้นไหมอาชีพนี
1: ้ไม่คือมันต้องหาคนที่เรียนรู้ไงก่อนที่เราจะสร้างเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเราเลยไม่สามารถทำออปติไมซ์ได้เท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นที่มา
0: แต่ถ้าเกิดยากที่สุดเลยของกระบวนการพัฒนาเกมเนี่ยแบบเทคโนโลยี VR เนี่ยอะไรนะฮะที่มันแบบยากที่สุด
1: จริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันเรียนรู้ได้ที่ยากที่สุดคือการคุยกันเป็นทีมแล้วก็ปิดเกมได้เหมือนกับว่าจบงานปิดโปรเจกต์ได้หลายๆครั้งเนี่ยการสร้างเกมเป็นอะไรที่ไม่ได้สร้างยากแต่การสร้างเกมให้เสร็จอันนั้นเป็นสิ่งที่ยากใช
0: ่คือทำได้ระหว่างทางเนี่ยทำมาประกอบกันได้แต่จะร้อยเรียงเป็นสตอรี่เรื่องราว
1: ทำให้
0: จบ
1: น่า
0: สนใจ
1: ใช่ตอนที่จบเน
0: ี่
1: ยใช่ถูกต้องครับ
0: นะฮะแล้วทีนี้เป้าหมายของแมสนะครับคิดว่าในอีกอนาคตข้างหน้าสัก 2-3 ปีเราจะมีอะไรใหม่ๆออกมาหรือว่าคาดหวังอะไรฮะ
1: ทีนี้คือแม้สิ่งที่เราได้ขึ้นมาจากการทำอะไรยาคือเราได้เทคโนโลยี
0: ครับ
1: คือศาสตร์ในการทำเกมเนี่ยเป็นศาสตร์ของการเล่าเรื่องศาสตร์ของการทำแอนิเมชันศาสตร์การทำ 3D โมเดลศาสตร์ของการทำโคดดิ้งศาสตร์ของทำ VR แล้วก็ศาสตร์ของทำ AR เราก็เอาเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้เหล่านี้เอาไปใช้ในธุรกิจแขนงอื่นได้หรือเป็นโปรดักต์อย่างอื่นที่ตอกยอดมันไปด้วย
0: ครับ
1: คือขาหนึ่งของแม้ก็ยังคงทำเกมอยู่แต่อีกขาหนึ่งก็คือเราใช้ความรู้ที่เราทำเกมเนี่ยไปเซอร์วิสของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอะไรอย่างนี้ต่อได้ด้วย
0: ก็ไปต่อยอดเรื่อยๆนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: แบบเรามีเป้าหมายว่าจะต้องทำเกมออกมาใหม่ทุกปีปีละเกมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: ผมอยากให้มันมีเป้าหมายว่าเราทำเกมที่ทุกคนตัดสินใจว่าเป็นเกมที่เก็บไว้ได้ให้คนรู้สึกเป็นคอลเลกชันที่เก็บไว้ได้อย่างครั้งอย่างนั้นผมว่าน่าจะดีกว่าสำหรับผมมองนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเราตั้งเป้าหมายปุ๊บว่าเราต้องทำเกมออกมาทุกปีมันจะเป็นการกดดันแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าโอเคเราจะสร้างเฉพาะของที่ดีออกมาให้ก็รักกันจากนี้เราจะใช้เทคโนโลยีอันนี้เอาไปสร้างผมว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่า
0: ผมว่าทำได้แน่นอนครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในมุมของเทคโนโลยีใน VR นะครับในต่างประเทศเนี่ยเราเห็นว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่คิดว่าอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยมันจะถูกพัฒนาไปถึงอันไหนนะอย่างเช่นแบบที่เราเห็นในหนังไหมอย่าง Iron Man อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จริงๆเทคโนโลยีเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือลงไปมันก็คือเหมือนกับว่าแว่นตาที่พี่ใส่อยู่ลงไปก็เป็น VR แล้วในอนาคตผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน8ปีลงไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่าง Apple เพิ่งแถลงข่าวออกมาใช่ไหมก็มันก็ชัดเจนว่าเขาก็รองรับระบบ AR แล้วโอเคสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เข้าใจว่า AR คืออะไรนะครับ AR ก็เหมือนกับว่าเราสามารถเอามือถือเราส่องแล้วเราก็เห็นไดโนเสาร์เดินอยู่หรือโปเกมอนโกที่มันโผล่มานั่นคือ ARแต่อย่างโปเกมอนโกเนี่ยมันยังไม่เนียนเพราะว่ามันไม่ได้ไปสแกนห้องแต่ตัว Apple ตัวใหม่มันจะไปช่วยสแกนพื้นแล้วก็ภาพรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถสร้างสิ่งขึ้นมาได
0: ้สุดท้ายครับอยากให้คุณต้นช่วยแชร์มุมมองเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมสักนิดนึงครับ
1: โอเคผมขอบอกนี้ก่อนก็แล้วกันครับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคผมเปรียบเทียบกับการ

0: ิมพ์ก็แล้วกัน
1: ครับผม
0: คือทุกคนสามารถซื้อเครื่องพิมพ์ได้ทุกคนสามารถซื้อคอมได้ทุกคนสามารถเครื่องพิมพ์แล้วก็พิมพ์หนังสือได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถพิมพ์แฮร์รี่พอตเตอร์ได
1: ้ครับ
0: โจทย์คือเราต้องไปมองว่าจริงๆแล้วทุกๆนวัตกรรมอ่ะมันจะเดินหรือเทคโนโลยีต่างๆคนจะอยู่ข้างหลังมันตรงนั้นเสมอคือผมอยากให้เราไปดูถึงคอนเทนต์ที่มันอยู่ต้นน้ำไม่ใช่อยู่ที่ปลายน้ำเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราอยู่ในสภาพที่เรารับเป็นผู้ผลิตปลายน้ำตลอดที่เป็น OEM รับจ้างเขาผลิตตลอดแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอยู่ที่ต้นน้ำลองคิดง่ายๆนะครับว่าอย่างเช่นวอลต์ดิสนีย์เนี่ยเขาอ่ะเป็นบริษัทผลิตแทบจะของเล่นหนังภาพยนตร์สวนสนุกทุกอย่างได้แต่ว่าต้นน้ำความจริงที่เขาทำตรงนั้นได้มันมาจากเรื่องราวมันมาจากสตอรี่ทุกอย่างคือผมจะพูดว่าอยากให้มองถึงเรื่องของว่าวาลูของสตอรี่นั้นๆอันนี้แหละคือสิ่งที่มันเสร็จปุ๊บนวัตกรรมมันจะมาเอง
1: อ๋อครับ
0: คือผมอยากให้เรามองที่ต้นน้ำคนความคิดของคนการเล่านั่นแหละคือเป็นหัวใจ
1: ครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเราเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะฮะมาพัฒนาธุรกิจอะไรที่เราเป็นต้นน้ำบ้างนะครับ
0: ใช่มันไม่ง่ายนะครับผมพูดไปเลยการพัฒนาต้นน้ำพูดมันพูดง่ายแต่การที่จะสร้างจริงมันใช้เวลานานมากแต่ว่ามันต้องเริ่มค่อยๆสร้างกันขึ้นมาเพราะถ้ามันไม่สร้างเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เป็น OEM ตลอดไปซึ่งอันเนี้ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าเมื่อมีคนที่ทำได้ในราคาถูกกว่าเราเราก็จะโดนยกย้ายกันพอดีแล้วมันก็เราก็จะตายกันระยะยาวเพราะฉะนั้นเราทำ OEM ต่อไปแหละแต่ว่าลองคิดอะไรที่เป็นต้นน้ำด้วยเหมือนกัน
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการต่อไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดและก็มุมมองดีๆนะครับจากคุณต้นครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio เป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะครับขอให้เราตั้งใจทำมันขึ้นมาจากตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้แล้วว่าเทคโนโลยี VR กับการพัฒนาเกมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับแต่พวกเราคนไทยก็สามารถทำมันขึ้นมาได้นะขอให้เราลองคิดไอเดียใหม่ๆรวมถึงรูปแบบใหม่ๆในการนำเสนอในสิ่งที่เราถนัดหรือเราสามารถทำได้ก็อาจจะเกิดเป็นสินค้าดีๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นที่ Mad Virtual Reality Studio ได้ทำมันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าฝีมือคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับแต่ระหว่างนี้นะครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงอยากดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวไปเล่นเกมกันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ข้ามาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลว่าผู้อำนวยการเขต

0: ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปหรือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับลองตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับเราท่านๆส่วนใหญ่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็รับเงินเดือนนะครับในทุกๆเดือนครับแต่ทำยังไงล่ะครับถ้าอยากจะมีเงินมากขึ้นก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาเหรอหาอาชีพใหม่เหรอแหมคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการสร้างศักยภาพเพิ่มเติมครับให้เขามีรายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณก้อยครับ
1: คุณก้อยดวงธิดาวรรณวรธรรมเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลครับถึงแม้ว่างานประจำที่เธอทำอยู่จะมั่นคงและสวัสดิการดีเพียงใดแต่เธอก็ยังพยายามที่จะมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวเธอและครอบครัวอยู่เสมอเธอจึงพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนมาลง

0: ตัวที่การเปิดร้านขายนมผงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ windmillstore.com แหล่งรวมนมผงเด็กคุณภาพดีราคาถูกสำหรับทุกครอบครัวกว่า8ปีที่ล้มลุกคลุกคลานกับการค้าขายและพยายามสร้างชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตวันนี้เธอประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วครับแล้วก็ขยายกิจการมาสู่ออฟไลน์มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้กับลูกค้าทุกวันนี้เธอมีความสุขกับความมั่นคงของครอบครัวมากเธอจึงมาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อยแล้วครับพี่ก้อยสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: พี่ก้อยครับผมก่อนอื่นต้องถามเลยว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ตั้งแต่พี่เรียนจบพยาบาลนะคะประมาณสัก14ปี15ปีแล้วอะค่ะพี่ทำงานอีกที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก11ปีแล้วอะค่ะก็เป็นพยาบาลเด็กมาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลย
1: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าย้ายครอบครัวเพราะหนีตามแฟนมา
2: ประมาณ
1: ครับผมไม่ใช่นะฮะคือพอมาเป็นพยาบาลเด็กชอบอะไรในพยาบาลเด็กบ้างครับ
2: ด้วยความที่เป็นเด็กมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีครอบครัวมีลูกเงี้ยนะคะก็เราได้ดูแลเรามีความรู้ในด้านของเด็กแล้วเราก็เอามาแอพพลายใช้กับลูกเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ครบหมดเราสามารถให้ข้อมูลกับคนไข้ได้เลยว่าเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับลูกเราอย่างเงี้ยค่ะคนไข้มาบอกเราว่าลูกเขาเป็นแบบนี้โอเคลูกเราก็เป็นแล้วก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะแนะนำยังไงบางคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะมีแต่ทฤษฎีแล้วมองยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเราควรจะแนะนำยังไงพอเรามีลูกเองเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นถามว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเจริญพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพได้อยู่แล้วยิ่งเราทำในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นะคะในโรงพยาบาลใหญ่มีความมั่นคงทั้งในด้านของการงานนะคะสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตในตอนเกษียณมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้ฟิกอยู่แล้วเดือนนึงเรารับเท่านี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้เงินเดือนก็จะขึ้นตามผลประกอบการของโรงพยาบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่รายจ่ายหลังจากที่เรามีครอบครัวมีลูกนะคะลูกก็ต้องโตขึ้นเรียนหนังสือรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่เรามีอยู
1: ่คือจริงๆแล้วคนเราจะทำอะไรหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคือจะมีอยู่สองวิครับคือหนึ่งวิสัยทัศน์กับวิกฤตอันนี้คือเป็นวิกฤตผสมวิสัยทัศน์ไกลๆคือเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ใช้ไม่พอแล้วทำยังไงถึงจะพ
2: อ
1: เลยเลือกที่จะทำอาชีพเสริมทีนี้ก่อนที่จะเลือกทำอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากถามพี่ก้อยว่าพี่ก้อยเลือกจากอะไรครับ
2: เราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรนะคะ
1: ค
2: ือต้นตอครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจจบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำตัวเองมีรายได้รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างก็คือก่อนที่จะมาขายไอ้พวกกลุ่มของใช้เด็ก
1: ครับ
2: พี่ก็ไปขาย
1: ถังขาย
2: อะไรอ่ะน้ำหอมซื้อมาขายไปซื้อมาต้นทุนเท่านี้ขายให้มันได้กำไรแต่ว่ามันก็ได้อยู่ช่วงระยะเวลานึงเพราะว่าซื้อไปน้ำหอมขวดนึงกว่าจะหมดก็นานนะก็ขายอยู่ช่วงระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนแก็หมดแล้วก็ไม่รู้ขายไปก็คือกลุ่มคือด้วยความที่เราทำงานประจำเวลาเราก็มีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกท้ายเปิดท้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ขายแค่นี้ค่ะกลุ่มเพื่อน
1: หม
2: ดนานกว่ามันจะกลับมาซื้อเราอีกทีนึงเงี้ยนะคะหลังจากตรงนั้นไปก็เริ่มมามีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูกลูกก็ต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อยู่กับเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยความที่เราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็มันก็จะมีพวกผู้แทนนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อให้ลูกทานพอเราซื้อให้ลูกทานข้างบ้านก็ฝากซื้อมั่งเริ่มมองเป็นธุรกิจละว่าเราสามารถเอาตรงนี้ได้ด้วยความที่ซื้อมาขายไปก็คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาขายเพื่อนบ้านขายเพื่อนกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกำไรนิดหน่อยมันก็พอที่จะมาเริ่มเป็นธุรกิจได้
1: หลังจากนั้นเริ่มคิดไหมว่าถ้าเกิดเรามาขายเองแล้วต่อยอดยังไงได้บ้าง
2: ก็มองว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ไม่มีเวลาด้วยความที่เป็นพยาบาลมันต้องขึ้นเวรลงไม่เป็นเวลาลง2ทุ่มมั่ง4ทุ่มมั่งเงี้ยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมันหยุดมันจะไม่เหมือนมนุษย
1: ์
2: ออฟฟิศทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะเอาใช้เวลาที่มันว่างซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาพี่ก็คิดยังไงที่จะเพิ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นเพื่อนตัวเองเนี้ยค่ะก็ลองใช้ IT ใช้อินเตอร์

เน็ตเข้ามาช่วยก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องไอทีอะไรความรู้เรื่องไอทีก็แทบจะไม่มีเลยก็อาศัยเข้าไปเรียนรู้เอาอากูค่ะ Google เขาขายกันยังไงเขาซื้อกันยังไงก็

0: พี่ก็เข้าเว็บไซต์ Google อย่างเดียวเซิร์ชคำว่านมผงแล้วก็ดูว่าคนที่เขาทำก่อนหน้าเราอะค่ะเขาขายยังไงเขาไปขายเว็บไหนเขาโฆษณายังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นไปแล้วพอเราเข้าไปเรียนรู้อะเข้าไปเว็บนี้ปุ๊บเขามีให้สมัครขายของเราก็ค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ว่าสมัครยังไงคือในระบบที่มันเป็นระบบสำเร็จรูปมันก็สอนเราว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะบางทีมันก็จะมีวิดีโอให้เราดูด้วยเราก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของการลงข้อมูลในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยลงรูปหรือว่าทำไฟล์รูปทำโลโก้พี่ก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าบังเอิญว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นกราฟิกนะคะก็ให้เขาช่วยในการทำโปรไฟล์ตรงนั้นให้แล้วก็อันไหนที่เราทำไม่ได้ก็โยนให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยช่วยไม่ได้ทำคนเดียว
1: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจของพี่ก้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วทำทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเขามีการพัฒนาการยังไงจนถึงณปัจจุบันสามารถเปิดเป็นร้านใหญ่โตได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการทำอาชีพเสริมนั่นเองนะฮะลองไปคุยกับคุณก้อยกันต่อครับ
1: เมื่อสักครู่ที่เราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการเปิดร้านครับรอบนี้ครับกลับมาพูดคุยฮะแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องร้านครับเราขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีอยู่แล้วหรือเปล่า
2: แรกเริ่มเลยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในเรื่องการเงินเลยค่ะเคยเป็นหนี้มาด้วยซ้ำนี่บัตรเครดิตนี่ราคาฮอตฮิตทุกคน
1: ครับผมนะคือทำไมถึงไปเป็นหนี้ครับทำไมอยู่ดีๆไม่คิดว่าเราไม่อยากจะเป็นหนี้บ้าง
2: เราใช้จ่ายเกินตัวทุกอย่างที่เราเกิดจากหนี้เพราะว่าเราไม่ประมาณตนรายได้เรามีแค่นี้แต่เราจ่ายเกินรายได้เรา
1: แล้วใครเป็นคนวางแผนทางด้านการเงินคือสามี
2: ก็หลังจากที่เขารู้ว่าเรามีหนี้เขาก็บริหารจัดการทางด้านการเงินให้ทุกอย่างนะคะก็โยนภาระให้เขาไปเลยเราก็ให้เขาจัดการหมดไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่นะคะแล้วก็การวางแผนว่า1เดือนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินต้องเสียต้องใช้ไปกับอะไรบ้างตรงนี้เป็นเงินเก็บตรงนี้เป็นเงินใช้ตรงนี้เป็นเงินที่ต้องใช้ของลูกทั้งบัญชี ATM อยู่กับเขาหมดแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเบรกเราไงอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากซื้อซื้อซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกค่อยมาเคลียร
1: ์
2: แล้วก็เออประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกอะไร
1: ดินพ่อหางหมู
2: โอ้โหเงินเดือนออกมาตั้งหลายหมื่นอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะ
1: มีวิธีการบอกสามียังไงว่าเฮ้ยเธอเราติดหนี้บัตรเครดิตนะเราควรจะต้องทำยังไงมีการปรึกษากัน
2: ยังไงแรกๆมันก็ไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็อายเนาะมันเหมือนเป็นภาระเขาสุดท้ายเราหนีมันไม่พ้นหรอกค่ะตราบใดที่เรายังอยู่ในเมืองไทย
1: ม
2: ีเลขที่บัตรประชาชนมันมาอยู่แล้วค่ะ
1: คุณจะย้ายบ้านเพราะยังไงพี่ก็อยู่กับสามีไง
2: ยังไงมันก็มาปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่อะค่ะแล้วเราก็จะเป็นคือมันก็ไม่สบายใจอ่ะสุดท้ายพอรู้อย่างนี้บอกตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็หยุดใช้ทุกอย่างที่เคยฟุ่มเฟือยม
1: ัน
2: ก็โอเค
1: ก็คือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพอปึ๊บเสร็จเรียบร้อยคิดที่จะมาเริ่มลงทุนทำธุรกิจ
2: ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจ
1: กู้ไหมไม่กู้เลย
2: ค่ะทำธุรกิจด้วยเงินที่เรามีอยู่ทำเท่าที่เรามีทำเท่าที่กำลังเรามีค่อยๆสะสมไปเรื่อย
1: ๆ
2: แฟนพี่บอกว่ารวยแบบเงียบๆไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดเนี่ยค่ะบางทีนะสินค้าตัวเนี้ยนมตัวเนี้ยบริษัทจะขึ้นราคานะพี่จะตุนไหมอีกเดือนนึงมันขึ้นราคาไปอีก 10% พี่ได้กำไรแน่ๆแต่แฟนพี่ก็จะมองว่าตุนไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดทุกร้านก็ตุนกันหมดเพราะฉะนั้นกว่าราคามันจะปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเดือน2เดือนเหมือนกันนะคะแล้วเงินกองที่เราเอาไปตุนกับสินค้าตัวนี้แทนที่เราจะเอาไปบริหารสินค้าตัวอื่นที่ซื้อมาแล้วขายไปได้มันก็มาจมอยู่กับตรงนี้แล้วสุดท้ายนมมันขายออกช้ากองนี้มันยังไม่ไปเงินเราก็จะค่อยๆหมด
1: เ
2: รา
1: ก็จะ
2: ใช่เงินมันก็จมอยู่กับตรงนั้นเราก็บริหารไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอามือมานอนกายหน้าผากเคลียร์ไม่ออกเนี่ยค่ะ
1: ผมอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นลงทุนต้องมีเงินก้อนสักประมาณเท่าไหร
2: ่ในการทำ
1: 6 หลัก
2: โอ้ถ้าทำธุรกิจขายนมผงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพี่ทำในอินเทอร์เน็ตมาก่อนเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีเลยด้วยซ้ำ

0: คือเหมือนกับว่าพอเราโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเรามีราคาถ้าลูกค้าสั่งของปุ๊บเรามีของให้เขาแต่เราไม่ต้องสต็อกของแต่เราต้องมีกลุ่มของผู้ผลิตที่เราจะซื้อก่อน
1: ครับผมว่าเลือกจากไหนล่ะ
0: เลือกจากไหนพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทนมทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกพันธมิตรร้านค้าร้านนมใหญ่ๆที่เรารู้จักเขาพอลูกค้าสั่งของมาพี่ก็วิ่งไปเอาที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ให้ข้อมูลเขาเช่นเขาสั่งซื้อมาปุ๊บเรารับปากเขาแล้วว่า2วันได้ของนะอีก2วันส่งนะก็จะต้องได้ตามนั้น
1: แล้วพี่ก้อยมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการที่เรามีคู่แข่งยังไงบ้าง
0: ถ้าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็ให้ความเราสามารถให้คำแนะนำเขาได้เพราะว่าเวลาลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยหรือแม้ว่าเขามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้นะคะเรามีความรู้ในเรื่องของโภชนาการเด็กด้วยมีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมเด็กลูกค้าบางคนเข้าร้านมาปุ๊บอยู่ครึ่งชั่วโมงแฟนโทรมาตามเธอทำไมอยู่นานจังโอ้มาเจอพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดอยู่ไหนพี่เนิร์ดเป็นคนขายนม
1: พี่เนิร์ดพี่
0: ประมาณว่าลูกท้องเสียมาเสร็จก็จะมาซื้อนมก็มาปรึกษาเรื่องลูกซะว่าลูกท้องเสียทำยังไงนั่นนู่นนี่พี่ก็ให้ข้อมูลเขาได้อย่างเงี้ยค่ะบางคนตั้งใจมาเปลี่ยนนมหลายครั้งที่พี่เจอว่าลูกค้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองให้ลูกอยู่นั้นนะตัวเองทำไม่ถูกวิธีเช่นบางคนชงนมไม่ถูกวิธีนะคะบางคนก็ชงจางชงข้นมาตราส่วนไม่ได้บางคนแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันช้อนก็ไม่เท่ากันบางคนไม่ได้ดูข้างกระป๋องว่ามาตราส่วนเนี่ยมันไม่เหมือนกับยี่ห้อเดิมที่ตัวเองกินอยู่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขา
1: เอาเวลาช่วงไหนล่ะ8ชั่วโมงนี้เราทำเวลางานไม่ได้อยู่แล้วเราต้องไปทำหลังเลิกงานเหรอครับแล้วไม่นอนดึกตีห้าตีหกโมงเช้าเหรอครับเนี่ย
0: แรกๆที่เริ่มทำก็ต้องบอกเลยว่านอนดึกค่ะตีหนึ่งตีสองบางทีเราเลิกงานกลับไปเราต้องทำทั้งงานบ้านเราต้องเลี้ยงลูกที่บ้านอยู่กัน4คนไม่มีแม่บ้านทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกทำกับข้าวนะคะทำงานบ้านเราทำเองหมดแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราเอามาทำธุรกิจตรงนี้ก็คือเป็นเวลาหลังเลิกงานกลับไปบ้านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่มีวันปิดเนาะพี่ก็เข้าไปเล่นได้ตลอดเข้าไปอัพข้อมูลเข้าไปตอบข้อมูลลูกค้าได้ตลอดบางทีลูกค้าโทรมาในเวลางานเราไม่ว่างรับสายเราก็โทรกลับเขาคือโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามาเราต้องไม่ลืมลูกค้าเรารับปากเขาว่าเดี๋ยวเราโทรกลับเดี๋ยวเราให้ข้อมูลแล้วก็โทรกลับไปแจ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาช่วงตอนเย็นซะส่วนใหญ
1: ่มาถึงจุดไหนครับที่คิดว่าตัวเองควรจะมีร้านหน้าร้าน
0: ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วค่ะ
1: ครับผม
0: คือเริ่มขายนมตั้งแต่ลูกเกิดจนตอนนี้ลูกอายุประมาณ 7-8 ปีแต่พี่เพิ่งจะเปิดร้านเมื่อ1ปีที่แล้วพี่พูดกับเฮียเสมอว่าพี่อยากเปิดร้านแต่แฟนพี่จะบอกว่าเรายังไม่พร้อมเราขายในโลกโซเชียลเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วความเสี่ยงแทบไม่มีเลยพอเรามาเปิดหน้าร้านทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ร้านละร้านก็ต้องเป็นรายได้หลักละเขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะวางแผนมากๆเลยอะค่ะ
1: ก็เป็นคนที่ไม่เสี่ยง
0: ไม่เสี่ยงใช่แฟนพี่เขาจะทำงานเป็นกราฟิกทำงานบริษัทก็วันหนึ่งบริษัทเขาดันปิดตัวเหมือนเป็นจังหวะและโอกาสอะค่ะพอบริษัทเขาปิดก็มองว่าต้องทำละแล้วพอเหมือนกับร้านบริษัทปิดปุ๊บอะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ละ
1: เดี๋ยวไม่มีความมั่นคงเดี๋ยวต้องหางานประจำ
0: ใช่ใช่ต้องมีงานประจำให้เขาทำละก็เลยต้องหาทำเลเปิดถูกค่ะ
1: แต่เฮียก็ยังเก็บเงินเหมือนเดิม
0: ก็ยังเป็นคนบริหารเหมือนเดิมทุกวันนี้เขาก็จะเป็นคนบริหารสินค้าบริหารสต็อกพี่จะเป็นคนหาสินค้าเข้าร้านเขาจะเป็นพนักงานขายแล้วก็บริหารจัดการเงินพอพี่จะซื้อของปุ๊บเขาจะคอยบีบพี่ว่าพอไม่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวเฮียเคลียร์บินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเงินเก็บต่างหากแล้วเงินก้อนที่สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนหมดแล้วค่อยๆซื้อใหม่ได้ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่ามาเครียดเอามือนอนไก่หน้าผากทำงานมากๆสุดท้ายเงินทั้งหมดก็เอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบสบายๆมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนนี่มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเสริม
1: งานเสริม
0: แต่ว่ามันมั่นคงได้ตัวของมันเองจนมันเป็นงานประจำตอนที่ทำงานเสริมตอนมันเป็นธุรกิจเสริมเราเนี่ยเราทำกับมันเต็มที
1: ่
0: แต่ว่าเราไม่ได้ไปเครียดกับมันเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราพอมันมาเป็นธุรกิจหลักของเราเราก็ทำเหมือนเดิมคือทำมันเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมันมันเป็นไปตามกลไกของตลาดอยู่แล้วอ
1: ี
0: กอย่างนึงก็คือมันเป็นปัจจัยของเด็กค่ะ
1: อ
0: ย่างไงเขาก็ต้องมากินนมเพราะมันกินได้แต่นม
1: ครับผม
0: เกิดรุ่นนี้หมดเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่ก็กลับมากินใหม่ก็ลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
1: จริงๆแล้ววัฏจักรของเรายังไงก็ต้องมีการ

0: เกิดขึ้น
1: ถูกใช่
0: ก็เลยจับตลาด
1: ลูกค้าถูกใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเป็นไงครับรวยแบบเงียบๆตอนนี้ครับเริ่มไม่เงียบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนในด้านของอนาคตกันบ้างว่าร้านนี้จะเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนด้านไหนต่อกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ก้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพเสริมถ้าหากเราเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถต่อยอดจากงานประจำที่ทำอยู่ได้เราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเราได
1: ้กลับมาอยู่ในรายการเงินทองต้องวางแผนกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับหลังจากที่เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นเศรษฐีนี่ละมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างว่าจะเอาลงทุนต่อยอดด้านไหนบ้างครับพี่ก้อย
2: เราคงจะทำในสิ่งที่เราถนัดเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเปิดสาขา2หรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นของโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วมีวิธีการเล่นหุ้นหรือว่ายังไงบ้างศึกษายังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว
1: ่าต้องปรึกษาสามีก่อน
2: ใช่ ใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างสามีเป็นคนวางแผนหมด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วการแบ่งเงินเป็นกองๆเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีการแบ่งเงินเป็นกองๆนี่แบ่งไว้ทำอะไรบ้าง
2: ก็กองที่1ก็ต้องเป็นเงินเก็บสำหรับที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะกองที่2ก็จะเป็นใช้จ่ายประจำวันใช่ไหมคะกองที่3ก็จะเป็นเงินใช้จ่ายในการทำธุรกิจนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี
1: ้ทีนี้เนี่ยพอมองแบบนี้แล้วพี่มีการวางแผนที่จะไปซื้อกองทุนบ้างไหมฮะ
2: ก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าตรงคงต้องปรึกษาผู้รู้อีกทีนึงมีแนะนำไหมคะ
1: แนะนำให้พี่ไปปรึกษาสามีก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.tsithailand.org นี่ให้สามีพี่ดูประเมินความเสี่ยงดูว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงจะลงทุนด้านไหนลงทุนอย่างไรเข้าไปศึกษาได้เลยข้อมูลบอก
2: เป็นการต่อยอดธุรกิจได้
1: ต่อยอดเงินได้นะครับผมแล้วตั้งใจจะเปิดสาขา2ปรึกษาสามีว่า
2: อย่าเพิ่งค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปให้ลูกเขาบอกพี่ว่าคือเราทำเท่าที่เราไหวและที่สำคัญเราต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
1: แล้วลูกว่ายังไงบ้างตอนนี
2: ้โอ้ลูกพี่เก่งค่ะตอนนี้รู้จักนมทุกยี่ห้อช่วยแม่ขายของได้
1: จริงป่ะ
2: จริงค่ะ
1: เขากินทุกยี่ห้อเลยป่ะ
2: ก็คือพี่บอกว่าเวลาลูกค้ามาบางทีพี่บอกว่ามีอันไหนให้กินอันนั้นเหมือนเรากินข้าวเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกพี่เขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กินเขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กิน
1: ครับ
2: ให้ลูกกินได้ทุกตัว
1: สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นทางการทำธุรกิจครับ
2: ค่ะในการทำธุรกิจอะค่ะเราควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราอย่าไปมองว่าคนนั้นเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มต้นในแนวทางที่ตัวเองถนัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยลงทุนค่อยๆวางแผนการที่เราลงทุนโดยการไปกู้ยืมเขามาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไปไม่รอดเราก็จะกลับกลายเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การที่เราลงทุนโดยเงินก้อนที่เรามีอยู่นะคะค่อยๆประคับประคองมันไปเดี๋ยวมันจะเติบโตของมันได้เองค่ะแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วย
1: และนี่สิ่งสำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องนะฮะพี่ก้อยนี่โชคดีครับมีสามีดีคอยแตะเบรกไว้ให้นะฮะและที่สำคัญครับใช้วิชาชีพของตัวเองครับต่อยอดความรู้นะฮะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับน่าเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ
0: วันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาฝากกันครับคุณต้องเป็นคนมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคุณต้องช่างสังเกตใส่ใจในรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องรักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆรู้มองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกต้องมีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะ

0: เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุน
1: คุณผู้ชมครับข้อคิดที่ได้จากคุณก้อยในวันนี้นะครับผมมี4ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้ครับนั่นก็คือการที่เราจะต่อยอดธุรกิจของเราครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับ2ครับจากสิ่งที่เราถนัดครับเรามองไปเลยครับว่าเราถนัดด้านไหนครับเราก็ต่อยอดจากความถนัดด้านนั้นไป3คือความรอบคอบครับโชคดีมากเลยที่คุณก้อยมีสามีนะครับที่เขามีความรอบคอบครับทำให้เขานะครับก็เริ่มมีความรอบคอบในตัวเองเช่นเดียวกัน4ต้องอดทนครับทำธุรกิจอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณลงทุนไปแล้วครับคุณต้องอดทนกับมันนะฮะค่อยๆปลูกพืชที่คุณลงหว่านไปนะฮะลงแรงหว่านไปค่อยๆให้มันโตขึ้นมาจากความอดทนของคุณนั่นเองครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นใครครับต้องมาติดตามวันนี้ฮิมลาก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยรับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ย

ซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด่วนศาลปกครอง1355

0: ฟูลแบล็คเฮดศิลปินนักร้องร็อกเกอร์กับนุ๊กซี่แฟนสาวสวยลูกเซ็กซี่ที่มีอายุห่างกันถึง18ปีช่องว่างความต่างของอายุและอาชีพพริตตี้ทำให้คนสองคนไม่เข้าใจกันความต้องการไม่ตรงกันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจนท้ายที่สุดทั้งคู่เกือบจะปิดฉากความรักทั้งนี้ด้วยการเลิกรากันไปเขาทั้งสองฝ่ามรสุมชีวิตและผ่านบททดสอบความสัมพันธ์นี้มาได้อย่างไรติดตามได้ในรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะรายการที่จะมาเติมทุกพลังใจให้กับทุกความสัมพันธ์ในครอบตัวนะคะและสำหรับครอบตัวรับเชิญของเราวันนี้ค่ะขอต้อนรับพี่ปูแล้วก็น้องนุ๊กซี่ค่ะสวัสดีทั้งนึงค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับค
3: ่
0: ะค่ะของพี่ปูกับน้องนุ๊กซี่นี่คือห่างกันทั้งหมด18ปี
4: ใช่ค่ะ18ปี
0: แล้วตอนที่เริ่มคบกันนะคะตอนนั้นนุ๊กซี่อายุเท่าไหร่คะ
4: ย้อนไป5ปีที่แล้วหนูก็ประมาณ28ค่ะเพราะตอนนี้นุ๊ก33
0: แล้วอย่างนุ๊กซี่ใช่สเปคของพี่ปูไหมคะ
1: เรื่องสเปคมันผันไปตามวัยนะฮะจริง

0: พราะว่าในช่วงเวลาหนึ่งตอนเราเด็กๆเราก็อยากได้คนที่อายุเยอะกว่าแต่พอตอนที่เราอายุเยอะมากๆแล้วเนี่ยเราก็หันไม่เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะก็ชอบคนที่แบบเขามี energy ที่สดใสสดใสอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันจะทำให้การทำงานของเราการเขียนเพลงการทำพงทำเพลงมันก็สดใสขึ้นมาด้วยแล้วก็ได้ยินได้ฟังเพลงได้ยินได้ฟังแอคทิวิตี้ต่างๆนานาที่ในวัยเดียวกันเขาไม่ทำกันคือสเปคมันไม่ได้บอกว่าสเปคหมายถึงหุ่นหมายถึงรูปลักษณ์อย่างเดียวมันหมายถึงว่าการทัศนคติด้วยฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใช่สเปคไหมท่านเรื่องทัศนคติผมว่าใช่ครับ
1: แล้วสำหรับลูกที่แหละครับพี่ปูเป็นสเปคเลยไหม
2: จริงๆก็ใช่เพราะว่าจริงชอบคนโตกว่าแล้วก็จะชอบคนที่ดูแบบติดๆหน่อยคือด้วยสเปคชอบคนที่ติดแล้วพอเขาเป็นศิลปินอ่ะเขาก็จะติดเพราะว่าเขาจะไม่มาเกาะแกะกับเราส่วนใหญ่ผู้ชายเวลามาจีบเนี้ยมันก็จะเป็นแนวแบบตามใจแล้วก็อะไรก็ได้เราจะไม่ชอบคนที่เขามีทรงนี่คือแบบเห็นปุ๊บรู้สึกเลยยากดูยากดีเลยเงี้ยชอบเลย
3: ชอบ
2: เล
3: ย
2: ดูท้าทายดูอะไรเงี้ย
4: แล้วด้วยอายุที่ต่างกันมีปัญหาไหมคะหรือมีเรื่องไหนที่เป็นปัญหาในการที่เรามาคบกัน
0: ถ้าส่วนตัวผมว่าคนอายุเยอะมันชอบมีสเปซเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลายามเช้าเช้าผมชอบอะไรที่มันเงียบมากๆแล้วก็ชอบให้อยู่กับตัวเองเยอะเยอะหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่นุ๊กตื่นขึ้นมาหรือเจอกันเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการสนทนาเกิดขึ้นซึ่งบางทีเช้าเช้าเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสนทนาเท่าไหร่ชอบนั่งฟังเพลงชอบดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานผมก็ตื่นมาใสๆเนี่ยจะทำงานให้เสร็จจนชั่วโมงสองชั่วโมงแรกตอนเช้าเอางานของทั้งวันนะให้เสร็จก่อนแล้ววันนั้นนะเดี๋ยวค่อยสถานการณ์อื่นๆได้พูดคุยปกติใช้ชีวิตกันอะไรเงี้ยได
2: ้แต่นั้นคือทะเลาะแล้วเพราะเราจะรู้สึกว่าวันนี้เป็นอะไรทำไมไม่พูดด้วยทำไมเงียบวิทำไมแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเบื่อหรอคืออยู่จะมันจะเป็นคำถามที่ไม่รู้ทำไมแต่เราเห็นเขาเงียบแล้วเราจะคิดแค่ว่าเขาไม่สนใจเราซึ่งการที่เขาอยู่กับตัวเองเราจะรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่แล้วการเป็นแฟนกันต้องอยู่ด้วยกันสิพอความนิสัยต่างกันปุ๊บเขาเป็นคนใจเย็นมากเราเป็นคนใจร้อนมากทุกอย่างเราจะทำอะไรเป็นสไตล์เราเลยส่วนเขาจะเนิบๆแล้วจริงๆเราก็จะแบบเราจริงๆเห็นตอนแรกเราจะไม่ชอบเลยเรื่องอะไรที่ทำอะไรแบบเหมือนคนเหมือนช้าทุกอย่างตัดสินใจช้าคิดก่อนตลอดซึ่งคิดไม่เร็วเราคิดออกแล้วแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้รอบคอบแบบเขาเราคิดแล้วทำเลยมันก็กลายเป็นแบบเหมือนใจร้อนนะคะ
4: แล้วความเป็นเด็กของนุ๊กซี่มันมีปัญหาไหมคะ
2: มีค่ะ
4: ยังไงคะ
2: เราจะมีคำถามเราจะสงสัยทุกอย่างคือไอ้สงสัยเรื่องรอบตัวเขาโอเคเขาพร้อมที่จะตอบแต่การที่สงสัยในตัวเขาแล้วสงสัยทุก5นาทีอ่ะ เขาก็จะรู้สึกเบื่อที่จะตอบมันเหมือนเด็กอะเนาะอยากได้รับการแบบเอาอกเอาใจซึ่งจริงการรู้ใจไปแล้วเรารู้ว่าเขารักเราแล้วแหละแต่เราก็อยากที่จะถามเขาอยู่เรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เขาตอบแล้วมันไม่เข้าหูเมื่อนั้นทะเลาะ เราจะรู้สึกว่าเห็นไหมที่เราเข้าใจมาตลอดวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วหรอแค่เป็นเพราะว่าเราถามแล้วเขาตอบไม่ตรงกับที่เราอยากฟัง เหมือนเรารู้สึกความรักต้องเติมเต็มตลอดทุกวัน ซึ่งเขาจะคิดว่าก็คือไม่เห็นจะต้องมาใช้ด้วยคำพูดหรืออะไรเลยการที่รู้ว่ารักแล้วรักแล้วคือรักอ่ะรักแล้วคือรักอืมอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: มันเลยต่างกันหนูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นแต่หนูมองว่าทุกวันมันสามารถเปลี่ยนไปได้อะไรเงี้ยนี่คือความคิดที่ไม่เหมือนกันละ
1: อ่ะงั้นมาถามถึงอาชีพดีกว่าแล้วอาชีพของนุ๊กซี่ทำให้เป็นปัญหาตอนคบกันไหม
2: กับตัวความคิดเขาไม่มีปัญหาแต่กับสภาวะสังคมสำหรับนุ๊กรู้สึกกดดันค่ะเป็นเรื่องของภาพที่เขามองว่ามันไม่เหมาะสมคำว่าไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็คือแอบรู้มาจากคนรอบตัวพี่ปูในวันหนึ่งที่เขาโอเคกับเราแล้วด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาก็จัดเราแบบนั้นแล้วเรารู้สึกได้จัดเราจากสิ่งที่ดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะดีกับพี่ปูคือคนส่วนใหญ่จะโปรเทคพี่ปูคนที่เขาบอกว่าเขาเคยเชื่อพี่ปูมาตลอดแล้วทำไมพี่ปูถึงมาคบกับคนแบบนี้เขาว่าคนแบบนี้หมายความว่าด้วยอาชีพหรือการแต่งตัวพอโป๊ปุ๊บเขาก็จะตีว่าแรงหรือแบบนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความกดดันหรือบางทีเราออกไปข้างนอกแล้วเราเจอแล้วเขาก็จะบอกว่าอ้าวคบพี่ปูแล้วยังต้องมาทำงานแบบนี้อีกหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความแบบไม่อยากทำแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราคงจะทำตรงนี้ไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นแฟนพี่ปูแบบเนี้ยค่ะ
1: ตอนนั้นมันกดดันขนาดไหนอะดูจากวันนี้ยังนึกถึงเสมือนว่าเราย้อนกลับไปอยู่ในภาพสมัยวันนั้นว่าก็มันคืออาชีพฉันก็ไม่ได้ไปโกง

0: กินใครฉันก็ทำสุจริตของฉันนี่
1: กดดันขนาดเลิกรับตี้ไปเลย
0: เออเหรอ
1: ใช่ค่ะที่แบบเซ็กซี่นอกจากจะเป็นงานอะไรที่มันแบบดูโอเคจริงๆซึ่งมันก็เป็นปัญหาสำหรับตัวนุ๊กเลยว่าเหมือนทำไมฉันต้องมาหยุดทำอาชีพตัวเองซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอาชีพพวกนี้มันมีที่มาที่ไปของการแต่งตัวหรือการทำอะไรคือเรารู้เหตุผลแต่เราเลือกที่จะไม่รับเลยแล้วกันเพราะเขาตีโจทย์เราจากภาพกันไปหมดแล้ว
2: แต่อันนี้เป็นสายตาของคนนอกที่มองใช่ไหมคะแต่ตัวพี่ปูเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่น้องเป็นพิตตี้
1: ใช่เขาไม่ติดเรื่องปัญหาแต่ว่าถ้าแค่ว่าถ้างานไหนสมมติเขาจะห่วงเฉพาะงานไหนที่สมมติเป็นงานถ่ายแบบแล้วมีตากล้องก็จะเป็นโมเมนต์ห่วงแต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำแต่เรารู้ว่าเขาห่วงเราแล้วเขาก็มีความไม่สบายใจคือมันจะแสดงออกมาแล้วเรารู้เองว่าเขาอ่ะไม่โอเคหรอกเราก็เริ่มไม่รับงานไปสมุดทุกอย่างทุกแขนงที่เราเคยทำเลยอะค่ะ
0: เคยมีคุยกันไหมครับพี่ปูว่าลดความเซ็กซี่ลงได้ไหม
3: เพราะเรามีความสัมพันธ์กันที่ดีกันแล้วเนี่ยก็มาปรับวิธีการในการทำงานกันดูซะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราทางครอบครัวเราก็จะได้มีความรู้สึกดีๆด้วยกับทางนุ๊กเวลามันมีอะไรมาถึงหูครอบครัวครอบครัวก็จะมาบอกผมเขาก็จะไม่กล้าบอกนุ๊กซะทีเดียวนะเนี่ยตอนแรกๆนะฮะว่าเขาก็คงเกรงใจนะฮะว่ากลัวเสียความรู้สึกด้วยบอกอย่าไปถ่ายเลยแบบนี้อย่าไปทำเลยงานประมาณนี้เชิงนี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะมาปรับกันว่าถ้าสมมติว่าจะทำเดี๋ยวคงต้องทำแหละเพราะว่าเป็นอาชีพนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตอย่างที่ว่านะครับแต่ปรับยังไงให้ยังทำงานได้ด้วยแล้วก็ในสายตาของคนที่ทั่วไปที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดคอรหาใดๆก็มาแค่ปรับว่าแบบเอาประมาณนี้ไม่ต้องเซ็กซี่ไปเกินไปกว่านั้นแล้วก็เลือกงานให้แบบถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือไม่หนักหนาสาหัสจริงๆไม่ต้องไปก็ได้หรือปฏิเสธบ้างก็ได้อะไรเงี้ยครับ
2: แล้วทางครอบครัวของพี่ปูมองนุ๊กซี่ยังไงคะ
3: สมมติว่าไปเจองานนี้มาผ่านหูผ่านตามาเขาบอกทำไมไปทำงานอันนี้ล่ะทำไมอะไรที่มันตั้งแต่เมื่อไหร่คือเห็นรูปอะไรเงี้ยที่มันล่อแหลมล่อแหลมหน่อยนะครับ คุณแม่ทางอะไรเงี้ยก็จะแบบผ
1: ู้
3: ใหญ
1: ่
3: นะผู้ใหญ่ก็จะตกใจทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเหรอตกใจพอนานๆเข้าเป็นปี2ปีเขาจะเริ่มชินแล้วฮะ
1: เขาชินเสร็จไม่พอแชร์ด้วยค่ะ คุณแม่คือลั่นแชร์มาแล้วก็เขียนว่าสวยดีนะหนูก็ดูเฟซใครอะเฟซแม่คือแบบรู้ว่ามันเป็นเรื่องของ mindset อะค่ะพอความไม่เข้าใจมองแล้วจะตกใจแต่พอเขาเริ่มรู้จักแล้วเริ่มชินเขาแชร์โดยที่แบบเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาแชร์อะไรเงี้ยเออเราก็เลยรู้ว่าโอเคเรื่องพวกนี้มันสามารถปรับที่คนมองเราได้แต่พอคนไหนที่นุ๊กแคร์นุ๊กก็จะกลายเป็นแบบเซนซิทีฟไปหมด
0: แล้วทางบ้านนุ๊กซี่อ่ะพอเราเป็นทำงานด้านพิตตี้อย่างนี้ที่บ้านโอเคทุกอย่างไหม
1: จริงๆที่บ้านนุ๊กโอเคเพราะนุ๊กค่อนข้างที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วด้วยเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเขาจะไม่ติดเลยว่าเราจะทำอะไรเพราะสุดท้ายเขารู้เราคือครอบครัวนุ๊กรู้ว่านุ๊กเป็นคนยังไงมาเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่านุ๊กจะทำอะไรใส่เสื้อผ้าแบบไหนเขาก็จะมองนุ๊กเป็นนุ๊กคนเดิมอยู่เสมอแต่คนอื่นๆเท่านั้นแหละค่ะที่เขาจะยังไม่รู้จักเราแล้วเขาก็จะยังไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงจะยังไม่เข้าใจนะณตอนแรก
2: แล้วมีอะไรที่พี่ปู่ทำแล้วนุ๊กซี่ไม่ชอบมีไหมคะ
1: ก
3: ็น่าจะเยอะ
1: ก็เยอะ
0: โอ้โห
2: ยกตัวอย่างก็ได้ค่ะ
1: ก็คือพอคบกันแล้วก็คือรู้สึกว่าไม่รอดแต่แรกเลยคือกะแบบถอดใจแต่แรกเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันเลยไลฟ์สไตล์คือแบบคนละแบบเลยเขาค่อนข้างที่จะเหนือการควบคุมการทำงานแต่ละครั้งมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ได้เสมอทำให้เราต้องจินตนาการได้ตลอดมีเพื่อนฝูงมีสังคมนุ๊กจะนุ๊กก็ชินกับการที่มีแฟนแล้วก็คือมีแค่สองคนแต่การมีเขามีสังคมเพื่อนสังคมงานสังคมลูกค้าสังคมอะไรหลายๆสังคมรู้สึกว่าพอเขาแยกได้เขาไม่ได้มาติดเราแบบติดเลยแล้วยอมทิ้งทุกอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้เราสงสัยจะไปไม่รอดเราแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เคยแบบบอกเขาเหมือนกันว่าแบบนี้ขอแบบไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ย

0: เท่าที่ฟังดูเหมือนช่วงแรกจะมีปัญหาเยอะแต่ไม่ใช่ปัญหาของคนสองคนปัญหาจากคนรอบข้างที่มองเข้ามามากกว่ามันเคยมีแวบหนึ่งที่พี่ปู่คิดว่าเฮ้ยงั้นก็คบคนอายุใกล้ๆกันแล้วกัน
1: ไม่มีเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่คือตอนคบเนี่ยเราไม่ได้กะเกณฑ์เรื่องอายุเลยเราคบกันหรือว่ามีความสนิทสนมกันผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอแล้วก็เรื่องของทัศน

0: สังคคติมาเป็นหลักเลย
1: ครับ
0: คือบางทีคนในวัยเดียวกันอาจจะมีความคิดเห็นคนละเรื่องกันเลยก็ได
1: ้
0: ทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันเลยก็ได
1: ้
0: เพียงแต่ว่ามีอายุใกล้กันเท่านั้นแต่บางทีมันอยู่มันก็ไม่เสมอไปที่อายุเท่ากันคิดอ่านไปในทางเดียวกัน
2: แล้วสำหรับลูกซี่ล่ะคะการมาคบกับคนที่อายุมากกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ปกติแล้วสเปคเราคือคนที่โตกว่าแต่เราไม่รู้ว่าการที่โตกว่า18ปีขนาดนี้มันคือแกปที่ห่างด้วยความที่เขาเข้าใจทุกอย่างแล้วค่ะพี่ปูเนี่ยเป็นอายุที่เขาคิดว่าเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วเพราะเขาผ่านมาก่อนแต่ตัวเราอะค่ะเราคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือยังเด็กอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันพอมาคบจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคนโตกว่าแล้วมันจะเข้าใจเราอย่างเดียวเราจะไม่เข้าใจชีวิตเขาเลยว่าสิ่งที่เขาบอกเรามาว่าเอ้ยหนูอันเนี้ยใจเย็นๆเราก็ทำไมต้องใจเย็นๆเราเป็นคนที่ใจร้อนแต่พอเราอยู่เข้าไปเรื่อยบางทีเขาจะมีคำบางคำที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปิดใจกับเขาอย่างเช่นเวลาที่เราจัดคนเราตัดสินคนเราจะจัดเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่ที่ไม่ถูกชะตาคนนั้นคือไม่ชอบและไม่ดีพี่ปูก็บอกว่าสมมุติเราเจอคนที่เข้าสังคมเก่งใช่ไหมคะเราให้เวลาเขาแป๊บนึงคนนี้แปลกๆเราตีว่าคนนี้คือนิสัยไม่ดีคนไหนที่ปกติคือคนนิสัยดีเราตัดสินแบบนั้นเหรอพี่ปูตัดสินจากการที่ดูเขาไปก่อนอีกแป๊บนึงถ้าเขานิสัยดีเราก็ถึงจะค่อยบอกเขาว่าคนนั้นเป็นคนยังไงหุยเราแบบเราเลยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่ปูเข้ามามันเติมเต็มสิ่งที่เราไม่มีว่ะนี่คือโอเคมากอะสำหรับเราอะไรเงี้ย มันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
2: วันนี้นะคะเรามีแขกรับแชร์สองท่านค่ะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคู่รักต่างวัยเหมือนกันนะคะอายุต่างกันมากกว่าของพี่ปูกับนุ๊กซี่อีกห่างกันถึง32ปีนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นคุณพ่อลูก3ค่ะครอบครัวน่ารักมากแล้วก็มีภรรยาที่สวยมากด้วยวันนี้สองท่านนะคะพี่ทองขาวกับพี่เกริกชิลเลอร์ค่ะ
4: สวัสดี
2: ค
4: ่
2: ะถามพี่ทองขาวนะคะ ความห่างของอายุอะค่ะ32ปีมันมีปัญหาต่อการใช้ชีวิตคู่ไหมคะ
4: ก็มีบ้างแต่ว่าเราก็โตพอที่จะไม่โวยวายไม่ไปดุไม่ไปอะไรเราเข้าใจความเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นที่เราเคยเป็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะใจเย็นก็ค่อยๆบอกค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจ
1: มาถึงพี่แจ็คของผมบ้าง
5: ครับผม
1: พี่แจ็คนี่คือเป็นตัวแทนที่ทุกคนจะเห็นมาเสมอพี่แจ็คกับพี่อ้อมเป็นคู่ที่น่ารักคู่เสมือนว่าอายุใกล้กันเคยมีปัญหาบ้างไหมกับการที่เสมือนว่าเอาคนที่อายุใกล้กันเป็นคู่ครองชีวิตแล้วผ่านปัญหาเหล่านั้นมาได้ยังไง
5: ชีวิตคู่ของใครใครบอกไม่มีปัญหาเลยผมว่าหน้าเบื่อเซ็งจืดชืดหน้าดูและคู่นั้นน่าจะมีปัญหา มันต้องมีทัศนคติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ตรงกันยิ่งเวลาผ่านไปเราเติบโตขึ้นเขาเติบโตขึ้นเวลามันเปลี่ยนทิศของเราและเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนของเราและตัวตนของเขาจะเริ่มโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจนและเริ่มหาสิ่งผิดพลาดของกันและกันและวันนั้นแหละมันจึงเป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เธอหน้าตาแบบนี้เธอเบื่อฉันแล้วเหรอทั้งที่อีกฝ่ายนึงเมื่อเขาโตขึ้นเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาต้องรับผิดชอบเขามีงานมากขึ้นอะไรมันอาจจะอยู่ในหัวเขาเยอะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดให้คู่ครองของเขาได้รับฟังได้เนื่องจากเขาไม่อยากเอาความหนักตรงนี้ไปใส่ภรรยาอันนี้ภรรยาก็ไม่เข้าใจก็แบบว่าต่างคนต่างมีของตัวเองและคิดว่าของตัวเองอ่ะมันยิ่งใหญ
1: ่ครับ
2: ด้วยความต่างของวัยนะคะแม้ว่าจะพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแต่เรื่องราวของพี่ปูกับน้องนุ๊กซี่ค่ะมันก็เดินมาถึงวันหนึ่งที่มันเกิดปัญหาจนเกือบจะต้องเลิกรากันเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
6: นุ๊กซี่พี่หิวอะค่ะหาอะไรให้พี่ลองท้องหน่อยได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะฉันถูกมองมาตลอดว่าการที่เลือกคบซุปตาอย่างพี่ปูทั้งที่อายุห่างกันมากเพราะหวังเกาะให้ตัวเองสบายฉันพยายามพิสูจน์ตัวเองเสมอด้วยการดูแลพี่ปูอย่างดีให้ทุกคนได้เห็นว่าฉันน่ะคือสิ่งที่เข้ามาเสริมในชีวิตเขา

0: แต่ใครจะมองยังไงก็ไม่สำคัญเท่าพี่ปูเห็นค่าในสิ่งที่ฉันทำเค้กมาแล้วค่ะ
1: ทางเลยขอบคุณค่ะ
0: สำคัญมากขนาดวางมารับของจากมือหนูไม่ได้เลยเหรอ
1: ฮะเมื่อกี้นุกซี่ว่าไงนะ
0: เนี่ยหนูพูดอะไรพี่ปูยังไม่สนใจเลยอ่ะพี่คุยแชทกับใคร
1: อ๋อแฟนคลับน่ะเขาทักมาพี่ก็เลยคุยเป็นมารยาทน่ะไม่มีอะไรหรอกน่ากินจังเลยค่ะเฮ้ยนุกซี
0: ่ว่าละว่าต้องเป็นแฟนคลับผู้หญิง
1: ทำไมทำแบบนี้คะไม่มีมารยาทเลยอะ
0: แล้วพี่ปูมีมารยาทเหรอคะใช้ให้หนูทำนู่นหยิบนี่แต่ตัวเองนั่งแชทคุยกับสาว
1: คือแฟนคลับเขาทักมาแล้วพี่ก็คุยไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ
0: อะไรที่พี่ไม่ชอบอะไรที่ทำให้พี่หึงยามแต่งตัวโป๊ะๆพี่ขอให้หนูเลิกหนูก็เลิกให้ทำไมพี่ไม่ทำอะไรที่ทำให้หนูไม่หึงบ้างอะ
1: ไปกันใหญ่แล้วค่ะนุกซี่พี่เป็นศิลปินแฟนคลับของพี่ถ้าไม่ใช่ผู้ชายก็ต้องเป็นผู้หญิงแล้วพี่ก็แก่แล้วแล้วถ้าแฟนคลับทักมาแล้วพี่ทำหญิงเหมือนวงเพิ่งดังมันจะใช่เรื่องเหรอพี่ต้องรักษาฐานแฟนคลับนะ
0: รักษาฐานแฟนคลับแต่ไม่รักษาใจหนูเนี่ยนะหนูต้องอดทนทำอะไรตั้งหลายอย่างเพื่อพี่เพื่อให้ครอบครัวของพี่เห็นว่าหนูไม่ได้เกาะพี่กินอ่ะพี่เห็นแก่ตัว
1: ลูกซี่พอเถอะนะคะ
0: ไม่พอพี่ก็เป็นแบบเนี้ยเอาแต่เนียนๆทำให้ปัญหามันหายไปมันไม่หายเว้ย
1: พอเถอะ
0: ไม่พอจนกว่าพี่จะคิดถึงใจหนูบ้างเลิกเห็นแก่ตัวแบบนี้เลิกโอเคถ้าตวาดกันขนาดเนี้ยหนูไม่อยู่ให้รำคาญใจพี่หรอกหนูกลับบ้านหนูละ
1: นุกซี่นุกซี่นุกซี่ไม่เอานะนุกซี่เดี๋ยวนุกซี่

0: ฉันออกมาจากบ้านพี่ปูด้วยความตกใจแต่พอมานั่งคิดๆดูแล้วอ่ะมันก็เป็นเพราะความต่างของอายุเราจริงๆความเด็กความงงแงงตามภาษาฉันนั่นแหละที่ทำให้พี่ปูถึงจุดเดือดจนได้ฉันผิดเองฉันรู้ดี
1: นุ๊กซี่พี่มารับกลับบ้าน

0: เด็กง้างแง้งอย่างฉันก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่จากคนที่ฉันรักมันคือการรู้จักยอมเป็นฝ่ายผิดรู้จักยอมลงให้ก่อนไม่ว่าจริงๆแล้วจะผิดหรือถูกวันนี้เองวันที่ฉันรู้สึกจริงๆว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มให้กันและกัน
1: พี่คิดถึงนะ

0: าถึงละครเมื่อกี้คือถึงขั้นทะเลาะกันเพราะว่าพี่ปูคุยกับแฟนคลับ
1: ใช่ก็คือแบบว่ากลับบ้านไปเลิกกันไป2อาทิตย์ได้ค่ะแบบเป็นการบอกเลิกครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าคือตอนนั้นอ่ะเราก็เหมือนยังคบกันใหม
0: ่ๆ
1: มีอะไรหลายอย่างที่มันเหมือนคงจะสำหรับตัวผู้ชายก็คงยังไม่ได้มั่นใจในตัวเราเราก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเขาแล้วเราก็เขาก็เหมือนแบบมีคุยกับคนอื่นแล้วเขาก็คือจะปกติแล้วเขาจะไม่เคยให้ใครมาดูโทรศัพท์หรอกนี่ก็คือแบบไปแอบดูจนรู้แล้วก็กลับบ้านเลิกกันแบบจริงจังเลยแล้วพี่ปูเขาก็ง้อแบบเพราะว่าเขาบอกเขาคิดถึงเราก็อยากจะรู้อยากจะไปคุยอยากจะไปเคลียร์กันว่าเหตุผลที่เขามีคนเหนือเพราะอะไรก็เลยกลับไปลองคุยกับเขาดูตอบมาคมมากนะคะเป็นคำตอบที่เรียกว่าก็คือทำให้เลิกสงสัยในตัวเองเราถามเพราะว่าเราผิดอะไรเราไม่ดีตรงไหนเขาถึงคุยกับคนอื่นเขาตอบมาสั้นๆเลยว่ามันคือสันดาน

0: คราวนี้เรารู้สึกว่าเขาจริงใจกับเรามากในการที่เขาบอกว่ามันคือสันดานของผู้ชายอะค่ะแต่ตัวเราเลิกสงสัยในตัวเองว่าเราผิดอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าความผิดนั้นของเขายอมรับมาแบบนุ๊กไม่คิดว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะทำกันเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะต้องหาเหตุผลว่าก็เพราะเธอเป็นอย่างนี้ก็เพราะเธอเป็นแบบนั้นเลยแต่เขา
1: คือโทษคนอื่น
0: ใช่ค่ะแต่เขากลับพูดคำว่าสันดานมันคือการยอมรับแบบซื่อตรงและจริงใจและยอมรับผิดจริงๆเราเลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้โอเคมากแล้วเราก็อยากจะให้อภัยเขาแล้วก็ทำให้ตัวเราลดทิฐิในการอยากจะเอาชนะในเหตุการณ์อื่นๆ
1: คุณนุ๊กกลับไปอยู่บ้านกี่วัน
0: 2อาทิตย์เต็มเลยค่ะ
1: ระหว่าง2อาทิตย์นั้นพี่ปูคิดอะไรถึงได้ไปงอ
2: ผู้หญิงอะเวลาเขาคิดก็จะคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ดีตรงไหนเขาผิดตรงไหนหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ใช่เลยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไม่ใช่ความผิดเขาเลยมันคือเราล้วน
3: ๆ
2: นะฮะมันก็เลยต้องบอกเขาว่าอันนั้นไม่ใช่ความผิดหนูมันคือสันดานที่เราคุ้นชินกับมันมาทั้งชีวิตแล้วเราก็ทำอย่างนั้นเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไร
1: คือเราไม่ได้คิดอะไรเราก็คุย
2: ใช่ครับเราก็เลยคุยไปเรื่อยๆคุยคนนู้นไม่เห็นต้องคิดมากเลยนี่ก็คุยปกติคุยธรรมดาแต่สำหรับเขาคือมันไม่ปกติในการที่คุยคนอื่นนะฮะ
1: แต่ในละครที่ไปเอาขนมมาแล้วจดๆขนาดนั้นคือเสมือนจริงไหมครับ
0: เสมือนจริงมากค่ะนั่นคือนิสัยที่เป็น
1: ของจริงเลย
0: เป็นของจริงเลยเรารู้สึกเห็นแล้วก็โอ้โห
1: ผมอยากจะคารวะพี่ปูมากเลยว่านั่งนิ่งจ้าได้นานขนาดนั้นนะพี่นิ่งจริงๆจ้า
0: เราไอ้ตวาดเมื่อกี้ก็คือปกติคือถ้าเกิดว่าตวาดแบบนั้นคือนั่นคือสุดแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อนั้นนุกหยุดเลยนะคะ
1: หยุดเลย
0: คือหยุดแบบหยุดแว๊บๆๆๆๆพอลงเฮ้ยปุ๊บรู้แบบสงบโดยทันทีเลยนี่คือวิธีการของเขาเลยนะว่าเมื่อไหร่ที่แว๊บอ่ะ
1: คือสุดแล้ว
0: สุดปุ๊บแว๊บเดียวนุกหายเลยหายบ้าเลย
3: พี่ปูเนี่ยจะง้อทุกครั้งถูกมั้ยคะ
2: ใช่ครับโลกมันจะเปลี่ยนเลยฮะทันในทันทีในการที่สมมติว่ามันอยู่ในบรรยากาศที่มันมาคุมากๆอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราพอเรารู้แล้วว่าทรงนี้น่าจะนานหรือทรงนี้น่าจะยุติได้ถ้าสมมติว่าเพียงแค่เราเอ่ยประโยคเดียวว่าก็ขอโทษเข้าไปขอโทษหรืออะไรเงี้ยไปกอดไปขอโทษนี้ก็ทำให้เหตุการณ์มันดีขึ้นโดยเรานะฮะไม่ใช่พัดรอให้เขาสงบแล้วก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองสบาย
3: จบเลย
2: จบ
0: แต่หลังๆหนูต้องทำชัดเจนให้รู้ว่างอนผู้ชายจะไม่ค่อยรู้ว่าเนี่ยนิ่งๆเงี้ยไม่รู้ว่างอนแล้วก็รอนานแล้วก็แบบจะทะเลาะนานี่ก็คือจะงอนแบบพุดฟัดแรงหน่อยเขาก็เลยจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดง้อเลยหายแน่
4: อันนี้คือข้อดีของการที่คุณนุ๊กมีแฟนที่อายุมากกว่ารักแล้วต้องยอมรับสารภาพรักแล้วต้องพูดความจริงมันจะเป็นแบบนี้หมดผู้ชายไม่ว่าจะผ่านอะไรมาสักแค่ไหนถ้าวันหนึ่งที่เขาด่าตัวเองให้ผู้หญิงฟังได้เนี่ยว่าเขาแย่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นคือวันที่เขาจำนนและยอมปลอดเปรี้ยวเล็บเขาทั้งหมดเมื่อพี่ปูมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยได้หนูมาเป็นแฟนเขาก็ไม่อยากเสียไปแล
5: ้
4: ว
5: ถูกต้องแล้ว
1: สมมติว่าแฟนพี่จับได้ว่าพี่คุยกับผู้หญิง
5: ก็เราก็บอกกับเขาทุกเรื่องอยู่แล้วเราดำเนินชีวิตด้วยความจริงอยู่กันแบบเพื่อนแบบสนุกเราไม่ได้มาซีเรียสว่าเฮ้ยเธอรักฉันไหมแค่เธออะไรแบบไม่ใช่อะเราอยู่กันแบบมีความสุขทุกวันมันก็เลยไม่ค่อยเกิดปัญหาแล้วก็อย่างพี่ปูเนี่ยเป็นเรื่องดีก็คือคนเราจะมักจะไปโทษคนอื่นว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้จริงๆโทษตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วมองตัวเองเราก็จะแก้ปัญหาได้ดีครับ
3: ของพี่ทองขาวเคยมีเหตุการณ์

0: ที่แฟนงอนมากๆแบบคุณนุ๊กซี่ไหมคะ
1: มีครับแรกๆก็มีแต่ว่าผมก็ดันง้อคนไม่เป็นเขาก็นอนร้องไห้จนอ่ะอีตาบ้านนี่ไม่มาง้อสักทีอะไรอย่างเงี้ยไปผมก็เคยมีเหตุการณ์นี้เหมือนกันก็เคยคือความที่เขาเป็นเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขากระเปิ้ลกระเป้าแล้วปัญหาการหนีกลับบ้านอย่างนี้เลยแต่ของผมเนี่ยไม่กี่วันผมกลับมาบ้านคนเดียวปกติผมจะเป็นเงาติดตัวกันเสร็จแล้วแม่ผมก็เอ้ามิ้นไปไหนอ่ะผมก็บอกไปช่วยพี่สาวเลี้ยงหลานบอกทะเลาะกันใช่ไหมอาจแม่รู้นี่หว่าไม่รู้จะแก้ตัวไงก็เลยบอกมันดื้อแม่สวนมันเลยมันเด็กมึงไปรับมันมาเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยคือแม่เขาชอบเขาสนิทกันอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องขับรถจากราชบุรีไปสิงห์บุรีไปง้อเขากลับมาไปง้ออยู่หลายวันนะ
2: พี่ขอโทษ
1: คือเนี่ยมันเป็นถ้าเกิดเรารักกันจริงยังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันต่อให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตหรือว่าอะไรมันจะมีการอภัยให้กันมันคือความรักถ้ามีความรักมันจะไปกันได้ยังเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ก็จะไปกันได้แล้วก็มีความสุขได้คร
3: ับ ก็พี่แจ๊คเคยโดนพี่อ้อมงอนหนักๆแล้วพี่ง้อยังไง
2: งอนกันไปกันมาแต่ว่าเราตั้งกฎและข้อแม้ไว้ตั้งแต่วันแรกๆช่วงแรกที่เราคบกันแล้วเนี่ยว่าอย่างงอนข้ามคืนตื่นเช้ามาโกรธแค่ไหนยังไงก็ต้องคุยกันถ้าเขาไม่คุยกับเราก่อนในขณะที่เราไม่ได้ผิดเราก็ต้องเดินไปชวนคุยด้วยกินข้าวอย่างนี้นั่นอย่างเงี้ยลืมไปซะถ้าเรายังจะอยากอยู่ด้วยกันอยู่นะ
3: ครับ
2: ให้อภัยเสียสละครับ
3: ผมอยากถามคนนี้มากแล้วถ้าเป็นพี่หมวยล่ะครับ
0: ยังไงคะ
3: ถ้ากรณีพี่หมวยงอนพี่หมวยอยากให้สามีพี่มางอยังไง
0: ก็ถ้าเกิดว่างอนเนี่ยคือมันก็เปลี่ยนไปหมดนะมันก็คือเราก็นิ่ง
3: ๆครับ
0: แล้วก็อย่างสมมุติว่าคำพูดอ่ะแต่ก่อนเราอาจจะพูดหวานคำพูดมันก็จะห้วนๆถามคำตอบคำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรที่แบบเขาทำให้เรารู้สึกแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้มาง้อก็เหมือนลูซี่ถ้าเขามาง้อแค่มาบอกอนาเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะอะไรเงี้ยมันก็จบแล้วทราบว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำให้แผนที่ทั้งคู่วางเอาไว้ก็คือการแต่งงานคิดธีมไว้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นธีม80ต้องพักเอาไว้ก่อนแต่จริงในมุมของผู้หญิงอะค่ะการแต่งงานมันคือความฝันเนาะ
4: ใช่ค่ะคืออยากมีแน่แน่คือแบบถ้าใครถามว่าไม่มีได้ไหมแบบไม่ได้สำหรับเราสำหรับคืออยากมีจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าความรักของเรามันผ่านอะไรกันมาเยอะค่ะเราอยากให้มีคนมาเห็นคนที่อยู่รอบตัวในทางเดินของความรักเรามาอยู่ในงานแล้วก็มาแบบเหมือนยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ปูก็เลยแบบหนักใจเลยตอนแรกก็คิดว่าหรืออาจจะเปลี่ยนแผนเป็นงานเล็กๆไม่ได้ต้องไม่ใช่ว่าเราอยากให้แบบสิ้นเปลืองนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันมีค่าจริงๆในระหว่างทางเดินตลอดทางมาของเราอะไรเงี้ยค่ะหนูฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะมากมันเป็นความสวยงามสำหรับหนูค่ะ
5: แต่เข้าจริงๆตัวผมเองแล้วเรื่องของการแต่งงานหรือไม่แต่งงานเลยเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าถ้าในฝั่งนี้อายุประมาณนี้ยังมีฝันเรื่องอย่างแบบนั้นอยู่ซึ่งเราก็ยินดีถ้าสมมติว่าเป็นทางเลือกที่นุ๊กอยากแต่งอย่างเงี้ยผมว่าโอเคแต่งได้ยินดีแล้วก็ถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเราทำได้เราก็สามารถที่จะแต่งงานกันได
0: ้สถานการณ์โควิดก็ทำให้แผนบางอย่างเนี่ยต้องเปลี่ยนไป รวมถึงเรื่องของรายได้ของพี่ปูจากเดิมเนี่ยหลักแสนก็มาเหลือศูนย
5: ์
0: ตรงนี้เองทำให้ทั้งสองคนเนี่ยผ่านช่วงเวลานี้มาได้ยังไงจริงๆแล้วโควิดก็ทำให้เขามีชีวิตคู่ที่มีสีสันมากขึ้นมีสีสันยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

พอโควิดมาผมก็กลายเป็นคนว่างงานไปซะงั้นใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนไร้ค่าเผาเวลาไปกับซีรีส์เบื่อก็หยิบกีตาร์มาเล่นร้องเพลงแปลงเพลงของตัวเองให้มันขำๆ

0: เดี๋ยวอะไรอ่ะนุกซี
1: ่ก็เพลงแต่งที่พี่ร้องเมื่อกี้ไงมันใช่เลยอ่ะ
0: เดี๋ยวตื่นเต้นอะไรครับพี่ก็ร้องก็เล่นมาตั้งหลายเพลงหลายวันแล้ว
1: ก็หนูเพิ่งคิดได้ว่าถ้าพี่ถ่ายลงโซเชียลนะคนต้องชอบเยอะแน่ๆแล้วมันก็จะมีงานเข้ามาไง
0: เอ้ยมันจะได้เหรอพี่ก็ทำเล่นขำๆอ่ะมันจะไปได้อะไรอ่ะ
1: ก็ถ้าพี่แต่งให้มันฮาๆนะร้องไปเต้นไปเต้นแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคนดูต้องชอบมากแน่ๆแล้วพอคนดูชอบตามมาดูเยอะๆสินค้าก็จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์แล้วไง
0: เหรออืมก็น่าลองนะแต่พี่ติดต่อลูกค้าขายงานอะไรไม่เป็นนะ
1: โอ้ยเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจัดการเองน่าจะพอติดต่อลูกค้าเก่าๆได้บ้าง
0: อืมก็ได้ลองดูก็ได้อ่ะแต่งเพลงแปลงอะได้แต่ให้พี่ไปเต้นเกาหลีเนี่ยพี่ไม่เอาด้วยนะเสียลุกหมดเดี๋ยวพวกเด็กๆมันจะไม่เคารพเอา
1: พ่อล็อกเกอร์รุ่นใหญ่ห่วงลุกพี่ปูหนูขอเชื่อหนูเถอะพี่ลองเปิดใจทำอะไรที่มันสนุกสนานน่ะลองเปิดใจทำให้มันสนุกเดี๋ยวมันก็ออกมาดีเองไม่มีใครว่าพี่หรอกทุกคนก็จะต้องชื่นชมพี่แน่นอนเชื่อหนูสักครั้งนะนะนะคะนะนะนะนะนะ
0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าตามนั้น
1: เย้
0: แล้วลูกซี่ก็ใช้ความสนุกทำแบบเด็กๆจัดหาของเสื้อผ้าจัดการการแต่งตัวหาพร็อพคิดท่าเต้นทำทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงติดต่อลูกค้าผมที่ติดภาพลักษณ์ของความเป็นร็อกเกอร์รุ่นใหญ่มาเป็น10ปีคงไม่คิดที่จะทำอะไรแบบนี้แน่ผมต้องทึ่งกับความคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องเล่นๆให้กลายเป็นเรื่องจริงจังและสร้างรายได้ได้ผมเชื่อแล้วว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันและกันจริง
1: ๆจัดปกแป๊บโอเคไป
0: ไป
1: เข้าที่เข้าที่นี่เลยจ้า

0: เป็นไงมั่งคนดู
1: คนกดไลค์เพียบคอมเมนต์เป็นร้อยเลยจ้าเฮ้ยนี่น้ำหอมยี่ห้อดังมาคอมเมนต์ด้วยอ่ะบอกว่าอยากเป็นสปอนเซอร์ให้เรา
0: เฮ้ยนี่มันได้จริงเหรอเนี่ย
1: จริงไม่จริงก็ได้มาแล้วจ้า
0: ขอบคุณนะนุ๊กซี่ที่เปิดมุมมองให้พี่แล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาเติมเต็มชีวิตพี
1: ่บ้าพูดอะไรก็ไม่รู้ขนลุกอะขอบคุณพี่นะคะที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตหนูเหมือนกัน

0: ไปออนเอาไปสาธารณะมีเขิน
1: แต่ก็ยอมทำ
0: แต่ก็ยอม
1: เพราะอะไรถึงยอมทำอะคะ
0: ผมว่าบางทีเราต้องเชื่อนะฮะเราเชื่อสัญชาติญาณตัวเองมาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็เราทำอะไรอยู่ในขอบเขตของตัวเองมาตลอดณวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่กล้าที่จะออกไปเห็นไปเจอหรือว่าไม่เคยที่จะออกไปเห็นไปเจอเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงไหนกันแล้วเราต้องมีความเชื่อกับคนที่เดินทางเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเขาอยู่ในโซนที่ไม่ใช่เซฟโซนของเรามองเข้ามาอีกทีหนึ่งบางทีมันน่าจะได้อะไรมิติใหม่ๆนะครับของการทำงานผมก็เลยลองฟังนุกดูแล้วมันก็เป็นมิติใหม่จริงๆซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือมองไม่ออกว่าตัวงานชิ้นนี้มันสามารถไปประกอบเป็นชิ้นเป็นอันได้มากกว่าที่แค่งานเสร็จถ้าเราทำเพลงแปลงทำเพลงเสร็จทำยังไงโอเคคนฟังก็จะรู้ว่ามันเฮ้ยพี่เก่งนะแปลงเพลงได้ทำเพลงได้เล่นดนตรีเองได้ทั้งหมดแต่เราไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองไม่ได้แต่อันนี้เขาจะวางไม่ได้ว่าถ้าสมมติเราไปลงในช่องนี้มีคนเข้ามาดูมหาศาลแล้วก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้ดีกว่าที่เราทำไปเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งๆไปอย่างนี้เอาไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่เขาที่เขาจะแบบจะมองเห็นเองว่าเรื่องแบบนี้มันสามารถเอาไปออนไลน์แล้วมันสามารถสร้างเป็นทรัพย์สินได้อะไรเงี้ยครับเป็นเงินทองได้ครับก็เลยยอมอยากบอกให้ทำอะไรก็ทำแล้วแต่เพราะในช่วงนั้นเวลาช่วงนั้นมันไม่มีงานแล้วจริงๆครับเราอยากเป็นคนทำงานเกือบทุกวันนะฮะแต่พอวันนึงมันไม่มีอะไรทำเลยจริงๆมันจะสังกตายแล้วมันก็คิดเยอะอยู่เหมือนกันอยู่มาวันนึงพอเขามีอะไรให้ทำเราก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกที
2: เรียกว่าเป็นการร่วมงานด้วยกันครั้งแรก
3: ใช่ค่ะ
2: มันทำให้เรารู้สึกยังไงที่แบบแต่ได้มาร่วมงานด้วยกัน
3: มันสำหรับนุกว่าพอดีนะคะเพราะว่าเหมือนความต่างของความที่เขาเป็นพี่กับน้องเนี่ยกลายเป็นเขาเป็นนายแล้วเราเป็นเลขาค่ะฟีลแบบนั้นแล้วมันสนุกดีมันเหมือนเรารู้ใจและทำงานกันแบบพอดีมากสมมติเวลาเขาบรีฟอะไรมานุกจะไม่ใช่ว่านุกจะสั่งนุกก็จะรู้ว่าหน้าที่ของนุกคือรับบรีฟแล้วก็บอกให้เขาทำในส่วนของการแต่งเนื้อคีย์เวิร์ดแบบนี้นะพี่ปูต้องใส่ลงไปส่วนของนุกจะมีภาพแบบนี้คือเราต้องบอกว่าเราเป็นมุมภาพด้วยแล้วก็เป็นมุมประสานงานด้วยถ้าภาพเขาต้องคิดเผื่อเราแล้วมันกลายเป็นการทำงานแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือพี่ปูหนูว่าอย่างนี้นี่คือถ้าเป็นแฟนกันเราทำงานกันแต่พอเราโอเคเรารู้ก็เรียกว่าไม่ล้ำเส้นในการทำงานกันพี่ปูว่าโอเคถ้าเกิดว่าหนูบอกแบบนี้มาแล้วมาถามพี่ก่อนเราค่อยไปตอบลูกค้านะคือเขาจะบอกมาแบบนี้มันเลยทำให้แบบเฮ้ยพอดีเลยอ่ะเหมือนแบบนายสั่งมาหรือเลขาไปบอกเองอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบเออสนุกว่าพอมาทำงานด้วยกันจริงๆมันสนุกมากเลยค่ะ
4: มันเป็นการทลายกำแพงความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะพี่ปูแบบว่าทลายกำแพงแบบไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ทำได้ด้วย
2: ใช่
4: แล้วกลายเป็นไว้ใจกันยาวเลยค่ะ
1: ถามพี่ทองขาวนะคะว่าสิ่งสำคัญของการใช้ชีวิตคู่อันนอกเหนือจากเรื่องของอายุไม่ว่าจะต่างกันหรือว่าใกล้เคียงกันพี่ทองขาวมองว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้ความรักของเราเนี่ยมันเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: ถ้าเรามีความรักเนี่ยเรื่องวัยมันก็ไม่เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นวัยไหนหรืออะไรยังไงมันไม่มีอะไรมาแอบแฝงอ่ะทุกอย่างมันก็จะโฟลมันไปเองอ่ะครับมันไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งนั้นถ้ามีเรื่องมีราวเราพร้อมที่จะให้อภัยกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปต
1: ่อ
5: เพราะเราอยากไปต่อกับเขาหรือเขาอยากไปต่อกับเราทุกอย่างมันจะจูนเข้าหากันแค่นั้นเอง
2: แล้วพี่แจ็คล่ะครับถ้าเกิดกรณีที่พี่ได้เกิดมาว่าเมื่อเรายิ่งคบกันไปนานมากยิ่งขึ้นตัวตนของแต่ละคนจะยิ่งออกมามากขึ้นช่วยแนะนำวิธีประคับประคองให้ทั้งคู่หรือคู่รักสมัยใหม่เห็นเป้าหมายว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ยังอยากจับมือไปด้วยกันจนสุดลมหายใจสุดท้าย
4: พื้นฐานของมันคือความรัก
2: ครับ
4: ความรักความไว้เนื้อเชื่อความรักอย่างบริสุทธิ์ใจคนมันถึงมาอยู่ร่วมกันได้นานและไอ้ตรงนี้มันคือหลักของการเดินก็คือความรักอย่างบริสุทธิ์ใจและจะเดินไปด้วยกันถึงแม้ว่าวันหนึ่งวันใดมันตัวตนของตัวเองมันจะเริ่มชัดขึ้นมาและจะเริ่มรู้ว่าผลสุดท้ายที่สุดของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันต้องการอะไรเนี่ยก็ในเมื่อมันมีพื้นฐานของความรักที่ดีต้องจับหลักมันเอาไว้เมื่อมีหลักมันแน่นแล้วเนี่ยก็อยู่ในหลักพยายามอยู่ในหลักมันอย่าเดินออกนอกทางอย่าลืมว่าวันที่เคยรักกันใหม่ๆเราเคยคุยกันไว้ว่าอะไรแล้วก็ประคับประคองมัน

0: ไปคือมันไม่มีแบบที่มันเป็นแบบสำเร็จจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์กันไปแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของแห่งความรักมันทำได้แค่นั้นเองแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุด
1: ถามนุกซี่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเรื่องความต่างของวัยมันไม่ใช่อุปสรรคแล้วล่ะมันเป็นการมาเติมเต็มให้กันและกันมากกว่าแต่บททดสอบความรักของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเจอกับเรื่องปัญหาสุขภาพยังไงคะ
2: มีวันหนึ่งก็คือรู้ตัวว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก็เราก็รู้สึกกังวลนะคะว่าเหมือนมันเขาจะยังรักเราอยู่ไหมเขาจะทิ้งเราไปไหมในวันที่เราป่วยไอตอนป่วยเนี่ยความกังวลใจเรื่องของว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเนี่ยก็มีแต่ถ้าไม่มีเขาเป็นกำลังใจนุ๊กก็คงพังเหมือนกันนะคะในชีวิตตอนนั้นซึ่งมันก็เป็นการตรวจทดสอบให้รู้ว่าเขาไม่ทิ้งเราไปไหนแน่นอนต่อให้เราจะไม่มีผมต่อให้เราจะต้องตัดต้องทิ้งหรือต่อให้เราจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามมันก็เป็นช่วงเวลาพิสูจน์ใจของเราสองคนมากเหมือนกันช่วงป่วยเนี่ยค่ะ
1: ทราบว่าพี่ปูทำหลายอย่างเลยจากที่ไม่เคยทำก็ทำในช่วงที่นุ๊กซี่ป่วยมีอะไรบ้างคะ
3: พอนุ๊กเริ่มป่วยอย่างเงี้ยความใส่ใจต้องมาเป็นพิเศษนะฮะพิเศษกว่าคนปกติแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องดูถึงอาการด้วยดูถึงอาการดูถึงอารมณ์นะตอนนั้นดูถึงความกังวลใจเพราะฉะนั้นตัวนุ๊กเองถ้ามีความกังวลใจบางเรื่องเขาก็จะไม่พูดออกมาเป็นคำพูดแต่เราสามารถเห็นได้ด้วยการมองเข้าไปดูที่สีหน้าเขาการเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันก็อาจจะไม่อยากพูดออกมาเพื่อให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดีไปด้วยรู้สึกเป็นห่วงไปด้วยแต่เราจะสังเกตได้ถ้าเบื่อเราคนใกล้ชิดเราจะสังเกตเห็นแล้วก็เราจะเห็นความผิดปกติด้วยสีหน้าและความกังวลใจทางสายตาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหมั่นดูแลหมั่นใส่ใจมากกว่าตอนในช่วงเวลาปกตินะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ต้องบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะเอาสถานการณ์ปกติมาวัดนะฮะจะใช้อารมณ์หรือว่าจะใช้การคาดคะเนเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเดาไม่ได้คาดคะเนไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงความวิตกก็วิตกจริงโรคร้ายที่มันเกิดขึ้นก็เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นจริง
4: คร
3: ับ นะครับ
4: แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วครับ
2: ก็การรักษาเป็นไปด้วยดีค่ะหมายความว่าเราไม่ได้แพ้ยาแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตและทำงานได้ในตัวโรคก็ดีขึ้นก็เลยถือว่าแบบณตอนนี้ยังเป็นความโชคดีอยู่ในเรื่องอนาคตเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไป
0: โบราณเขาบอกว่าคุณจะหารักแท้ได้ในยามที่คุณลำบากสุดๆเท่านั้นนั่นแหละคือรักแท้ของคุณเมื่อคุณลำบากเขายังมาอยู่กับคุณเขายังมาประคับประคองคุณเมื่อวันที่คุณป่วยมากๆเขายังอยู่ใกล้ๆคุณก็ยังดูแลคุณนั่นแหละคือความรัก
1: ตอนนี้ทั้งคู่คบกันมานานกว่า5ปีมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะที่ไม่เคยได้บอกกันนะคะ
2: นุ๊กก็รู้สึกเสมอว่าณวันนี้คือการที่มีเขาอยู่ข้างๆมันเหมือนแบบมันเป็นเกราะป้องกันชีวิตนุ๊กในหลายๆอย่างคือเรารู้สึกปลอดภัยมากจริงๆเมื่อมีเขาอยู่ใกล้ๆหลายคนจะบอกว่าพี่ปูทำอะไรเขาดียังไงถูถ้าให้เราพูดเป็นคำพูดเราคงพูดไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าพี่ปูเหมือนเป็นบ้านของเราเหมือนเรารู้สึกว่ามีเขาอยู่ก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเสมอเลย
1: ปลอดภัยอบอุ่น
2: ใช่ค่ะ
3: คือเราตอนแรกเราก็คิดว่าการมีคู่ครองของผมในช่วงเวลาในวัยที่คาบเกี่ยวกับวัยที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ทำงานอาจจะแบบหมดยุคในการทำงานต้องมีคนมาดูแลใกล้ชิดแต่สำหรับตอนนี้ณเวลานี้ต้องเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องดูแลซึ่งกันและกันมากกว่านะฮะเพราะว่าอันนี้ก็เดินเข้าไปสู่วัยชราแล้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้ประโยคนี้เลยแหละสั้นๆว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะร้ายยังไงเราอยู่ข้างๆกันนะฮะแล้วก็เราจะอยู่ข้างๆกันจนกว่าใครคนใดคนหนึ่งหมดแรงเท่านั้นเองครับ

0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่แจ็ค
1: คิดถึงเมียขึ้นมาทันทีครับผมรักมากผมรักสนะ
0: คร
1: ับ แล้วผมก็จะทำดีกับเมียผมตลอดไปครับเพื่อรักษาความรักให้มันยืนยาวครับ เมียผมดูอยู่ครับผม
2: อย่าร้อง
0: ก็ไม่ต้องถามแล้วครับ
2: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องความสำเร็จของคนสองคนความสำเร็จคือจุดสูงสุดของมนุษย์ทุกคนก็คือความสุขถูกไหมฮะเมื่อมันปรับจูนกันได้แล้วก็เราพอใจที่จะรักกันอภัยให้กันแล้วก็เติมเต็มไปแบบมีความสุขด้วยกันเนี่ยผมว่ามันเป็นความสำเร็จของความรัก
0: คือพูดตรงๆเลยนะวันนี้อิ่มเอมมากกับการได้ฟังเรื่องทางนี้แล้วกล้าพูดเลยว่าหยุดพูดเถอะเรื่องอายุ
2: ไม่เกี่ยวเลยครับ
0: เรื่องอายุกับความรักมันไม่เกี่ยวเลยอายุไม่ใช่ตัวตัดสินมันคือความเข้าใจของคนสองคนมากกว่าคือตัวตัดสินว่าจะเข้ากันได้ไหมและจะอยู่กันได้ไหมแต่อีกอย่างหนึ่งที่ได้อย่างชัดเจนเลยคืออย่าเพิ่งไปตัดสินใครจากภาพลักษณ์ภายนอกที่คุณเห็นเท่าที่ฟังมาวันนี้ก็คือพี่ปูก็แฮปปี้ดีที่มีนุ๊กเข้ามาเติมเต็มในหลายๆด้านที่พี่ปูไม่มีนุ๊กก็แฮปปี้มากที่มีพี่ปูซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่ามาเติมเต็มแต่ก็สร้างความสุขได้นี่คือความลงตัวของคู่นี้ดังนั้นอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่ผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาทุกคนทะเลาะกันได้แต่คุณเห็นเป้าหมายหรือเปล่าว่าคุณอยากอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตถ้าคุณเห็นเป้าหมายนั้นรีบเคลียร์รีบแก้ปัญหารีบปรับความเข้าใจแล้วมันจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนคู่นี
3: ้เห็นด้วยกับพี่มิกเลยนะคะว่าอายุเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างอนาคตด้วยกันต่อชีวิตคู่ของหมวยเองก็ห่างจากแฟนเยอะ
0: ครับ
3: 9ปีตอนที่เริ่มคบกันใหม่ๆเนี่ยเอ๊ะเราก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าอายุมันจะเป็นปัญหาไหมความต่างของประสบการณ์แต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอย่างที่นุ๊กซี่บอกว่ามันเหมือนมาเติมเต็มกันมากกว่าความสุขุมความรอบคอบของเขามาช่วยกลบความเด็กของเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าความสดใสของเรามันก็ทำให้เขาได้เห็นอีกมุมนึงที่เขามองข้ามไปก็รู้สึกว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคค่ะวันนี้อิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวของพี่ปูน้องนุ๊กซี่รวมทั้งความเห็นประสบการณ์จากแขกรับแชร์ทั้งสองท่านขอบคุณนะคะ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณ
3: พี่เปิดขอบคุณพี่ท้องขาวค่ะแล้วกลับมาสัมผัสกับบรรยากาศความอบอุ่นในครอบตัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะในครอบตัวเดียวกัน Feel Good วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ก็ขอให้ถือไม้น้ำยอดคอกับผมมีลูกสักเจ็ดคนแล้วครับ
0: ขอให้โควิดหายไปไวแล้วได้งานแต่งงานที่อยากได้นะครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากเลย
1: ครับดีครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าไปมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: รก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ2ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่9มีนาคม2544จนปัจจุบันศาลปกครองได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการพิจารณาคดีทุกคดีทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้คำพิพากษาที่จะเป็นบรรทัดฐานในการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่กันไป

0: จุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกัน
1: ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนตามศาลต้นมีคำสั่งให้กรมชนคือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนี้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่นภายใน60วัน

0: คือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลําห้วยเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลําห้วยหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาก็เรามาหันมามองว่าเอ๊ะเราฟ้องกรมควบคุมดีมั้ยว่าในการที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ทําอะไรเพียงแค่ตรวจนะก็ฟ้องว่าล่าเลยหน้าที่ศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก
1: คำพิพากษาคดีของศาลปกครองเป็นผลมาจากความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคม

0: พอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบป.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ
1: มันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีศาลปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเนี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปศาลปกครองวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเขาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเนี้ย

0: มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำได้ครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยตอนนั้นขึ้นรถไฟจากพระนครศรีอยุธยาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่คือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมดคือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะและเป็นใจความสำคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: นอกจากการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานของศาลปกครองเช่นกัน

0: ก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ

0: ในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยแล้วถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4เพราะต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่หลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ
0: ในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียวรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศ2ณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งแล้วว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบาง

ดิฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: หลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่า

0: ความสวยงามก็ไม่มี
1: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอะ
2: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขอะค่ะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเพิ่งให้เราได้

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเราเป็นคนใจบุญสอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ท.อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่ 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ก่อให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้ว

และละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนลำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้ว่าการเขตกระเพียมนาในการออกคำสั่งห้ามว่าให้ผู้ใดก่อเหตุลำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้ว่าการเขตพิคำสั่งให้นั่งนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนลำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายที่ภาคศาลยกฟ้อง

0: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได้
2: พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอ่ะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลกรรมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

และมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: ถ้าเราไม่ลงไปใส่ที่
1: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
2: ได้ไว
0: มาคืน
2: ปลาช่อนกระปู
0: ปลากินเบ็ดหรือเปล่า
3: อุ้ย
1: เรามาที่นี่เพราะสนใจเรื่องวิถีผู้คนที่มีความสุขกับการหาปลาหาปูในนาช่วงน้ำหลากโดยเราไปสองพื้นที่คือบ้านดอนตโนดอำเภอค่ายบางระจันและบ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีเราเริ่มต้นที่บ้านดอนตโนดโดยผู้ใหญ่เอกคนนี้เป็นคนพาเราไปเจอชาวบ้านครับ
4: ไปทางไหนแล้วเนี่ย
5: มาดูนา
6: เมื่อนาเป็นเจ้าของนาเวลามีคนมาปักก็คือทั่วไปเจ้าของนาเขาก็มาดิห่วงว่าเขามาปักนาฉันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่ใครจะหาที
1: ่ที่ผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นก็เพราะช่วงที่เราถ่ายทำนั้นคือเดือนตุลาคมเป็นช่วงน้ำหลากนะครับ
6: ก็เย็นๆคนก็ลงปักเบ็ดของใครของใครอย่างเงี้ยนะครับ
1: คนดอนตโนดสนุกกับการหาปูหาปลามาเก็บไว้กินโดยใช้อุปกรณ์ที่ทำเองอย่างเช่นเบ็ดครับ
7: เราทำบ่อยไหมคร
8: ับ
7: เบ็ด
8: บางทีก็ปีละครั้งใช้ไม้ดีๆใช้ได้ถึง2ปีครับ
7: เน้นตรงปลายให้มัน
8: อ่อนให้มันให้บางกว่าให้อ่อนกว่าที่คันเสร็จแล้วครับพร้อมปักได้เลยครับ
1: ที่ของดอนตโนดนั้นในช่วงหน้าน้ำหลากถือว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบหาปลาเลยล่ะครับ
6: ด้านท้ายของหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำจะลงมารวมกันตรงนี้น้ำก็จะพาความดมสมบูรณ์มามีปูปลาสัตว์น้ำเข้ามาครับชาวบ้านใกล้พักแปลงที่ทำนาด้วยก็จะมาหารายได้จากการหาปลาหาสัตว์จับสัตว์น้ำต่าง
0: ๆแนวน่ะที่ปักหลักไว้เนี
1: ่
0: ย
1: เราจะเจอทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่กลางทุ่งใช่แล้วครับทุกคนมาหาปลาไปกินพี่ๆกลุ่มนี้ก็เช่นกัน
9: ทำอะไรกันคะ
10: ปลาจ้ะ
9: ได้เยอะไหม
10: ก็พอได
9: ้ต้องเดินกันเป็นแผงแบบนี้เลยเหรอคะ
10: ได้ไล่ปลาเข้า
11: ได้ปลาเข้าด่าง
12: หลบนะ
1: มีวิธีการหาปลาที่น่าสนใจทีเดียว
9: อ๋อนี่คือตีไล่ปลาเหรอคะ
13: ไล่ปลาค่ะปลา
14: อุ้ยตัวใหญ่ใหญ่ใหญ
9: ่ขอดูนิดนึง
13: ค่ะ
9: แล้วรู้ได้ไงอ่ะ
10: ก็มันวิ่ง
13: โดนตัวมัน
9: อ๋อเหรอ
10: มันเดินตัวมันอุ้ยอุ้ยเหรอปลานิลจ้ะ
9: ปลาล่อนจุดอันนี้เขาเรียกวางอะไรอะคะ
13: กระดาษลงปลา
1: การหาปลาแบบนี้ต้องกั้นพื้นที่หัวท้ายในการกักปลาไม่ให้หนีไปไหน
10: อ
1: ัน
10: นี้ปลาตะเพียนจ้ะนี่แน
1: ่วิธีเก็บปลาของคนที่นี่น่าสนใจครับ
10: ก็ปลาใส่นี
13: ่เป็นเสื
15: ้
10: อค่ะ
15: อ๋อแค่นี้เองนะครับ
10: จ้ะแล้วมันไม่หลุดหรอ
9: ไม่หลุด
13: เราดึงอย่างนี้แล้ว
10: ก
13: ็
10: มัด
13: อย่างนี
15: ้ครับ
9: แล้วก็เอาปลาใส
15: ่
13: ดึงให้ตึงแล้วเราก็ปลาอย่างนั้นแหละจ
9: ับ
13: ใส่
9: แล้วมันไม่ออกรูที่
10: ไม่ออกจ้ะ
13: มันจะแน่น
15: มันไม่ตายเลยครับ
13: ไม่ตาย
9: มันหายใจได้
13: พอมันเต็มแล้วก็มาใส่ตะข้องมันก็จะไม่ตาย

0: าพของผู้คนที่ใช้วิถีชีวิตกันกลางทุ่งนั้นมีตั้งแต่เช้ากลางวันและตอนเย็นนะครับ
1: ความคึกคักก็ช่วงเย็นๆแดดอ่อนๆตอนนี้ครับกันเริ่มอย่างตอนนี้นะครับก็เริ่มมาลายไปจองที่เหมือนจองที่จองร้านค้านะครับการจัดการไปเด็กๆมาด้วยไปไหนมาตกเม็ดได้หรือเปล่า
2: ได้
3: ปากให้หมดเกลียดจองไว้ก่อน
0: คนที่เราเห็นกำลังเดินตามคันนาต่างก็มาจองพื้นที่ในการปักเบ็ดกันทั้งนั้นเลยครับ
4: ไปเลยนะไปเลยนะลอง
3: นะท้าเดี๋ยวไม่ทันเขาสิ
0: ป้าคนนี้ชื่อป้าตัดนะครับ
3: ถกหญ้าออกนะเราปักมันจะได้ไม่มีอะไรมาผ่าน
0: ป้าทำให้เราเห็นว่าทุ่งนานั้นเป็นที่พึ่งของชาวบ้านจริง
3: ๆเวลาหน้าน้ำนี่เขาก็หาของกินอย่างอื่นได้ก็ได้หาปลาไปก็เอาผักบุ้งไปแกงส้มด้วยได้ช่วงนี้ยอดมันจะดำเขาต้องเก็บเช้า
1: ๆยอดแดงจะเหนียวหน่อย
3: ใช่
1: ถ้า
3: ตอนเช้ายอดมันจะขาว
1: แต่เราจะเลือกกิน
3: นั่นแหละมาทุ่งนาจะไม่เสียเงินไงเรามีอะไรเราก็เด็ดติดมือไปอีเนี้ยกินกับส้มตำได้เนี่ย
1: เนี่ยกินได
3: ้กระถินไม่มันจะขึ้นเองเนี่ยมีตลอดเลย
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าในทุ่งนี้ไม่ได้มีแค่คนบ้านดอนตะโหนดนะครับที่มาหากินแต่ว่าใครๆก็มาหาได้อย่างน้าออดคนนี้ก็มาจากต่างหมู่บ้าน
5: ไปทุกที่อ่ะไปกันนะ
6: เมื่อวานผมก็ไปไม่ลากัน
7: โอ้ถ้านี่ก็มาประมาณบ่ายสาม
6: วันนี้ต้องเกี่ยวเหยื่อ
7: วันนี้ก็เกี่ยวเหยื่อแล้วค่ะ
8: เหยื่อก็ใช้เขียดใช่ไหมคะคือเขียดต้องเป็นด้วยเหรอคะ
6: เป็น
0: พี่จินดาคนนี้ก็เป็นอีกคนที่ใช้เขียดในการหาปลา
9: ปลาที่จะมากินเขียดนี่เป็นปลาประเภทไหนมั้ง
10: ปลาช่อนปลาดุกก็กินถ้ามีตัวปลาไหลอะไรเงี้ย
9: ต้องหย่อนเขียดลงไปลึกขนาดไหนคะพี
10: ่ก็ประมาณครึ่งท่อนตัว
9: ให้มันลงไปลึกเลยได้ไหมคะ
10: ไม่ได้มันตายหมดถ้าจมน้ำตาย
0: ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่นั้นใช้เขียดเป็นเหยื่อล่อปลานะครับ
10: ถ้าเขียดตายปลามันจะไม่กินเพราะว่าปลาเนี่ยมันมาเนี่ยมันจะหัวหนุ่มๆพอเขียดดิ้นมันถึงจะหุบกัดกิน
9: ปักนานแค่ไหนกันจะมา
10: ประมาณ2ชั่วโมงมาเลาะ
9: ระหว่างรอนี่เรา
10: ไปหาเขียดต้องให้มืดหน่อยเขียดจะเริ่มออก
9: อุปกรณ์จับเขียดนี่มันใช้อะไรคะพี
10: ่ใช้ขวดน้ำครับจะใช้ขวดน้ำลมอะไรเงี้ย
0: พี่จินดาโชว์การทำอุปกรณ์ในการจับเขียดให้เราดู
11: ถืออุปกรณ์คือจะหาขวดน้ำมาต้องลูก
0: ว่ากันว่าเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านสอนต่อๆกันมา
11: ช่วงเครียดเปียวๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้มือจับได้เราต้องหาอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วย

0: เป็นเรื่องที่อาจจะดูทรมานสัตว์แต่ว่าได้ความเป็นวิถีชาวบ้านเราก็ต้องถ่ายทำกันมาให้ชมนะครับ
1: ก็คือมันตัดหญ้าใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาอยู่มันจะเห็นง่ายหน่อยมองตามันยากๆอย่างงี้ก็ตาม4ชั่วโมงนะครับก็ต้องเดินหาไปเรื่อย
2: ๆกระโดดเข้าแล้ว
0: พี่จินดานั้นจับเขียดเก่งมากนะครับส่องไฟไปครอบไปทำซ้ำๆ
1: จ้องเขียดอย่างเดียวเลย
0: ทีมงานเราพยายามจ้องมองแต่ว่ามองไม่เห็นสักตัวเลยครับ
3: ไม่เปิดไม่เป
1: ิ
3: ด
1: เปิดเดิดโดดหมด
0: จนกระทั่งพี่จินดาหยิบมาเท
1: ต้องถอดนี้ออกแล้วก็เทไป
2: เราต้องไปเก็บยังไงอะคะ
4: ก็ใส่กระสอบไปเงี้ยครับแล้วก็ไปวางไว้ในตุ่มลมที่ชื้นๆมันจะไม่ตาย
1: ตอนนี้ก็ได้เวลาไปรอบเล็ดแล้วนะครับไปดูกันที่ว่ามันจะมีปลากินหรือเปล่า
2: จินดาเป็นไงบ้างคะ
1: ไม่ติดมีรอยปลากินเสียดตายแล้วรอยกินไปแล้วแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเหยื่อวันนี้ปลายังไม่กินเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันอีกที
0: พี่จินดากลับบ้านแล้วแต่เรายังเห็นแสงไฟเล็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดคงจะยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เขียดมากพอนะครับ

0: คนดอนตะโหนดทยอยออกทุ่งนากันตั้งแต่เช้านะครับพี่จินดาป้าตัดและอีกหลายๆคน
1: ได้ปลาอะไรคะ
2: ปลาช่อน
1: นี่เพิ่งเริ่มเก็บเหรอคะ
2: เพิ่งเก็บ
3: นี่ครับ
1: โอ้มีทั้งกุ้งมีทั้งปลาทั้งปู
0: ปลาที่ชาวบ้านได้ส่วนใหญ่คือปลาช่อนปลากระดี่และปลาหมอ
3: ตัวใดๆได้ไปเราก็ไปทำปลาเนี่ยทำพอมันใส่เกลือไม่อร่อย
4: ปลาช่อนครับช่วงนี้จะเป็นไซส์เนื้อเยอะ
3: นี่ไงตัวเป็นนะถ้าเป็นจะออกง่ายกับตัวตา
5: แม่โชว์ผมก่อนแม่ผมขอโทษ
3: ไม่เป็นไรหลุดมือ
6: ติดทุกอันไหมคะ
4: ไม่น่าจะทุกอันนะครับก็พอได้ครับแต่มาหลายตัวเหมือนกันปลาช่วงนี้ก็จะมันก็จะบางตัวมันก็คือว่าน้ำมันเริ่มลดมันก็เริ่มล้นไปลงคูมั่งอะไรมั่งไปก็คือ
3: ได
4: ้
3: ไหม
7: ได้ไม่กี่ตัวปลาช่อนกับปลาไหล
0: มากกว่าปลาที่ได้เราสังเกตครับว่าบรรยากาศยามเช้าที่ชาวบ้านพูดคุยสอบถามเรื่องได้ปลาว่าได้กันเท่าไหร่ก็เป็นภาพที่เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้นะครับ
3: เนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ได้มาล็อก
5: โอ
3: ้ได้หน่อยนึง
6: ปลาที่ได้นี่จะเอาไปทำอะไร
8: ถ้าได้มาเยอะกินไม่หมดเนี่ยก็จะเก็บถนอมอาหารเก็บไว้นะอย่างเช่นในเรื่องของการทำปลาเค็มปลาแดดเดียวใส่เกลือตากแดดไว้นะครับถ้าได้เยอะกว่านั้นก็คือทำปลาย่างย่างให้แห้งใส่ปี๊บเก็บได้นานอย่างนี้นะครับ
0: คนที่นี่เก่งในการถนอมอาหารโดยเฉพาะการเอาปลามาแปรรูปเก็บไว้กินยามหน้าแล้งไม่ว่าจะเป็นการเก็บเป็นปลาร้า
3: เริ่มจะหอม
0: ปลาย่าง
9: เนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: และปลาแห้ง
3: สายน้ำตาลมันจะเป็นสีนี
0: ้ป้าตัดทำปลาร้านะครับการทำปลาร้าของป้าตัดนั้นใช้วิธีสะสมปลาวันละเล็กละน้อยหมักเกลือเอาไว้ก่อนจนมากพอจึงจะรวมใส่กระปุก
3: หมักไว้ทุกวันทุกวันแล้วพอเต็มไห่แล้วเรานะคะเขาพูด
0: มีแต่คนบอกว่าปลาร้าของป้าตัดนั้นอร่อย
3: หมักแล้วจะเป็นแบบนี้เลยเขาพอครัวแล้วอีเนี้ย

0: ส่วนพี่สายพินภรรยาของพี่จินดาก็จะทำปลาย่างเก็บไว้ครับ
1: เอากระดูกหลังออกด้วยเหรอครับ
2: กระดูกหลังออกเลยค่ะถ้าเกิดหน้ามะเร็งอ่ะเนี่ยมันชอบแข็งตรงนี้ถ้าเราออกอย่างเงี้ยมันก็จะป้องกันได้อีกอย่างตัวนี้อร่อยกว่า
3: พอเราทำแล้วเราต้องผึ่งอย่างนี้ให้แห้งถ้าตากแดดเงี้ยตัวจะแห้งไวค่ะ
4: ย่างไฟอ่อนๆ
3: ย่างไฟอ่อนๆค่ะใช้ไฟแรงไฟมันก็จะทำให้ปลาเราไหม้คือปลาเราย่างเสร็จแล้วนะคะเนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: ปลาที่ย่างเสร็จแล้วต้องตากแดดไว้นะครับ
3: ก็คือตากให้แห้งนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ 2-3 แดดค่ะ
0: ส่วนที่พร้อมจะเก็บก็ต้องแห้งสนิทจริงๆ
3: คือสามารถเราจับแล้วมันหักแล้วมันเปาะได้เลยอ่ะ
0: อุปกรณ์ในการเก็บปลาของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้ปี๊บ
3: แต่ปี๊บอันส่วนมากเราจะใช้เป็นปี๊บขนมเพราะว่าข้างในมันจะไม่มีกลิ่นแล้วไม่อับชื้นเราก็จะต้องเอากระดาษรองไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ค่อยๆใส่ไปในนี้แล้วก็จะเรียงให้มันนั่นเพราะว่าถ้าเราไม่เรียงจริงปลามันจะบรรจุได้น้อยเนี่ยพอนั่นเราก็จะปิดแต่การปิดเราต้องปิดให้แน่นนะคะเราต้องกดให้แน่นเราก็จะมาเก็บนี่แล้วอยู่ในที่อากาศที่มันถ่ายเท
5: โอ้พี่เจาะแกทำไว้ได้เยอะเลยเนาะนี่แห้งแล้วมั้งเนี่ยยางแห้งยัง
0: คนที่ขยันทำปลาเก็บใส่ปี๊บไว้กินเยอะที่สุดคือป้าเจาะคนนี้ครับ
6: ทำไมป้าเจาะมีเยอะกว่าเพื่อนล่ะ
7: ก็ไม่ได้ขายไง
6: มีปลาอะไรบ้างคะป้าเจาะนี่มีปลาช่อนปลาหมอเนี่ยเดี๋ยวตาพอแห้งดีก็ใส่ปิ๊บ
1: แล้วทำไมเราต้องถนอมอาหารแบบนี้ในเมื่อทุกวันนี้มันมีตู้เย็น
6: ไม่ดีจะใส่อะใช่อย่างนี้ว่ามันจะกรอบ
7: ถ้าเรามีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องซื้อ
6: ก็ต้องซื้อก็ประหยัดไปเยอะ
3: ลองได้นะเนี่ย
7: ลองได
3: ้
7: แล้วเน
3: ี่
7: ย
3: ได้นะ
7: ทำไมคนนี้ลองไวจังเลย
3: อ่ะก็เขาให้ลองแล้วอ่ะนะเนี่ย
6: อย่างนี้เนี่ย
3: ไปลูกไป
0: ป้าตัดไปเลี้ยงแพะแล้วครับ
3: ไล่ไปเลี้ยงให้พ้นที่เขาฉีดยานี่ก่อนไปเร็ว
0: ส่วนเราก็เดินทางต่อไปที่บ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีที่นี่ก็เก่งในการหาปลานะครับ
8: ยายทำอะไรอยู่ครับ
9: มันว่างเป็นปอกๆก็เลยเอาข้าวมาถอน
8: อ๋อมาแล้วเข้ามาซ่อมข้าว
0: พี่นเรศคนนี้บอกกับเราว่าคนที่นี่เก่งมากในเรื่องการหาปลา
8: ในพื้นที่นาก็จะมีเกี่ยวกับปูปลาอยู่ในนาเยอะนะครับไม่ว่างเว้นการทำนานะครับโดยการดักปูหาปลานะครับ
0: ส่วนอุปกรณ์ของที่นี่ก็หลากหลายโดยเฉพาะการใช้ลอบ
10: นี่ลอบปลาโหลดอันนี้ลอบปลาตะเพียนลอบดักปูดักปลาช่อนนั่นนี่ก็ดักปูกับปลาช่อนแต่ต้องเอาเปลือกไปกาดให้เต็ม
7: เปลือกมันเป็นยังไงคะ
10: เปลือกลักษณะนี้
7: การดักลอบนี่ต้องมีเปลือกทุกอย่างเลยนะคะ
10: เปลือกทุกอย่างถ้าไม่มีเปลือกปลาไม่เข้าพอตะกักปลาเข้าอันนี้รอบดักกุ้งอันนี้เปลือกดักกุ้งมันต้องทีหน่อยกุ้งตัวเล็ก
0: ช่วงน้ำหลากเจ้ารอบที่เราเห็นนี้จะถูกน้ำไปดักปูดักปลาในบริเวณที่มีน้ำไหลริมคันนา
7: ตรงนี้เป็นไงคะพื้นที่ตรงนี
11: ้พื้นที่แถวนี้ก็บอดนะครับมีทางปลาผ่าน
10: ทางปลาทางปลาเดินจะเข้าออก
7: เวลามาวางนี่ต้องเป็นคู่กันแบบ
10: ต้องคู่กันเพราะว่าหัวท้ายมันจะเข้าลูกใดลูกหนึ่งสองฝั่ง
0: เราให้ดูชัดๆนะครับว่าวิธีการดักต้องใช้รอบ2ลูกและวางเฝือกที่เห็นนี้ขวางทางน้ำบังคับให้ปูปลาเข้ารอบนะครับ
10: วางเฝือกเสร็จแล้วก็เอารอบวางลงไป
11: เปิดหัวหน่อย
10: เสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
7: งั้นเวลาวางเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะมาดูบ่อยแค่ไหน
10: ก็ถ้าไม่ค่อยติดก็2วันครั้งหนึ่งแต่ถ้าช่วงปลาลงต้องทุกเช้าเลย
7: แสดงว่ารอบนี้ไม่สามารถดักได้ทั้งปีหรอคะ
10: ไม่ได้ทั้งปีเฉพาะหน้านี
7: ้เขาเรียกว่าอะไรหน้าน้ำหลาก
10: นี่ค่ะน้ำหลาก
0: ผ่านไป1คืนนานามากู้รอบแล้วล่ะ

0: ครับ
1: แต่เวลายามรอบแล้ว
0: ต้องลุ้นนะครับว่ามีปูปลาติดรอบแค่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
2: เป็นไงบ้างครับ
1: พอได้ติดอยู่ก็มีอยู่ปลาช่อนกับปู2อย่างเทได้ดึกดีครับกามใหญ
3: ่
1: โอ
3: ้
1: โหกินกามเอาไปผัด
2: อันนี้คือโตสุดยังครับ
1: โตสุดแล้วครับเต็มที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวโลละ400เนี่ยถ้าทุบแล้วเหลือแต่เนื้อเนี่ยโลละ800 900โอ้โหแต่หายากมาก
2: เจอแล้วครับคนหาปลา
0: พี่นเรศบอกกับเราว่ากลุ่มหาปลาบ้านทองเอ็นที่เก่งนั้นต้องยกให้กลุ่มผู้หญิงนะครับ
4: ตัวเองตกทั้งหมู่บ้านเช้ามาเป็นแถว
0: ถ้ามีมอเตอร์ไซค์จอดไว้ข้างทางแบบนี้ก็แสดงว่าคนตกปลาจะอยู่ไม่ไกล
5: ถ้ามีอุปกรณ์ประเภทนี้มีตะกร้ามีกระติกแล้วก็คันเบ็ดสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนตกปลาอยู่นี่มีจริงๆครับนี
0: ่คนที่ใครก็กล่าวถึงว่าเก่งเรื่องของการตกปลานั่นก็คือป้าพันธ์และป้าสวย2คนนี้ครับ
6: ปกติเวลาไปนี่หลงๆลืมๆอะไรกันบ้างไหม
7: ใจเย็นสวยไม่ไปด้วยเขาเคยแบกคันเบ็ดให้ไงออกมาคนเดียวไปจนจะถึงแล้วแบบทำไมวันนี้ขับรถสบายจังวะไม่ได้ถืออะไรลืมคันเบ็ดโอ้โหก็ต้องขี่รถกลับมาบ้าน
6: ไปตกปลาแต่ลืมค
7: ัน
6: เบ็ด
7: ลืมคันเบ็ดถ้ายิ่งเล่นยิ่งลืม
6: แล้วใครชอบเล่น
7: เนี่ย
0: ทุกวันที่มีเวลา2คนนี้จะต้องเดินทางออกจากบ้านไปแกบอกว่าไปหาปลาหมอ
7: ปลาหมอก็ไม่มีค่อยมีใครไปหรอกก็จะมีสักแค่ 2-3 คนนี่ไปก็ออกตามทุ่งนาตามคลองซอยที่เห็นนั่นแหละ
2: ถึงแล้วแม่
7: แม่แหล่งนี้มันแหล่งปลาเยอะบ่อนกระเทือนอะไรมั้ยนะขึ้นนะ
2: มีเก้าอี้มาด้วยเหรอแม่
7: มีเลยสิเตรียมนั่ง
2: ได้ที่แล้วเหรอ
7: ถ้าไม่กินเดี๋ยวจะย้ายไปโน่นต่อโน่น
0: การตกปลาหมอไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่าป้ารู้แหล่งเพราะว่าตกมานาน
8: ทำเลตรงไหนที่เราจะเลือกมาตกปลาหมอป้า
7: ก็ดูในร่องในคลองอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู
9: ่คลองใหญ่ๆกับคลองซอยแบบนี้ค่ะปลาที่ได้มันเหมือนกันไหม
8: ไม่เหมือนปลาคลองใหญ่ๆมันจะเป็นปลาตะเพียนเยอะ
0: และมากกว่านั้นก็ยังบอกกับเราว่าเวลาที่ตกปลาต้องใจเย็น
7: ๆคอยรอไปเรื่อยๆถ้านั่งก็นั่งกินเลยถ้าไม่กินก็ย้ายเรื่อยอย่างนี้เนี่ยย้ายที่แล้วที่เก่าไม่กินที่ใหม่แล้ว
2: ฝั่งนี้ทำเลเป็นไงครับแม่
7: ฝั่งนี้ดีอยู่ไม่นานหรอกสวยปลากินเบ็ดมามากินเบ็ดหรือเปล่า
10: เย้ก
7: ิน
10: ด
7: ี
10: จังเลย
7: กินดีจังเลยอ่ะอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ไหม
0: เราสังเกตว่าการออกมาตกปลาของชาวบ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นใครล้วนแล้วแต่สร้างความสุขนะครับป้าสวยกับป้าพันก็เช่นกัน
11: มานั่งอย่างเงี้ยปวดแข้งปวดขาปวดท้องไหม
12: ไม่ปวดออกมาอย่างเงี้ยไม่ปวดเวลาเข้าบ้าน
7: พอเข้าบ้านปวดออกมาทุ่งมันอากาศมันดีมันเพลิดเพลินได้ไหม
0: ส่วนใหญ่ป้าจะใช้เวลาอยู่กับการหาปลาแค่ไม่นานนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงกลับไปพัก
2: จะกลับแล้วล่ะครับ
7: จ้าก
2: ลับไปทำอะไรต่อครับ
7: ไปทำปลาต่อ
8: ตอนนี้มีหน้าที่กระตือรถอ๋อสตาร์ท
7: จ้ะ
2: ประมาณกี่กิโลครับแม
7: ่2ตัวนี้ไ
13: ม่5โลได้ใช่มั้ย6โล
8: ช่วยกันทำหรือว่าทำคนเดียว
7: ทำคนเดียว
14: ให้ทำคนเดียว
8: อ้าวแล้วงั้นก็ไปขายหวยใช่อันนี้ไปตกเฉยๆ
14: จ้ะ
7: กลับมาแล้วก็มาเนี่ยมาถึงก็มาทำมาครัวอย่างเงี้ยยากแล้วก็คอยนั่งเกะนั่งเกะเกะเกะเกะ
0: ลาหมอที่ย่างแล้วจะเอามาสับทำลาบอร่อยอร่อยนะครับ
3: เมื่อไหร่จะเลิกไป
14: คงไม่กี่ปีหรอกค่ะ
3: เฮ้ยต้องให้ร้อยก่อนดิ
14: แม่เอาถึงร้อยไปตกเบ็ดไม่ได
12: ้ลูกห้ามนะลูกบอกอย่าไปเถอะแม่ยังไงก็ให้ตกเบ็ดเถอะความสุข
15: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ได้ยินเสียงหัวเราะของป้าๆก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความพอใจกับวิถีชีวิตที่ตนเองนั้นมีอยู่นะครับและมากกว่านั้นก็คือความสุขในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ทีมงานของเราไปถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆและขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม
15: เราจะเปลี่ยนอะไร
16: ไปไปไปลูกไป
15: ของคนนั้นก็แตกต่างวิธีที่ต่าง
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
15: ซีรีส์วิธีคน
17: คดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคำจะคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
18: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
19: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้า

พนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เจ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: ดูดีมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปวนอ่
1: ะ
0: อาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนค
0: ุ
1: ณก็ร้อนหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กและ
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นเหล็กมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้โอ้โหเป็นชุดโต๊ะ
1: หลายสิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่า มีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไรคะ
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10
1: นา
0: ที
1: เท่านั้นแล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมาก
0: ๆเร็วมากๆสำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณฮ่องเต้
0: เ
1: ขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะวันนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้ง
0: นะครับ
1: แปรงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: เ
0: ราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเองเลย
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียน
0: ครับนี่เป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วด้วยจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการเนื้อก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: โอ้ของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
1: เสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: เพราะผมเมื่ออากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10ถึง 15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ช
0: ่ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝานี่แห้งแล้วค
0: ่ะแห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเค
0: โอ้แห้งแล้วดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี่คือยังไม่ค่อย
0: ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะในเหล็กดำกาวานไนซ
1: ์
0: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: เครื่องไม้ได้หมด
0: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์เลาะนอกๆบ้านเนี่ย
1: ค
0: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
0: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
0: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
0: ไปทากัน
1: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากครับพี่น้องเต
0: ้
1: การทำการเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
0: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งแล้วที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ียกว่า
0: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
0: เขียวเข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
0: ้นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
0: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
0: เออนี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
0: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองที่มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
0: ทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู
0: ่ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
0: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหมดลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่เราแนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกบูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ

0: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่แดงในทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมันอ่ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
0: ่ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะที่มันพ่นได้
0: เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
0: มันก็จะเห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดนึงที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
1: ใช่แล้ว
0: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมองจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
0: ู
1: ด้วยนะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได้
0: ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็น two in one ด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็
0: น
1: ะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก
0: ็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: จะบอก3ท่าน
0: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
1: ่
0: น
1: ี่
0: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
1: ใช่แล้ว
3: น้องบางแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยพละกำลังมันนะ
2: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
1: ใช่เป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้องๆ
2: ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
1: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขัง
0: กง
1: แต่ว่าเป็นกงที่ใหญ่หน่อย
0: ให้ใหญ
1: ่อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80x80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80x80เลย
2: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
2: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิดน
0: ึ
2: ง
0: เดี๋ยวๆที่บอก80x80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
2: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83/24 2m40x80
2: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
2: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: บ้านแถว
2: ใช่ครับ
1: อยู่ห้องแถวกันเน
0: า
1: ะ
0: เอาวงหมา
1: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
2: 3ตัวเลย
0: 3
2: ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปเราคือจะทำเป็น
1: รวมกัน
0: บ้านแถว
2: ใช
0: ่แบบ1 2 3นี้เลย
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
2: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่ากงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
2: น
0: ั้
2: น
0: ไม่ไหวหรอก
2: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
2: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
2: แม้เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆก
2: ็
0: คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
2: ถูกต้อง
0: มันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
2: ใช่คร
0: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
2: ถูกต้องคร
0: ับ
2: จะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบเนี้ยมันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
2: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
2: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
0: ครับ
2: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเม

0: เอสไป
1: เออคือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้นตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
0: ถูกต้อง
2: มันจะเท่ากันด้วย
1: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
2: ็
1: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
0: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิลสองมิลก็เท่ากันหมดไง
2: มันก็จะไม่ค่อยเออร์
1: ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
0: ใช่
2: ใช
1: ่ดีเป็นไม่เพี้ยน
0: ครับ
1: เออโอเคตั้งชิกนี่มันต้องทำยังไงบ้างพี
0: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
1: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
0: ใช่
1: ไหมฮะโอเค
0: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
1: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมาใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
0: ใช่
1: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
2: ระยะสิ้นสุด
0: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
1: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
0: ตั
2: ดแล้วก็ตัด
1: ขึ้นเอาออกสั่งเลยก็ไม่ได้ชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
0: ้ใช่ใช่คร
1: ับ ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อย
0: ๆถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
1: อันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
0: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
1: ธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
1: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
0: ใช่ไ
1: หมแต่นี่แข็งแรงหน่อยนึงเนี่ย
0: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันเหมาะเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
1: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
0: ครับ
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างคนนี้เลย
0: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะนอนทั้งวันถูกไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรอ้อกำลังดาก
1: ำล
0: ัง สบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอ้โหเออโอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากงโครงสร้างมันใหญ่ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่เลื่อนก็แย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ

0: แล้วฟิกปลอดภัย
1: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาแล้วก
2: ็ถ่ายแบบ
1: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้แหกคุกอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
2: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
2: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
2: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เอาถูกต้อง
2: ด้านหลังด้าน
0: หน้าด้านหลัง
2: ของ ตรง
0: น
2: ี้
1: ด้านหน้าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
2: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
1: ขันเดียวข
2: ัน
1: เด
2: ีย
1: ว
0: ผมไม่ให้เรียกกรงขันเดียวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นอันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: อึฉี่ด้วยอย่างนี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉีดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลทจากพื้นได้ด้วยนะอะไรแห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่แต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได
0: ้ก
1: ็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: 2เซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: โอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโปร่งแล้วจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป้เก็บหัวสกรูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกรูยึดเราก็ต้องมามีโป้หัวสกรูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกรูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็น8ครับแล้วก็สกรูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกรูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็ก8ที่เราทำไว้ก็คือเป็น1นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะครับ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ TV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: จากคดีปกครองตอนไม่ได้ร่วมทำผิดฉะไหนผมต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้มีเหตุเกิดจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้จ่าสิบตรีก้องเกียรติชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 1,42,200 บาทจากกรณีที่ภรรยาของนายยิ้มเป็นโจทยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการที่นายยิ้มได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งศาลแพ่งสั่งให้ชำระเงินแก่โจทเป็นเงิน 5,211,000 บาทต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

0: อบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าจ่าสิบตรีก้องเกียรติกับพวกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจ่าสิบตรีก้องเกียรติได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกใครชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการและเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้ตรวจค้นจับกุมและควบคุมตัวนายยิ้มและนายแก้วกับพวกรวม6คนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจโดยผู้ฟ้องคดีได้ร่วมซักถามเพียงนายแก้วและได้ตักน้ำให้ร้อยเอกพจน์เพื่อใช้ราดนายแก้วโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมซักถามหรือทำร้ายร่างกายนายยิ้มด้วยประกอบกับศาลจังหวัดก็มีคำสั่งเพียงว่านายยิ้มตายเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนทำร้ายจึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือมีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายนายยิ้มจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อนายยิ้มดังนั้นแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วก็ตามก็ไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกใครผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพรบ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.วันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.หากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้ หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัว

ลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับนำเอาสาระดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เปิดมาเจอกันนะครับหลายคนบางทีก็โอ้โหเช้าจังแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็ เรามาคุยเรามาแลกเปลี่ยนนะครับเรานำเอาสิ่งดีๆมามอบให้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสองสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของผู้ป่วยนะครับว่ามีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรบ้างทั้งในการดูแลทั้งในการที่จะปฏิบัติตามแผนรักษานะครับสัปดาห์นี้พ้นหรือเปล่าผมไม่ทราบต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับว่ายังพ้นจากหน้าที่ของผู้ป่วยหรือเปล่าพ้นไหมครับ
0: ยังไม่พ้นสักทีเดียวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนยังอยู่ในเรื่องนี้นะคะหน้าที่ของผู้ป่วยแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและลดความเสี่ยงต่อผู้อื่นค่ะ
1: ครับนั้นจะดูแลอย่างไรนะครับให้สุขภาพของเรานั้นดีปฏิบัติตามแผนการรักษามีอะไรที่มันเป็นมันมีโอกาสที่จะเป็นทำให้คนอื่นนั้นตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงเราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลอาจจะต้องบอกแล้วจะต้องให้ความร่วมมือต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นแม้หลายคนจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ก็ตามแต่ว่ามันบางทีมันก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยด้วยนะครับอันนั้นความกระจ่างที่จะได้รับในวันนี้ในเรื่องของหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับนั้นก็เป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญนะครับผู้ที่จะให้ความรู้กับเราเป็นใครนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาค่ะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับวันนี
0: ้ค่ะท่านแรกนะคะคุณชนันพัฒน์นพวรรณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณปวริษานาวาน้อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับนั่นคือผู้ร่วมรายการของเรานะครับ2ท่านสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรที่น่าติดตามในเรื่องของหน้าที่ของเราติดตามได้เลยครับ
5: เสร็จแล้วนะครับถ้ายังไงฝากคุณรุ้งเนี่ยดำเนินงานต่อด้วยละกัน
6: ได้ค่ะคุณเศรษฐา
5: ส่วนแฟ้มนี้ผมฝากให้กับคุณสมบัติด้วย
6: วันนี้พี่สมบัติไม่มาค่ะเห็นบอกว่าไม่สบาย
5: เอ้าเหรอเอ้าเมื่อวานนี้ก็ยังดูดีอยู่เลยนะพักนี้ก็ลาบ่อยซะด้วยสิ
6: สงสัยเร่งทำงานให้ผู้จัดการอยู่อะค่ะเมื่อวานก็เห็นกับสมืดเลยค่ะ
5: แต่งานเขาก็เรียบร้อยดีนะแต่ตัวเขาที่เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ย

0: แต่คงไม่เป็นอะไรมากมั้งคะแต่พี่สมบัติเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วค่ะผู้จัดการ
1: อืมใช่ช่วงนี้เห็นลาอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับงานถ้ายังไงเนี่ยงานเนี้ยเป็นของคุณสมบัติก็วันเนี้ยก็ฝากให้กับคุณอรรถพลเนี่ยดูแลประสานงานติดต่อแทนคุณสมบัติไปก่อนแล้วกัน
0: ได้ค่ะพี่อรรถพลคะ
2: ครับ
0: ผู้จัดการฝากให้ประสานงานแทนพี่สมบัติอะค่ะพอดีพี่สมบัติลาป่วยค่ะขอคำตอบภายในวันนี้นะคะ
2: เอ้าพี่สมบัติไม่มาทำงานเหรอ
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้พี่ก็นึกว่าไปติดต่อกับลูกค้าข้างนอกสิ
3: ไม่มาจ้ะเมื่อเช้าอะสมบัติเป็นคนโทรมาบอกพี่เองทำงานเพลินจนลืมกินยาตามที่หมอสั่งอาการก็เลยเริ่มกำเริบคนทำงานก็อย่างนี้แหละเห็นงานดีกว่าสุขภาพ
2: ผมว่าพี่ก็กลัวงานไม่เสร็จแต่สิ
0: แต่พี่สมบัติเขาก็สนใจในเรื่องสุขภาพมากอยู่นะคะเพราะวันก่อนเขาเดินผ่านโต๊ะรุ้งแล้วเห็นวารสารเกี่ยวกับสุขภาพบางอยู่เขายังยืมไปอ่านเลยค่ะ
3: เหรอปกติผู้ชายเขาไม่ค่อยจะสนใจหนังสือพวกนี้นี่นา
2: ก็คนสุขภาพดีก็จะไม่อ่านนะแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะพี่สมบัติเนี่ยให้พี่ช่วยโหลดข้อมูลสุขภาพจากเว็บไซต์ด้วยนะ
3: แสดงว่าสมบัติอ่ะก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่นี่นา
0: สนใจอ่านแต่ไม่สนใจทำตามคำแนะนำของหมอก็ไม่ค่อยดีหรอกค่ะ
3: ใช่นี่ก็ลืมกินยาตามที่หมอสั่งอีกนะเนี่ย
2: แต่ผมเนี่ยสงสัยจังเลยอะถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเนี่ยจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยสุขภาพไม่ดีหรือไม่หายป่วยเนี่ยคุณหมอที่รักษาเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่านะ
3: นั่นน่ะสิคะ
0: อันนี้ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไปทำงานก่อนนะคะ
2: ครับผม
4: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมบัติไม่ได้ปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำแล้วเป็นเหตุทำให้นายสมบัติมีสุขภาพไม่ดีเนื่องจากการดูแลสุขภาพอย่างไม่ถูกต้องแพทย์จะมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ก็มีส่วนรับผิดชอบขอไม่มีส่วนรับผิดชอบ
5: นะครับอธิบายกติกานะครับมืออยู่ที่แป้นพร้อมกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับถึงจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องแย่งนะครับ พร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับ
0: โอ้ย
5: ไม่ทันเนาะแขนก็ยาวกว่า คุณชนันพัฒน
6: ์ค่ะ
5: แพทย์ต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมข้อกอมีส่วนข้อขอไม่ต้องมีส่วน
6: ตอบขอไข่ค่ะไม่มีส่วนค่ะ
5: ทำไมอะคะ
6: เพราะว่าแพทย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าได้ให้กินยาอย่างไรแล้วก็บอกการรักษาไปแล้วค่ะแต่ว่าคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามค่ะใช่ค่ะ
5: แพทย์ไม่น่าจะต้องเข้าไปม
6: ี
5: ส่วนรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณบวริษา
7: ขอไข่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็แพทย์แจ้งไปแล้วก็น่าคนไข้ก็ต้องปฏิบัติตามค่ะไม่งั้นก็จะไม่หาย
5: เคยไหมเคยไปหาหมอไหมครับ
7: เคยค่ะ
5: แล้วเคยทำตามหมอไหมครับ
7: ทำตามค่ะ
5: เคยไหมเคยมีละเว้นบ้างไหมครับ
7: ก็มีบ้างถ้าลืม
5: เนาะถ้าลืมนะครับเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับ
5: จริงๆแล้วหมอต้องรับผิดชอบด้วยไหมครับ
8: จริงหมอถ้าเป็นหมอสั่งให้ทำอะไรแล้วผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเขาก็รับเราก็รับประกันช่วยเหลืออะไรไม่ได้บางทีบางอย่างบางครั้งบางคนบอกว่าอันนี้ห้ามกินเหล้าแล้วตับไม่ดีอยู่แกก็ยังกินทุกวันเลยฉะนั้นพอแย่มากแกบอกอ่ะทำไมแย่ก็เนื่องจากว่าคือสั่งให้ทำแล้วไม่ทำตามหรือให้กินยาแล้วไม่ยอมกินบางทีก็มีปัญหาอันนี้ผมคิดว่าหมอไม่รับผิดชอบเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยต้องปฏิบัติตาม
5: ขอบคุณครับอาจารย์นะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
5: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปได้เลยครับ
0: พี่วัดเป็นไงบ้างเขายังโชว์บ้างหรือยังเนี่ย
9: อ่อนเหรอ
0: เห็นนอนตั้งแต่บ่ายแล้วเนี่ยนึกว่าเป็นใครเหรอก็อยู่กัน2คนเนี่ยจำเมียตัวเองไม่ได้หรือยังไง
9: จำได้สิจ๊ะแหมไม่หรอกพี่ก็นึกว่าคนอื่นมาเยี่ยมพี
0: ่เดี๋ยวออนจะออกไปรับลูกๆที่โรงเรียนนะเนี่ยใกล้เวลาที่ลูกจะเลิกแล้วแหละ
9: ใจจ้ะรีบๆไปนะเดี๋ยวลูกๆจะรอนาน
0: พี่ก็พักผ่อนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปรีบกลับเดี๋ยวจะกลับมาทำข้าวต้มร้อนๆให้ทานนะ
9: จ้ะขับรถดีๆนะ

พินาเนี่ยโอ้ที่คุณหมอตรวจภาพรังสีเอ็กซเรย์ปอดน่ะจึงสงสัยว่าเราเป็นวัณโรคเอ๊ะแต่เราก็รักษาหายแล้วนี่นาดีนะเนี่ยที่เราไม่ยอมให้ตรวจเสมหะไม่งั้นน่ะคุณหมอรู้แน่ๆเลยว่าเราเป็นวัณโรค

0: ู่กันตั้งนานแล้วไม่เคยขันหมอไม่ใช่นกเขาไงก็เลยถามฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเฉลิมชัยครับผมอ้าวโอ้โหนึกว่าใครโทรมาโอ้โหเป็นไงสบายดีวะเนี่ยเฮ้ยเราสบายดีโอ้โหนี่เราคิดถึงนายมากเลยเนี่ยว่าโทรนึกว่าใครโทรมาที่ไหนพลาดนี่เองไม่ได้เจอกันนานนะเราเนี่ยเฮ้ยเอางี้ไหมเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราไปเจอร้านเดิมเลย5 โมงเย็นโอเคป่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันอ้าวแม่กับลูกกลับมาพอดีเลยเป็นไงล่ะไปเยี่ยมหลานเนี่ยทำไมดูทำหน้าตาไม่ค่อยจะดีเลยแหละ
1: จะให้ดีได้ยังไงล่ะสงสารหลานมากเลยอ่ะ
0: เฮ้ยนี่เป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอ
2: คุณพ่อคะก็วันนั้นโรคขึ้นสมองจนกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนนะสิคะ
0: ฮะเฮ้ยปัญญาอ่อนเพราะวันนั้นโรคเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะก็ครั้งก่อนโน้นอ่ะที่ไปหาวิวัฒน์ที่บ้านอ่ะก็ยังดีๆอยู่เลยนะคะ
2: เอ๊ะหรือว่าพวกเราอ่ะไม่ทันได้สังเกตคะพ่อแม
0: ่วิวัฒน์กับอรพินนี่ดูลูกยังไงถึงได้เป็นหนักขนาดนี้นะแล้วหลานเนี่ยไปติดวัณโรคมาจากใครที่ไหนอ่ะเด็กตัวแค่นี้นะเป็นวัณโรค
1: ก็รักคาดคันจากวิวัฒน์นั่นแหละค่ะถึงได้รู้ว่าคนที่เป็นวัณโรคอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนตัววิวัฒน์เองนั่นแหละที่เป็นวัณโรค
0: โอ้โห
2: ใช่ค่ะ
0: เวรกรรมแล้วทำยังไงให้อาการหนักถึงกับขั้นปัญญาอ่อนได้นะนี่ถ้าเกิดว่ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะโอกาสหายเนี่ยมีแน่ๆหรือไม่ก็อาการก็คงไม่หนักขนาดนี
2: ้ก็น้าอรพินน่ะสิคะบอกว่านาวิวัฒน์อ่ะไม่ยอมบอกคุณหมอที่รักษาว่าตัวเองอ่ะเป็นวัณโรค
1: พูดง่ายๆโกหกหมอว่าคนในบ้านน่ะไม่มีใครไอเลื้อรังหรือว่าป่วยเป็นวัณโรคหมอก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องวัณโรคเด็กก็เลยรักษาตามอาการแล้วก็ประวัติครอบครัวก็เลยทำให้หายช้านะคะ
2: ใช่ค่ะหลานก็เลยได้รับผลกรรมจากการกระทำของคุณพ่อที่ไม่ยอมบอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรค
1: สงสารหลานก็สงสารรวมทั้งอรพินอีกคนเนี่ยลูกโตขึ้นอ่ะควรที่จะได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์
0: นั่นสินะนี่ก็เสียดายแทนเหมือนกัน
2: เอ๊ะคุณพ่อคะแล้วอย่างเนี้ยนาวิวัฒน์จะมีความผิดไหมคะที่ไม่บอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรคอะค่ะ
1: นั่นนะสิทำให้ลูกตัวเองปัญญาอ่อนซะเองอะ
0: อันนี้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายวิวัฒน์ไม่ได้บอกแพทย์เด็กว่าตนป่วยเป็นวัณโรคนายวิวัฒน์มีความผิดหรือไม่ก็มีความผิดขอไม่มีความผิด
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดจะนี่คืน พร้อมคำตอบนะครับตอบเลยนะครับว่าผิดทำไมคิดว่าผิดครับ
5: นายวิวัฒน์ไม่ยอมบอกหมอค่ะว่าเป็นวัณโรคก็เลยทำให้ลูกอะค่ะติดไปด้วยก็น่ะก็มีความผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ยอมบอก
4: ขอบคุณค่ะคุณชนันพัฒน์นะครับ
6: ค่ะตอบผิดเหมือนกันค่ะ
4: ผิดเหมือนกัน
6: เพราะว่าถ้าไม่ยอมบอกหมอก็จะไม่รู้อาการว่าเป็นยังไงแล้วก็จะรักษาไม่ตรงกับโรคอะค่ะ
4: นะวางแผนรักษาลำบาก
6: ใช่ค่ะ
4: นั้นก็ฉะนั้นนายวิวัฒน์มีความผิดนะครับยืนยันนะครับจริงๆผิดไหมครับหม
7: อผิดครับคือตอนนี้เวลานี้เราหลายคนที่เป็นโรคที่ติดต่อเนี่ยนะไม่บอกเพราะอายว่าเป็นวัณโรคแต่จริงเป็นผลเสียคือถ้าเราทราบว่าพ่อเป็นวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะเรียกให้เอาลูกเนี่ยมาตรวจหมดเลยถึงแม้ลูกยังไม่เป็นเลยก็ยังให้ยากินป้องกันไว้ก่
4: อ
7: นเพื่อไม่ให้เกิดเพราะเด็กนี่มีโอกาสรับเชื้อได้แล้วขึ้นสมองได้ง่ายถ้าขึ้นสมองเมื่อไหร่เนี่ยเด็กปัญญาอ่
4: อ
7: นแต่การไม่บอกเนี่ยเวลาเด็กเป็นโรคมาเขาก็จะ

0: คิดถึงโรคอื่นไม่ได้คิดถึงวัณโรค
1: ถ้
0: าใครจะถามว่าที่บ้านมีไอเรื้อรังไหมเสมอบอกไม่มีเลยเขาคงไม่คิดถึงเพราะว่าอยู่ในบ้านเอาเชื้อมาจากไหนจริงๆก็เชื้ออยู่ในบ้านนั่นแหละคนในบ้านนั้นจริงๆแล้วเวลาเป็นโรคติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกให้แพทย์ทราบแล้วจริงๆตัวเองเวลาเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาด้วยไอ้ที่อายที่ไม่ยอมไปเนี่ยเป็นผลเสียอาจจะติดคนไปอีกหลายคนเลยชาวบ้านไปอันนี้จริงๆเป็นความผิดจริงๆแบบเกี่ยวกับโรคติดต่อนี่ก็จะเป็นความผิดนะที่เป็นโรคติดต่อแล้วไม่บอกไม่แจ้งเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนเอาถ้าเป็นลูกตัวเองนี่ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ลูกตัวเองเนี่ยกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนไปจริงๆแล้ว
1: มันมีผล
0: กระทบป้องกันได
1: ้เอ๊ะจริงๆวัณโรคนี่มันหายไปจากเมืองไทยนานแล้วไม่ยังหัว
0: ปัจจุบันเนี่ยวัณโรคมีเพิ่มขึ้น
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ที่แล้วมาเนี่ยมันมียารักษาก่อนนี้ไม่มียารักษาพอรู้เป็นโรคก็ฆ่าตัวตายเลยเวลานี้มียารักษาก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้คนมาอยู่กันแออัดมากขึ้นอีกอันนึงคือโรคเอสเนี่ยทำให้โอกาสติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นแล้ววิธีการรักษาเริ่มมีปัญหานิดหนึ่งที่แต่เดิมเนี่ยเขาจะมีคนไปตรวจสอบว่ากินยาหรือเปล่าเพราะกลัวไม่กินยาตอนนี้ไอ้ระบบนี่มันหายไปคนไข้ก็เลยเอาไปแล้วไม่กินยากินบ้างไม่กินบ้างทำให้โรคเนี่ยกลับมาใหม
1: ่
0: เป็นปัญหา
1: ทีนี้ถ้าในทางปฏิบัติแล้วข้อแนะนำของคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเราควรจะหาทางหนึ่งไปหรือว่าดูแลยังไงครับอาจารย์
0: คนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเวลาไอเนี่ยเทมหะมีเชื้อโรคมันต้องไอลงใส่ในภาชนะแล้วต้องปิดฝาคือไอให้ลอยไปไม่นานก็ปิวไปทั่วหมดแล้วก็ต้องรักษาคือถ้ากินยารักษาก็ปลอดภัยเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นโรคแบบนี้นะโรคทางเดินหายใจเนี่ยเชื้อที่ดีเนี่ยควรจะใส่ผ้าปิดปากไว้จะได้ไม่แพร่เชื้อไปคนอื่นแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่ปิดเนี่ยกลัวคนอื่นจะติดเราแต่ถ้าในต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เป็นโรคหวัดเป็นอะไรเขาจะปิดเพราะเขามีความรับผิดชอบเพื่อไม่ต้องการให้แพร่เชื้อคนอื่นไม่ใช่ป้องเราใส่ส่วนใหญ่เพราะป้องกันตัวเรา
2: เราชอบแต่สังคม
1: เราความรับผิดชอบคนละแบบวิธีคิดคนละแบบเลยนะตรงกันข้ามเลยนะ
0: ใช่เพราะอื่นเขากลัวว่าอะไรแพร่เชื้อเขาจะปิดมาเลยเพราะเป็นเราจะรีบบอกเพื่อไม่ให้คนอื่นติดของเราที่ไม่บอก
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับงั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ชมว่าเป็นหน้าที่นะครับที่อะไรที่จะต้องช่วยนะการที่ต้องบอกถ้าไม่บอกปุ๊บเนี่ยการวางแผนการรักษาความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนั้นคือความห่วงใยนะครับที่มอบให้เรามีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับซึ่งวันนี้
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินค่ะ
1: ที่ดิน
2: การแย่งถือครองที่ดินเนี้ยค่ะเราก็จะสงสัยกันค่ะว่าถ้าเกิดมีคนอื่นมาอยู่ในที่ดินของเรานานๆหรือ10เป็น10ปีอย่างเงี้ยเขาจะได้กรรมสิทธิ์ไปเลยไหม
1: ครอบครองปรปักษ์รู้จักกันอยู่เยอะนะครับหลายคนก็จะวิ่งเข้าไปเอาของคนอื่นเขา บางคนก็ไม่ดูแลของตัวเองฝ่ายไหนจะถูกผิดไงเดี๋ยวท่านอาจารย์วันชัยกับท่านอาจารย์สุจินตนาก็จะขยายความและให้เกิดความชัดเจนขึ้นพบได้เลยครับกับในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบาย
3: ๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: แหมรู้สึกแบไม้แบมือนี่ม
3: ันสบายจริงๆค่ะอาจารย์คะให้เห็นว่าอาจารย์สบายจริงๆ
4: พร้อมทุกเรื่องทุกคำถาม
3: ใช่เลยค่ะ
4: แบไม้แบมือพร้อมที่จะรับภาระปัญหาของท่านมาอยู่กับพวกเรา
3: และอาจารย์ก็พร้อมที่จะตอบด้วยใช
4: ่
3: ไหมคะอาจารย
4: ์วันนี้มีเรื่องอะไรอาจารย
3: ์แหมอาจารย์คะเมื่อวันก่อนดิฉันไปสอนหนังสือต่างจังหวัดนะคะมีคนนึงเข้ามาทักทายค่ะบอกว่าเป็นแฟนรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมาหลายปีเลยดูมาตลอดเลยค่ะอาจารย์ชอบอาจารย์มากเลยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีคำถามเลยแต่ตอนนี้เริ่มจะมีคำถามถามแล้วก็เลยฝากคำถามมาให้อาจารย์พร้อมหมูยออีกข้อนึง
4: แน่ก็ดี
3: ดิแต่หมูยอมันเสียไปแล้วค่ะแหมก็เลยเหลือแต่คำถามมาฝากอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย
4: ์โอ้เลยจะมาพูดทำไม
3: ให้อาจารย์น้ำลายไหลเล่นนะคะอาจารย
4: ์ถ้าเป็นแฟนรายการตัวจริงเสียงจริง
3: ค่ะ
4: หมูยอไม่ใช่สาระ
3: ค่ะอาจารย
4: ์มีแต่ว่าวันเนี้ยมีคำถามอะไรที่หมูบ้าง
3: หมูแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะ
4: ว่ามา
3: คือท่านผู้ชมที่ฝากมาเนี่ยถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าคุณแม่ท่านผู้ชมเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงนึงค่ะอาจารย
4: ์
3: แล้วเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วคุณแม่ยอมให้คนคนหนึ่งมาปลูกบ้านบนที่ดินนั้นนะคะเวลาผ่านมาเกือบ10ปีแล้วค่ะอาจารย์คะตอนนี้คุณแม่กำลังจะยกที่ดินให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาอยู่ครบ10ปีแล้วเขาจะมาอ้างการครอบครองปรปักษ์เอาที่ดินเป็นของเขาเนี่ยจะได้ไหมยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วท่านผู้ชมก็ถามว่าแล้วท่านผู้ชมควรจะทำ

0: ยังไงให้ไอ้คนเนี้ยมันออกไปจากที่ดินได้บ้างเนี่ยค่ะอาจารย์ปรึกษามาค่ะ
1: ความจริงรายการเราเนี่ยก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆ อยู่นะ
0: ค่ะ
1: แต่เอาละก็จะบอกทั้งหลักการวิธีการและการวางแผนในอนาคตต่อไป
0: ค่ะ
1: 1
0: ค่ะ
1: การที่คนอื่นมาอาศัยอยู
0: ่ค่ะ
1: คุณจะอาศัยอยู่5ปี10ปี100ปี1000ปีตอบว่าไม่ได้เพราะคุณเข้ามาโดยอาศัยเขาเช่นอาจารย์สุจินตนาครับผมขออาศัยอยู่ในที่แปลงนี้นะครับอาจารย์อนุญาต
0: อนุญาตค่ะ
1: อย่างนี้ผมจะอยู่10ปี20ปี30ปีก็ไม่ได้เพราะเข้ามาอาศัยอยู
0: ่ค่ะ
1: นะหรือมาเช่าอยู
0: ่
1: นะหรือมาขอทำกิน
0: ค่ะ
1: คุณจะอยู่นานเท่าใดกฎหมายบอกว่าไม่ได้
0: ไม่ได้กรรมสิทธิ
1: ์มันต้องเข้ามาแบบปรปักษ
0: ์ค่ะ
1: คือปรปักษ์นี่มันเหมือนอาจารย์ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจเลย
0: ค่ะ
1: แล้วมันบุกเข้ามาลุกเข้ามา
0: ค่ะ
1: แล้วมันเกิดอยู่ได้แบบสงบ
0: ค่ะ
1: คืออาจารย์ปล่อยปะละเลยไม่สนใจไม่ดูแลไม่นำพาปล่อยที่ดินของอาจารย์ไปเรื่อยเปื่อย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปล่อยให้ไอ้วายร้ายปักหอกอยู่อย่างนั้น
0: ค่ะ
1: เป็น10 10ปี
0: ค่ะ
1: กฎหมายอย่างเนี้ยเขาดัดสันดานเจ้าของที่ให้ที่ดินแปลงนี้ตกเป็นของไอ้คนอื่นโดยปรปักษ
0: ์ค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: แปลว่าคนจะได้ที่ดินโดยปรปักษ์นั้นต้องบุกหรือลุกหรือเข้ามาอยู่ในที่ดินของคนอื่น
0: ค่ะ
1: โดยสงบเปิดเผยแล้วเจตนาเป็นเจ้าของปลูกบ้านปลูกช่องอลางฉางเต็มที่เต็มกำลังและอีกฝ่ายนึงไม่ได้โต้แย้งไม่คัดค้านอะไรเลยถ้ามันอยู่ได้เกิน10ปีกฎหมายบอกเนี้ยไอ้เจ้าไวร้ายตัวเนี้ยได้ที่ดินโดยปรปักษ์เอาละแต่กรณีคำถามรายนี
0: ้
1: ก็อาศัยสิทธิ์ของพี่สาวใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ขออยู่มาแล้วพี่สาวบอกก็อยู่อยู่ไปแกจะอยู่10ปี15ปี12ปีตอบเลยเราเป็นลูกรับโอนมาจากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี
0: ้
1: ถามว่าทำไงจะให้ออกก็บอกว่าดีครับเชิญออกไปเลยครับผมจะต้องการใช้ที่แล้วครับแล้วเขาไม่ออกฟ้องขับไล่ครับแล้วนี่แหละถ้าฟ้องขับไล่แล้วผมเชื่อเหลือเกินยังไงยังไงก็เรามีสิทธิ์ดีกว่าม ีสิทธิ์ที่จะชนะนะฮะเอาละทีนี้โดยหลักแล้วเวลาต่อไปนี้จะให้ใครมาอยู่มาอาศัยในที่ดินของเราควรทำบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่าขออาศัยอยู่ถ้าเราต้องการใช้ที่มาไหลก็พร้อมที่จะออก
0: ไป
1: อย่างนี้แหละครับอาจารย์มันเป็นยันกันผีได
0: ้
1: ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
0: แม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมต้องลองไปถามคุณแม่ดูว่าไอ้ตอนที่อนุญาตให้เขาอยู่เนี่ยได้ทำบันทึกทำอะไรไว้หรือเปล่
1: าน
0: ะคะว่าให้กี่ปียังไงแต่ยังไงยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะเขาไม่ได้มาปลปักเข้าไปเลยมาเข้ามาอยู่อย่างสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของอะไรนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สบายใจได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับดังนั้นในเรื่องของการที่จะไปแย่งการครอบครองปลปักก็ตามนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเขาไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรต่างๆกับเราไว้น
3: ะ
2: แต่เมื่อไรเขาให้สิทธิ์เช่าให้สิทธิ์ในการเข้าไปทำกินเขาเรียกว่าสิทธิเหนือพื้นดินต่างๆในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบครองปรปักษ์ตรงนั้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วบางทีบางครั้งให้กันเนี่ยไม่ได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อันนี้ก็เตือนแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าอะไรที่สามารถที่จะทำสัญญากันไว้หรือทำให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันเพราะนั้นเมื่อเราให้เขาไปใช้แล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครอบครองปลปักนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญนะฮะดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับงั้นก็จะทำให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์สองท่านให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ชมหาเกิดขึ้นอย่างนี้อยากจะติดต่อมายังรายการของเรามีข้อเสนอแนะอยากติดต่อมายังรายการของเรามาได้ที่ไหนบ้างครับ
3: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปสัญญาบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
2: มาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับสามารถที่จะเอามาแล้วก็นำประโยชน์ต่างๆเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับพวกเราหลายๆคนจะได้รับทราบแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสัปดาห์นี้เราเป็นความห่วงใยในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะ

0: ต้องปฏิบัติให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นในการที่จะทำให้แพทย์รักษาแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นที่จะพึงเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดต่างๆเหล่านั้นก็ตามนะครับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชนะพัฒน์และคุณปวริษานะครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
2: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า exercise ค่ะแปลว่าการใช้สิทธิ์นะคะหมายถึงบุคคลที่กระทำการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งหรือชำระหนี้ในทางแพ่งจะต้องกระทำการโดยสุจริตค่ะ
0: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
2: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: เอาคลาวด์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้ะ
3: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำการมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
4: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมา

0: รักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าใจเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้ กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับก่อนจะไปรู้ว่ามนุษย์เงินเดือนควรลงทุนอย่างไรนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับทุกท่านก็มักจะถามว่าเราควรจะมีการลงทุนอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาขอแนะนำดังนี้นะครับอย่างแรกที่ท่านต้องคำนึงถึงก็คือสมการการออมสมการการออมก็คือรายได้ที่ท่านได้ครับลบด้วย

การออมครับจะมีค่าเท่ากับการใช้จ่ายถ้าต้องออมก่อนที่จะใช้จ่ายนะครับวางแผนการออมไว้ว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่หนอเพื่อที่เกษียณอายุได้ตามเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยส่วนที่เหลือเราถึงเอาไปใช้จ่ายนะครับอย่างที่สองครับถึงแม้เราจะวางแผนกันไปแล้วใช่ไหมว่าเราจะใช้จ่ายเท่านี้แต่ว่าชีวิตมันต้องการเผื่อเหลือเผื่อขาดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่เราคิดบอกว่าเราจะมาออมเงินอย่างเดียวเพื่อเผื่อเหลือเพื่อขาดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเช่นเกิดอุบัติเหตุนะครับเราไม่สบายเราติดโรคเราเป็นหวัดเราติดโควิดเราเป็นโรคมะเร็งเหตุการณ์พวกนี้ครับเราออมอย่างไรก็ไม่พอฮะดังนั้นอย่างที่สองที่เราควรจะทำคืออะไรฮะเราต้องซื้อประกันครับถึงแม้ประกันนั้นเราจะไม่ได้ใช้เราก็ควรจะซื้อไว้ก่อนนะครับเพื่อว่าอะไรฮะปิดความเสี่ยงส่วนนี้ครับเพราะไม่งั้นเรากะว่าเราจะเก็บเงินออมไว้เกิดมีเหตุจำเป็นค่อยเอามาใช้มันไม่มีทางพอนะครับเราใช้วิธีว่าซื้อประกันชีวิตซื้ออุบัติเหตุซื้อประกันสุขภาพไว้จะดีกว่าครับจะได้ตัดค่าใช้จ่ายเลยนะครับส่วนประกันที่3ครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะฮะเนื่องจากการใช้จ่ายเนี่ยเราถูกกันไว้แล้วใช่ไหมส่วนที่เหลือเนี่ยเราสามารถจะเอาส่วนนี้ไปลงทุนได้ทีนี้การลงทุนซึ่งมันมีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนสูงมากๆเลยนะครับคือการลงทุนในรูปแบบประหยัดภาษีครับเพราะมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานะครับไม่สามารถหนีภาษีได้ครับภาษีมาตัดจากเราทุกเดือนอยู่แล้วนะฮะดังนั้นขอเพียงเราประหยัดภาษีได้ฮะเช่นเราเสียภาษีอยู่ในอัตรา 10% ใช่ไหมถ้าเราประหยัดภาษีส่วนนี้ได้เราก็ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนไปแล้วนะครับ 10% ทีนี้ถามว่าจะลงทุนอย่างไรล่ะเพื่อประหยัดภาษีเดี๋ยวนี้ทำได้ง่ายแล้วครับก็โดยการซื้อกองทุนรวมประหยัดภาษีอย่างเช่นกองทุน RMF นะครับหรือกองทุน SSF นะครับซึ่งกองทุนเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับที่เราซื้อประกันก็ลดหย่อนภาษีได้อีกต่างหากนะฮะเราซื้อกองทุนไปเงินก็ยังอยู่ถูกไหมฮะเป็นการลงทุนผลตอบแทนได้ทันทีเลยคือประหยัดภาษีในปีนั้นนะครับดังนั้นส่วนนี้คือส่วนที่ควรลงทุนอย่างแรกก่อนนะครับและการถัดไปที่มนุษย์เงินเดือนควรจะคิดว่าในการลงทุนของเรานะครับควรจะมีการกระจายความเสี่ยงนะครับกระจายไปหลายๆสินทรัพย์นะครับจะไปกระจุกตัวเฉพาะบอกว่าสินทรัพย์มีความเสี่ยงตามอย่างเช่นกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมตราสารหนี้ฮะแปลว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยก็มักจะต่ำด้วยฮะเพราะว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยเงินที่ท่านสะสมได้ผลตอบแทนที่ได้อาจจะไม่เพียงพอสำหรับให้ท่านใช้ชีวิตในช่วงเกษียณอายุนะครับดังนั้นเราก็ต้องผสมนะฮะทั้งกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำครับอย่างพวกกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมตราสารเงินเนี่ยผสมกับกองทุนรวมตราสารทุนก็คือไอ้พวกหุ้นนี่แหละครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นครับถึงแม้จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าเราต้องกระจายไปในหลายๆสินทรัพย์นะครับบางท่านชอบทองก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่เป็นทองก็ได้ฮะหรือท่านอยากเอาทองไปเก็บที่บ้านแล้วสบายใจท่านก็อาจจะมีทองแท่งเก็บไว้บ้านก็ได้ฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านฮะแล้วถ้าผมแนะนำคืออาจจะสะดวกกว่ายุคปัจจุบันคือกองทุนรวมอาจจะสะดวกกว่านะครับประการสุดท้ายครับประการที่5นะครับก็คือว่ากองทุนรวมหุ้นเนี่ยฮะเวลาที่ท่านไปลงทุนนะครับท่านก็ควรจะต้องกระจายการลงทุนไปทั่วโลกครับอย่ากระจุกเฉพาะประเทศไทยนะครับสำหรับสัดส่วนในการลงทุนนะครับหลายท่านอาจจะตั้งคำถามว่าในการลงทุนของเราเนี่ยควรจะแบ่งสัดส่วนอย่างไรนะครับมันไม่มีสูตรสำเร็จนะครับวิธีง่ายๆที่ใช้ในการตัดสินใจก็คือว่า1ท่านเลือกก่อนว่าอะไรที่ท่านสบายใจนะฮะแต่อย่าลืมนะท่านต้องเลือกหลายอันหน่อยนะฮะเพราะว่าเราต้องกระจายความเสี่ยงครับไม่ใช่บอกว่าฉันชอบอันเดียวเลือกอันเดียวไม่ดีนะครับเราเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยคนต้องมีการป่วยไข้คนสูงอายุดังนั้นผลตอบแทนทางด้านสาธารณสุขในนั้นจะดีขึ้นท่านก็กะลงทุนในกองทุนรวมด้านเฮลท์แคร์ถูกไหมท่านเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ในอนาคตโลกอนาคตอยู่ที่เทคโนโลยีท่านอยากลงทุนเทคโนโลยีท่านเชื่อว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศที่พัฒนาไปเรื่อยๆขยายได้อย่างรวดเร็วท่านก็อยากลงทุนจีนนะก็มี3ที่ละต่อมาท่านอาจจะอยากลงทุนในประเทศไทยด้วยสำหรับบริษัทซึ่งท่านมั่นใจว่ามั่นคงจ่ายเงินปันผลสูงท่านก็ลงทุนในกองทุนซึ่งลงทุนในหุ้นไทยที่เป็นเงินปันผลสูงถูกไหมต่อมาท่านอาจจะอยากลงทุนในกลุ่มที่เรียกว่าในประเทศอเมริกาเพราะท่านเชื่อว่ายังไงอเมริกาก็เป็นมหาอำนาจดังนั้นท่านก็อาจจะจะลงทุนในกองทุนร่วมที่ลงทุนในหุ้นอเมริกาฮะท่านก็มีอยู่5กองใช่ไหมอันนี้คือที่ท่านสบายใจใช่ไหมท่านไม่ต้องเลือกตามผมนะอันนี้แค่แบบว่าตัวอย่างให้แต่ท่านมี5กองแล้วในใจว่าประมาณนี้สไตล์ที่ฉันชอบฮะท่านอยากเลือกอันไหนอันหนึ่งฮะไม่ต้องมาเรียงลำดับนะว่าชอบอันไหนกว่ามากอันไหนน้อยเอาที่ท่านสบายใจจากนั้นทำไงฮะท่านก็จับหารเลยครับว่าในเงินที่ท่านจะลงทุนได้เนี่ยก็หาร5ฮะท่านก็แบ่งไปกองละสัก 20% ครับประมาณนี้ฮะก็จะช่วยท่านกระจายความเสี่ยงฮะแล้วก็น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวครับทั้งหมดนี้ก็คือหลักการที่ท่านสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับในการลงทุนนะครับทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังละพะต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีสวัสดีครับ

0: การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
3: ไล่
2: ตายแน่บ้านหลังนี้ครับเจ
4: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะทีเวลายืมเงินรับปากดิบๆบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลับจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
2: ยึดรถแย่แล้ว
4: คือใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
5: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
5: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
4: ไม่ได้หรอ
5: ไม่ได้สิลูกนี่เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
4: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
6: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
4: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
5: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ๊
2: ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
7: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
2: ขอบคุณครับ
8: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
7: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่ง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและสวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับและวันนี้เราอยู่กับหน่วยการเรียนรู้ที่3เรียนรู้ภาษาพัฒนาชีวิตชั่วโมงแรกนักเรียนเรียนเกี่ยวกับการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้ก็หวังว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะนำความรู้จากเรื่องต่างๆที่เราได้อ่านที่เราได้ค้นหาข้อคิดและประโยชน์จากเรื่องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมและชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการตั้งคำถามและการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลก็จะทำให้เราเป็นคนแบบไหนมีเหตุมีผลและฝึกสมองของเราให้มีการคิดวิเคราะห์เพราะการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้เราหาสาเหตุหาปัจจัยหาเหตุผลต่างๆมาใช้ในการตอบคำถามใช่ไหมครับแล้วก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่นกันนะครับและสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็มีนิทานนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมฟังนิทานจินตนาการตามเรื่องราววันนี้ครูจะอ่านนิทานให้นักเรียนฟังนะครับแล้วให้นักเรียนเนี่ยฟังแล้วลองจินตนาการไปพร้อมๆกับครูโออยากฟังไหมปลายทางอยากฟังนิทานที่ครูโอจะอ่านให้ฟังหรือยังครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูก่อนว่าเรื่องที่ครูโอจะมาอ่านให้ฟังนั้นชื่อเรื่องอะไรพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาดูชื่อเรื่องกันเลยทั้งต้นทางและปลายทางอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันครับ
2: ชาวสวนดอกงูเขียว
1: หลายคนอาจจะสงสัยทำไมชาวสวนกับงูเขียวเคยได้ยินแต่ชาวนากับ
3: งูเห่า
1: ชาวนากับ
3: งูเห
1: ่
3: า
1: แต่เรื่องนี้เป็นจินตนาการของครูโอเป็นความสร้างสรรค์แปลกใหม่ครูใช้ชื่อเรื่องว่าชาวสวนกับงูเขียวเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันเลยนะครับนานมาแล้วมีชาวสวนคนหนึ่งกำลังท้อกับปัญหาภัยแล้งทำให้ผักผลไม้ในสวนเสียหายล้มตายไปจนหมดขณะที่ชาวสวนกำลังบ่นพึมพำอยู่นั้นก็ได้มีงูเขียวเลื้อยเข้ามาแล้วถามว่าท่านเป็นอะไรทำไมมานั่งเศร้าอยู่ตรงนี้ล่ะฝ่ายชาวสวนก็ตกใจที่งูเขียวเลื้อยมาอยู่ด้านข้างได้อย่างไรและยังพูดภาษาคนได้อีกด้วยเมื่อชาวสวนระงับความตกใจได้จึงตอบงูเขียวไปว่าก็เพราะภัยแล้งนี่ที่ทำให้น้ำในคลองแห้งเหือดหมดไม่มีน้ำรดพืชผักผลไม้พูดไปเจ้าก็ช่วยข้าไม่ได้หรอกงูเขียวได้ฟังดังนั้นก็นึกสงสารชาวสวนจึงได้แปลงร่างเป็นพญานาคพ่นน้ำไปทั่วสวนทำให้น้ำในคลองมีน้ำเต็มไปหมดชาวสวนทั้งตกใจและดีใจร้องไห้ที่เจ้างูเขียวได้ช่วยให้ตนปลอดภัยและมีน้ำไว้รดพืชผักผลไม้และต่อลมหายใจได้อีกนานขอบคุณครับขอบคุณเสียงปรบมือจากต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนครับนักเรียนฟังการอ่านนิทานของครูโอนักเรียนฟังแล้วนักเรียนเกิดอรรถรสในการฟังไหมนักเรียนฟังแล้วได้จินตนาการหรือไม่ได้จินตนาการไหมครับแล้วนักเรียนคิดว่านิทานเรื่องนี้สร้างสรรค์ไหม
4: สร้างสรรค์
1: สร้างสรรค์จุดไหนจุดไหนที่บ่งบอกว่าสร้างสรรค์พัทริกามองว่าจุดไหนของนิทานเรื่องชาวสวนกับงูเขียวเป็นจุดที่สร้างสรรค์ครับ
4: คืองูเขียวแปลงร่างเป็นพญานาคและพ่นน้ำได้ค่ะ
1: แปลงร่างเป็นพญานาคแล้วมีจุดไหนอีกที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่เราก็เข้าใจได้ว่ามันคือนิทาน
4: งูเขียวพูดได้ค่ะ
1: งูเขียวพูดได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วงูเขียวมันเป็นสัตว์มันพูดกับเราได้ไหม
4: ไม่ได
1: ้นี่คือความคิดสร้างสรรค์ของครูอัปรบมือให้พัทริกาครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันนะครับคำถามแรกนิทานเรื่องนี้มีตัวละครทั้งหมดกี่ตัวใครบ้าง
3: 2
1: ตัวคื
3: อง
1: ูชาวสวนกับงูเขียวหรืองูเขียวกับชาวสวนก็ได้ต่อมาครับสถานที่เกิดเรื่องของเรื่องนี้คือที่ใดก็จะเป็นสวนของชาวสวนต่อมาอะไรคือปมปัญหาของนิทานเรื่องนี
3: ้น
1: ้
3: ำแล
1: ้
3: ง
1: น้ำแล้งภัยแล้งใช่ไหมซึ่งทำให้น้ำในคลองแห้งเหือดและไม่มีน้ำรดผักนี่คือปมปัญหาผู้แต่งก็คือครูโอจึงได้คิดตัวละครงูเขียวมาช่วยเหลือชาวสวนนะครับต่อมาครับการที่งูเขียวพูดได้นักเรียนคิดว่าเกิดจากสิ่งใดของผู้แต่งกลุ่มไหนตอบได้กลุ่มที่5ยกมือก่อนถ้าตอบถูกรับหัวใจ1ดวงถ้าตอบผิดจะเป็นสิทธิ์ของกลุ่มอื่นทันทีกลุ่ม5ตอบครับ
4: จินตนาการของผู้แต่งค่ะ
1: ของใคร
4: ของครูโอค
1: ่
4: ะ
1: ของครูโอนะครับตอบถูกต้องรับหัวใจ1ดวงปรบมือให้เพื่อนซึ่งก็เกิดจากความคิดและจินตนาการของผู้แต่งหัวใจครูวางไว้ด้านหน้าแล้วนะครับนักเรียนฟังพร้อมกันการแต่งนิทานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดและจินตนาการแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ทำไมต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้นิทานเรื่องนั้นๆมีความแปลกใหม่สร้างสรรค์แล้วก็ทำไมน่าอ่านมากขึ้นถ้าแต่งเนื้อเรื่องแบบเดิมๆเป็นเนื้อเรื่องที่เหมือนกับเรื่องอื่นๆที่ผู้อ่านมาแล้วนักเรียนคิดว่าผู้อ่านจะสนใจอ่านเรื่องของเราไหมไม่สนใจนักเรียนต้องคิดอะไรที่แปลกใหม่เพราะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็จะได้ฝึกเขียนนิทานหรืออาจจะเป็นการแต่งเรื่องราวต่างๆตามจินตนาการแต่ต้องวงเล็บความคิดสร้างสรรค์นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการดูซิว่าจินตนาการของแต่ละคนนั้นก็ย่อมแตกต่างกันไปใช่ไหมครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็คือบอกหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ต่อมาข้อที่2นักเรียนก็จะต้องเขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ให้ได้และที่สำคัญต้องมีมารยาทในการเขียนเช่นไม่ใช้คำหยาบ

ควรใช้คำสุภาพในการเขียนใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและต่อมาครูให้นักเรียนเนี่ยสังเกตแถบประโยคข้อความที่ครูกำหนดให้อันแรกการสร้างภาพขึ้นในจิตใจอันที่สองมีลักษณะริเริ่มในทางที่ดี

0: ปลายทางคิดว่าตอบข้อไหนครับตอบเหมือนต้นทางไหมปลายทางก็ยกมือตอบเหมือนต้นทางเหมือนกันนะครับซึ่งที่ถูกต้องแล้วคือถูกต้องนะครับการสร้างภาพขึ้นในจิตใจเนี่ยมันก็คือจินตนาการอ้าวแล้วที่เหลือมีลักษณะริเริ่มในทางที่ดีนักเรียนคิดว่าคืออะไรกลุ่มไหนตอบได้ครับยกมือตอบได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้ให้หัวใจกับกลุ่มที่3ย้อนหลังด้วยที่พัทริกามาตอบกลุ่มอื่นครับใครสามารถบอกได้ว่ามีลักษณะริเริ่มในทางที่ดีน่าจะมีความหมายว่าอย่างไรละนากลุ่มที่2
1: ความคิดสร้างสรรค์ค่ะ
0: น่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์เดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันนะครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ไปติดหัวใจคนละดวงสำหรับกลุ่มที่3เนี่ยครูให้ย้อนหลังที่พัทริกามาตอบคำถามช่วงต้นชั่วโมงนะครับและต่อมานะครับคำถามเข้าสู่สาระสำคัญเราจะเข้าสู่เนื้อหาที่สำคัญแล้วนะครับคำถามพินิจความรู้นะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยได้พินิจความรู้แล้วจินตนาการคืออะไรนักเรียนคนใดสามารถสรุปให้เพื่อนฟังได้บ้างเดี๋ยวกลุ่มหนึ่งยกมือตอบก่อนนนท์พัฒน์สามารถสรุปให้เพื่อนฟังได้อย่างไรบ้าง
2: จินตนาการคือสิ่งที่ผู้แต่งสร้างให้มันแปลกใหม่ครับให้มันรู้สึกว่ามันเป็นเชิงบวกแล้วมันก็สร้างสรรค์ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนถูกต้องนะครับกลุ่มไหนเพิ่มเติมได้บ้างกลุ่มที่2ยกมือกลุ่มที่2ยกมือนะครับสามารถเพิ่มเติมได
3: ้เป็นการสร้างภาพขึ้นในจิตใจค่ะ
0: เป็นการสร้างภาพขึ้นในจิตใจแล้วสรุปได้อย่างไรสรุปขยายความได้ไหม
3: เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างจะน่าสนใจค
0: ่
3: ะ
0: เป็นความรู้สึกนึกคิดที่ค่อนข้างน่าสนใจใช่ไหมครับเวลาที่ใช้ในการแต่งเรื่องราวตามจินตนาการก็อาจจะใช้ความรู้สึกนึกคิดได้ปรบมือให้เพื่อนรับหัวใจเพิ่มอีกหนึ่งดวงนะครับซึ่งเมื่อพินิจความรู้แล้วนะครับจินตนาการเป็นการสร้างภาพขึ้นในจิตใจอาจเป็นความรู้สึกนึกคิดที่สร้างสรรค์และน่าสนใจก็ได้ที่นนพัฒน์ตอบว่าจะต้องเอามาใช้ในการแต่งเรื่องราวต่างๆใช่ไหมดังเช่นแต่งนิทานนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในเรื่องของหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการนักเรียนทราบไหมว่าหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการเนี่ยจะต้องเขียนอย่างไรให้มีคุณภาพถ้าเราจะเขียนเรื่องหนึ่งที่เป็นจินตนาการเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเราเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้งานเขียนของเรานั้นมีคุณภาพผู้อ่านแล้วเกิดจินตนาการตามที่เราเขียนและก่อนที่จะเขียนเนี่ยปลายทางคิดว่าจะต้องทำอย่างไรก่อนที่จะเขียนกลุ่มไหนจะตอบกลุ่มที่1ยกมืออ่ะชาลิสา
4: คิดชื่อเรื่องค่ะ
0: คิดชื่อเรื่องการที่เราจะเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแต่งเรื่องราวตามจินตนาการขึ้นมาเราต้องคิดชื่อเรื่องใช่ไหมเพื่อนตอบว่าคิดชื่อเรื่องกลุ่มอื่นกลุ่มที่4สิรวิทย์
5: ต้องเรียบเรียงเนื้อหาแล้วก็เรื่องที่เราคิดมาให้เรียบร้อยครับ
0: จะต้องมีการเรียบเรียงเนื้อหาและเนื้อเรื่องให้เรียบร้อยใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นมีข้อเสนอแนะกลุ่มที่3มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับ
6: แต่งบทบาทให้ตัวละครค่ะ
0: แต่งบทบาทใช่ไหมครับ
6: ใช่ค
0: ่ะเราต้องใส่บทบาทใส่การดำเนินเรื่องของตัวละครถึงจะแต่งเรื่องราวได้ปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวให้กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่1ตัวแทนมาติดหัวใจคนละ1ดวงครับและเราก็มาดูพร้อมกันสำหรับหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับอันดับแรกต้องเลือกเรื่องที่จะเขียนนักเรียนต้องเลือกว่าเราจะเขียนเรื่องใดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเลือกตามความสนใจของ

0: ผู้แต่งนะครับต่อมานักเรียนต้องศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนเช่นนักเรียนจะเขียนจินตนาการเขียนเรื่องราวต่างๆตามความคิดจินตนาการของเราเนี่ยเราจะเขียนเรื่องโลกอวกาศอีก50ปีข้างหน้านักเรียนก็ต้องไปศึกษาความรู้เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับอวกาศใช่ไหมครับถึงจะสามารถแต่งได้เพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีพื้นเพความรู้เดิมต่อมาจัดทำโครงเรื่องตัวละครและลำดับเหตุการณ์ดังที่เพื่อนได้ตอบว่าจะต้องมีการใส่บทบาทของเรื่องใช่ไหมมีการเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆเพื่อให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันต่อมาครับลงมือเขียนเรื่องตามความคิดและจินตนาการของเราตามจินตนาการนักเรียนมีจินตนาการอย่างไรจะให้ตัวละครนั้นพูดภาษาอย่างไรมีการดำเนินเรื่องไปแบบไหนก็สามารถใส่ได้ตามความคิดของเรานะครับและต่อมาการใช้สำนวนภาษาต้องใช้สำนวนภาษาที่เข้าใจง่ายและสุภาพเนื่องจากเป็นการแต่งเรื่องสั้นๆนักเรียนไม่ควรที่จะใช้คำยากจนเกินไปควรใช้คำให้ง่ายแล้วก็ผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจนะครับและสุดท้ายเราจะต้องตั้งชื่อเรื่องแบบไหน
1: ให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเรื่อง
0: ต้องตั้งให้น่าสนใจนักเรียนต้นทางและปลายทางเข้าใจคำว่าน่าสนใจไหมเข้าใจใช่ไหมครับว่าจะต้องตั้งชื่อเรื่องให้โดดเด่นและเมื่อตั้งแล้วจะต้องตั้งให้สอดคล้องกับเรื่องด้วยไม่ใช่แต่งเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ป่าแต่อยู่ๆไปตั้งชื่อเรื่องเกี่ยวกับทะเลได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นักเรียนแต่งเรื่องเกี่ยวกับท้องทะเลแต่ไปตั้งชื่อเรื่องเกี่ยวกับอวกาศได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกันและวันนี้นะครับครูโอก็มีตัวอย่างการเขียนเรื่องตามจินตนาการมาให้ทั้งต้นทางและปลายทางได้ดูเป็นแนวทางพร้อมกันนะครับสำหรับการเขียนเรื่องตัวอย่างแรกเนี่ยจะมีรูปภาพมาให้เป็นการเขียนเรื่องแบบมีรูปภาพเป็นบทนำเป็นแบบอย่างมาให้ซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะต่อยอดได้นักเรียนคิดว่าครูชอบรูปภาพใดคำตอบคือครูเลือกรูปภาพที่1ครับซึ่งเป็นรูปภาพท้องทะเลครูโอชอบไปทะเลมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันเมื่อเลือกเรื่องที่จะเขียนซึ่งครูโอเนี่ยเลือกแล้วว่าจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับทะเลครูโอก็จะต้องไปศึกษาความรู้ในเรื่องที่จะเขียนนะครับซึ่งก็ศึกษาความรู้เกี่ยวกับทะเลทะเลคืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรมีลักษณะอย่างไรต่อมานะครับครูโอก็จะต้องศึกษาเกี่ยวกับสีของทะเลมีทั้งสีฟ้าสีเขียวมรกตสีน้ำเงินสีครามใช่ไหมครับซึ่งทะเลแต่ละพื้นที่ก็จะมีความสวยงามมีสีสันที่แตกต่างกันนะครับและต่อมาครูโอต้องไปดูสิ่งมีชีวิตด้วยนักเรียนเคยไปเที่ยวทะเลไหม
1: เคย
0: ใครเคยไปเที่ยวทะเลยกมือแน่นอนจังหวัดเราเนี่ยมีพื้นที่ติดต่อกับทะเลเอามือลงและการจัดทำโครงเรื่องครูโอก็จะต้องจัดทำโครงเรื่องให้ชัดเจนโดยครูโอจะต้องกำหนดว่าทะเลมีขนาดเท่าใดก็ต้องไปศึกษาดูว่าเอ๊ะทะเลเนี่ยมันมีขนาดแบบไหนกว้างทะเลมีขนาดลึกไหมลึกกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ลึกด้วยนะครับต่อมาครูโอก็จะต้องดูว่าสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลต่อมาสิ่งที่รอให้เราไปค้นหานักเรียนลองจินตนาการว่าเอ๊ะถ้าเราไปเที่ยวทะเลเรามีโอกาสได้ไปดำน้ำนักเรียนลองคิดดูซิว่ามันน่าจะมีอะไรให้เราได้ค้นหาบ้างดำน้ำดูปะการังดูกุ้งหอยปูปลาสัตว์ขนาดเล็กใช่ไหมครับและต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่ครูโอแต่งมาพร้อมกันเลยนะครับฉันชอบทะเลมากทุกครั้งที่ได้ไปเที่ยวทะเลฉันจะมองผืนน้ำของท้องทะเลที่ยาวไกลจนสุดลูกหูลูกตาและมักจะจินตนาการอยู่ในหัวเสมอว่าใต้ท้องทะเลจะมีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่บ้างอาจจะเป็นปะการัง

ังปลาการ์ตูนหรือในระดับที่ลึกกว่านั้นอาจมีสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์ไม่รู้จักหรือไม่เคยพบเห็นมาก่อนภายใต้ทะเลสีฟ้าสดใสนี้จริงๆแล้วอาจจะมีอะไรรอให้เราค้นหาอยู่ก็ได้ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลไม่ว่าจะเป็นในความฝันหรือความจริงสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากทำคือการน้ำดูปะการังและหวังว่าจะได้สนทนากับนางเงือกสุดสวยหากคุณได้ไปเที่ยวทะเลคุณจะไปดูสิ่งใดนี่คือความคิดและจินตนาการของผู้แต่งเขาจินตนาการว่าเขาได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปดำน้ำดูปะการังและคุยกับใครคุยกับนางเงือกสุดสวยซึ่งความจริงแล้วครูก็มิอาจทราบได้ว่านางเงือกมีจริงหรือไม่นะครับแต่ผู้แต่งเนี่ยเขาเชื่อแบบนั้นแล้วเขาก็จินตนาการว่าจะได้ไปคุยกับนางเงือกสุดสวยแล้วถ้าเป็นพวกเราล่ะถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลจะทำสิ่งใดบางคนอยากไปดำน้ำดูปะการังใช่ไหมครับปรบมือหนึ่งครั้งแมวคำว่าแมวแสดงว่าต้องตบตามจำนวนขาของแมวไก่สุนัขแมลงสาบแมลงสาบมี6ขาดึงสติดึงสมาธิกลับคืนมาเช้าๆแบบนี้นะครับและต่อมานะครับเรามาดูการเขียนเรื่องจินตนาการที่ไม่มีรูปภาพมีแต่หัวข้อมาให้นักเรียนเนี่ยลองจินตนาการเองโดยไม่มีรูปภาพนะครับต่อมาครูโอจะแต่งเรื่องหนูนิดจิตแจ่มใสฟังแค่ชื่อเรื่องนักเรียนจินตนาการได้ว่าอย่างไรฮะหนูนิดจะต้องเป็นเด็กดีมีร่างกายและจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสแข็งแรงเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องพร้อมกันว่าจะเป็นตามที่นักเรียนคิดหรือไม่เดี๋ยวให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นหลังตรงปลายทางและต้นทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับ3 4

นักเรียนอ่านเรื่องหนูนิดจิตแจ่มใสแล้วนักเรียนมองเห็นว่าจุดใดเป็นความคิดและจินตนาการของผู้แต่งการที่หนูนิดเนี่ยออกไปรับอากาศอันบริสุทธิ์เสียงไก่ขันตอนเช้าซึ่งก็เป็นความจริงที่ช่วงเช้าไก่จะทำไมขันนี่ก็เป็นความคิดและจินตนาการที่ผู้แต่งจินตนาว่าบ้านของหนูนิดนั้นมีไก่นะครับและพวกฝูงนกเนี่ยก็ออกหากินเห็นแสงแรกในตอนเช้าใช่ไหมครับเมื่อรุ่งเช้าพวกนกกาก็จะบินออกหากินตามประสาตามสัญชาตญาณของสัตว์นะครับและช่างทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้ยังมี

0: หวังหนูนิดรีบอาบน้ำแต่งตัวจินตนาการตามได้ไหมหนูนิดก็รีบเหมือนพวกเราเนี่ยตอนเช้าก็จะรีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะรีบมาโรงเรียนให้ทันเวลานะครับและสุดท้ายผู้แต่งเนี่ยฝากข้อคิดอะไรไว้สะท้อนเรื่องใดสะท้อนการไหว้การเคารพผู้ใหญ่ใช่ไหมครับญาติผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณของเราทุกๆเช้าเนี่ยนะครับถ้านักเรียนมีโอกาสมีเวลาใช้เวลาไม่มากไม่ถึง5วินาทีกับการที่จะบอกคุณแม่ว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะผมไปโรงเรียนก่อนนะครับได้ไหม
1: ได้
0: นะครับเพราะฉะนั้นการแต่งเรื่องราวจินตนาการมิใช่แค่ฝากความคิดจินตนาการและสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียวจะต้องฝากข้อคิดคติเตือนใจด้วยนะครับก็จะเป็นผลดีและสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ให้นักเรียนทำใบงานที่3เกี่ยวกับการเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยเขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์นะครับพร้อมทำไมครับวาดรูปภาพครูโอตอนแรกจะกำหนดมาให้แต่ครูคิดว่าให้นักเรียนวาดเองดีกว่านะครับนักเรียนจะได้มีความสุขแล้วก็ใช้ความรู้วิชาศิลปะมาบูรณาการด้วยสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็รบกวนคุณครูท่านแจกใบกิจกรรมใบงานที่3เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับส่วนนักเรียนปลายทางเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งให้ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ประเมินให้คะแนนนะครับสำหรับใบงานของนักเรียนครูโอก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับให้สำหรับวาดรูปแล้วก็เส้นบรรทัดให้สำหรับเขียนไม่ต้องเขียนเยอะครับเขียนพอประมาณนะแต่อย่าสั้นแค่ 2-3 บรรทัดจนเกินไปเขียนให้พอดีเขียนให้จบเรื่องถ้าต้นทางพร้อมแล้วปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางหลังจากที่ได้ฝึกทำกิจกรรมเขียนเรื่องตามจินตนาการของตนเองนะครับเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนนะครับออกมานำเสนอ

0: นิทานหรือเรื่องที่ตนเองแต่งตามจินตนาการนะครับคนแรกขออาสาสมัครพัทริกาพัทริกาเดี๋ยวถือไม้แล้วก็มาอ่านให้ปลายทางฟังหน้าชั้นเรียนครับเดี๋ยวปลายทางต้นทางฟังไปพร้อมๆกันนะครับ
1: นิทานนี้มีชื่อเรื่องว่าแมวเป้ากับผีกระสือกาลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีแมวอยู่ตัวหนึ่งชื่อแมวเป้าแมวตัวนี้ได้ปกป้องหมู่บ้านนี้จากพูดผีปีศาจกลางคืนหนึ่งแมวเป้าได้กลิ่นคาวใกล้เข้ามาและได้พบเจอกับผีกระสือผีกระสือได้พูดว่าเจ้าแมวหลีกทางให้ข้าไปกินตับไตไส้พุงมนุษย์ในหมู่บ้านนี้ซะเจ้าแมวได้ตอบไปว่าเจ้าไส้พุงมนุษย์ในหมู่บ้านนี้เลยเจ้ากินข้าแทนก็ได้ผีกระสือได้เห็นความเสียสละของแมวเป้าจึงกลับไปและไม่มาหมู่บ้านนี้อีกถ้าคุณเป็นแมวเป้าจะเสียสละชีวิตเพื่อหมู่บ้านนี้หรือไม่ขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนแล้วก่อนสุดท้ายเนี่ยพัทริกายังฝากข้อคิดให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางว่า
1: ถ้าคุณเป็นแมวเป้าจะเสียสละชีวิตเพื่อหมู่บ้านนี้หรือไม
0: ่นี่คือจินตนาการของผู้แต่งของพัทริกาผีกระสือจะเข้ามากินตับไตไส้พุงของคนในหมู่บ้านแต่แมวเป้าเนี่ยทำไม
1: ปกป้องหมู่บ้านนี้ไว้ค่ะ
0: ออกมาปกป้องหมู่บ้านทิ้งไว้ถึงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผีสางแต่แฝงความกล้าหาญของแมวเป้าเอาประมือให้เพื่อนอีกครั้งนะครับคนที่สองเป็นนนพัฒน์นนพัฒน์จะมาเล่าเรื่องอะไรนั้นเป็นเรื่องที่แต่งเกี่ยวกับเรื่องใดเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางฟังไปพร้อมๆกันนะครับ
2: นิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าพ่อแม่คือคนสำคัญในชีวิตครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อจัสมินเธอเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาทและเรียนเก่งเธอวันหนึ่งเธอเจอเด็กชายที่ชื่อว่าอาร์ตเป็นคนเกเรชอบทำร้ายคนอื่นและวันต่อมาเรื่อยๆทั้งสองได้พบเจอกันและได้แอบชอบกันพอทั้งคู่ต่างสวยและหล่อจนจัสมินได้มาหาอาร์ตและเห็นว่าอาร์ตนิสัยไม่ดีชอบว่าพ่อแม่และไม่มีมารยาทต่อพ่อแม่จัสมินจึงอยากจะบอกกับอาร์ตว่าทำไมอาร์ตถึงเป็นคนอย่างนั้นและไม่อยากคุยกับอาร์ตจนอยากตัดเพื่อนกันเลยแล้วก็บอกอาร์ตไปอีกว่าเพราะพ่อแม่คือคนสำคัญและมีพระคุณที่สุดในชีวิตครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนเรื่องที่พืชแต่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อแม่ใช่ไหมครับผู้มีพระคุณเราเป็นลูกก็จะต้องเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และสุดท้ายเนี่ยยังฝากข้อคิดไว้ว่า
2: เพราะพ่อแม่คือผู้ที่มีพระคุณที่สุดครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับนิทานของแต่ละคนนั้นก็ล้วนมีความรู้สึกนึกคิดมีความคิดแล้วก็แฝงจินตนาการที่ลงตัวนะครับไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่ผิดนะครับที่จะมีจินตนาการในรูปแบบของตนเองคนต่อไปศิรวิทย์เชิญครับศิรวิทย
3: ์นิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าจรวดแห่งความฝันกาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วในเมืองหนึ่งมีเด็กน้อยอยู่หนึ่งคนฝันว่าอยากจะเป็นครูภาษาไทยมากๆเด็กน้อยคนนั้นจึงตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากเพื่อที่จะได้เป็นครูภาษาไทยเด็กน้อยคนนั้นเมื่อได้โตขึ้นจากเด็กน้อยที่เรียนวิชาภาษาไทยในวันนั้นกลับกลายเป็นครูภาษาไทยในวันนี้ครูภาษาไทยคนนี้จึงนึกได้ว่าตอนเด็กเราเป็นคนที่ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้เป็นครูเลยคิดได้ว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจถึงสิ่งนั้นก็จะทำให้เรามีความสำเร็จแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเราอาจไม่มีความสำเร็จได้นิทานเรื่องนี้มีข้อคิดคือถ้าหากเรามุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจหรือมีความมุ่งมั่นอาจจะทำให้เราไม่มีความสำเร็จและทำให้เรา
2: ขออภัยครับและอาจจะทำให้เราไม่มีความรู้ความคิดได้ครับ
0: ครูฟังเรื่องตามจินตนาการของศิรวิทย์แล้วครูนึกถึงคำคมคำหนึ่งก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเรื่องจรวดแห่งความฝันเนี่ยก็เป็นชื่อเรื่องที่แฝงไปด้วยจินตนาการนะครับว่าถ้าเราเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจก็จะประสบความสำเร็จในอนาคตปรบมือให้เพื่อนด้วยครับและคนสุดท้ายขออีกหนึ่งคนละละนาคนสุดท้ายนะครับ
4: เรื่องนี้มีชื่อว่าเรื่องชีวิตของแมวยามเช้าอันสดใสบานาน่าแคทตื่นมารับแสงยามเช้าแล้วไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนจะออกจากบ้านไปซื้อปลากินอย่างมีความสุขและไปเดินเล่นในแคทซิตี้หรือเล่นกับเพื่อนแมวด้วยกันอีกนิดหน่อยเมื่อตกเย็นจึงกลับไปอาบน้ำและขดตัวนอนบนเตียงอย่างสบายใจถ้าคุณมีโอกาสได้ไปแคทซิตี้คุณจะทำอะไร
0: ปรบมือให้เพื่อนหลายกลุ่มหลายคนก็จะฝากข้อคิดเป็นคำถามทิ้งท้ายใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการจบเรื่องได้ดีปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งครับสำหรับปลายทางก็สามารถนำเสนอการเขียนเรื่องตามจินตนาการให้กับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับและสำหรับครูโอเนี่ยก็มีเรื่องตามจินตนาการมานำเสนอเหมือนกันครูโอก็แตกมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชาวนาชื่อว่าตาสีแกเป็นคนขยันขันแข็งมีสัตว์เลี้ยงคู่ใจอยู่หนึ่งตัวคือเจ้าทุยซึ่งทุยเป็นชื่อของควายที่ตาสีเลี้ยงไว้มีนิสัยเชื่องและช่วยไถนามาตลอดทุกฤดูการทำนาตาสีเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาโดยแกจะให้เจ้าทุยไถนาแค่พอประมาณไม่หนักจนเกินไปเมื่อเสร็จงานแกก็จะไปเกี่ยวหญ้าสีเขียวสดและหาน้ำสะอาดมาให้ทุยกินทุกครั้งชีวิตของตาสีดำเนินไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกปีจนมาถึงปีนี้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลทำให้น้ำในคลองแห้งหญ้าก็ตายไม่มีหญ้าให้เจ้าทุยกินตาสีจึงตัดสินใจพาทุยออกเดินทางไปหาแหล่งน้ำยังถิ่นอื่นระหว่างทางตาสีเหนื่อยมากแทบสิ้นลมทุยก็แทบขาดใจตาสีจึงยกมือไหว้อ้อนวอนเทวดาช่วยบันดาลให้ฝนตกด้วยเถิดเพื่อที่จะได้มีน้ำไว้ทำนาและดื่มกินทันใดนั้นมีพายุฝนกระหน่ำแรงสมใจตาสีเมื่อกลับมาถึงบ้านเพื่อนบ้านได้บอกตาสีว่ามีเครื่องบินมาทำฝนหลวงตาสีเนี่ยทำไมอ้อนวอนยกมือไหว้นะครับให้ฝนตกแต่สุดท้ายฝนตกเพราะมีเครื่องบินมาทำฝนหลวงนะครับและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับการเขียนเรื่องตามจินตนาการมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนทราบไหมใครจะตอบกีรติการ
1: ทำให้ได้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการและทำให้ได้เขียนเรื่องได้ด้วยค่ะ
0: เป็นการฝึกเขียนเรื่องด้วยใช่ไหมครับก็ถูกต้องนะครับได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการของตนเองและเป็นการฝึกการเขียนเรื่องด้วยสำหรับเรื่องที่จะเรียนในครั้งต่อไปก็คืออักษรย่อน่ารู้คู่เครื่องหมายวรรคตอนนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอักษรย่อแล้วก็เครื่องหมายวรรคตอนนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปใบความรู้เรื่องอักษรย่อน่ารู้คู่เครื่องหมายวรรคตอนแล้วก็ใบงานเรื่องอักษรย่อน่ารู้คู่เครื่องหมายวรรคตอนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrow ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

0: และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
1: คดีปกครองวลคำกับสารปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อสารปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
2: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ